สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: การรถไฟชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาส117สถานีที่เข้าร่วมโครงการหนุนการเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเริ่มใช้สิทธิ์ได้ถึง30พฤศจิกายน2569คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาสโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ในทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังที่สถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศทางนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ทางนี้ตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาสไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางดังนั้นจึงขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าและตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้สิทธิ์โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศและศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์1690ได้ตลอด24ชั่วโมงณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมแดงแห่งเกาะอังกฤษกำลังพิจารณาดำเนินมาตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันไม่ให้เจเจกาเบรียลดาวรุ่งวัย15ปีบีบบังคับสโมสรให้ปล่อยตัวออกจากทีมโอลด์แทรฟฟอร์ดโดยสโมสรต้องการปกป้องการลงทุนด้านการพัฒนาเยาวชนและปกป้องช่องโหว่ที่สโมสรอื่นๆในยุโรปอาจนำมาเพื่อดึงตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมหลังจากที่ตัวแทนของเจเจกาเบรียลได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อขอยกเลิกทะเบียนนักเตะเยาวชนซึ่งเปิดทางให้เจ้าตัวกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดอย่างไรก็ตามทีมปีศาจแดงได้ยื่นกรานปฏิเสธคำร้องดังกล่าวโดยสโมสรมีจุดยืนว่านักเตะไม่สามารถยกเลิกทะเบียนได้หากทุกฝ่ายไม่มีความเห็นชอบร่วมกันผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม2กรีซเสมอเยอรมนี 0-0 เนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบีย 2-1 ลีก A กลุ่ม4โปรตุเกสที่เหลือ10คนชนะนอร์เวย์ 2-1 เวลส์แพ้เดนมาร์ก 0-1 ลีก B กลุ่ม3โคโซโวเสมอออสเตรีย 1-1 และไอร์แลนด์เสมออิสราเอล 1-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการชนะโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาฟาเรฟนักเทนนิสหนุ่มชาวเยอรมนีมือ2ของโลกและมือ1ของรายการพลิกล็อกพ่ายโนวัคโจโควิชคู่แข่งจากเซอร์เบียดีกรีแชมป์รายการนี้6สมัย1-2เซต6-4 4-6 และ4-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามการจราจรกันต่อนะคะมีคุณ I am not you 4136นะคะที่ถามมาว่ารัชดาภิเษกน้ำท่วมไหมนะคะไม่ท่วมค่ะรัชดาภิเษกเนี่ยรถสามารถผ่านได้ทั้งสองฝั่งนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะผ่านกันได้เป็นปกตินะคะอันนี้ถามมาผ่านช่องทางของ YouTube นะคะ JSR Radio Official นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านที่ติดตามทั้งคุณกระปุกดังน้องอุ่นใจคุณคุณเอเอนะคะที่ติดตามการลมอีกหลายๆท่านนะคะที่ติดตามก็อยู่ในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ในทุกช่องทางของทางจสร้อยด้วยนะคะทางด้านของการทำพิเศษทางประเทศไทยนะคะก็เป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงคมนาคมนะคะก็แจ้งมานะว่ามีปิดเปลี่ยนการจราจรชั่วคราวค่ะนะคะเพราะว่าได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ITDVCB ประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดเป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3ก็แจ้งว่าปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมหานครบริเวณด่านดาวคะนองฝั่งขาเข้ากรุงเทพเพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการนะคะก็จะมีการปิดเบี่ยงจราจรดังนี้นะคะอันแรกค่ะปิดแล้วก็เบี่ยงการจราจรด้านซ้ายทางจำนวน1ช่องทางตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมานะคะจนถึง30พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะก็จะปิดเบี่ยง1ช่องจราจรตลอด24ชั่วโมงนะคะจุดที่2ค่ะปิดและเบี่ยงการจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางที่4และช่องเก็บค่าผ่านทางที่5จำนวน2ช่องทางก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมค่ะจนถึง1มกราคม2570ตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ทางการทำพิเศษของประเทศไทยหรือว่ากทพนั้นต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางนั้นโปรดสังเกตป้ายเตือนและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ Exact Call Center โทร1543ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Exact Portal นะคะดาวน์โหลดเอาไว้บนโทรศัพท์มือถือค่ะโดยมีฟังก์ชัน SOS นะคะใน Exact Portal นี้นะคะมีฟังก์ชัน SOS เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษนะคะทั้งหมดทั้งมวลได้เลยค่ะดาวน์โหลดก็ฟรีนะคะดาวน์โหลดนะคะผ่านช่องทาง App Store หรือว่า Google Play นะคะสำหรับ Exact Portal นะคะแอปพลิเคชันของทางการทางพิเศษทางประเทศไทยนะคะสำหรับทุกท่านนะคะดาวน์โหลดฟรีนะคะเอาไว้กรณีแจ้งเหตุหรือว่าขอความช่วยเหลือที่บนทางพิเศษของการทางพิเศษทางประเทศไทยค่ะเอาละค่ะในตอนนี้นะคะเรากลับมาดูการจราจรนะคะที่หลายๆท่านนั้นได้ฝากข้อมูลเอาไว้นะคะคุณชัยพระราม2ค่ะแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้าเป็นช่วงมหายสวรรค์มุ่งหน้ามาที่ทางลงอุโมงค์ลอดแยกมหายสวรรค์นะคะซึ่งการจราจรเคลื่อนตัวได้แต่ทีนี้เมื่อช่วงก่อน7โมงเนี่ยเพราะว่าในอุโมงค์ลอดแยกมหายสวรรค์มีเป็นผู้ชายที่ดูแล้วแต่งตัวมอมแมมนะคะแบกถุงกระสอบคล้ายๆกับคนเร่ร่อนนะคะเดินอยู่ในช่องขวาทีนี้ในอุโมงค์เนี่ยมันมืดนะคะเกรงว่าเดี๋ยวรถจะชนนะคะก็แจ้งมานะคะขอบคุณมากสำหรับคุณชัยพระราม2ที่ฝากข้อมูลเอาไว้นะคะแล้วก็เรื่องของสภาพการจราจรนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่ทางด้านของรอบแยกเกษตรนะคะโดยเฉพาะทางด้านของถนนงามวงวานในฝั่งขาเข้านะคะที่กำลังมุ่งหน้ามาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะในขณะนี้ก็เรียกว่ารถนั้นชะลอตัวแล้วนะคะเพราะว่าในตั้งแต่วันนี้นะคะในระหว่างวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมค่ะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนนะคะ5ถึง8ตุลาคมค่ะนะคะก็เลยทำให้ในขณะนี้ทางด้านของถนนงามวงวานในฝั่งขาเข้านะคะการจราจรนั้นก็จะรถเยอะเต็มพื้นที่เลยนะคะที่จากทางพงเพชรมุ่งหน้ามาที่แยกเกษตรเพราะว่ารถเนี่ยจะเข้าประตูทางด้านของถนนงามวงวานนะคะในขณะนี้การจราจรก็เริ่มรถมากขึ้นนะคะมาดูภาพรวมกันนะคะจากทางพันตำรวจโทสถิตวงกันหาท่านรองผู้กำกับจราจรสน.บางเขนสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่เป็นไงบ้างคะโดยเฉพาะตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
1: ครับครับวันนี้ครับเป็นการพระราชทานปริญญาบัตรวันแรกนะครับกำหนดการก็ 5-8 นะครับ
0: ค่ะ
1: ตุลาคมครับ
0: ค่ะ
1: ครับช่วงนี้ก็ลดกับประชาชนแล้วก็นักศึกษาเริ่มจะเข้าที่มอเกษตรนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเข้าประตู1กับประตู2นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ใช้แถวก็ยังชะลอตัวอยู่นะครับไปทางพื้นที่ทุ่ง2ห้องนะครับตอนนี้กำลังจัดระเบียบอยู่ภายในนะครับ
0: ค่ะ
1: เพื่อจะให้รถเข้าประตู1นะครับเข้าประตู1ตรงเข้าไปเลยนะครับจะไม่ให้เลี้ยวขวาไม่ให้มาพันกันนะครับ
0: ส่วน
1: รถออกรถที่มาจากศาลบูรพาจารย์หลังประตู1ก็จะไม่ให้ตรงไปประตู2ก็จะให้เลี้ยวซ้ายออกประตูงามวงวานนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หมุนเป็นวงรอบนะครับส่วนการจอดรถเนี่ยขอให้ประชาสัมพันธ์ประชาชนสามารถจอดได้ถนนเรียบคลองบางเขนนะครับแล้วก็ที่จอดรถลานจอดรถในฝั่งประตูพระหลนะครับก็ยังมีเหลืออีกเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วประชาชนนักศึกษาก็จะไปอยู่ใกล้กับอาคารจักรพันธ์นะครับซึ่งตรงนั้นหนาแน่นมากนะครับก็รบกวนช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับถนนบางเขนยังว่างนะครับแล้วก็ประตูพระหลโยธินยังเข้าได้อยู่นะครับทางมอเกษตรครับผมครับในส่วนภาพรวมโดยรอบแล้วตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับครับ
0: ค่ะถ้าเราพูดกับพอดีเมื่อสักครู่นี้มีท่านที่ใช้เส้นทางของงามวงวานนะคะแล้วก็บอกว่าคือบนทางเท้าจะมีแบบพวกร้านแบบขายของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรถเนี่ยคือจอดชะลอแล้วก็ซื้อเลยทำใหมันเกิดท้ายแถวขึ้นมาค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นไงบ้างคะ
1: ตอนนี้ตำรวจจราจรเรากำลังเร่งระบายนะครับส่วนทางเท้าครับได้แจ้งประธานสำนักเทศกิจนะครับซ
0: ึ่
1: งเป็นอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของพื้นที่สอไอเขตจตุจักรนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ประชาสัมพันธ์ให้เขตจตุจักรเข้ามาดำเนินการแล้วนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ในส่วนการจราจรพื้นผิวการจราจรเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายจราจรนะครับก
0: ็
1: จะกำลังตำรวจจราจรเร่งระบายอยู่ประตู1ประตู2และประตูพหลโยธินนะครับ
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะท่านรองผู้กับสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ 5ถึง8ตุลาคมนะคะที่เป็นพิธีพระธรรมปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนนะคะตอนนี้รถนั้นหนาแน่นมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะทางด้านของถนนงามวงวานค่ะก็ส่งผลทำให้จากทางสะพานพระนั่งเกล้าในขณะนี้นะคะยังคงใช้การได้นะคะเข้ามารัตนาธิเบศรค่ะนะคะก็ตอนนี้นะคะรถนั้นจะเริ่มเยอะนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณสัก BRT บางกระสอนะคะเข้ามาต่อเนื่องเลยค่ะนะคะผ่านทางศูนย์ราชการนนทบุรีนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางแครายค่ะมุ่งหน้ามาทางพงเพชรนะคะเข้ามางามวงวานมุ่งหน้าแยกเกษตรค่ะนะคะเรียกว่าในขณะนี้นั้นรถเต็มพื้นที่แต่ว่าไม่นิ่งนะคะยังคงใช้การได้ฝั่งกลับกันค่ะฝั่งกลับกันจากทางแยกเกษตรค่ะมุ่งหน้ามาที่พงเพชรนะคะก็จะชะลอนะคะตรงช่วงฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่รถนั้นเยอะเช่นเดียวกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนอีกสถาบันหนึ่งนะคะก็มีพิธีพระธรรมปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะซึ่งในวันนี้นะคะวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมนะคะที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร5ถึง6ตุลาคมที่มหิดลศาลายานะคะรถก็น่าจะหนาแน่นเช่นเดียวกันคุณใบเตยใช้สะพานพระราม8สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคุณมีนาค่ะ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะทางด้านนอน
3: มีรถจอดเสียอยู่บนสะพานพระราม8ช่วงระหว่างคอนโดสุภาลัยพระราม8กับลุมพินีพระราม8นะคะ
0: ค่ะ
3: จอดอยู่ชิดเขาพยายามชิดขอบทางขวาสุดนะคะเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ทีนี้คนที่โค้งมาก็เลยต้องมาเบียดเลนซ้ายอะค่ะ
0: อ๋อช่วง
3: มันสองเลน
0: ก่อนที่จะข้ามแม่น้ำใช่ไหมคะก่อนที่จะ
3: ใช่ใช่ก่อนข้ามแม่น้ำช่วงตรงคอนโดลุมพินีกับสุภาลัยอะค่ะ
0: ค่ะ
3: โค้งประมาณนั้น
0: ค่ะแล้วก็พอเลยมานี่ใช้การได้นะคะ
3: ใช่ใช้การได้ค่ะ
0: ได้เลยเด
3: ี๋ยวจะติดก่อนถึงช่วงที่คันนี้จอดเสียค่ะก็ต้องเบียดกันนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวรีบแจ้งตำรวจโครงการพระราชดำริให้ด้วยตำรวจช่างนะไปช่วยเหลือกันได้เลยค่ะลงมานี่ใช้การได้ดีเลยนะคะคุณเบเตอร์
3: ใช้การได้ดีค่ะตอนนี้กำลังจะเข้าราชดำเนินแล้วค
0: ่ะอ๋อค่ะก็ยังไปกันได้นะคะ
3: ค่ะ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวประสานตำรวจให้นะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณใบเตยสวัสดีค่ะแล้วก็มาดูในพื้นที่ของทางสภ.พุทธมณฑลนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกพิธีพระธรรมปริญญาบัติที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่ศาลายานะคะไปดูการจราจรการกับทางร้อยตำรวจโททองเลื่อนบุญสวัสดิ์รองศาลาจราจรสภ.พุทธมณฑลสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้ในพื้นที่รถเริ่มเยอะหรือยังคะที่จะมาในพิธีพระธรรมปริญญาบัติกันนะคะ
4: ตอนนี้ยังปกติครับวิ่งได้ปกติยังไม่มีท้ายแถวไม่สะสมอะยังปกติครับตอนนี
0: ้ค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะมากขึ้นเนี่ยประมาณสักกี่โมงอะคะ
4: ประมาณ9โมงครับ
0: ค่ะ
4: ครับ10โมง10โมง
0: อ๋อ10โมงค่ะ
4: ครับผม
0: ส่วนเรื่องของพวกที่จอดรถอะไรเนี่ยญาติสามารถไปจอดได้ที่ไหนกันบ้างคะ
4: รถของญาติที่มาไปจอดที่ตลาดกิเลน
0: ค่ะ
4: จะมีรถบัสรับส่ง
0: ค่ะตลาด
4: รถที่ไม่มีบัตรไม่ได้เข้าไปจอดข้างในไม่โดน
0: ไม่ให้จอดข้างในแต่ว่าไปจอดแบบส่งข้างหน้าได
4: ้ครับครับไปรับส่งได้ครับแต่เอารถไปจอดที่ตลาดกิเลนแล้วเขาจะมีรถบัสรับส่งตลอดทั้งวัน
0: อ๋อดีเลยค่ะแล้วก็ที่ตลาด
4: การจราจรยังปกติอยู่ครับ
0: ค่ะจุดจอดรถตรงนี้สามารถรองรับได้ทั้งหมดกี่คันนะคะ
4: อะไรนะครับ
0: ที่จุดจอดรถตรงตลาดรับรถได้ทั้งหมดกี่คันนะคะ
4: ได้หลายร้อยคันอยู่ครับ
0: โอ้เยี่ยม
4: รองรับได้ทุกปีเขาจะเอาไปจอดที่โน่น
0: อ๋อค่ะอันนั้น
4: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยรับรถคอยเข้าถอยออกได้สะดวกคร
0: ับ
4: สะดวก
0: ค่ะอันนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนอกจากว่าแบบคือรถเยอะเท่านั้นไม่น่าจะติดอะไรจากรถเขาที่จอด
4: ครับ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงสายๆคงติดต่อทางรองสารวัตรอีกทีนึงนะคะช่วงนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอไปที่ทางรังสิตนครนายกกันนะคะที่ทางด้านของหน้ามสว.องครักษ์เนี่ยนะคะเพราะว่าในจุดนี้เนี่ยมีปัญหาที่น้ำท่วมระดับสูงทีเดียวเลยนะคะประมาณ 20-35 เซนติเมตรค่ะนะคะเพราะฉะนั้นระดับแบบนี้เนี่ยรถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะคะเป็นถนนรังสิตนครนายกหรือว่าทางหลวง305นะคะตรงหน้ามสว.องครักษ์คือฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะนะคะซึ่งเดิมเนี่ยจะมีเป็นแนวคันกั้นน้ำค่ะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็ด้วยความเครียดของประชาชนนะคะในพื้นที่เพราะว่าน้ำเนี่ยมันท่วมสูงก็เลยเกิดมานำแนวกระสอบคือพังแนวกระสอบทรายนะคะเพราะว่าชาวบ้านเองก็เครียดนะคะบอกว่าถ้าฝั่งนี้ท่วมฝั่งอื่นก็ช่วยกันรับน้ำไปด้วยนะคะเพราะว่าท่วมขังเนี่ยมามากกว่า7วันนะคะก็เลยทำให้ในขณะนี้เนี่ยน้ำเนี่ยมันก็เอ่อมาบนถนนรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าสูงระดับที่รถเล็กผ่านไม่ได้นะคะขอให้เลี่ยงค่ะทีนี้จะเลี่ยงไปทางไหนนะคะถ้าเป็นรถเล็กค่ะนะคะท่านที่มาจากทางกรุงเทพนะคะจะมุ่งหน้าไปนครนายกค่ะนะคะก็สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข1หรือว่าถนนผลโยธินฝั่งมุ่งหน้าหินกองมุ่งหน้ามาทางหินกองพอถึงหินกองปุ๊บนะคะหลังจากนั้นเนี่ยใช้เส้นทางหลวง33หรือว่าถนนสุวรรณสอนนะคะหลังจากนั้นมาเข้าถนนสุวรรณสอนค่ะก็จะผ่านวิหารแดงนะคะผ่านมาทางอำเภอบ้านนาแล้วก็วกกลับเข้าจังหวัดนครนายกอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเลี่ยงตรงหน้ามสว.องครักษ์นะคะส่วนถ้าหากว่ารถที่มีความจำเป็นจริงๆต้องผ่านนะคะยังไงก็ต้องผ่านจุดที่น้ำท่วมนะคะถ้าเป็นฝั่งมุ่งหน้านครนายกให้ชิดซ้ายถ้าเป็นฝั่งมุ่งหน้าเข้ามากรุงเทพให้ชิดขวานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยให้ข้อมูลเอาไว้ก่อนนะคะว่าจุดนี้ระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ 20-35 เซนติเมตรนะคะรถเล็กเนี่ยจะผ่านลำบากนะคะก็ถ้าจำเป็นจริงๆจะต้องผ่านน่าจะต้องเป็นกระบะขึ้นไปหรือว่ากระบะยกสูงนะคะแล้วก็ถ้าเข้ากรุงเทพให้ชิดขวาถ้าไปนครนายกให้ชิดซ้ายนะคะ แล้วก็ค่อยๆตามกันไปนะคะส่วนท่านที่จะดูจุดที่เลี่ยงเนี่ยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทั้งใน Facebook JS100 Radio ทั้งใน X JS100 Radio ด้วยนะคะเราได้นำข้อมูลมาลงให้นะคะเพื่อจะได้ศึกษาเส้นทางการสำหรับท่านที่มีความจำเป็นจะมุ่งหน้านะคะไปที่จังหวัดนครนายกนะคะเป็นเส้นทางเลี่ยงให้ได้รับทราบกันนะคะส่วนในเส้นทางอื่นๆนะคะท่านที่ผ่านมาแล้วนะคะจุดไหนที่เคยท่วมแล้วแบบวันนี้เนี่ยมันแห้งดีนะคะก็ช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจส100ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณยุทธนะคะคุณยุทธเนี่ยใช้รังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าค่ะอันนี้เป็นช่วงคลอง4มุ่งหน้ามาทางคลอง2การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะจากคลอง4เข้ามาเลยค่ะยันคลอง1นะคะที่การจราจรนั้นบอกว่าติดขัดทั้ง2ฝั่งนะคะคือบนถนนเนี่ยมันไม่ท่วมนะคะแต่ทีนี้ระดับน้ำในคลองนั้นสูงมากนะคะก็คือน้ำเนี่ยไม่ได้เอ่อเข้ามาบนผิวการจราจรนะคะแต่ทีนี้จำนวนรถใช้เส้นทางกันค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งช่วงของจะเข้าจากคลองหนึ่งเข้ามาทางผลโยธินนะคะคือตอนนี้เนี่ยรถก็สามารถทำความเร็วกันได้นะคะแล้วก็ช่องซ้ายเนี่ยมันอาจจะแบบเปียกๆกันหน่อยนะคะเพราะว่ามีบางคันคงจะเหมือนกับลอยน้ำมาจากข้างๆอะค่ะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าช่องซ้ายเนี่ยเดี๋ยวดูในกล้องในวงจรปิดนะคะในช่องซ้ายก็จะมีรถจอดอยู่ด้วยค่ะนะคะน่าจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งคือรถที่หนีน้ำจากบ้านที่อยู่บริเวณแถบๆเนี้ยมาจอดอยู่ในช่องซ้ายนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยชะลอตัวนะคะเพราะว่าช่องทางมันก็จะหายไปนะคะเป็นช่วงคลอง4มุ่งหน้ามาทางคลอง1ของรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้านะคะน้ำไม่ท่วมนะคะแต่ว่ารถเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าอ๋อจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งที่บริเวณพวกจุดกลับรถที่ตรงพวกใต้สะพานข้ามคลองน่ะน่าจะกลับไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำในคลองสูงค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวไปได้กันค่อนข้างช้านะคะแล้วก็จุดที่คุณใบเตยแจ้งเอาไว้สักครู่นี้นะคะสะพานพระราม8จากทางอรุณอมรินทร์นะคะที่มุ่งหน้าลงมาฝั่งพระนครนะคะมีรถจอดเสียนะคะตรงช่วงของโค้งวัดอมรคีรีนะคะเป็น SUV MG สีดำจอดเสียอยู่ช่องทางขวานะคะจุดนี้จสร้อยประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้แล้วนะคะนะคะเดี๋ยวเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็คงจะไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือกันนะคะการจราจรในขณะนี้ก็เลยชะลอตัวค่ะนะคะซึ่งถ้าหากว่าเลยมาแล้วการจราจรที่ลงมาฝั่งพระนครนะคะต่อเนื่องเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลงมาทางวิสุทธิกษัตริย์นะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางจักรพรรดิพงษ์หรือว่ามุ่งหน้ามาทางถนนราชดำเนินนอกนะคะในขณะนี้การจราจรก็ใช้การกันได้นะคะส่วนทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะตอนนี้ก็จะมีรถหนาแน่นตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานเท่านั้นนะคะข้ามกลางสะพานมาได้แล้วลงมาฝั่งพระนครค่ะการจราจรนั้นก็เรียกว่ายังคงใช้การกันได้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษบำนิดค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางเองแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครเองท่านสำหรับกรุงเทพมหานครท่านนับตั้งแต่เกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันที่25จนถึงปัจจุบันนี้ก็เข้าสู่วันที่11แล้วนะคะแต่ว่าสภาพน้ำในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกยังไม่ลดลงค่ะซึ่งเมื่อ

0: สินบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและสาธารณูปโภคพร้อมเร่งนำเสนอตามขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อถึงประชาชนเร็วที่สุดด้วยความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่25-26เป็นต้นมาจะต้องสำรวจความเสียหายเพื่ออนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บาทให้กับประชาชนได้รับความเสียหายโดยเร็วนะคะนอกจากนั้นยังให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติค่ะเร่งระบายน้ำกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่สาธารณะป้องกันปัญหาสาธารณสุขหลังน้ำลดและจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมได้ตามปกตินอกจากนั้นยังต้องเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาถนนระบบสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้งานโดยเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักที่กำลังจะเกิดขึ้นตามการพยากรณ์อากาศโดยให้ทบทวนแผนการเจริญเป็นรายพื้นที่เร่งเตรียมพื้นที่กู้ภัยเครื่องสูบน้ำเรือศูนย์พักพิงและแผนอพยพกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงเขาจุดที่เคยท่วมซ้ำซากแล้วก็ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและตปภ. อย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนอย่างล่วงหน้าอย่างชัดเจนและทันเวลาค่ะ
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นนะคะยังได้สั่งการให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ซักซ้อมและทบทวนแนวทางบริหารจัดการศูนย์พักพิงให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดโดยหยิบยกศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์พักพิงมาตรฐานและก็เน้นย้ำศูนย์พักพิงชั่วคราวของประชาชนไม่ใช่แค่ที่ซุกหัวนอนแต่ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันห้องน้ำห้องเสื้อมชุดเครื่องนอนสบู่แชมพูยารักษาโรคน้ำดื่มนะคะแล้วในส่วนของสัตว์เลี้ยงก็ต้องแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนหากพื้นที่ไม่พอก็ให้แยกสัตว์เลี้ยงไว้ที่พักอาศัยแล้วก็จัดบุคลากรไปดูแลให้ส่วนด้านการสาธารณสุขต้องจำแนกกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงแล้วแยกให้บุคลากรทางการแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยหากผู้ป่วยสามารถอยู่ที่ศูนย์พักพิงได้ก็จะต้องจัดพื้นที่สำหรับดูแลแยกจากประชาชนทั่วไปตามมาตรฐานสาธารณสุขนะคะนอกจากนั้นยังสั่งการให้นายเอกฤทธิ์ วิจิตรพันธ์ประภาสรองนายกและรัฐมนตรีกรรมนายเศรษฐาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซักซ้อมแนวทางสำรวจความเสียหายเพื่อเบิกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ไฟประกันภัยแห่งชาติร่วมกับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะอธิบดีปปภ.เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร็วนะคะเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ครม.กำหนดนะคะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ทางด้านของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะคะนายวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็บอกว่ากรุงเทพมหานครยังอยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำในพื้นที่ด้านตะวันออกโดยเฉพาะเขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงสายใหม่ลาดกระบังซึ่งมุ่งเน้นการกู้คืนพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังเนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถลดระดับน้ำได้ประมาณ30-60 เซนเท่านั้นแล้วก็ถนนก็ยังมีพื้นที่น้ำท่วมขังประมาณ20-30เซนส่งผลกระทบต่อการจราจรส่วนพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงยังมีระดับน้ำสูงกทม.ได้มีการติดตั้งขึ้นสูบน้ำเรือผลักดันน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลงสู่คลองผลักดันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองแสนแสบจากเมื่อวานและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่สายไหมอองเงินค่ะยังคงมีน้ำท่วมขังในชุมชนประกอบกับกทม.ได้เปิดรับน้ำจากปทุมธานีผ่านคลอง6สายล่างเข้าสู่พื้นที่กทม.ประตูระบายน้ำบางจุดมีปัญหาทำให้ปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งยืนยันว่ากรุงเทพมหานครจะควบคุมระดับน้ำในพื้นที่ด้านในไม่ให้ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยการเพิ่มเครื่องสูบน้ำเรือผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายคาดว่าสถานการณ์ในพื้นที่สายไหมเอาเงินจะคลี่คลายได้ภายใน2วันนะคะส่วนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคมจนถึงปัจจุบันมีผู้ทยอยเพิ่มเติมมาแล้วนะคะทั้งหมด65จังหวัดที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือรวมถึงกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตโดยกรุงเทพมหานครมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดค่ะ 371,775 คนรองลงมาเป็นสมุทรปราการ 122,786 คนปทุมธานี 152,525 คนและฉะเชิง

0: ซา 34,604 คนนะคะซึ่งจะมีการเร่งตรวจสอบพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วค่ะขณะเดียวกันทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมต่อเนื่องนะคะโดยในส่วนของกรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากเขต1ปทุมธานีเขต2สุพรรณบุรีเขต8กำแพงเพชรเขต9พิษณุโลกเขต10ลำปางเขต14อุดรธานีและเขต16ชัยนาทมีรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์รถสนับสนุนภารกิจขนลำเลียงอเนกประสงค์รถบรรทุกติดเครนรถบรรเทาภัยพิบัติพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบขึ้นลอยรถบรรทุกน้ำขนาด 1,200 ลิตรเครื่องสูบน้ำ14นิ้วติดตั้งบนเทเลอร์รถกู้ภัยโพลิเทนแบบเปิดหัวเรือยนต์กู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์เรือท้องแบนอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำยานยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำหรือเจ็ตสกีเรือรถตักล้อยางอเนกประสงค์มีบังคับเลี้ยว4ล้อรถบรรทุกเคท้าย6ตัน6ล้อรถบรรทุกน้ำ 10,000 ลิตรรถบรรทุกขนาด 12,000 ลิตรและเร่งช่วยเหลือในเขตปริมณฑลด้วยนะคะแล้วก็สมุทรปราการนครปฐมสมุทรสาครภาคกลางก็ไล่ลงไปตั้งแต่สุพรรณพระนครศรีอยุธยาอู่ทองกาญจนบุรีสระบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วนะคะก็เร่งอำนวยความสะดวกเพื่อบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ยังมีน้ำท่วมตกขังอยู่นะคะทั้งจนไปถึงทางด้านของนครนายกเองก็ยังหนักอยู่นะคะแล้วก็ปราจีนบุรีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอันนี้ก็เป็นสถานการณ์น้ำท่วมในส่วนของประเทศไทยที่ยังคงถือว่าวิกฤตอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันน้ำมันเน่าแล้วจริงๆอ่ะคือมันเน่าแล้วก็เกินบรรยายดิฉันก็ไปดมทีเดียวนี่ต้องใส่หน้ากากเลยโอ้โหไม่ไหวเลย
1: ค่ะ
0: แล้วมันดำขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีทีท่าว่ามันจะคือถนนอาจจะแห้งแต่ในบ้านคนมันยากต้องใช้ไดโว่แต่ว่าเราก็ไม่มีอุปกรณ์นี้ติดตัวนะต้องไปขอสนับสนุนจากกองอำนวยการกลางหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะพยายามลงไปขอเพื่อขอดูดน้ำออกจากบ้านหน่อยนะคะขณะเดียวกันสถานการณ์ต่างประเทศเองก็ต้องติดตามเพราะว่ายิ่งนับถอยหลังเข้าสู่วันเลือกตั้งกลางของสหรัฐแล้วนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็เดินสายหาเสียงที่รัฐโอไฮโอค่ะโดยบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ
1: ่
0: และเชื่อว่าผลสำรวจเนี่ยแม้ว่าพรรคเดโมแครตอาจจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นแต่ริพับลิกันจะทำผลงานได้ดีกว่าที่นักวิจารณ์คาดการไว้นะคะเพราะว่าหากผู้สนับสนุนพรรคริพับลิกันไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงกันเยอะๆนะคะโดยการเลือกตั้งเมื่อปี67ประธานาธิบดีทรัมป์ได้คะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ55ที่รัฐโอไฮโอแต่คะแนนนิยมของเขาลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความกังวลด้านเศรษฐกิจการคัดค้านการทำสงครามในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินในรัฐโอไฮโอก็เพิ่มขึ้นร้อยละ35เฉลี่ยอยู่ที่4เหรียญ16เซนต์ต่อแกลลอนนะคะก็คือแกลลอนนึงก็ประมาณ38ลิตรนะคะซึ่งเป็นข้อมูลของสมาคมยานยนต์แห่งอเมริกานอกจากนั้นนโยบายการค้าต่อแคนาดายังนำไปสู่การตอบโต้การเก็บภาษีนำเข้าซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของรัฐโอไฮโอประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้วนะคะ2568ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนาโกย่า2026ก็มากรรมก็ปิดฉากไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะโดยมีเจ้ากายอากิจิโตะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นและเจ้าหญิงคิโกะมกุฎราชกุมารีพระวรกายาเสด็จมาเป็นองค์ประธานในส่วนของประเทศไทยนะคะมีมัสยาดวงศรีนักกีฬาตะก้อหญิงทีมชาติไทยถือธงชาติไทยพร้อมด้วยบิวภูริพลหินสอนยอดนักกีฬาหนุ่มไทยนำคณะนักกีฬาเข้าร่วมในพิธีปิดนะคะผลงานของประเทศไทยทำได้18ทอง13เงิน21ทองแดงนะคะถือว่าทำเหรียญทองได้สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะเรายังไม่เคยถึง18ทองเลยนะใน
1: ซึ่ง
0: เองก็นะแล้วก็พอทีมนักกีฬาประเทศไทยเดินเข้าสนามผู้บรรยายภาษาอังกฤษก็พูดถึงดีภูริพลกับ2เหรียญทองแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกม2026นอกจากนั้นยังได้ชื่นชมว่าเขาได้รับรางวัล MVP ก็คือนักกีฬาที่ทรงคุณค่าที่สุดฝ่ายชายด้วยนะคะก็บรรยากาศติดเอเชียนเกมก็เป็นไปอย่างสวยสดงดงามนะคะสร้างความประทับใจแล้วก็ส่งธงเจ้าภาพส่งต่อให้กับกาตาร์ค่ะนะคะซึ่งกาตาร์จะเป็นเจ้าภาพจัดศึกเอเชียนเกมครั้งที่21ในปี2030หรือว่าอีก4ปีข้างหน้านะคะก็ถือว่าเป็นการปิดฉากไอจีนาโกย่า2026 ลงอย่างเรียบร้อยค่ะ
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: เพิ่มเติมค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: ค่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
5: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
2: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
5: อ่ะดูนี
4: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ค่ะในช่วงนี้นะคะมีข้อมูลทั้งสภาพการจราจรแล้วก็บัตรเหตุนะคะใน S ของ JS Radio นะคะที่ท่านที่ติดตามได้แจ้งมานะคะก่อนหน้านี้ตรงถนนฉลองกรุงนะคะช่วงของโค้งวสุธาโพธิ์ค่ะบอกว่าทั้งสองฝั่งเลยนะคะมีรถจอดเสียฝั่งหนึ่งก็เป็นเทรลเลอร์จอดเสียช่องซ้ายนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นรถแท็กซี่จอดเสียอยู่ช่องขวาระดับน้ำเนี่ยดูจากในภาพเนี่ยประมาณสัก15เซนได้นะคะคือประมาณใต้ท้องรถเก๋งนะคะคิดว่ารถแท็กซี่ที่จอดเสียเนี่ยน่าจะลุยน้ำมาแล้วก็จอดเสียอยู่ช่องขวานะคะตรงโค้งวัดสุธาโพธิ์แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นรถเทรลเลอร์นะคะมีตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนะคะที่จอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะนะคะทั้ง2จุดเนี่ยคือรถไม่ได้ติดเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางที่ฉลองกรุงในน้ำยังท่วมอยู่นะคะรถที่ใช้เส้นทางเรียนเชื่อว่าก็น่าจะแบบคนที่จำเป็นจริงๆจะต้องผ่านตรงนี้นะคะเลยทำให้ไม่ได้ส่งผลต่อเรื่องของสภาพการจราจรแต่อย่างใดนะคะอีกจุดหนึ่งมีรับแจ้งอุบัติเหตุมานะคะคุณอีเกิ้งน้อยนะคะที่แจ้งอุบัติเหตุมานะคะคุณอีเกิ้งน้อยเนี่ยบอกว่าเป็นถนนวิภาวดีรังสิตนะคะซึ่งในจุดตรงนี้นะคะที่ก่อนถึงนิคมนวนครเขาจะว่าอันนี้น่าจะเป็นทางด้านของถนนพหลโยธินมากกว่านะคะอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวเรียนรายงานให้ทราบกันตอนนี้เนี่ยเราไปที่รังสิตนครนายกตรงช่วงขององครักษ์กันค่ะนะคะสภาพน้ำท่วมกันนะคะจากทางร้อยตำรวจโทรัฐพลแสนวิเศษรองสารวัตรจราจรสภ.องครักษ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่ทางด้านองครักษ์ระดับน้ำบนถนนเป็นยังไงกันบ้างคะ
3: ช่วงนี้ที่มาจากปัญญานะครับแล้วผ่านสามแยกมอตวนะครับมีน้ำท่วมขังนะครับประมาณ30-35เซนนะครับโดยประมาณรถทุกชนิดผ่านได้นะครับแต่ใช้ความระมัดระวังนิดนึงเนื่องจากว่ามันขึ้นมันมีขึ้นเนื่องจากน้ำมันมาแรงเพราะนั้นใช้ความระมัดระวังแต่จากสังเกตด้วยสายตาเนี่ยรถทุกชนิดผ่านได้นะครับผ่านได้แต่มาจากทางธัญญาเนี่ยแล้วผ่านมอสวเนี่ยให้ใช้ทางช่องทางด้านซ้ายนะครับช่องทางด้านซ้าย
2: ค่ะ
3: นี่จากด้านขวาเนี่ยมันมีการลาดเอียงเพราะลาดเอียงแล้วมันจะลึกเพราะฉะนั้นให้ชิดซ้ายมาซึ่งกรมทางอ่ะได้เอาแผงมาขวางทางด้านขวาไว้ให้วิ่งชิดซ้ายนะครับรถทุกชนิดผ่านได้ระยะความหนาน้ำท่วมเนี่ยประมาณ200-300เมตรโดยประมาณนะครับประมาณ200-300เมตรเมื่อพ้นแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวได้นะครับเมื่อวานเนี่ยมันมีปัญหาก็คือกั้นกระสอบทรายของกรมทางมันไปขีดขวางทางน้ำของชาวบ้าน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ตอนแรกเนี่ยรถสามารถเคลื่อนได้น้ำประมาณ10เซนแต่เนื่องจากน้ำมันยกตัวสูงชาวบ้านเขาทนไม่ได้เขาก็เลยยกกระสอบทรายหนีแล้วก็ทำให้น้ำกลับมาท่วมประมาณ30-40เซนแต่ตอนนี้น้ำได้ปรับระดับลงเนื่องจากว่ามันได้ถ่ายเทตลอดมันก็เหลือประมาณ30เซน
2: ครับ
3: สำคัญนะครับไอ้ฝั่งที่มาจากองครักษ์มุ่งหน้าเข้าทางด้านคันย่านะครับช่องทางด้านขวาเคลื่อนตัวได้นะครับช่องด้านขวาเคลื่อนตัวได้ระยะน้ำสูงประมาณ10ไม่เกิน20เซนเคลื่อนตัวได้รถไม่มีสะสมนะครับไม่มีสะสมแต่ช่องซ้ายได้ปิดไว้เพื่อป้องกันรถที่วิ่งทางช่องซ้ายเพราะเดี๋ยวตรงช่องซ้ายเป็นน้ำลึกนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะที่แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ว่าถ้ามาจากทางคันยะให้ชิดซ้ายนะครับให้ชิดซ้ายแต่ถ้ามาจากทางองค์ครักษ์นะครับเพื่อจะผ่านมสวเข้าคันยะเนี่ยให้ชิดทางด้านขวานะครับ
2: ทุ
3: กด้านยังเคลื่อนตัวได้นะครับเคล
2: ื่อ
3: นตัวได
2: ้ค่ะ
3: นะครับ
2: ได
3: ้
2: เลย
3: แล้วช่วงสายๆน่าจะมีการตกลงทุกฝ่ายนะครับกับผู้นำชุมชนแล้วก็กรมทางตำรวจและทางผู้นำท้องถิ่นหลายฝ่ายเพื่อจะขอ ให้ชะลอน้ำโดยการให้น้ำขึ้นสัก20-25เซนให้รถผ่านได้ทุกชนิดผ่านได้สะดวกกว่านี
2: ้
3: ก็คงจะรอสักครู่นะครับรอให้เจ้าหนี้หลายฝ่ายมาตกลงกันก่อนทำข้อตกลงกันว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนเรื่องน้ำ
2: ใช่ใช่
3: มัน
2: เครียดนะมันเครียด
3: มันเครียดน้ำก็มันสิบวันแล้วครับ
2: ค่ะมันก็เริ่มเน่า
3: ไม่ลด
2: ค่ะ
3: ครับแต่ว่าทางกรมทางก็อยากจะให้รถผ่านให้สัญจรได้ดี
2: ค่ะ
3: แต่ว่าทีนี้มันมีปัญหากันก็เลยต้องรอให้ตกลงทุกฝ่ายก่อน10 โมงครับประมาณ10-11 โมงนัดทุกฝ่ายแล้วก็ลองมาทำข้อตกลงกันว่าชาวบ้านรับได
2: ้ครับ
3: น้ำที่ผ่านทางถนนแล้วก็กรมทางก็เข้าใจปัญหาก็จะได้ร่วมกันได้ฮะตอนนี้มันมีปัญหาอยู่นิดนึงน
2: ะคร ับ
3: ตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับทางด้านมาจากทางด้านคันย่าเนี่ยสายยังไม่สะสมนะครับม
2: ัน
3: ก็แค่ชะลอตัวที่เฉยมียาวอยู่แค่ประมาณ200-300 เมตรยังไม่มากเท่าไหร่ครับ
2: ยัง
3: ไม่มีปัญหายังเคลื่อนตัวได
2: ้ค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะรองสาวสวัสดีค่ะ
3: ครับครับผมสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เข้าใจเลยนะคะว่าคนที่น้ำท่วมมีความเครียดนะคะจุดนี้คือตรงรังสิตนครนายกช่วงขององครักษ์นะคะที่ก่อนหน้าเนี่ยกั้นแนวกระสอบทรายเอาไว้นะคะเพื่อรักษาถนนนะคะเพื่อว่าให้รถสามารถสัญจรไปได้นะคะการช่วยเหลืออะไรก็จะได้ไปได้นะคะแต่นี้ความเครียดของชาวบ้านมัน10วันน้ำมันก็เน่านะคะนั้นชาวบ้านก็เลยมาพังแนวกระสอบทรายน้ำก็ลงมาบนถนนนะคะแล้วก็ในช่วงสายนะคะเดี๋ยวฝ่ายปกครองต้องคุยกันนะคะเข้าใจทุกฝ่ายเลยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยจะให้ระดับน้ำเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนนะคะซึ่งณตอนนี้นะคะรถเล็กผ่านได้แต่ว่ามันประมาณท้องรถอะค่ะนะคะยังไงถ้าท่านใดที่แบบขับแล้วแบบไม่ค่อยมั่นใจก็ดูเส้นทางเลี่ยงใน Facebook JS100 Radio หรือว่าในช่องทาง S ของ JS100 Radio เราได้นะคะคุณธวัชค่ะอยู่ที่กาญจนาพิเศษวงหวานตะวันออกสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณมีนา
2: ค่ะ
4: เจอกันทุกวันจันทร์เลยนะเสียงแจ๋วๆเลย
2: ใช่เสียงยังใช้ได้อยู่
4: ยังได้อยู่ใช่ไหมแถวบ้านท่วมไหมครับเน
2: ี่
4: ย
2: แถวบ้านไม่ท่วมเพราะติดคลองชายทะเลถ้าท่วมก็ไม่รู้จะว่ายังไง
4: โชคดีสิว่าโชคดีไป
2: ค่ะ
4: ย้อนหลังนิดนึงนะครับเข้ามาจากแฟชั่นในแลนด์เนี่ยรามิทาเนี่ยพอขึ้นต่างระดับเสรีไทยนี่ติดแอปเลยนะคะ
2: ค่ะ
4: ติดยาวมาเลยยาวจนเข้าด่านตอนนี
2: ้ค่ะ
4: ถึงในนี่ละทางที่จะแยกเบี่ยงซ้ายไปสายเจ็ดอ่ะ
2: ค่ะ
4: ยาวยาวเหยียดเหยียดสุริยา
2: ค่ะ
4: วันนี้แล้วก็เมื่อกี้เห็นป้ายเขาขึ้นว่าทางออกตรงวัดสลุดนี่3-4 กิโลแล้วเหรอ
2: เหรอคะเอ๊เดี๋ยว
4: ใช่ป้ายไฟเขาขึ้นอยู่นะ
2: ค่ะ
4: บอกว่าคล้ายแถวว่า3-4 กิโลแล้ว
2: เออของหมายเลข9ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับที่จะไปออกบางนาตราดอ่ะ
2: ค่ะ
4: ที่จะไปพระราม2เนี่ยพวก4 กิโลนะ
2: เอ๊ะมันมีเอ๊ะน้ำมันยังไม่แห้งเอ๊ะแห้งแล้วนะตรงช่วงกม8ของบางนา
4: เออเนี่ยผมก็แปลกใจไงเพราะว่าป้ายไฟเขาขึ้นเตือนไว้ไง
2: ค่ะค่ะ
4: แต่ป้ายไฟเนี่ยเขาแม่นมากนะ
2: ใช่สิ ไม่แม่นได้ยังไง อ๋อมันเป็นเพราะว่าบนบางนาตราดถนนเทพรัตน์ออกไปอ่ะมันยังมีบางจุดซึ่งยังมีน้ำท่วมอยู
4: ่ออกซ้ายหรือออกขวาคะ
2: ออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายค่ะเห็นวันนี้มันรถติดอยู
4: ่ผลพวงจากทางนู้นเนอะ
2: ใช่ค่ะใช่
4: เนี่ยพอถึงผ่านตรงสายเจ็ดมาแล้วนะออกสายเจ็ดเนี่ยต่างระดับอ่อนนุ่นนี่ก็โล่งเลยนะครับเนี่ย
2: ค่ะ
4: วิ่งฉิวๆเลย
2: ค่ะ
4: แต่ก็จะไปเจอเนี่ยแหละข้างหน้านี่แหละที่เขาบอก3-4 กิโลนี่แหละ
2: ค่ะค่ะ
4: ก็เลยบอกเตือนเพื่อนสมาชิกว่าใครที่ตามหลังมาก็หลบได้ก็หลบ
2: ค่ะค่ะก็
4: จะไม่รู้จะหลบตรงไหนตรงนี้มันหลบไม่ได้จริงๆอ่ะต้องมาทุกวันคุณมีนาเพราะว่า
2: ค่ะ
4: มันเป็นทางเมนหลักที่ไวสุดแล้วนะตอนนี้
2: ใช่แต่ถ้าวนออกมาทาง เมกะก็ยังได้อยู่นะมีชะลอบ้างนิดหน่อยบนถนนเทพรัตน์นะคะ
4: ได้อยู่ใช่ไหม
2: ยังได้อยู
4: ่นั่นแหละผมต้องไปตรงนั้นแหละเพราะว่าผมที่ทำงานผมอยู่ตรงข้ามกับเมกะ
2: อ๋อค่ะนิดหนึ่งมีชะลอนิดหนึ่งแต่ว่ารู้สึกน้ำมันไม่ท่วมแล้วนะตรง
4: เมกะไม่ท่วมเลยใช่ไหมคร
2: ับค่ะแห้ง
4: ทางที่จะลงอ่อนนุชลาดกระบังทางคู่ขนานนี่ก็สายยาวเหยียดเลยเนี่ย
2: ค่ะค่ะนะคะฝากไว้ตรงนี้ค่ะ
4: ตรงโรงงานเย็บยีนแม็กซ์เนี่ยตรงนี
2: ้ค่ะก็ฝากไว้ตรงนี้ขอบคุณมากคุณธวัชขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีคร
2: ับแล้วก็ในช่องทาง S ของเจสลอตเรดิโอนะคะก่อนหน้านี้คุณอีเกิ้งน้อยค่ะที่แจ้งบัตรเหตุมาคุณอีเกิ้งน้อยเนี่ยบอกว่าเป็นรังสิตวิภาวดีรังสิตแต่ท่านดูจากน่าจะเป็นผลโยธินฝั่งขาออกมากกว่านะคะช่วงก่อนถึงสะพานกลับรถนวนครนะคะช่องขวามีอุบัติเหตุนะคะเป็นกระบะกับ SUV แล้วก็ชนกันตอนนี้เข้าไหลทางขวาแล้วอะค่ะแล้วก็เห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วด้วยนะคะจุดนี้ก็ทำให้การจราจรชะลอตัวค่ะนะคะเป็นช่วงพหลโยธินในฝั่งขาออกกม44ก่อนถึงสะพานกลับรถนวนครนะคะส่วนในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนั้นรถมากยังเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ย้ำกันนะคะเส้นทางของกรุงเทพชั้นในนะคะทางด้านถนนงามวงศ์ในฝั่งขาเข้าค่ะที่มุ่งหน้าแยกเกษตรค่ะวันนี้เป็นวันแรกของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่บางเขนค่ะนะคะมี 5-8 ตุลาคมนะคะก็ส่งผลทำให้ทางด้านของงามวงศ์ในฝั่งขาเข้าจากพงเพชรมุ่งหน้ามาที่แยกเกษตรนะคะตอนนี้รถก็มากขึ้นแล้วก็เต็มพื้นที่นะคะการจราจรนั้นก็เริ่มเคลื่อนตัวช้าแล้วค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: แล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะรับแจ้งว่าบนสะพานพระราม3นะคะที่ในฝั่งขาออกนะคะที่ลงไปทางด้านถนนตากสินค่ะตรงโค้งที่จะลงถนนตากสินนะคะมีอุบัติเหตุเป็นจักรยานยนต์กับคู่กรณีไม่ทราบเป็นรถอะไรแต่ว่าชนกันแรงนะคะมีผู้บาดเจ็บหมดสติเลยนะคะตอนนี้น่าจะมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้ความช่วยเหลือกันอยู่ค่ะก็ส่งผลทำให้การจราจรชะลอตัวนะคะเลยไปแล้วไปได้ในฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เราไปเตรียมที่เวลาเคารพธงชาติกันในช่วงของ8 นาฬิกาค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานขอ

0: โทร1153
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ช่วง 5-8 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคเหนือและอีสานก่อนและต้องเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: ยังคงเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่เวลา10นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลนายเอกนิติธันประภาสในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือแนวทางรับมืออุทกภัยภาคกลางจับตาแนวโน้มสถานการณ์บริหารจัดการน้ำ4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ด้านกรมอุตุนิยมวิทยารายงานคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นระยะแรกเริ่มส่งผลในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือก่อนขยายไปยังพื้นที่อื่นและเวลา10นาฬิกาจะมีการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาพรวมทั้งประเทศบ่ายสองครึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในสัปดาห์หน้าตำรวจไซเบอร์เตรียมคุมตัวในอัจฉริยะเครืองรัตนพงศ์ไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาหลังจากถูกจับกุมในข้อหาช่อโกงประชาชนฟอกเงินและความผิดเกี่ยวกับการพนันภูเก็ตคึกคักรับกำลังพลเรือรบสหรัฐกว่า 5,000 นายจอดเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณอ่าวมะขามเพื่อให้กำลังพลพักผ่อนในพื้นที่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการพื้นที่ชูภูเก็ต ICCTV ทั่วเกาะดูแลความปลอดภัยพร้อมเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยช่วงบ่ายวันนี้ทนายนรเศษจะไปร้องปปช.สอบประเด็นนาฬิกาหรูของส.ส.ไอเดียหลังไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินขณะที่เรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงาน
9: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: แต่ถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไม่แจ้งถนนมีถนนเข้าไปนะ
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 8:08 นะคะมีคุณนวพรเนี่ยแจ้งว่าลืมเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะเป็นแบบกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมอะค่ะนะคะทีนี้ข้างในเนี่ยมันมีเครื่องสำอางมูลค่าเยอะทีเดียวค่ะนะคะคือคุณนวพรเนี่ยเป็นช่างแต่งหน้านะคะจะไปแต่งหน้าน้องๆนิสิตที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้มีพิธีพระธรรมปริญญาบัตรแล้วก็ลืมเอาไว้นะคะบนรถแท็กซี่สีชมพูไม่ทราบทะเบียนนั่งจากตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์งามวงวานด้านถนนงามวงวานมาลงที่งามวงวาน47วันนี้ตอน6 โมงเช้านะคะลืมเอาไว้ค่ะนะคะเป็นเครื่องมือทำมาหากินเลยนะคะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางสีชมพูนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมอะค่ะข้างในมีเครื่องสำอางอย่างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นช่างแต่งหน้าที่รับจ้างแต่งหน้าน้องๆนิสิตที่วันนี้มีพิธีพระธรรมปริญญาบัตรนะคะก็ลืมเอาไว้นะคะฝากพี่แท็กซี่ด้วยนะคะถ้าจำได้ยังไงก็ประสานมาได้นะคะที่จส100ค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแล้วก็มีข้อมูลนะคะคุณเดชาแจ้งบัตรเหตุมาเทียบว่าจุดเดียวกับที่คุณอีเกิ้งน้อยแจ้งเอาไว้นะคะใกล้เคียงกันนะคะคุณเดชาแจ้งประเทศถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้าจากวังน้อยมาที่ตัดกับวงแหวนตะวันออกกาญจนาภิเษกนี้นะคะบริเวณก่อนถึงตระดับบางปะอินเล็กน้อยค่ะมีอุบัติเหตุเห็นมีรถจักรยานยนต์เนี่ยอยู่ในช่องทางซ้ายของคู่ขนานค่ะไม่เห็นผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งจุดนี้การจราจรชะลอตัวค่ะนะคะเคลื่อนตัวช้าเลยส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้คุณเจี๊ยบ58ใช้ถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกค่ะช่วงของตลาดดับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาที่แยกบางแวกค่ะตอนนี้แบบเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะคือนิ่งๆเลยทั้ง4ช่องทางนะคะของช่องทางด่วนไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรนะคะการจราจรพิเศษวงแหวนตะวันออกช่วงของตลาดดับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาที่บางแวกคือบอกว่าติดนิ่งเลย4ช่องของช่องทางด่วนนะคะเผื่อว่าท่านใดทราบสาเหตุก็เพิ่มเติมข้อมูลให้ด้วยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจส100ค่ะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะเรามาดูการจราจรสภาพการจราจรกันนะคะเผื่อว่าท่านใดทราบข้อมูลนะคะจุดที่คุณเจี๊ยบรถติดอยู่ก็เพิ่มเติมกันที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจส100ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะแล้วก็มาดูการจราจรบนทางด่วนกันนะคะจากศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณภักพลสว่างแก้วค่ะ
2: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณวีนาครับ
1: ค่ะเชิญคุณพักกพลเลยค่ะ
3: ครับผมช่วงนี้ดินแดงครับก็มีปริมาณรถค่อนข้างมากครับผมท้ายอยู่บริเวณของใต้ด่วนศรีรัตน์ครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณที่จะลงคนจิบฝั่งเนี่ยครับผมส่วนลาดบอนไก่ก็รถมากเคลื่อนตัวได้ช้าๆครับทางออกถนนพระราม4ช่วงนี้ก็มีท้ายแถวครับผมส่วนในฝั่งกลับกันก็จะมีบริเวณทางลงถนนพระราม4ครับที่มีท้ายแถวขึ้นมาบนเขตทางครับผมส่วนทางด้านของบางนาครับบริเวณหน้าด่านช่วงนี้ก็มีปริมาณรถสะสมบริเวณหน้าด่านครับผมผ่านด่านไปแล้วก็ยังคงหนาแน่นต่อเนื่องครับมาจนถึงช่วงบริเวณอ่านทะลงครับผมเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งครับส่วนทางด้านของดาวคะนองครับบริเวณหน้าด่านก็มีท้ายแถวสะสมค่อนข้างยาวครับอยู่ประมาณเซ็นทรัลพระราม2ได้เลยครับผมส่วนผ่านด่านมาแล้วก็คล่องตัวดีครับในฝั่งของแจ้งวัฒนะเข้ามาที่พญาไทครับบริเวณทางลงงามวงวานช่วงนี้ก็มีปริมาณรถค่อนข้างมากครับเคลื่อนตัวลงได้ช้าๆครับผมส่วนทางตรงมุ่งหน้ามาที่ด่านประชาชื่นก็ยังมีท้ายแถวสะสมบริเวณทางขึ้นงามวงวานครับต่อเนื่องมาจนถึงหน้าด่านประชาชื่นในฝั่งมุ่งหน้าไปที่ถนนรัชดาครับผมส่วนทางตรงมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทตอนนี้ก็มีท้ายแถวอยู่โค้งบกสครับต่อเนื่องมาจนถึงคลองประปาครับบางจุดมีสลับหยุดนิ่งครับส่วนทางด้านของมอเตอร์เวย์เข้ามาที่ต่างระดับพญาไทมีปริมาณรถสะสมตั้งแต่ด่านศรีนครินทร์ครับมาจนถึงจุดร่วมที่มาจากด่วนฉลองรัฐครับผมส่วนทางลงพระราม9เคลื่อนตัวลงได้ช้าครับมุ่งหน้าไปที่ต่างระดับพญาไทยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีอยู่ครับส่วนทางด้านของด่วนฉลองรัฐครับบริเวณหน้าด่านจตุโชตช่วงนี้ก็มีสะสมบริเวณหน้าด่านครับท้ายแถวอยู่ช่วงของต่างระดับลำลูกกาครับผมผ่านด่านมาแล้วก็คล่องตัวดีครับมีชะลอตัวอีกทีบริเวณช่วงของจุดร่วมที่ขึ้นมาจากด่านโยธินพัฒนาครับแล้วก็ทางลงพระราม9ณเวลานี้ก็มีท้ายแถวค่อนข้างยาวครับผมส่วนมุ่งหน้ามาที่ด่านพระราม9/2ช่วงนี้ก็มีสะสมหน้าด่านครับ มุ่งหน้ามาที่อ่านอารมณ์ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับผมในฝั่งของบุรพาวิถีครับขาออกไปที่ชลบุรีก็จะมีชะลอตัวแค่สุวรรณภูมิไปจนถึงช่วงของทางลงด่านเมืองใหม่บางพีครับผมแล้วก็ทางด้านของมอเตอร์เวย์แก้ไขครับทางด้านของบางขุนเทียนเข้ามาที่เชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาช่วงนี้ก็มีรถมากครับใช้ชะลอตัวช่วงของกม.6ครับมาจนถึงช่วงของเหนือด่านบางคูครับเนื่องจากว่ามีเทรลเลอร์จอดเสียครับผมทำให้มีค่าแถวครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็มุ่งหน้าไปที่ด่านบางแก้วก็ไม่เป็นปัญหาครับแล้วก็ทางด้านของปทุมมัธยาก็จะมีชะลอตัวแค่ช่วงพระราม7เข้ามาที่บางซื่อครับผมส่วนจุดอื่นๆภาพรวมก็คล่องตัวดีครับ
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: ค่ะนะคะก็เป็นรถค่อนข้างเยอะนะคะในชั่วโมงเร่งด่วนตอนนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณภควพลสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ตอนนี้สภาพการจราจรนะคะทางด้านของถนนงามวงวานนะคะที่กำลังมุ่งหน้าเข้ามาทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนนี้คือรถนั้นเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็โดยรอบของแยกเกษตรค่ะนะคะตอนนี้ก็จะค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนะคะทางด้านของถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะจากทางรัชโยธินนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกเกษตรนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรก็จะค่อนข้างเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแรกของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนนะคะจะมีไปจนถึงวันที่8ตุลาคมค่ะนะคะวันนี้วันแรกก็รถเนี่ยเยอะเป็นพิเศษค่ะโดยรอบของแยกเกษตรค่ะมาดูคุณพตโต99แจ้งว่ามีประเทศที่ทางหลวง375นครปฐมนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณพินาครับ
1: ค่ะ
4: ก็จากดอนตูมที่จะไปนครปฐมก็เลยดอนตูมไปสัก3กิโลเมตรตรงนั้นก็เรียกแจงงามอ่ะนะ
1: ค่ะ
4: แจงงามแจงงาม
1: แจง
4: ต้นแจงนะ
1: คร
4: ับค่ะประธานสภาเราว่างั้น
1: ค่ะ
4: มีรถปิกอัพตู้ทึบที่ตะแคงเลยนะเขาน่าจะหลบมอเตอร์ไซค์หรืออะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นพอดีเป็นจุดกลับรถพอดี
1: ค่ะ
4: ก็เลยพลิกตะแคงอยู่ก็เจ้าที่ถึงแล้วนะเพราะไม่ห่างจากของสถานีตำรวจเท่าไหร่นะครับก็มีรถปิดอยู่สองคันส่งสัญญาณไฟวาบอยู่นะครับก็ต้องใช้ยกนะผู้ใช้ทางก็ชะลอนิดนึงเพราะแต่ว่าสัญญาณไฟชัดเจนนะที่มุ่งหน้าเข้านครปฐมเพราะว่ารถเจ้าที่มาจอดปิดด้านหลังแล้วก็เปิดสัญญาณไฟวาบอยู
1: ่
4: นะครับผู้ใช่ขาเข้ามาดอนตูมก็ต้องชะลอดูนะถ้าชะลอดูดิอาจจะชนท้ายกันได
1: ้
4: ผมก็มาจากสัมพันธ์เมืองเป็นการเข้ามาดอนตูมนะครับถ้าเลยไปแล้วก็ไม่ติดนะไม่ได้ดีโดยตลอดนะครับแต่อ่อนๆไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ครับขอบคุณตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณหัวโต99สวัสดีค่ะส่วนขยับเข้ามาทางด้านในนะคะโดยรอบของอนุสรณ์สถานนะคะก็มีรายงานนะคะว่าในขณะนี้นะคะรถที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกลำลูกกาเนี่ยสามารถผ่านได้1ช่องนะคะส่วนตรงหน้าสนามกีฬาทูปัตเตมีแล้วก็ตรงอนุสรณ์สถานนั้นใช้ได้2ช่องทางด้านขวานะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะใน S ของ JS Radio นะคะมีอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะคุณเกวรินนะคะบอกว่าเช้านี้นะคะอีโมจิแบบยิ้มแฉ่งเลยนะคะบอกว่าตรงลำลูกกาอนุสรณ์สถานนั้นน้ำลดแล้วค่ะในที่สุดนะอีโมจิก็ยิ้มมานะคะจากคุณเกวรินนะคะส่งภาพมาให้ดูด้วยนะคะว่าตรงช่วงของปากทางลำลูกกานะคะที่กำลังมุ่งหน้าค่ะอนุสรณ์สถานนะคะตอนนี้น้ำแห้งแล้วค่ะสามารถใช้ได้ทุกช่องทางนะคะซึ่งถนนเนี่ยยังค่อนข้างโล่งอยู่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะที่ช่วยเพิ่มเติมล่าสุดให้นะคะแล้วก็มีข้อมูลการจราจรนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะอีกท่านหนึ่งมาที่นะคะเจ้าของพื้นที่เลยนะคะร้อยตำรวจเอกยศศวินธนโชตวรนัทพักรองสารวัตรจราจรสภ.คูคตนะคะวันนี้ที่รอคอยมาถึงแล้วค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรค่ะ
5: ครับสวัสดีครับผมผู้กองยศคูคตครับผม
1: ตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะคะ
5: ครับผมแห้งแล้วครับแห้งแล้วเกือบประมาณ 85% แล้วเพียงนิดหน่อยครับ
1: ค่ะเชิญเชิญรองสารวัตรให้ข้อมูลเลยค่ะนะคะแต่ละเส้นทางเป็นไงบ้างตอนนี้ค่ะ
5: ตอนนี้ตรงหน้าอนุสรณ์สถานพหลกาเข้าขาออกการจราจรคล่องตัวนะครับไปวิภาวดีก็คล่องตัวสภาพน้ำท่วมจากเมื่อวานยังสูงอยู่วันนี้ลงไปแห้งหมดทุกด้านแล้วครับจะมีเหลือ ช่องทางด้านซ้ายซ้ายกว่าตรงโค้งปากทางเข้าสนามกอล์ฟมาถึงหน้าสนามทุ่งป่าจะมีซ้ายสุดยังท่วมอยู่นะครับประมาณ10เซนติเมตรนะครับประมาณ10เซนติเมตรบางจุดอาจจะถึง15เซนอยู่นะครับแล้วก็ข้างอนุสรณ์สถานฝั่งที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดีก็ช่องซ้ายสุดช่องกว่าๆหน่อยนะครับก็ยังประมาณ5เซนถึง15เซนรวมไปถึงวิภาวดีคู่ขนานถึงหน้าอนุสรณ์สถานช่องซ้ายสุดจะมีน้ำขังอยู่ครับก็รอสูบอยู
1: ่
5: เขาเดินเครื่องสูบน้ำมาทั้งหมดเมื่อคืนนี้ห้าตัวมาครับปากทางของเทศบาล2ตัวของชนประธาน1ตัวใหญ
1: ่
5: ที่ปากซอยจามอนแล้วก็ของสนามกอล์ฟ2ตัวแล้วก็ของแขวงทางหลวงปทุมธานี1ตัวแขวงทางหลวงกรุงเทพนี่ถ้าน้ำคลองลดก็จะทำงานออโต้เลยอีก2ตัวแต่ช่วงนี้น้ำคลองยังไม่ลดก็เลยไม่ทำงาน2ตัวก
1: ็
5: เลยเมื่อคืนนี้สูบไปทั้งหมด6ตัวเลยแห้งทันใจเลยครับตื่นขึ้นมาเช้านี้สดใสเลยครับ
1: ค่ะ
5: ครับผมในจุดนี้นะครับแต่ว่าถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับถนนเริ่มลดระมัดระวังนิดนึงบางจุดก็เจ้าหน้าที่ก็อะไรไปวางขวางไว้เพื่อจะรอดำเนินการมาซ่อมมากู้ตอนถนนแห้งก่อนนะครับ
1: ค่ะ
5: ถนนมีหลุมหลายที่นะฮะมันก็ต้องคอยดูพยายามดูนิดนึงแต่จุดไหนที่เป็นใหญ่ๆก็จะแจ้งให้ทราบตรงหน้าสนามตู้ป่านี
1: ่
5: ตรงช่องกลางนะหน้าสนามตู้ป่าเตมีจะมีแผงวางไว้อยู่ตรงนี้ก็เป็นหลุมกว้างขนาดใหญ่นะครับแผ่นหลุมใหญ่เยอะครับแผ่นเหล็กครับผมส่วนมุ่งหน้าไปทางคปอก็น้ำก็แห้งหมดละเหลือช่องซ้ายสุดอย่างเดียวเหลือซ้ายสุดก็มีขังเล็กน้อยนะครับเป็นช่วง
1: ๆ
5: ส่วนถนนลำลูกกาแห้งหมดทุกจุดแล้วครับก็จะมีขังนิดหน่อยเหมือนถนนเปียกนะครับช่วงบิ๊กซีโรงปูนแถวใกล้ๆคลอง4นะครับแล้วก็ตรงคอสะพานคลอง3ก็ฝั่งขาเข้าก็จะขังนิดหน่อยประมาณ3เซน5เซนแล้วอาจจะรอนิดนึงนะครับก็มีหลุมบ่อเช่นกันถนนส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมก็ประสานไปหมดทุกหน่วยงานนะครับประสานไปหมดทุกหน่วยงานก็คุยกันโดยตลอดทำงานร่วมกันบูรณาการร่วมกันทั้งแขวงทางหลวงกรุงเทพแขวงทางหลวงปทุมธานีแขวงทางหลวงชนบทก็ตรงไหนมีหลุมเพื่อแก้ไขใช้ด้วยชั่วคราวนะครับแต่มันน้ำท่วมบอบรถวิ่งมันก็ล่อนหลุดนะครับผมแล้วก็ต้องทำปะกันมาตลอดนะครับตรงไหนก็ไม่อยากให้ประชาชนเกิดอันตรายตรงหน้าเซียรังสิตเมื่อวานนี้พายุขึ้นก็ปิดเรียบร้อยแล้วครับแฝงดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับที่ชาวอันที่มีพวกไปลงติ๊กต็อกนะครับผมครับส่วนลำลูกกาขาวันนี้รถติดนะครับรถติดว
1: ่
5: า39เลยติดถึงคลอง5ไอ้ติดถึงไอ้แยกทางใกล้แยกทางน้ำมันเลยครับตอนนี้สะสมอยู่ประมาณวัดคลองชันนะครับสวยเป็นตลอดสายเนื่องจากประชาชนผู้ใช้ทางลำลูกกาขาเข้าไม่ออกมาปากทางลำลูกกากลัวน้ำท่วมเลยครับผู้ประชาชนยังไม่รู้นะครับประชาชนผ่านให้มาใช้ปากทางลำลูกกาเลยคล่องตัวเลยครับคือรถไปเบียดกันขึ้นช่องทางที่จะไปประตูกรุงเทพไปประตูกรุงเทพคปอนะครับให้มาลำลูกกาอ้อมหน่อยครับผมปากทางเลยตอนนี้คล่องตัวครับแล้วค่อยวกกลับไปคปอนะครับรถมันเบียดช่องทางกันตรงหน้าโรงพักกรุงคดขึ้นได้ช่องเดียวมันมีช่องเดียวขึ้นรถทุกช่องมาเบียดกันตรงนั้นก็ทำให้ขาเข้าชะลอตัวไปตลอดนะครับประชาชนก็อาจจะงุนงิดบ้างครับก็ผมไม่ได้งุนงิดบ้างเลยฮะงุนงิดเยอะเลยครับก็ขอโทษนะครับมันขึ้นได้ช่องเดียวจริงๆนะครับก็ประชาชนพันหลีกเลี่ยงมาใช้ปากทางลำลูกกาส่วนขาออกก็หนาแน่นไปด้วยตรงบริเวณในวัดสายไหมไปถึงจุดขับรถคลอง3ก็หนาแน่นเพื่อจะรออยู่เทินแต่ผมก็มีทีมงานจราจรผมมันมีความสะดวกอยู่ผมว่ายังอย่าเพิ่งถอนจุดนะให้รถขี้คายก่อนค่อยถอนนะครับตอนนี้ก็กำลังประสานกันอยู่ดีขึ้นตามระดับครับแต่ดีขึ้นแต่รถยังหนาแน่นอยู่นะครับส
1: ่
5: วนผู้ที่จะมาขึ้นที่ลานจอดรถBTS น่ะรถติดมันเต็มหมดครับร้านจอดรถเต็มหมดแล้วก็ต้องวนกลับมาก็มาตัดกระแสทางตรงผมให้จราจรผมยืนอยู่ปากทางออกBTS นะครับเพื่อที่จะสลับกันเอาเส้นทางลูกกาขาเข้าเป็นหลักนะครับการจราจรก็เดี๋ยวคงขี้คายครับแต่หนาแน่นมากนะครับผมแล้วส่วนถนนสายประชาราษฎร์น้ำท่วมขังก็ลดลงแล้วครับปกติทุกจุดแล้วม
1: ี
5: ตามหมู่บ้านสูบน้ำออกมามีตามหมู่บ้านสูบน้ำออกมาผิวการจราจรก็ขังๆเป็นบางจุดนะครับจะมีส่วนมีท่วมอยู่จุดเดียวคือหน้าหมู่บ้านพุทธดา23หน้าโรงเรียนแย้มศาสตร์นะครับฝั่งขาเข้าขาออกช่องทางด้านซ้ายย
1: ัง
5: สูงอยู่ประมาณปากทางเข้าประมาณเกือบ20เซนนะครับช
1: ่
5: องทางซ้ายแต่ช่องทางขวารถเล็กวิ่งได้รถปกติไม่ถนนเปียกเท่านั้นครับสวัยประชาราษฎร์ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็รอลุ้นอีก2วันครับว
1: ่
5: ามันพี่ใหญ่เข้ามาอีกแล้วหนักเหมือนถ้าพี่ใหญ่ก็ลงแบบหนักแบบที่ผ่านมาก็คงจะ คงจะหนักแหละครับรอบนี้คงกว่าจะลงที่นี่คงจะแย่นะครับผม
6: ค่ะก็ฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
5: ครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
6: ก็เดี๋ยวจสร้อยคือไม่ใช่เดี๋ยวละจสร้อยเนี่ยลงให้แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะว่าตรงอนุสรณ์สถานรถผ่านได้แล้วนะคะปากทางลำลูกกาน้ำลดลงแล้วนะคะนะคะช่วยแชร์กันหน่อยนะคะแชร์กันต่อๆไปนะคะว่าสามารถใช้การได้แต่อันหนึ่งขอให้ระวังอย่างเดียวคือว่าถนนบางส่วนที่ผิวถนนจากการที่น้ำเนี่ยท่วมมาเป็น10วันมันก็เลยทำให้บางจุดเนี่ยมีหลุดร่อนกันนะคะก็ฝากระมัดระวังค่ะแต่ว่าภาพรวมรถเล็กสามารถผ่านได้มอเตอร์ไซค์ก็ผ่านได้นะคะลำลูกกาปากทางลำลูกกาตรงรังสิตตรงช่วงสนามกีฬาทูปะเตมีนะคะในช่องซ้ายยังมีน้ำสูงอยู่แต่ว่าช่องอื่นๆเนี่ยสามารถผ่านได้นะคะอนุสรณ์สถานก็เช่นเดียวกันค่ะรถสามารถผ่านได้เป็นปกติแล้วนะคะอันนี้ส่งต่อข้อมูลกันเลยค่ะนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ติดตามช่องทางในออนไลน์ของจสร้อยนะคะแชร์กันต่อได้เลยค่ะนะคะเพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านอื่นๆอีกด้วยนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะในตอนนี้ค่ะนะคะสำหรับข้อมูลการจราจรก่อนหน้านี้ช่วงก่อน8โมงเนี่ยคุณปอแจ้งอุบัติเหตุมาบนถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงสะพานกลับรถกม8มุ่งหน้ามาทางกม4ค่ะจุดก่อนถึงเนชั่นทาวเวอร์ประมาณ500เมตรนะคะเป็นกระบะกับรถเก๋งค่ะชนกันอยู่ในช่องทางขวาของคู่ขนานนะคะไม่มีคนเจ็บซึ่งเวลาผ่านมาได้สักพักนึงแล้วนะคะอาจจะเคลื่อนย้ายกันแล้วหรือว่าเอามาไว้หลายทางแล้วนะคะยังคงมีรถชะลอในจุดนี้กันอยู่นะคะถ้าเลยมาแล้วการจราจรยังเคลื่อนตัวกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะคุณศิรพจน์นะคะแจ้งอุบัติเหตุมาเป็นถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกค่ะต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาที่บางแวกจุดนั้นอยู่เลยคลองบางแวกไปเล็กน้อยนะคะที่เป็นรถกระบะไม่ทราบว่าชนกับรถอะไรนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยรถยกได้ลากเอาไว้ในช่องซ้ายแล้วนะคะอ๋อมีหน้าก่อนหน้าที่มีท่านที่ใช้เส้นทางก็สอบถามมาว่าเอ๊ะมันติดอะไรนะคะอ๋อจากบัตรเหตุอันนี้เองนะคะซึ่งตอนนี้รถยกเนี่ยได้เคลื่อนย้ายเพิ่มการกีดขวางแล้วนะคะการจราจรยังคงมีรถสะสมอยู่นะคะเป็นถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกค่ะช่วงของต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาที่บางแวกนะคะจุดนั้นอยู่เลยคลองบางแวกไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ย้ำกันนะคะในจุดที่ทางสภ.คูคตได้เพิ่มเติมข้อมูลให้นะคะถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะช่วงตั้งแต่ทางโค้งสนามกอล์ฟจนถึงหน้าสนามกีฬาทูปะเตมีนะคะก็ผ่านได้ทุกช่องนะคะเหลือแค่ช่องซ้ายเท่านั้นนะคะที่ประมาณ 10-15 เซนนะคะส่วนปากทางลำลูกกาค่ะนะที่จะเข้าพหลโยธินนั้นรถทุกชนิดผ่านได้หมดแล้วนะคะน้ำลดเป็นปกติแล้วค่ะส่วนในฝั่งขาออกนะคะก็เช่นเดียวกันของถนนพหลโยธินนะคะที่ตรงช่องทางซ้ายของด้านข้างอนุสรณ์สถานเท่านั้นนะคะที่มีน้ำขังเล็กน้อยค่ะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยรถสามารถผ่านได้ถนนลำลูกกานะคะในฝั่งขาเข้าไม่มีน้ำท่วมขังผิวการจราจรนะคะแต่ว่ารถจะชะลอตัวเพราะว่ารถยังไม่ทราบข้อมูลกันก็เลยมาใช้ตรงประตูกรุงเทพนะคะที่มุ่งหน้ามาทางคปอนะคะก็เลยมีรถสะสมอยู่ช่วงของแยกสวัสดิ์ประชาราษฎร์นะคะส่วนในฝั่งขาออกของลำลูกกาการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้นะคะรถสามารถผ่านได้หมดเรียบร้อยนะคะพันตำรวจโทปริวัติสมสะอาดสารจราจรสภ.เมืองนนทบุรีสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับคุณวีนะครับ
6: ค่ะเชิญสารวัตรค่ะ
7: ครับสภ.เมืองนนทบุรีนะครับตอนนี้ก็ยังมีรถหนาแน่นอยู่นะครับถนนพิบูลสงครามมุ่งหน้าแยกพิบูลสงครามจากสะพานพระราม5นะครับท้ายแถวอยู่หน้าหมู่บ้านพิบูลการ์เด้นนะครับเลยโค้งเขมามาเล็กน้อยฝั่งขาออกคล่องตัวนะครับในส่วนของถนนนครอินต่อเนื่องติวานนท์นะครับชะลอตัวอยู่หน้าโรงพยาบาลศรีธัญญากลับกันมาจากแค่ลายนะครับท้ายแถวอยู่ที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งที่มุ่งหน้าแค่ลายนะครับท้ายแถวอยู่สะพานข้ามแยกติวานนท์ในส่วนของถนนกรุงเทพนนท์มุ่งหน้าแยกวงสว่างนะครับตอนนี้ท้ายแถวอยู่ในถนนประชาราษฎร์นะครับ
6: ค่ะ
7: กำลังประสานเว ื้องต้นเจ้าหน้าที่ไปประสานกับแยกวงสว่างนะครับเร่งรถขาเข้าอยู่นะครับซึ่งตอนนี้รถยังมากอยู่นะครับข้างในก็เยอะเช่นเดียวกันในส่วนของชั้นในไม่มีปัญหานะครับถนนนนทบุรี1ประชาราษฎร์เลี่ยงเมืองนนท์แล้วก็สะพานมหาเจษฎาภรณ์ช่วงนี้การจราจรคล่องตัวครับ
6: ค่ะค่ะค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสารวัตรสวัสดีค่ะ
7: ครับยินดีครับคุณนิ้งนะครับสวัสดีครับ
6: ทางด้านถนนรังสิตนครนายกนะคะช่วงชั่วโมงที่แล้วนะคะที่มีคุณผู้ฟังนะคะแจ้งเข้ามาว่าจากคลอง4มุ่งหน้ามาทางคลอง1เนี่ยคือการจราจรเคลื่อนตัวช้าทั้งที่ถนนไม่มีน้ำท่วมนะคะที่สาเหตุรถติดขัดนะคะเป็นเพราะว่าจุดกลับรถของรังสิตนครนายกนะคะที่จุดกลับรถใต้สะพานคลอง1แล้วก็จุดกลับรถใต้สะพานคลอง2นะคะมันมีน้ำท่วมพอไม่มีน้ำท่วมปุ๊บรถเล็กก็กลับไม่ได้นะคะก็เลยต้องไปกลับข้างหน้าค่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรในขณะนี้เนี่ยยังคงชะลอตัวกันอยู่นะคะบนถนนรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาคลอง1มาทางตัดกับพหลโยธินนะคะท้ายเนี่ยไปอยู่ทางนู้นเลยนะคะที่ตรงตัดกับวงแหวนตะวันออกหมายเลข9นะคะส่วนในฝั่งขาออกเนี่ยก็จะไปชะลอตัวตรงช่วงของหน้าวัดเขียดเขตนะคะเพราะว่าเนื่องมาจากว่าจุดกลับรถที่ใต้สะพานคลอง1สะพานคลอง2นะคะน้ำยังคงสูงอยู่เพราะว่าน้ำในระดับน้ำในคลองยังสูงอยู่นะคะก็ส่งผลทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนบนถนนรังสิตนครนายกนะคะช่วงคลอง4มาคลอง1เนี่ยไม่ได้มีน้ำท่วมนะคะยังสามารถที่จะใช้การกันได้ค่ะแต่ว่ารถติดขัดจากสาเหตุนี้นะคะที่จอสร้อยได้สอบถามข้อมูลมาสำหรับท่านที่เดินทางช่วงมาถึงจากคลอง4มุ่งหน้าเข้ามาทางคลอง1ก็จากสาเหตุนี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
6: น้ำบนเส้นทางต่างๆนี่ก็เริ่มแห้งนะคะสามารถที่จะผ่านกันได้แล้วนะคะก็ค่อนชั่วหน่อยนะคะทำให้รู้สึกแบบสบายใจนะคะการเดินทางท่านที่ต้องชะลอการเดินทางกันในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วนะคะตอนนี้ก็คงจะออกมาทำธุระไปติดต่อนู่นนี่นั่นกันนะคะหลังจากที่เกือบ10วันเหมือนกันนะคะที่น้ำท่วมกันนะคะเพราะนั้นตอนนี้เอาข่าวดีนี้ไปนะคะเป็นข่าวดีนะคะที่ธนาคารออมสินนั้นบอกมานะคะสำหรับคนที่อยากเริ่มออมเงินในวันนี้ค่ะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบมีเงินแบบก้อนใหญ่นะคะเพราะว่าเพียงแค่มีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินค่ะฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกนะคะที่ให้คุณได้คุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยนะคะแล้วก็บุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยเต็มค่ะไม่ต้องเสียภาษีนะคะเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีหรือว่าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือว่าถ้าจะออมนานขึ้นนะคะออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนโดยฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือว่าน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีค่ะทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นไปตามยอดเงินเรียกพิเศษ11เดือนโดยฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือว่าน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีค่ะ

0: www.gsb.or.th ค่ะหรือว่าที่ GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะถือว่าเป็นข่าวดีที่นำมาฝากกันในเช้านี้นะคะที่การเดินทางนั้นน่าจะสดใสกันนะคะสำหรับแต่ละท่านนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะก็ย้ำกันค่ะกับกรณีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ที่คุณศิรพจน์ได้แจ้งไว้บนถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกค่ะช่วงของตลาดเพชรเกษมมุ่งหน้ามาที่แยกบางแวกจุดนั้นอยู่เลยคลองบางแวกไปเล็กน้อยนะคะที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุตอนนี้นะคะรถยกได้เคลื่อนย้ายมาไว้ช่องทางซ้ายแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีรถสะสมกันอยู่ค่ะคุณนินค่ะใช้ถนนเลียบด่วนลำอินทราในฝั่งขาเข้านะคะจากทางแยกประชาธรรมที่ตัดกับประชาทิศมุ่งหน้ามาทางตัดกับถนนพระราม9ค่ะบอกว่าในขณะนี้เนี่ยรถติดนิ่งนานมากๆนะคะรถติดนิ่งนานมากๆไม่ทราบว่าเป็นสัญญาณไฟจราจรที่เสียหรือว่ามีเหตุอะไรนะคะว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่ระบายรถเลยนะคะเป็นช่วงของเลียบด่วนลำอินทราในฝั่งขาเข้าค่ะตรงช่วงของแยกประชาธรรมมาที่ทางแยกตัดถนนพระราม9นะคะตอนนี้บอกว่ารถติดนิ่งนานนะคะก็เผื่อว่าท่านใดทราบข้อมูลนะคะใช้ฝั่งตรงข้ามก็แจ้งเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะนะคะว่ามีสาเหตุมาจากอะไรอย่างไรนะคะที่ทำให้ทางด้านของเลียบด่วนรามอินทราในฝั่งขาเข้าตอนนี้ที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะทางด้านของถนนสุวินทวงศ์นะคะถนนสุวินทวงศ์ในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะช่วงของแยกพาณิชย์นะคะพื้นที่สน.มีนบุรีค่ะนะคะในฝั่งขาเข้ามีน้ำท่วมในช่องทางซ้ายนะคะช่องซ้ายก็น่าจะประมาณสัก 10-15 เซนนะคะแต่ว่ารถส่วนใหญ่จะวิ่งกลางกับขวานะคะใช้กลางกับขวาค่ะของถนนสุวินทวงศ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่ตอนนี้ยังสามารถใช้ได้กลางกับขวานะคะก็การจราจรนั้นคือจะค่อนข้างไปได้ช้านะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะคะที่การจราจรเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้าก่อนหน้านี้มีรับแจ้งว่าในอุโมงค์ลอดแยกเกษตรนะคะที่มาจากทางถนนเกษตรนวมินทร์ค่ะนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางงามวงวานค่ะมีรถทัวร์จอดเสียในอุโมงค์ลอดแยกเกษตรในช่องซ้ายค่ะนะคะณตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะยังย้ายไม่แล้วเสร็จนะคะก็เลยทำให้ทางด้านของถนนเกษตรนวมินทร์หรือว่าประเสริฐมนุกิจเนี่ยการจราจรมันก็เลยติดขัดต่อเนื่องกันไปนะคะสำหรับในจุดตรงนี้ค่ะพันตำรวจโทสารโรจน์สมหารวงศ์ท่านรองผู้กำกับจราจรสน.จระเข้น้อยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านถนนฉลองกรุงล่าสุดเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ถนนฉลองกรุงในบริเวณตรงหน้าเทคโนครับหน้าเทคโน
0: ค่ะ
1: ยังมีน้ำสูงครับรถเล็กก็ยังไม่แนะนำให้ผ่านเลยครับผมในถนนฉลองกรุงนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับครับ
0: ค่ะแล้วก็ทางด้านของลาดกระบังด้วยใช่ไหมคะพื้นที่สน.จระเข้น้อย
1: ลาดกระบังถนนลาดกระบังบริเวณแยกสนามบินสุวรรณภูมิครับ
0: ค่ะ
1: ถึงสะพานหัวตะเข้ก็รถเล็กถ้าหากจำเป็นและจะผ่านก็ต้องใช้ความระมัดระวังครับก็คือพยายามก็ชิดขวาไว้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับครับ
0: ชิด
1: แต่ส่วนหนึ่งก็น้ำเริ่มลดแล้วครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับแต่ยังมีบางจุดที่ยังน้ำยังสูงอยู่ครับ
0: ค่ะส่วนทางด้านของถนนเจ้าคุณทหารล่ะคะ
1: เจ้าคุณทหารไม่ใช่เขตผมคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ไม่ใช่
1: น่าจะเป็นใช่ครับ
0: อ๋อครับก็จะมีฉลองกรุงนะคะที่รถยังผ่านไม่ได้
1: ครับรถเล็กไม่ควรผ่านดีกว่าครับ
0: อ๋อค่ะ
1: คร
0: ับแล้วก็ยังมีเส้นไหนคะในพื้นที่ของจระเข้น้อยค่ะท่านรองผู้กำกับครับ
1: มีถนนหลวงแพ่งครับถนนหลวงแพ่งก็ น้ำยังคงมีปริมาณ

0: รงบริเวณหน้าโลตัสหลงแห้งครับถ้าฝั่งขาเข้าครับ
1: ค่ะ
0: ครับรถเล็กนี่ไม่แนะนำให้ผ่านเลยครับ
1: น้ำในคลองมัน
0: ยัง
1: สูงอยู่เหรอ
0: ใช่ใช่น้ำยังมีปริมาณสูงเพราะตรงจุดบริเวณนั้นมันจะต่ำหน่อยครับน้ำจะขังสูง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็เกือบ10วันแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ใช่ใช่ครับไม่ได้ไปไหนเลยครับ
1: แล้วน้ำเนี่ยมันแบบเริ่มแบบมีกลิ่นแล้วเริ่มแบบเน่าอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะทางด้านหลง
0: ยังนะครับ
1: อ๋อค่ะก็ค่ะอันนี้เป็นเส้นทางที่น้ำท่วมขังอยู
0: ่ทางหลักครับ
2: ใช่ใช่คร
1: ับ ค่ะค่ะยังไงเดี๋ยวเราจะได
0: ้
1: แชร์ข้อมูลกันต่อนะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านรองผู้กับค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะน้ำบนถนนเนี่ยที่ท่วมขังมันอาจจะไม่เน่าเพราะว่าคือมีรถวิ่งผ่านเหมือนกับมันก็ตีน้ำไปนะคะมีออกซิเจนไม่เหมือนน้ำที่ท่วมบ้านอันนั้นคือขังนิ่งๆนานๆค่ะนะคะทำให้ชาวบ้านก็เกิดความเครียดกันนะคะว่าลุยน้ำมานะแป๊บเดียวนะน้ำก็กัดเท้านะคะเป็นไปได้นะคะส่วนในจุดตรงนี้นะคะที่สน.จระเข้น้อยได้เพิ่มเติมไปนะคะถนนฉลองกรุงค่ะนะคะตรงพระจอมเกล้าลาดกระบังนะยังคงมีน้ำสูงอยู่นะคะแล้วก็ทางด้านของหลวงแพ่งนะคะถนนหลวงแพ่งนะคะตรงช่วงของหน้าโลตัสนะคะก็ยังมีน้ำสูงอยู่เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มนะคะเป็นแอ่งนะเลยทำให้ระบายกันได้ช้านะคะส่วนในพื้นที่อื่นทางด้านของถนนลาดกระบังเนี่ยคือน้ำก็เริ่มแห้งแล้วนะคะรถสามารถที่จะสัญจรไปมากันได้ค่ะนะคะแต่ว่าต้องฝากระวังกันก็แล้วกันสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางที่ก่อนหน้านี้น้ำท่วมนะคะมันก็จะมีบอกผิวการจราจรที่แบบร่อนไปเป็นหลุมเป็นอะไรกันนะคะก็ฝากระวังกันเป็นพิเศษก็แล้วกันสำหรับท่านที่ใช้แต่ละเส้นทางค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะในช่วงนี้ไปพักกันครู่หนึ่งค่ะ
4: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขงวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
6: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
7: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
8: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
9: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
8: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: ระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านก็ส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: พิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึก
5: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะจุดที่ทางคุณนินแจ้งเข้ามาถนนเรียบด่วนลำอินทราในฝั่งขาเข้านะคะหรือว่าประดิษฐ์มโนธรรมจากทางตัดกับแยกประชาธรรมตัดประชาอุทิศมาทางถนนพระราม9ตัดพระราม9เนี่ยบอกติดขัดจุดนิ่งนานบอกว่านานมากๆเลยนะคะไม่ทราบว่ามีสาเหตุอะไรทำไมถึงไม่ระบายรถทางด้านนี้นะคะดิฉันก็พยายามไปดูแม็กกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานครก็มองไม่เห็นจุดนี้ซะด้วยนะคะเห็นแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยบนถนนพระราม9ในฝั่งขาเข้าเนี่ยมันรถเยอะมากค่ะนะคะติดมาจากทางด้านของถนนพระราม9นะคะทำให้รถที่จะระบายมาทางพระราม9เนี่ยในฝั่งขาเข้าจะระบายได้ช้านะคะแต่ถ้าหากว่าตรงมาเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันมาได้นะคะตรงมาที่มาทางด้านของเอกมัยเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยมาจากบนถนนพระราม9ในฝั่งขาเข้าที่การจราจรเคลื่อนตัวช้านะคะก็ส่งผลทำให้รถบนทางด่วนสีรัตน์นะคะที่จะลงทางด้านของผังเมืองทางด้านของพระราม9นะคะก็เลยติดต่อเนื่องไปด้วยค่ะนะคะบนถนนพระราม9เนี่ยไม่รู้ว่ามันมีรถเสียหรือว่าเป็นเพราะว่ารถที่ใช้เส้นทางเยอะเท่านั้นเองนะคะเผื่อว่ายังไงท่านใดที่ใช้ในฝั่งขาออกฝากดูให้หน่อยว่าในขณะนี้เนี่ยบนถนนพระราม9เนี่ยมันมีสาเหตุอะไรนอกเหนือจากรถเยอะหรือเปล่านะคะก็แจ้งเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยนะคะที่จส100ค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะจะได้อัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะว่าบนถนนเรียบด่วนรามอินทราในฝั่งขาเข้าที่แบบติดมุ่งหน้าแยกตัดกับถนนพระราม9เนี่ยจากสาเหตุอะไรนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ย้ำกันทางด้านของที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะวันนี้เป็นวันแรกของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนนะคะมีขึ้นระหว่างวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมวันนี้เป็นวันแรกค่ะนะคะก็ในขณะนี้นะคะสภาพการจราจรของถนนงามวงวานในฝั่งขาเข้านะคะที่จากทางพงเพชรค่ะที่มุ่งหน้ามาทางแยกเกษตรนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องออกไปท้ายออกไปทางด้านของแครายนะคะออกไปทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรค่ะเรียกว่าผ่านทางเซนทรัลนอร์ทวิลล์มาไม่ไกลมากรถก็จะเริ่มชะลอตัวนะคะเนื่องมาจากว่าเข้างามวงวานได้ช้านะคะที่วันนี้เป็นวันแรกของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ทำให้บริเวณรอบแยกเกษตรนั้นรถก็จะหนาแน่นมากกว่าทุกวันนะคะซึ่งทางด้านของถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากทางราบ11นะคะต่อเนื่องมาทางบางบัวก็จะมีชะลอตัวในจุดนี้บ้างเล็กน้อยนะคะเลยบางบัวมานะคะพอผ่านทางกรมป่าไม้มาไม่เท่าไหร่เนี่ยก็จะเริ่มมีท้ายแถวที่มุ่งหน้ามาทางแยกเกษตรนะคะในฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันค่ะพหลโยธินจากทางรัชโยธินมุ่งหน้ามาที่แยกเกษตรค่ะการจราจรนั้นชะลอตัวนะคะเช่นเดียวกับทางด้านของเกษตรนวมินทร์ที่มุ่งหน้าทางแยกเกษตรค่ะในขณะนี้การจราจรก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันค่ะพันตำรวจโทเสริมภูลสวัสดิ์รัฐจราจรสอนอฉลองกรุงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะสารวัตรในพื้นที่เส้นที่มีน้ำท่วมที่น้ำเริ่มแห้งลงหรือว่ายังคงทรงตัวอยู่ค่ะมีเส้นไหนบ้างอะคะ
1: ครับเริ่มแห้งแล้วครับส่วนถนนเจ้าคุณทหารก่อนหน้าระดับน้ำ40 เซนแต่ช่วงนี้ลดแล้วครับลดลงเหลือประมาณ30 เซนช่วงบริเวณคลองสี่ครับระยะทางก็ประมาณ200 เมตรครับรถเล็กก็จะวิ่งได้เลนขวาครับผมครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมแต่ในส่วนของถนนฉลองกรุงก็มีน้ำท่วมเป็นช่วงประมาณ5-10 เซนรถใช้ได้ตามปกติแล้วครับถนนฉลองกรุงครับในส่วนของเจ้าคุณทหารไม่มีน้ำท่วมขังครับเคลื่อนตัวได้ดีครับไม่มีน้ำท่วมขังจากคุณทหารนะครับเรามี3เส้นทางหลักครับครับ
0: ค่ะก็ภาพรวมคือตอนนี้เริ่มผ่านได้แล้ว
1: ครับเริ่มผ่านได้ทุกเส้นทางแต่ว่าจะเยอะช่วงเส้นเจ้าคุณทหารแค่นั้นเองช่วงคลอง4ก็รถเล็กต้องมาเลนขวาครับผม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มันมีแบบว่าจุดที่แบบผิวถนนเริ่มแบบเป็นลุ่มเป็นบ่ออะไรอย่างงี้มีด้วยมั้ยคะ
1: ก็มีบางเป็นช่วงๆครับถนนเจ้าคุณทหารเลยแยกเจ้าคุณทหารมานิดนึงถนนน้ำเริ่มแห้งก็จะมีหลุมบ่อ
0: เป็นหลุม
1: เป็นบ่อมอไซค์ก็ใช้ทางก็ต้องใช้ความระวังก็เราก็จะประสานสำนักงานเขตไอโยธาเอาเหมือนยางมะตอยลิมิกมาลงครับ
0: ครับนะคะตอนนี้ภาพรวมก็เรียกว่าดีขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะตอนนี
1: ้ครับตรงนี้ดีขึ้นเป็นลำดับครับน้ำเริ่มยุบครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับผม
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็เรียกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าท่อซิ่งนะคะท่อซิ่งพญานาคนะคะที่แบบใหญ่บ่เริ่มเทิมนะคะดูดทีก็ช่วยลดระดับลงไปได้เยอะคือด้วยความแรงนะคะมันก็จะผลักน้ำออกไปนะคะทั้งในเส้นทางที่ลงคลองประเวศบุรีรมย์เพราะว่าคลองประเวศเองมันก็ค่อนข้างจะคดเคี้ยวนะคะแล้วก็ทางด้านของคลองแสนแสบนะคะที่กว่าจะไปออกไปทางด้านของพระโขนงมันก็ไกลมากนะต้องใช้ท่อซิ่งที่ช่วยดันให้ไปถึงปากทางเร็วมากขึ้นนะคะระดับน้ำเลยตอนนี้ก็ลดลงแล้วนะคะพูดถึงสภาพอากาศในวันนี้นะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้นะคะวันนี้พื้นที่กรุงเทพก็ยังมีฝนอยู่นะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มลดลงค่ะแล้วพอวันศุกร์วันที่9 10 11เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีฝนหนักมากขึ้นนะคะ9 10 11ค่ะเป็นช่วงที่เรียกว่าปลายฝนต้นหนาวนะคะมันเหมือนกับเปลี่ยนฤดูมันก็จะรู้สึกค่อนข้างรุนแรงกันสักหน่อยนึงนะคะคุณบัวรองค่ะแจ้งประเทศมาถนนพระราม3สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีครับคุณวินาแล้วก็
0: ค่ะ
3: มันจะขอรถทาง
0: คืนค่ะจุดมันอยู่บริเวณไหนอะคะคุณบัวรอง
3: มันเป็นสะพานที่ขึ้นมาจากแยกหน้าวัดช่องลมอะค่ะลงขึ้นมาแล้วก็มาลงตรง50ธุรกิจอะสะพานยาวตัวนั้นนะคะไม่รู้มันเรียกสะพานอะไร
0: สะพานข้ามห้าแยกนาละนองใช่ไหมคะ
3: น่าจะ
0: ใช่แล้วจุดนี้อยู่ตรงไหนอะคะจุด
3: มองไปทางซ้ายเห็นเป็นคอนโดเอื้ออมรสุขค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อค่ะค่ะเป็นรถอะไรอะคะที่ชนกัน
3: ข้างหน้าสุดเป็นกระบะคอกบรรทุกคนงานก่อสร้างมีอยู่3 4คน
0: ค่ะ
3: แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงกลางมีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงชาวมุสลิมนะคะพวกหัว
0: ค่ะ
3: แล้วก็ข้างหลังเป็นรถตู้ของบริษัทขนส่งไทย ZX
0: อ๋อ FedEx ค่ะอยู่ในช่องซ้ายนะคะ
3: ค่ะอยู่ในช่องซ้ายทั้ง3คันเลย
0: ค่ะท้ายนี่มันไปถึงไหนคะคุณบัวรองท้ายแถว
3: ตอนแรกตัดสินใจจะขึ้นสะพานมาก็ไม่ได้มองไปข้างหน้าคุยกับผู้โดยสารที่เป็นต่างชาติว่าจะขึ้นสะพานหรือว่าจะวิ่งข้างล่างผู้โดยสารก็เลยบอกว่าขึ้นสะพานแล้วกลับรถเอาแล้วก็เข้าซอยใส่ถุงตู
0: ้
3: พอตัดสินใจจะขึ้นสะพานก็แงะหน้าขึ้นไปเจอหางแถวเลยอ๋อ
0: แล้วระเบียงออกทันไหมเนี่ยหรือว่าไม่ทันละยังไงต้องเดินหน้า
3: อันนี้เลยมาแล้วค่ะเลยมาจนไอ้นี่แล้วค่ะเลยจุดเกิดเหตุมาจุดเทิร์นรถกลับเข้ามาคอยใส่ถุงเตาเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ค่ะค่ะงั้น
3: ถ้าคนที่มองไปข้างหน้าหางแถวน่าจะเลยไอเชิงทางขึ้นแล้วล่ะ
0: ค่ะ
3: หางแถวน่าจะเลยเชิงทางขึ้นจะเห็นหางแถวแล้วล่ะ
0: ค่ะ
3: เพราะว่าตอนเราขึ้นมาน่ะมันยังมองไม่เห็นหางแถวไง
0: ม
3: ันแหวกขึ้นมาปุ๊บอ้าวเจอเลยอ้าวก็เลยตกใจก็เลยแบบพากันขับมาเรื่อยๆก็เลยเห็นจุดเกิดเหตุก็เลยโทรไปแจ้งค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ให้
3: ค่ะแล้วน่าจะมีที
0: ่บา
3: ดเจ็บด้วยเพราะว่าเป็นผู้หญิง
0: ค่ะค่ะได้ได้เดี๋ยวรีบประสานงานให้เลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณบัวรอง
3: ค่ะจะขอข้อมูลค่ะคือคนที่จะขึ้นมาใช้สะพานอ่ะอยู่เลนขวาจะได้ไม่ต้องเบี่ยง
0: ค่ะได้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ขับรถมาต้องเบี่ยงออกขวาอยู่ดี
0: ค่ะ
3: แล้วมันก็มึนค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะเป็นอุบัติเหตุที่บนสะพานข้าม5แยกลาละนอนนะคะที่ขึ้นมาจากทางช่องนนทรีนะคะแล้วก็จุดนั้นคือตรงข้ามถนนเชื้อเพลิงอะค่ะนะคะตรงอาคารเอื้ออมรสุขนะคะคือขึ้นมาจากทางขึ้นแรกนิดเดียวเองนะคะก็เป็นอุบัติเหตุกระบะบรรทุกคนงานนะคะจักรยานยนต์แล้วก็รถตู้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยพูดถึงสะพานเนี่ยมันสูงมากคือสูงเท่าทางด่วนเลยนะคะมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นไปเนี่ยเลี้ยนหวาดเสียวแทนจริงนะคะข้างบนคือลมมันก็แรงด้วยนะคะแล้วมันสูงมากอ่ะนะคะขับเร็วๆเนี่ยมัน มีแรงปะทะนะคะถ้ามีแบบรถที่ตีคู่กันไปนะคะอุบัติเหตุนี้อยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะตอนนี้จสร้อยได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทราบแล้วนะคะก็ยังพอวิ่งขวาไปได้อะค่ะนะคะตอนนี้ท้ายแถวถึงไหนละนะคะก็น่าจะถึงแยกนางลิ้นจี่ไหมนะคะน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าจุดนี้เลยแยกนางลิ้นจี่มาไม่ไกลมากค่ะตอนนี้จะรับประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะการจราจรชะลอตัวค่ะส่วนในฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาอะไรนะคะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนในเส้นทางอื่นๆนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางกันอยู่นะคะก็เพิ่มเติมกับจสร้อยได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนเส้นทางที่เจ้าที่ตำรวจได้อัปเดตเพิ่มเติมข้อมูลกันนะคะทางด้านของอนุสรณ์สถานนะคะในขณะนี้รถสามารถผ่านได้นะคะรถสามารถผ่านได้ค่ะรถเล็กก็มาได้จักรยานยนต์ก็มาได้นะคะจะเหลือแค่ช่องทางซ้ายที่ยังมีระดับน้ำประมาณสัก 10-15 เซนก็วิ่งกลางกับขวาถนนลำลูกกานะคะปากทางลำลูกกาค่ะนะคะที่ก่อนหน้านะคะช่วงของซอย3เข้ามานะคะที่มีน้ำท่วมสูงค่ะเช้านี้แห้งสนิทหมดแล้วนะคะถนนลำลูกกาค่ะนะคะไม่ต้องเลี่ยงไปใช้ทางประตูกรุงเทพนะคะวิ่งตรงมาได้ยาวๆค่ะบนถนนลำลูกกาเองน้ำก็แห้งแล้วนะคะรถสามารถผ่านได้ทั้งรถเล็กรถจักรยานยนต์อะไรทั้งหมดนี้นะคะสามารถผ่านได้แต่ว่าฝากให้ระวังหลุมเท่านั้นเองนะคะแต่ละเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมก็จะมีแบบมีมันล่อนมายังมาต่อยมันล่อนมันหรือว่าเป็นหลุมนะคะก็ฝากระวังกันเป็นพิเศษสำหรับท่านที่เดินทางนะคะส่วนถนนลาดกระบังลาดกระบังรถเล็กก็ผ่านได้นะคะถนนลาดกระบังรถเล็กสามารถผ่านได้ค่ะนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังเช่นเดียวกันเรื่องของถนนที่อาจจะมีเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรกันนะคะก็ตามกันไปนะคะสำหรับถนนลาดกระบังส่วนถนนฉลองกรุงนะคะถนนฉลองกรุงค่ะก็ยังมีน้ำท่วมเนี่ยประมาณ 5-10 เซนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็รถเล็กสามารถผ่านได้นะคะให้วิ่งขวาถนนเจ้าคุณทหารที่จะมีน้ำสูงประมาณ30เซนเป็นช่วงคลอง4นะคะถนนเจ้าคุณทหาร30เซนช่วงประมาณคลอง4ที่ยังคงสูงอยู่นะคะแต่ว่าในจุดอื่นๆนั้นก็รถสามารถที่จะผ่านกันได้นะคะเป็นข้อมูลล่าสุดที่เราตรวจสอบมาให้ทราบกันค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะเดี๋ยวหลัง9โมงค่ะเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมชลประทานเร่งระบายน้ำคลองหลวงหลังอ่างเก็บน้ำ62แห่งในภาคตะวันออกความจุเกิน 100% เตือนประชาชนพื้นที่อำเภอพานทองพนานิคมชลบุรีเฝ้าระวังสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำและอุทกภัยภาคตะวันออกพบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมทั้งสิ้น62แห่งมีปริมาณน้ำรวมกัน 2,605 ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ 100.23 ของความเก็บทั้งหมดจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างระดับน้ำและอัตราการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งให้ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนอาคารชลประทานและระบบส่งน้ำต่างๆอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจตกเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปโดยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะอำเภอพานทองและอำเภอพนัสนิคมเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำธรรมชาติที่อาจปรับตัวสูงขึ้นและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างทันท่วงทีรัฐบาลเดินหน้าคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรับมือภัยออนไลน์เปิดทัฟฟี่ฟรองดูแจ้งเหตุพร้อมเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปกปิดเหตุการณ์อันตรายต่อนักเรียนคุณยั่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เดินหน้าดูแลความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาภัยจากโลกออนไลน์การใช้ปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของเด็กโดยกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจสอบคัดกรองบุคคลและการตรวจสอบผู้ที่มีของมีคมและสิ่งผิดกฎหมายเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน3กลไกหลักคือการป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนพร้อมเยียวยาในส่วนของการรับแจ้งเหตุกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดช่องทางให้แจ้งเหตุผ่านไลน์ Traffic Fondue และให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เด็กจะต้องเผชิญนอกห้องเรียนโดยเฉพาะเรื่องของ AI และปัญญาประดิษฐ์อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในสถานศึกษาจะได้มีการส่งต่อความช่วยเหลือเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วพร้อมกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษาปกปิดข้อมูลเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ที่ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: หน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
7: โดรนรัสเซียถล่มสะพานในกรุงเคียฟของยูเครนมีผู้บาดเจ็บ2คนในขณะที่นายกรัฐมนตรีฟรีดริชเมอร์สผู้นำเยอรมนีเดินทางเยือนยูเครนสหรัฐสั่งถอนเครื่องบินทิ้งระเบิดทั้งหมดออกจากฐานทัพอากาศแฟร์เฟิร์ตในอังกฤษกลับไปยังสหรัฐแล้วหลังเกิดเหตุการณ์ต้องสงสัยว่าเป็นความพยายามก่อการร้ายเมื่อ2สัปดาห์ก่อนรัฐบาลเยเมนประกาศเริ่มปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่เพื่อยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งครอบครองพื้นที่หลายส่วนของประเทศเอาไว้มานานนับ10ปีท่ามกลางการสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้นฝรั่งเศสสั่งปิดโรงเรียนมัธยมกว่า500แห่งในวันจันทร์นี้หลังเกิดการประท้วงครั้งใหญ่และการปะทะกันระหว่างม็อบนักเรียนกับตำรวจจนมีผู้ถูกจับกุมมากกว่า 1,700 คนเมื่อสัปดาห์ก่อนชาวบราซิลหลายล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีคนต่อไปของประเทศโดยตัวเก่งอย่างลุอิสอินาซิโอลูลาดาซิวาประธานาธิบดีคนปัจจุบันกับฟลาวิโอโบโซนาโรลูกชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนาโรต่างหวังคว้าชัยในการลงคะแนนรอบแรกสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
8: น้ำท่วมถนนอย่าประมาทความลึกจากสายตาหากน้ำสูงกระแสน้ำแรงอย่าฝืนขับรถเพราะรถอาจดับเครื่องยนต์เสียหายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ช
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: วันนี้ตอนนี้แดดมานะคะก็ค่อนข้างจะสดใสกันหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้โอกาสเกิดฝนยังมีอยู่นะคะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะที่ทางกรมอุตุได้ฝากข้อมูลเอาไว้นะคะว่าวันนี้เป็นฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะคะมีฝนหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยฝนก็จะเริ่มน้อยลงนะคะแล้วก็มาอีกทีนึงค่ะ90 11ที่จะถึงนี้นะคะวันศุกร์นะคะ90 11ตุลาคมนะคะที่ยังจะมีเป็นฝนหนักก็บอกให้ทราบกันล่วงหน้าก่อนนะเผื่อว่าคนที่ยกของขึ้นที่สูงเอาไว้เรียนว่าเดี๋ยวค่อยๆทยอยลงหลังจากวันที่11ดีกว่าสัปดาห์หน้าค่อยเริ่มทยอยลงดีกว่านะคะเผื่อว่ายังไงฝนหนักเดี๋ยวอาจจะมีน้ำท่วมในบางพื้นที่อะไรหรือเปล่านะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะคะเหนื่อยทีเดียวนะคะก็เป็นอะไรที่สดใสสำหรับในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะนะคะเราก็มีอีก1ข่าวดีนะคะที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับคนดีมีวินัยทางการผ่อนดีค่ะอะไรมันก็ดีนะคะซึ่งวันนี้ค่ะ Forecast ค่ะขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์แล้วก็เจ้าของบิ๊กไบค์คนเก่งนะคะที่ต่างก็ตั้งใจรักษาวินัยทางการเงินนะคะรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆนะคะทั้งคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งถามว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจ่ายตรงเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่ะน้ำค่าไฟแล้วก็รักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้หลายๆคนอาจจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดามะนะคะจ่ายค่างวดสินเชื่อค่ะน้ำค่าไฟตรงเวลานะคะแต่ว่านะคะไม่มีใครที่จะรู้ดีกว่าตัวเราเองนะคะว่ากว่าที่เราจะทำแบบนี้ได้ในทุกๆเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะนะคะเพราะว่าต้องทั้งทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะยอมลดความสุขบางอย่างลงไปนะคะเพื่อให้ทุกภาระนั้นผ่านไปได้ค่ะซึ่งความพยายามเหล่านี้นะคะคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ว่า Car Forecast เห็นแล้วก็เข้าใจเป็นอย่างดีนะคะทีนี้คนที่มีวินัยผ่อนดีนะคะCar Forecast ก็อยากจะบอกว่านะคะคนที่มีวินัยการผ่อนที่ดีนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งเป็นคนเก่งค่ะนะคะที่ Car Forecast นั้นก็อยากจะให้ช่วยให้เหนื่อยนั้นน้อยลงนะคะโดย Car Forecast พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีค่ะสำหรับรถยนต์และก็บิ๊กไบค์นะคะโดยรถที่เข้าเงื่อนไขนั้นไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือว่าปีใหม่ค่ะก็ได้รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีค่ะเป็นเรทเดียวกันทั้งรถยนต์แล้วก็ทั้งรถบิ๊กไบค์นะคะวงเงินได้สูงถึง 140% ค่ะสมัครง่ายรู้ผลไวแล้วก็เป็นความสุขแบบบวกๆนะคะกับสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทค่ะซึ่งในแคมเปญนี้นะคะก็เริ่มมานะคะจนถึงวันที่30ธันวาคม2570นะคะเริ่มไปจนถึง30ธันวาคม2570ค่ะท่านที่สนใจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรได้เลยค่ะที่02-740-7400ค่ะซึ่งก็กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดค่ะกับทาง Car Forecast นะคะที่นำข่าวดีนี้มาฝากกับทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะกลับมาติดตามทั้งเรื่องของการเดินทางกันต่อนะคะสำหรับท่านที่เดินทางหรือว่าท่านที่กำลังจะเดินทางนะโดยเฉพาะคนที่จะเดินทางไปด้านของทางรังสิตนครนายกนะคะซึ่งทางด้านของในพื้นที่ขององครักษ์นะคะยังมีระดับน้ำที่สูงอยู่นะคะก็ประมาณเกือบ30เซนติเมตรนะคะโดย ในขณะนี้นะคะที่ทางเจ้าที่ตำรวจนะคะสภ.องครักษ์นะคะแล้วก็ทางแขวงทางหลวงค่ะที่ก็ดูแลกันนะคะโดยท่านที่มาจากในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะจะผ่านมศว.หน้ามศว.องครักษ์เนี่ยก็ให้วิ่งในช่องทางขวาส่วนท่านที่ไปจากทางในฝั่งขาออกจะไปนครนายกนะคะไปทางองครักษ์ให้วิ่งช่องซ้ายนะคะนะคะก็พอที่จะลุยเป็นกันได้สำหรับรถเล็กก็ประมาณสักใต้ท้องรถเก๋งอะค่ะนะคะสำหรับท่านที่มีความจำเป็นมีธุระจำเป็นต้องผ่านนะคะทางเจ้าหน้าที่ดูแลให้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในพื้นที่เนี่ยเดียวมากก็ยังมีความที่เข้าใจไม่ตรงกันนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ของเป็นบ้านเป็นบ้านอยู่อาศัยนะคะที่อยู่ตามแนวเดินถนนเนี่ยคือน้ำท่วมเนี่ยมาเกือบจะ10วันตอนนี้น้ำมันก็จะเริ่มเน่าเริ่มมีกลิ่นชาวบ้านเกิดความเครียดนะคะทีนี้ชาวบ้านก็เลยมายกตรงแนวที่ทำเป็นแนวกระสอบทรายเพื่อรักษาถนนเอาไว้เนี่ยก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมันก็จะเข้ามาในพื้นที่นะคะซึ่งอันนี้เทียมว่าทั้งทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็เข้าใจนะคะความเครียดที่เกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมกันนะคะว่าจะทำความเข้าใจว่าสามารถยอมรับกันได้ในระดับกี่เซนนะคะแล้วเชื่อว่าทางพื้นที่เองก็คงจะต้องเหมือนกับมีคำตอบให้กับชาวบ้านด้วยนะคะว่าวันนี้ระดับน้ำเนี่ยมันจะทรงตัวเท่านี้ระดับน้ำเนี่ยมันจะทยอยลดลงไปประมาณเท่าไหร่คือต้องให้ชาวบ้านเห็นภาพด้วยนะคะให้มีแบบความชัดเจนหน่อยว่าเดี๋ยวมันก็จะลดลงภายในกี่วันค่ะนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยให้เป็นไปคือเป็นไปตามสภาพว่าดูดไปเดี๋ยวมันก่อแห้งเองนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาเกิดความเครียดค่ะไปไหนมาไหนมันก็ไม่สะดวกค่ะแล้วก็เรื่องของข้าวของอะไรในบ้านที่ได้รับความเสียหายนะคะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เดี๋ยวในช่วงสายก็จะมีการประชุมกันทั้งหน่วยงานราชการนะคะทั้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งทางแขวงทางหลวงนะคะทางกรมทางหลวงเองที่ต้องดูแลรักษาถนนเพื่อให้รถสัญจรไปมาได้โดยสะดวกนะคะแล้วก็ทางฝ่ายปกครองนะคะคือต้องใช้รัฐศาสตร์เรียกว่าใช้รัฐศาสตร์เนี่ยต้องเข้ามาที่บริหารจัดการในตรงนี้นะคะแล้วว่าต้องถอยกันคนละฝ่ายเหมือนกันต้องถอยกันไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ส่วนใหญ่สามารถเดินทางกันได้เพราะว่าถ้าถนนเดินทางไม่ได้เนี่ยการที่จะไปให้ความช่วยเหลืออะไรมันก็จะลำบากนะต้องรักษาถนนเอาไว้เพื่อให้เดินทางกันได้นะคะเดี๋ยวงั้นเรามาติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันนะคะส่วนข้อมูลการจราจรนะคะในตอนนี้ค่ะคุณคมสันนั้นแจ้งมานะคะว่าถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้าจากเลียบคลองประปามุ่งหน้ามาทางศูนย์ราชการการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งบอกติดนานมากๆนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะไปที่ทางองครักษ์กันนะคะกับท่านนายอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนายอำเภอนวัดบุญทรักษาค่ะเรื่องสถานการณ์ที่องครักษ์กันนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะค่ะในตอนนี้นะคะที่เราได้รับรายงานกันนะคะว่าทางรังสิตนครนายกช่วงขององครักษ์หน้ามศว.ในระดับน้ำเนี่ยมันสูงประมาณเกือบ30เซนนะคะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยคือชาวบ้านก็ได้มายกแนวคันกั้นน้ำออกนะคะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยดำเนินการยังไงมีการพูดคุยกันยังไงบ้างคะนายอำเภอคะ
3: ครับเหตุเกิดนี่สองคืนติดนะครับเมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้นำกระสอบทรายเนี่ยไปวางเพื่อกั้นเนี่ยน้ำระบายลงมาฝั่งศูนย์การแพทย์มศว.นะครับครั้งแรกนี่ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำความเข้าใจนะครับว่ามันจำเป็นต้องมีการวางเพื่อให้การสัญจรในเส้นจราจรเส้นรังสิตนครนายกนะครับได้สัญจรโดยคล่องตัวนะครับก็ทำความเข้าใจเมื่อวานเช้าก็มากั้นนะครับมากั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้รถสัญจรเมื่อวานยังโชคดีนะครับเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นะครับรถการจราจรไม่หนาแน่นนะครับแต่เมื่อคืนแต่เมื่อวานพอกั้นปุ๊บเมื่อคืนก็มีการรื้อกระสอบทรายอีกนะครับทำให้วันนี้ซึ่งเป็นวันทำงานนะครับแล้วก็จะมีผู้ป่วยซึ่งมีนัดหมายกับทางโรงพยาบาลเนี่ยครับไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรนะครับซึ่งได้วันนี้นะครับได้มีการนัดหมายนะครับที่ประชุมระหว่างทางกลุ่มประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็จะแขวงทางหลวงนะครับแล้วก็ทางชลประทานทางอำเภอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ แล้วก็ทางจังหวัดครับได้จัดลงมาช่วยแก้ไขสถานการณ์นี้ด้วยครับ
2: ค่ะนายอำเภอครับคือชาวบ้านครั้งแรกที่มีการลึกหรือแนวคันกั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านเขามองว่ายังไงคะที
3: ่คือในองคลักษ์นะครับตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยครับตั้งแต่27กันยา
2: ค่ะ
3: นะครับคือจุดที่ได้รับผลกระทบในแรกๆนะคือตำบลทรายมูลบางปรากฏแล้วก็คลองใหญ่นะครับ
2: คือ
3: น้ำโซนนั้นนะครับก็จะไหลลงมาเพื่อระบายน้ำลงมาด้านล่างนะครับน้ำจุดนั้นนะครับก็เริ่มไหลมาตอนนี้ครับไหลมาก็ที่ได้รับผลกระทบก็อยู่ในโซนคลองใหญ่นะครับแล้วก็จะไล่ไปทางท้ายน้ำนะครับในจุดนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำที่มาจากตัวจังหวัดนะครับมาจากตัวจังหวัดอำเภอเมืองอำเภอบ้านนาพวกนี้ครับจะมาในโซนนี้ตำบลที่จะได้รับผลกระทบต่อไปก็อย่างเช่นชุมพลบึงสารนะครับพระอาจารย์โซนนั้นนะครับครับแล้วก็น้ำอีกก้อนหนึ่งที่มาจากปลาจีนเนี่ยครับก็จะอยู่ในพื้นที่ของทรายมูลบางลูกเสือบางสมบูรณ์โดยเฉพาะบางสมบูรณ์ตอนนี้จะหนักมากมากครับเพราะว่าเป็นที่รับน้ำจากทุกทิศทางเลยครับ3เส้นทางสายน้ำเนี่ยจะเป็นรวมที่บางสมบูรณ
2: ์
3: ตอนนี้โซนที่ได้รับผลกระทบจะแบ่งเป็น2โซนเนี่ยครับ
2: ค่ะแล้วเหมือนกับทางชลประทานได้มีการอธิบายให้ชาวบ้านฟังไหมคะว่าระบายน้ำเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้น้ำมันจะลดระดับลงในกี่วันจะทยอยลดระดับอะไรกันไปให้ชาวบ้านมีความเข้าใจมากขึ้นเต้นนี่มีการคุยกันก่อนไหมคะ
3: คือจริงๆในการบริหารจัดการน้ำนะครับก็ทางกรมชลประทานก็ได้ดำเนินการอยู่นะครับแต่การประชาสัมพันธ์ผมก็คิดก็ตรงนี้คงไม่สามารถที่จะไปกล่าวถึงส่วนรายการอื่นนะครับแต่ว่าได้มาประชุมร่วมกับทั้งอำเภอทั้งจังหวัดนะครับ
2: ค
3: ือจังหวัดครับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดมีการประชุมทุกวันช่วงเช้านะครับแล้วก็มีส่วนรายการที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมแล้วก็ทางศูนย์จังหวัดก็ได้มอบหมายภารกิจนะครับให้ไปดำเนินการครับ
2: แต่ว่าไม่ได้มีแบบตัวแทนชาวบ้านอะไรมารับทราบข้อมูลใช่ไหมคะคือเป็นหน่วยงานที่คุยกันแล้วก็ทำเลยชาวบ้านไม่ได้ทราบข้อมูลอะไร
3: คือในส่วนของอำเภอนะครับเราก็ใช้กลไกท้องถิ่นท้องที่เนี่ยครับไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านอยู่ครับ
2: ค่ะแล้วหมายถึงว่าชาวบ้านเองเนี่ยเขาออกมาไม่สะดวกไหมแล้วได้มีการเหมือนกับทำสะพานให้ชาวบ้านเดินหรือว่ามีเข้าไปช่วยเหลือเรื่องของอะไรห้องน้องของหนาอะไรแบบนี้หรือเปล่าดิฉันไม่มั่นใจว่า
3: คือที่ชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยนโยบายของทางท่านผู้ว่านะครับตอนนี้ก็คือเราจะเร่งระบายน้ำซึ่งกลไกในการระบายน้ำเนี่ยครับอย่างเช่นการลดระดับประตูระบายน้ำจากตอนบนนะครับทางเขื่อนขุนด่าหรือเขื่อนต่างๆเนี่ยครับลดระดับประตูระบายน้ำซึ่งตรงนี้มันเป็นทางเทคนิคนะครับว่าต้องการมีการคำนวณน้ำว
2: ่
3: าน้ำที่จะเข้ามาหรือว่าจะระบายออกแบบนี้ครับมันเป็นทางเทคนิคนะครับแล้วก็มีทางจังหวัดขอรับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือก็มาติดตั้งแล้วนะครับในการสูบน้ำออกในพื้นที่ท่วมขังก็ได้ดำเนินการในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับจำนวน2หมู่บ้านใหญ่ซึ่งหมู่บ้านสวนแสงสุขกับหมู่บ้านบารมีนะครับแล้วก็ในพอน้ำมันไหลเข้ามาตอนนี้ก็จะมีกั้นกระสอบทรายในหมู่บ้านที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเนี่ยครับส่วนแนวทางที่สองการช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับทางอำเภอก็มีครัวโรงครัวพระราชทานครับตอนนี้ก็ผลิตได้นะครับแล้วก็กระจายไปในพื้นที่นะครับมีการมอบถุงยังชีพนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ทางอปท.นะครับได้ร้องขอมาอย่างเช่นเรือท้องแบนส
2: ุ
3: ขาเคลื่อนที่นะครับตอนนี้ก็กำลังจัดหาอยู่นะครับหลังจากสถานการณ์ที่คลายกว่านี้นะครับก
2: ็
3: จะมีการเยียวยาโดยการสำรวจนะครับในการช่วยเหลือตามนโยบายแล้วก็ตามระเบียบต่อไปครับ
2: อ๋อคือว่าไม่ได้จัดเรือให้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะคือมาจัดให้ในตอนที่น้ำเนี่ยแบบ
3: ไม่ใช่ครับ
2: มันแย่แล้ว
3: ไม่ใช่ครับเรือเนี่ยครับปกติเนี่ยท้องถิ่นเขาก็มีอยู่แล้วแต่พอไทยแบบนี้ครับก็ไม่เพียงพอก็ร้องขอมาจังหวัดก็ต้องสนับสนุนอำเภอก็ต้องสนับสนุนลงไปครับ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: มันก็เลยมันเหมือนมันไม่ทันการไหมคะท่านอำเภอเพราะว่าน้ำพรวดมาแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาก็คงมองว่า
3: ก็เดี๋ยวทางภาครัฐจะเร่งแก้ไขนะครับประเด็นนี้ครับ
2: ค่ะเพราะเป็นใครก็คงเครียดนะเพราะว่าเดินทางก็ไม่ได้
3: ผมก็เครียดเหมือนกันครับ
2: อืมค่ะแล้วก็ห้องน้ำเองเขาก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมคะท่านอำเภอคือระดับน้ำของหมู่บ้านเนี่ยมันสูงประมาณกี่เซนนะคะ
3: มันทั้งอำเภอครับระดับน้ำมันจะไม่เท่ากันนะครับที่รับผลกระทบนะครับแต่ที่หนักๆเลยเนี่ยครับก็ระดับอกมากกว่านั้นก็มีนะครับในพื้นที่ลุ่มซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยครับเพราะว่าพื้นที่ขององคลักษ์เนี่ยครับเป็นแอ่งกระทะนะครับแล้วก็การระบายน้ำเนี่ยฮะจากพื้นที่อำเภอนะครับไปถึงท้ายน้ำที่ระบายสู่อ่าวไทยอ่ะ
2: ค่ะ
3: ความต่างของพื้นที่มันห่างกันแค่เมตรครึ่งแค่นั้นนะครับทำให้การระบายน้ำเนี่ยมันช้าแต่ว่าด้วยกลไกของกรมชลเนี่ยครับก็มีเทคนิคทางนี้อยู่แล้วครับกรมต้องให้ผู้ที่รับผิดชอบนะครับน่าจะอธิบายได้ชัดเจนกว่าผมครับ
2: อ๋อค่ะก็คือต้องระบายน้ำออกไปทางบางปะกงไหมคะท่านนายอำเภอ
3: ใช่ครับใช่ครับซึ่งน้ำบางปะกงเนี่ย
2: ก็ยังสูงอยู่
3: จากปลาจีนก็สูงครับ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: แต่เชื่อว่าคือถ้าเหมือนกับอธิบายให้ชาวบ้านได้รู้ว่าเป็นแบบนี้แล้วก็มีพวกเครื่องมือมีเรือมีห้องน้ำอะไรให้ชาวบ้านเนี่ยฉันว่ามันน่าจะช่วยได้เยอะแต่ว่าคือถ้าเขาแบบลำบากน้ำก็สูงเข้าของน้ำก็ไม่ได้จะมาอะไรเนี่ยมันยิ่งทวีคูณเหมือนกันเข้าใจเลยว่าทำไมชาวบ้านถึงรู้สึกแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชุมกันมีเชิญตัวแทนชาวบ้านเข้ามาด้วยหรือเปล่าคะ
3: มีครับมีครับที่หน้ามสว.นี่มีครับ
2: อ๋อประชุมกันริมถนนเลยเหรอคะ
3: เป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านคร
2: ับ อ๋อค่ะมาคุยกันแล้วแนวทางเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะที่จะช่วยลดความเครียดของชาวบ้านในการที่จะระบายน้ำอะค่ะแนวที่วางไว้คือ
3: เป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านครับ
2: อ๋อค่ะมาคุยกันแล้วแนวทางเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะที่จะช่วยลดความเครียดของชาวบ้านในการ

0: ตอนอพยพ
1: ค่ะ
0: ผู้ได้รับผลกระทบออกมาบางท่านไม่ยอมออกครับ
1: ค่ะ
0: เพราะเป็นห่วงบ้านนะ
1: ค่ะหมายถึงว่าในปีนี้เนี่ยน้ำมันสูงกว่าปีที่ผ่านๆมาเหรอคะแล้วถ้าสูงกว่าเนี่ยมัน
0: สูงมากครับ
1: เดิมปกติเนี่ยมันจะประมาณสักกี่เซนนะคะ
0: คือองคลักษณ์นี้ครับท่วมทุกปีนะครับอย่างที่ผมเรียนนะว่ามันเป็นพื้นที่แอ่งกระทะท่วมทุกปีครับแต่ปีนี้น้ำมันมากจริงๆครับ
1: ค่ะโอ้ระดับอกนี่ผมฟังแล้วแบบโอ้มันสูงมากแล้วมันเป็นน้ำ
0: ในกรุงเทพก็อกครับ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มประชุมกันกี่โมงจะคุยกันประมาณกี่โมงอะคะ
0: ที่นัดหมายกัน10นาฬิกาครับ
1: 10นาฬิกา10โมงนะคะแล้วก็แนวทางของชาวบ้านที่ก่อนหน้านี้คือที่เสนอมาเนี่ยแนวของชาวบ้านคืออะไรอะคะเขาอยากได้ประมาณไหนอะคะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยครับทุกฝ่ายอะครับจะมีแนวทางของตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่จะหาจุดที่ลงตัวที่สุดนะครับในการแก้ไขปัญหาไม่งั้นมันก็จะมีปัญหากระทบกระทั่งในพื้นที่ครับ
1: ค่ะค่ะ
0: คร
1: ับแล้วก็ที่จะคุยกันมีท่านใดบ้างอะคะที่วันเนี้ยตอนเนี้ยสิบโมงเดี๋ยวจะมาคุยกันค่ะเรียนว่านายอำเภอหนึ่งละ
0: ก็จะมีทางแขวงทางหลวงนะครับม
1: ี
0: ทางชลประทานนะครับมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับมีทางอำเภอตำรวจทางอบต.
1: ค่ะ
0: จังหวัดก็ลงมาช่วยครับ
1: ค่ะก็อันนี้เป็นการคุยกันครั้งที่สองไหมคะก็เคยคุยกันไปหรือว่าครั้งแรก
0: คือในพื้นที่อะครับ
1: ค
0: นใจในพื้นที่ไม่ว่าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.เนี่ยเขาคุยกันตลอดแล้วครับว่าเขาคนในพื้นที่ครับเขาจะมีทักษะเขาจะมีประสบการณ์อยู่แล้วครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพียงแต่ที่ผมเรียนเนี่ยว่ามันจะต้องหาจุดลงตัวว่าทุกคนต้องยอมรับในกติกานี้ครับเพื่อให้อยู่กันได้ครับ
1: อ๋อค่ะก็ประมาณ10โมงนะคะก็ค่ะงั้นเดี๋ยว
0: แต่ตอนนี้นะครับถ้าผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะ
1: ฮะ
0: ว่าท่านใดที่จะใช้เส้นทางดังกล่าวแล้วก็รถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะครับตอนนี้จะมีส่วนราชการนะครับนำรถไปจอดเป็นรถยกสูงนะครับไปจอดที่ปั๊มปตท.คลอง15แล้วก็ปตท.เรียกไฟแดงนะครับที่องคลักษณ์นะครับเพื่อนำผู้ที่จะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลมสว.นะครับ
1: ครับค่ะคือทางเข้าโรงพยาบาลเนี่ยไม่ท่วมใช่ไหมคะท่วมแต่บนถนนรังสิตนครนายก
0: บนถนนไม่ท่วมครับฝั่งมสว.ไม่ท่วมครับ
1: คือ
0: ถ้าเป็นอาคารที่มาสร้างใหม่นะครับส่วนใหญ่ก็จะถมที่สูงขึ้นมาเพื่อไม่ให้น้ำท่วมครับ
1: อ๋อค่ะอันนั้นก็จะต้องมีรถรับส่งเพื่อแบบเหมือนส่งต่ออีกทอดนึงเข้าไปที่โรงพยาบาลหลักๆอันนี
0: ้ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหลัง10โมงนะคะคุยกันเสร็จได้ผลยังไงจสร้อยขอติดตามนะคะเกาะติดในเรื่องนี้
0: ได้ครับครับผมครับ
1: ขอบคุณนายอำเภอค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ก็ระดับอกนี่มันก็ไม่ธรรมดานะแล้วมันท่วมแบบว่าเป็น10วันนะคะแล้วน้ำคือฝนมันก็ตกทางภาคตะวันออกเยอะจริงๆนะคะทางปราจีนบุรีทางเขาใหญ่นะที่เราเห็นกันทั้งฉะเชิงเทราอ่ะนะคะแล้วก็พื้นที่ทางแม่น้ำบางปะกงเนี่ยมันก็จะสูงกว่ามันจะสูงกว่าทางด้านนี้การระบายน้ำทำได้ยากมากน้ำในแม่น้ำบางปะกงเองก็สูงนะคะขณะที่เขื่อนก็ต้องมีการระบายน้ำเพื่อรักษาความมั่นคงของเขื่อนนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยดิฉันเท่าที่ติดตามนะคะเขื่อนขุนด่านปราการชนค่ะในวันนี้นะคะก็ปริมาณน้ำเนี่ยคิดเป็น 95% ของความจุนะคะโดยยกบาระบายน้ำผ่านสปินเวย์นะคะคงที่อยู่ที่15เซนติเมตรค่ะนะคะยังคงระบายน้ำคงที่นะคะอยู่ที่15เซนนะคะระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร86เซนติเมตรนะคะที่ทางเขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะที่ได้ให้ข้อมูลนะคะเรื่องของการระบายน้ำณวันนี้เป็นข้อมูลเมื่อตอน6โมงเช้านะคะอันนี้แน่นอนว่านะคะก็จะทำให้ระดับ

0: น้ำเนี่ยพื้นที่ที่เป็นท้ายน้ำก็ยังคงสูงอยู่นะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอกลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะในวันนี้นะคะที่ช่วงเช้าเนี่ยการจราจรนั้นค่อนข้างจะรถเยอะหนาแน่นนะคะทางด้านของรอบแยกเกษตรทางด้านของถนนงามวงวานนะคะรวมทั้งถนนจังหวัดระด้วยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแรกของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนค่ะนะคะเลยทำให้รถนั้นดูแล้วมากผิดปกติสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางกันนะคะคุณประสิทธิ์ค่ะแจ้งอุบัติเหตุมาถนนเทพารักษ์ในฝั่งขาเข้าช่วงของนิคมเมืองใหม่บางพลีมุ่งหน้ามาตรงข้ามกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์3นะคะมันมีอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถตรงข้ามกับซอยบางปลา61ค่ะเป็นรถบรรทุกรถเทเลอร์ชนกับรถตู้ค่ะขวาง2ช่องทางกลางไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่คุณบัวรองได้แจ้งอุบัติเหตุไปบนสะพานข้าม5แยกนรนองนะฝั่งที่มาจากทางช่องนนทรีนะคะคือขึ้นมาเลยทางขึ้นมาไม่ไกลนะคะเป็นกระบะกับจักรยานยนต์แล้วก็รถตู้มีคนเจ็บนะคะขวางช่องทางซ้ายซึ่งเป็นเหตุก่อน9โมงค่ะนะคะแต่เชื่อว่าอาจจะมีรถสะสมกันอยู่สำหรับท่านที่ใช้เส้นทางนะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะสภาพการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ค่ะกลับมาที่จสร้อนแล้วก็ติดตามเรื่องน้ำกันต่อนะคะที่เรียกว่านะคะในหลายๆพื้นที่นะคะที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงไปเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเยอะจริงๆนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านของภาคตะวันออกนะคะเพราะว่าฝนในช่วงของสัปดาห์หรือว่าทางเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันตกทางภาคตะวันออกเนี่ยเยอะมากนะคะก็ทำให้ปีนี้เนี่ยน้ำนั้นมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็การระบายน้ำลงแม่น้ำบางปะกงนั้นทำได้ลำบากเพราะในแม่น้ำบางปะกงเองเนี่ยระดับน้ำก็ยังสูงอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะคุณบุษบงมีรายงานนะคะว่ากรมชลประทานค่ะนะคะย้ำว่ายังต้องระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะคุณบุษบงเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะคุณวีนาคะต้องบอกว่ากรมชลประทานได้อัปเดตสถานการณ์น้ำเรื่องน้ำเจ้าพระยานะคะเมื่อเวลา 6:30 นาทีโดยที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะมีแนวโน้มลดลงนะคะส่วนสถานี C3 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำค่ะไหลผ่าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับน้ำทะเลเหนือเขื่อน17เมตร32เซนติเมตรต่อระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะถือว่าทรงตัวค่ะที่กรมชลประทานบอกว่าแม้ว่าน้ำตอนบนบางจุดเริ่มลดแต่น้ำที่มาถึงเขื่อนยังมีปริมาณมากและมีน้ำสะสมด้านเหนือเขื่อนจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อควบคุมระดับน้ำและลดความเสี่ยงต่อพื้นที่เหนือเขื่อนโดยปรับเป็นขั้นตอนนะคะเพื่อลดความรวดเร็วของการเพิ่มของระดับน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนด้วยโดยหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นซึ่งกรมชลประทานจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงค่ะมาดูทางด้านของลุ่มน้ำป่าสักกันบ้างนะคะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีก็มีปริมาณน้ำเก็บกัก957ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ110นะคะระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีปริมาณน้ำไหลผ่าน675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะส่วนระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6ก็เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยยังมีพื้นที่เฝ้าระวังก็คือบริเวณริมแม่น้ำป่าสักที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คือตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโพเอ็นและปากท่าโดยแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกันที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะก่อนที่จะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดรับน้ำเจ้าพระยาก่อนไหลผ่านกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,532 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งขนาดนี้ควบคุมให้ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งในตอนท้ายกรมชลประทานก็ย้ำค่ะว่าการระบายน้ำครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นก็จะส่งผลทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะมีการอัปเดตสถานการณ์ให้ประชาชนทราบเป็นระยะต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของกรมชลประทานที่อัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมในตอนนี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณบุษบงขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็เทียนดูต่อจากทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะที่ลงมาน้ำป่าสักนะคะอันนี้มันก็จะเชื่อมต่อแล้วก็ลงมาทางด้านของคลองระพีพัฒน์คลองรังสิตประยุรศักดิ์ด้วยนะคะที่เราก็จะเห็นโดยเฉพาะทางด้านของคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะรังสิตนครนายกคนที่ผ่านทางก็จะเห็นว่าน้ำในคลองเนี่ยยังคงเต็มเปี่ยมเลยนะคะวัดน้ำเยอะมากนะคะคุณทศพลค่ะแจ้งว่าขอทางไปโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะคือผู้ป่วยเนี่ยเป็นหญิงอายุ60ปีนะคะมากัน3คนนะคะนี้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการ

ี่ยวกับระบบประสาทนะตอนนี้มีอาการคือแบบว่าคือมันบีบมากเลยนะคะใช้รถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คอควาย9687กทม.ค่ะอยู่บนถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าช่วงของแสมดำแล้วก็จะขึ้นทางด่วนดาวคะนองค่ะขึ้นทางด่วนมาลงตรงถนนสุขุมวิทนะคะแล้วก็ลงช่วงเลี้ยวซ้ายมานะคะมาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คอควาย9687กทม.นะคะตอนนี้กำลังจะขึ้นทางด่วนดาวคะนองแล้วก็มาลงตรงช่วงของสุขุมวิทน่าจะลงตรงเหมือนกับลงทางเพลินจิตนะคะแล้วก็วนมานะคะเข้าถนนเข้าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะก็ฝากด้วยสำหรับท่านที่อยู่ในเส้นทางก็ยังไงช่วยกรุณาเปิดทางให้ด้วยนะคะเพราะว่าผู้ป่วยนั้นมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทตอนนี้แบบว่าปวดสมองคือมันเหมือนแบบบีบมากค่ะนะคะก็น่าจะถึงมือคุณหมอโดยไวที่สุดนะคะก็ฝากด้วยสำหรับรถคันนี้นะคะช่วยกรุณาเปิดทางให้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของสภาพการจราจรนะคะคือก่อนหน้านี้ที่คุณคมสันมาคมสันเนี่ยแจ้งว่าถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของเลียบคลองประปามุ่งหน้ามาทางหลักสี่อะค่ะนะบอกว่ามันติดนานมากนะว่ามีเหตุอะไรนะคะซึ่งจสรก็สอบถามไปทางสนทุ่งสองห้องค่ะก็เป็นกรณีที่ SUV ไปจอดเสียอยู่ตรงแจ้งวัฒนะซอย10นะคะอ๋อจำได้ละคันนี้คือเสียมาตั้งแต่เช้านะคะตอนนี้คงอยู่ระหว่างรอรถยกในการเคลื่อนย้ายค่ะนะคะก็เลยทำให้รถนั้นติดมากเสียมาตั้งแต่6โมงครึ่งอะค่ะนะคะณขณะนี้ไม่รู้ว่าย้ายกันแล้วหรือยังคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ทางแจ้งวัฒนะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางหลัก4นั้นการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนเรื่องของอุบัติเหตุนะคะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นอะไรที่เราทุกคนนั้นคงต้องช่วยกันให้อุบัติเหตุนั้นลดลงไปนะคะเกิดขึ้นให้น้อยนะคะโดยอุบัติเหตุนั้นถึงแม้ว่าการเกิดขึ้นบางทีเราไม่สามารถควบคุมได้นะคะแต่เราก็ป้องกันได้เหมือนกันนะคะด้วยการเป็นผู้ขับรถดีนะคะสำหรับคนที่ขับรถเนี่ยก็คงจะรู้ว่าจะขับยังไงให้อุบัติเหตุมันเกิดน้อยนะคะอย่างแรกค่ะเรื่องของความเร็วใช้ความเร็วไม่เร็วมากเกินไปคือไม่ซิ่งอ่ะนะคะมันก็เวลาที่ต้องแบบเบรกต้องหลบคันอื่นอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมรถได้นะคะเพราะว่าถ้าเรามาเร็วเบรกทีหัวที่หัวตามนะคะบางครั้งก็เบรกไม่อยู่ไปชนท้ายคันหน้านะคะคนที่เคยมีประสบการณ์ก็คงจะทราบเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้การขับขี่นั้นปลอดภัยนะคะไม่ขับรถเร็วนะคะไม่ขับรถเร็วมากเกินไปนะคะเข้ารถกฎจราจรค่ะนะคะแล้วก็ขับรถด้วยความไม่ประมาทด้วยนะคะอันนี้ก็ล้วนแล้วจะทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะส่วนท่านที่เป็นผู้ขับรถดีนะคะแบบนี้ค่ะก็ชวนกันนะคะมาทำประกันภัยรถยนต์กันนะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะเราทำขึ้นนะคะโดยจะมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสิทธิประโยชน์ของโครงการคนรักรถค่ะนะคะสำหรับถ้าเป็นประกันภัยประเภทหนึ่งนะคะก็จะมีสิทธิประโยชน์ว่ามีเงินจากกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันไปถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% ในปีนั้นๆ นะคะก็คือว่าเวลาที่ทำประกันภัยในโครงการคนรักรถนี้นะคะคนที่ทำเวลาพร้อมๆกันใกล้เคียงกันก็จะจัดเอาไว้ในกลุ่มเดียวกันพอสิ้นปีก็ไปดูว่าแต่ละกลุ่มนั้นขับรถเป็นยังไงก็ดูจากว่าสินใหม่ถ้าหากว่าทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% กลุ่มนั้นๆก็มีโอกาสได้รับเงินจากกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะถ้าหากว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถของเราแต่ว่ารถเราเป็นฝ่ายถูกโครงการคนรักรถก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างที่เรานำรถไปซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะนะคะท่านที่สนใจนะคะถ้าเป็นประกันภัยประเภทหนึ่งในโครงการคนรักรถคือก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถนั้นไม่เกิน7ปีนะคะก็นับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะท่านที่จะทำประกันในประเภทหนึ่งนี้นะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้เลยค่ะผ่อน 0% ได้6เดือนนะคะก็โทรศัพท์สอบถามกันค่ะที่หมายเลข02150088

0888-02-150-0888 ค่ะกับบริษัทวิยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะ02150-0888ค่ะแล้วก็ฝากเอาไว้นะคะกรณีเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณทศพลนั้นแจ้งเข้ามานะคะว่าขอทางค่ะนะคะพาผู้ป่วยซึ่งมีอาการเกี่ยวกับระบบประสาทตอนนี้เนี่ยปวดสมองมากนะคะมาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะตอนนี้อยู่บนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย9687กทม.นะคะ1มม.คควาย9687กทม.ค่ะใช้ถนนพระราม2มาจากแสมดำตอนนี้น่าจะขึ้นทางด่วนแล้วนะคะมาทางด่วนดาวคะนองแล้วก็มาที่ลงสุขุมวิทมาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะฝากด้วยสำหรับรถคันนี้ซึ่งเจ้าสร้อยได้ประสานงานไปด้วยนะคะกับที่นี่ตำรวจในโครงการพระราชดำรินะคะช่วยรับแล้วก็นำทางให้ด้วยนะคะตอนนี้ประสานไปแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าแล้วก็ถึงจุดตรงไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามารายงานให้ทราบมาเพิ่มเติมให้ทราบกันนะคะส่วนในตอนนี้นะคะก็ย้ำกันสำหรับข้อมูลเส้นทางที่น้ำแห้งแล้วนะคะรถสามารถผ่านได้นะคะก็จะมีตรงช่วงอนุสรณ์สถานนะคะถึงแม้ว่าช่องซ้ายเนี่ยจะยังเหลือประมาณสัก 10-15 เซนนะคะแต่ว่าภาพรวมรถเล็กสามารถผ่านได้นะคะรวมทั้งถนนลำลูกกาปากทางลำลูกกาที่จะเข้ามาทางพหลโยธินมาทางวิภาวดีรังสิตนะคะลำลูกกาคือตลอดทั้งเส้นเนี่ยสามารถผ่านได้นะโดยเฉพาะปากทางลำลูกกานะคะที่น้ำนั้นแห้งแล้วนะคะรถผ่านได้เป็นปกติแต่ว่าฝากระวังกันนะคะเรื่องของหลุมบ่ออะไรพวกนี้นะคะมันอาจจะมีบางจุดที่ถนนนั้นชำรุดเสียหายจากที่น้ำท่วมมาเป็นเกือบ10วันนะคะตอนนี้รถสามารถผ่านได้นะคะแล้วก็เส้นทางที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะก็จะมีทางด้านของถนนฉลองกรุงนะคะจะมีถนนฉลองกรุงค่ะนะคะที่น้ำเนี่ยอยู่ระดับประมาณ 5-10 เซนในบางจุดนะคะแล้วก็จะมีถนนหลวงแพ่งถนนหลวงแพ่งนะคะระดับน้ำเนี่ยประมาณ 15 เซนตรงช่วงของหน้าโลตัสลาดกระบังนะคะที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ประมาณ15เซนนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนสุวินทวงศ์นะคะที่ตรงหาดไทยราชนะคะที่ตัดหาดไทยราชอันนี้น้ำยังอยู่ประมาณ20เซนคือ20เซนแปลว่ารถเล็กก็พอไหวนะคะแต่ถ้าเป็นกระบะจะดีกว่านะคะที่สุวินทวงศ์ตัดหาดไทยราชนะคะที่ตรงหัวมุมเลยนะคะมีน้ำประมาณ20เซนนะคะอันนี้เป็น2เส้นทางส่วนทางด้านของถนนเจ้าคุณทหารนะคะเจ้าคุณทหารนี่ก็มีประมาณสัก10เซนนะคะจุดที่สูงสักหน่อยจะเป็นช่วงคลอง4นะคะของถนนเจ้าคุณทหารนะคะส่วนจุดอื่นๆเนี่ยประมาณ10เซนนะคะก็รถเล็กสามารถที่จะผ่านกันได้แล้วนะคะในเส้นทางที่เคยน้ำท่วมขังนะคะส่วนเส้นทางอื่นๆนั้นก็สามารถผ่านกันได้เป็นปกติแต่ว่าต้องดอกจันเอาไว้ก็คือว่าอาจจะมีแบบผิวถนนที่ชำรุดในบางจุดนะคะก็ระวังกันเป็นพิเศษสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางกันละกันนะคะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะเราไปพักกันค่ะแล้วก็หลัง10โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรองโฆษกรัฐบาลชี้แจงปมทิ้งสัตว์เลี้ยงช่วงน้ำท่วมย้ำสิ่งสำคัญต้องพาทั้งคนและสัตว์ออกจากพื้นที่ก่อนน้ำสูงจนช่วยเหลือลำบากสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
8: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
7: มาเตรียมพร้อมกัน
9: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
1: องโฆษกรัฐบาลชี้แจงปมอพยพพร้อมสัตว์เลี้ยงย้ำอย่าตีความคำเตือนนายกผิดเป็นให้ทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ข้างหลังสิ่งสำคัญคือพาทั้งคนและสัตว์เลี้ยงออกนอกพื้นที่ก่อนน้ำสูงจนช่วยเหลือลำบากคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
11: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลกล่าวถึงข้อเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงระหว่างการอพยพจากสถานการณ์น้ำท่วมว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้เข้าใจเจตนาของนายกรัฐมนตรีให้ตรงกันว่าสิ่งที่นายกต้องการสื่อสารคือขอให้ประชาชนอย่ารอจนระดับน้ำสูงถึงขั้นที่การอพยพทั้งคนและสัตว์ทำได้ยากหรือเป็นอันตรายไม่ใช่เป็นการบอกให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านสำหรับหลายครอบครัวสัตว์เลี้ยงคือสมาชิกในครอบครัวรัฐบาลเข้าใจเรื่องนี้แต่สิ่งที่ไม่อยากเห็นคือเจ้าของเป็นห่วงสัตว์จนตัดสินใจไม่อพยพและสุดท้ายเมื่อน้ำสูงขึ้นการช่วยเหลือจะทำด้วยความยากลำบากเสี่ยงทั้งคนและสัตว์โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางดังนั้นอย่านำคำเตือนหรือเรื่องของความปลอดภัยไปตีความเป็นการบอกให้ประชาชนทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงอย่างไรก็ตามข้อเสนอที่ให้พื้นที่รองรับสัตว์เลี้ยงแยกจากพื้นที่นอนและพื้นที่ประกอบอาหารของประชาชนเป็นข้อเสนอที่รัฐบาลพร้อมรับไปพิจารณาตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่เพราะการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมไม่ใช่การให้ประชาชนเลือกระหว่างตนเองกับสัตว์เลี้ยงแต่ต้องบริหารจัดการอันอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงให้ปลอดภัยทั้งสองฝ่ายโดยไม่สร้างปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในศูนย์พักพิงด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ช่วงหน้าฝนและน้ำท่วมโรคฉี่หนูเป็นโรคที่มีความเสี่ยงมากในช่วงนี้คู่มือสุขภาพจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาป้องกันโรคฉี่หนู5เรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิดจากสสส.มาฝากเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
12: คู่มือสุขภาพ
1: ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาป้องกันโรคฉี่หนู5เรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิดมีดังนี้ 1. เข้าใจผิดว่าป้องกันได้ 100% ความจริงตัวยาตัวนี้ไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันเหมือนวัคซีนยาแค่ทำหน้าที่ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคเชื้อยังสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หากสัมผัสเป็นเวลานาน 2. เข้าใจผิดว่าทุกคนที่เดินลุยน้ำต้องกินยาความจริงแนะนำเฉพาะกลุ่มเช่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ต้องแช่น้ำขังนานกว่า3ชั่วโมงประ ชาชนที่ลุยน้ำสั้นๆไม่จำเป็นต้องกินยา 3. เข้าใจผิดว่าซื้อยากินล่วงหน้าได้ความจริงการกินยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นทำให้เสี่ยงต่อโรคดื้อยาและอาจเกิดผลข้างเคียงเช่นคลื่นไส้เวียนหัว 4. เข้าใจผิดว่ากินยาตอนไหนก็ได้ความจริงต้องกินยาหลังอาหารทันทีพร้อมน้ำเต็มแก้วและห้ามนอนราบในเวลา30นาทีแรกเพื่อป้องกันหลอดอาหารอักเสบ 5. เข้าใจผิดว่ากินยาแล้วลุยน้ำได้ปลอดภัยเต็มที่ความจริงยังต้องใส่รองเท้าบูทและล้างตัวให้สะอาดทันทีและหากมีไข้ปวดน่องหรือตาแดงต้องรีบไปพบแพทย์แม้จะกินยาป้องกันแล้วก็ตามชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
13: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
12: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค
14: ่
12: ะ
14: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
15: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอละเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ค่ะช่วงนี้10:11 น.นะคะขณะที่แดดก็มาอย่างจัดเต็มนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนค่ะอุณหภูมิก็ประมาณ32 องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสัมผัส 69% คือแต่ว่ารู้สึกร้อนอบอ้าวมาตั้งแต่ช่วงก่อนเช้ามืดแล้วนะคะเย็นนี้ก็น่าจะไม่รอดนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็จะมีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยนะคะอุณหภูมิสูงสุดก็จะอยู่ที่33 ถึง 35 องศาเซลเซียสนะคะส่วนเรื่องของการเดินทางนะคะก็เกาะติดได้เลยนะคะใน Facebook JS และ Radio ค่ะนะคะที่จสร.ก็จะอัปเดตสถานการณ์ถนนต่างๆให้เลยนะคะโดยในตอนนี้นะคะถนนเจ้าคุณทหารที่มุ่งหน้าร่มเกล้าค่ะน้ำจะลึกช่วงของคอสะพานส่วนถนนฉลองกรุงนะคะที่มุ่งหน้าไปสุนทรวงศ์คือบอกว่าเหมือนจะมีน้ำเพิ่มขึ้นนะคะฉลองกรุงเนี่ยก็น้ำระดับน้ำนั้นอยู่ประมาณ10-15 เซนนะคะแล้วก็ถนนเจ้าคุณทหารนะคะก็ยังระดับน้ำประมาณ20 เซนได้นะคะส่วนถนนฉลองกรุงช่วงของหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังก็มีน้ำประมาณ15 เซนได้นะคะแต่ว่าในนิคมเนี่ยแห้งดีนะคะส่วนถนนหัวตะเข้ปากซอยจินดาระดับน้ำก็ประมาณสัก15-20 เซนนะคะรถเล็กรถเก๋งนะก็ยังไม่อยากให้ผ่านนะคะน่าจะต้องเป็นพวกกระบะยกสูงขึ้นไปนะคะถึงจะลุยได้ค่อยชั่วหน่อยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่จส.ร.ก็จะมารายงานให้ทราบกันติดตามได้นะคะใน Facebook JS ร.รีดิโอค่ะนะคะไล่ไปเลยค่ะถนนจะเป็นพหลโยธินอนุสรณ์สถานลำลูกกาที่รายงานว่าน้ำแห้งแล้วนะคะส่วนถนนรังสิตนครนายกค่ะนะคะก็จะมีที่ระดับน้ำประมาณ30 เซนนะคะแล้วก็ตรงช่วงขององครักษ์นะคะตรงหน้ามสว.องครักษ์ที่น้ำยังสูงอยู่นะคะซึ่งรถเล็กก็ยังพอไหวนะคะก็ขอให้วิ่งตามแนวเส้นทางที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นได้นำทางให้นะคะโดยทางด้านของรังสิตนครนายกนะคะที่ถ้าหากว่าในฝั่งขาเข้านะคะในฝั่งขาเข้าให้วิ่งขวาถ้าฝั่งขาออกให้วิ่งซ้ายนะคะเจ้าหน้าที่จะทำแนวไว้ให้ค่ะนะสำหรับท่านที่กำลังจะผ่านนะคะมีความจำเป็นต้องผ่านแต่ว่าถ้าหากว่าจะเลี่ยงก็ไปใช้ออกไปใช้ทางด้านเส้นถนนสุวรรณสอนนะคะก็จะเลี่ยงจุดที่มีน้ำท่วมขังกันอยู่ค่ะนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะนะคะก็ยังมีการทำงานนะคะที่ทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่ารฟม.นะคะแจ้งว่าทางบริษัทผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจร2ช่องจราจรที่ชิดทางเท้าเป็นการปิดเบี่ยงเพิ่มเติมบนถนนราชปรารภค่ะฝั่งมุ่งหน้าประตูน้ำนะคะตั้งแต่ช่วงของซอยราชปรารภ16ถึงซอย14ค่ะเป็นการทำงานเพื่อติดตั้ง temporary deck ตรงสถานีราชปรารภนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงของปลายเดือนสิงหาคมกำหนดแล้วเสร็จของตรงนี้นะคะ31 ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะก็มีผลทำให้ถนนราชปรารภบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรส่วนฝั่งมุ่งหน้าประตูน้ำสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรค่ะโดยผู้ที่พักอาศัยตามแนวของเส้นทางก็ยังคงเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะทั้งนี้ในการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปนี้นะคะอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในเวลาที่มีการทำงานด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข063 217 6532 063 217 6532ค่ะ และติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเรื่องของการเดินทางนะคะท่านที่บนเส้นทางที่ก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน้ำสูงจนไม่สามารถมาทำงานได้นะคะต้องไปการ work from home กันนะคะวันนี้ก็น่าจะมาทำงานกันได้มากขึ้นแล้วนะคะแต่ก็ถ้าหากว่าเส้นทางไหนนะคะที่ผิวถนนมันชำรุดนะคะจากที่น้ำท่วมนะคะก็แจ้งประสานมาได้ค่ะนะคะที่จสร้อยค่ะผ่านทางหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะคุณประยูนค่ะแจ้งว่าใช้สะพานพระราม8ค่ะฝั่งมุ่งหน้าฝั่งพระนครนะคะก็จากทางวิสุทธิกษัตริย์มาที่แยกจปรฝั่งพระนครค่ะแจ้งว่าตรงหน้ากองบัญชาการกองทัพบกค่ะมีกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ500คนมีถือป้ายด้วยค่ะยืนประท้วงอยู่ในช่องซ้ายทำให้รถติดสะสมนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแนะนำว่าตอนนี้ให้ใช้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าทดแทนก่อนนะคะเพราะว่าลงสะพานพระราม8มาทางแยกจปรตรงหน้ากองบัญชาการกองทัพบกมีผู้ชุมนุมประมาณ500คนมีป้ายด้วยค่ะนะเดี๋ยวขอไปส่องหน่อยว่ามาชุมนุมกันเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวได้เรื่องยังไงจะเพิ่มเติมให้ทราบค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมาที่คุณบุษบงบุษเปานิชค่ะมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีนั้นก็สั่งเร่งโอนเงินนะคะเป็นโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมค่ะล็อตแรกให้กับประชาชนภายในสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันคุณบุษบงเชิญค่ะ
1: ไม่ต้องรอนานค่ะเพราะว่าประชุมเมื่อเช้านี้นายกสั่งเลยนะคะว
0: ่
1: าให้เร่งเยียวยาเ
0: ลยคุณบุษบงเสียงก้องก้องเสียงมันก้องก้อง
1: เหรอคะ
0: อันนี้ชัดละอันนี้
1: ดีขึ้นแล้ว
0: อันนี้ดี
1: ดีแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ตกดีใจไงเพราะเขาจะรีบจ่ายเงินโอ้ล็อตแรกนี่ 9,000 ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เพราะไอ้ที่เกี่ยวกับเรื่องซ่อมเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีก็ตกลงว่าในที่ประชุมวันนี้ตอนเช้านะคะช่วงเช้า8โมงนายกรัฐมนตรีประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลถึงสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าในสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภาคของประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครและจะมีฝนตกชุกถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งเมื่อมีฝนมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นการระบายน้ำอาจจะไม่เป็นไปตามแผนก็ขอให้พื้นที่ใดที่สามารถเร่งระบายน้ำได้ให้ดำเนินการทันทีโดยย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้ชุดข้อมูลเดียวก็คือเดียวกันเลยนะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันก็คือปริมาณฝนไปมาน้ำเหนือก่อนระบายน้ำระดับน้ำทะเลก่อนนำข้อมูลมาทำแผนที่ที่เข้าใจได้ง่ายเพื่อส่งต่อไปยังระดับอำเภอและชุมชนแล้วก็นายกย้ำด้วยถ้าพื้นที่ใดจำเป็นต้องปรับแผนหรือต้องการเรือหรือว่าเครื่องผันดันน้ำให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประสานสนับสนุนขณะที่พื้นที่เสี่ยงก็ขอให้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเตรียมเส้นทางยานพาหนะแผนอพยพให้พร้อมและดูแลจนกว่าประชาชนจะสามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็บอกว่าพอน้ำเริ่มลดลงเนี่ยขอให้เร่งทำความสะอาดเก็บขยะฟื้นฟูระบบน้ำประปาทันทีไม่ต้องรอให้น้ำแห้งสนิทโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะซึ่งกรุงเทพมหานครจะประสานนะคะกำหนดช่วงเวลาบิ๊กคลีนนิ่งโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินงานส่วนการจัดตั้งและดูแลศูนย์อพยพโดยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องบูรณาการร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อระดมทรัพยากรและเครือข่ายในพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนเราก็ยังเล่าว่าเมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่ปราจีนบุรีพบว่ายังมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่จนต้องอพยพประชาชนเพิ่มเติมเพราะว่าสถานการณ์ไม่คลี่คลายนะคะแล้วก็น้ำที่มันท่วมขังเป็นเวลานานเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นจึงจำเป็นต้องดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะก็เขาบอกจังหวัดไหนที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วให้เร่งใช้เงินทดลองราชการในส่วนของประสบภัยที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดดูแลประชาชนแล้วก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่มีศูนย์พักพิงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยโดยเฉพาะห้องน้ำห้องสุขาหากไม่สามารถดำเนินการได้ก็ขอให้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทำความสะอาดเพื่อสร้างแรงจูงใจและสามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็มีการกำชับไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ประสานแล้วก็ติดตามการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหลังเปิดให้ลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวขอให้เร่งตรวจสอบดำเนินการให้แล้วเสร็จ พื่อที่จะทยอยจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้การฟื้นฟูพื้นที่เสร็จสิ้นก่อนจึงจะจ่ายเงินเยียวยาหากตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้มีสิทธิ์เรียบร้อยแล้วให้ทยอยจ่ายตามลำดับไม่จำเป็นต้องรอให้ตรวจสอบครบทุกพื้นที่โดยงบประมาณสำหรับการช่วยเหลือได้มีการจัดสรรไว้แล้วตั้งแต่ปีเป็นงบปี69เพราะว่าตอนนี้ตุลาคมมันเข้าปี70แล้วนะคะโดยขอให้จ่ายตามคิวจ่ายทุกวันก็ไม่เป็นไรขอให้ประชาชนได้รับเงินเร็วที่สุดนะคะซึ่งสอดคล้องกับทางด้านของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรบอกว่าตอนนี้ปภ.ได้โอนเงิน 4,700 ล้านบาทไปให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วดังนั้นหากชุมชนหรืออำเภอใดดำเนินการตรวจสอบจัดทำข้อมูลเรียบร้อยสามารถทยอยโอนเงินให้ประชาชนได้ทันทีโดยภายในสัปดาห์นี้ขอให้เห็นการโอนเงินเยียวยาล็อตแรกถึงมือประชาชนค่ะ
0: ค่ะ
1: ให้มีความหวังสักนิดนึงก็ยังดีล
0: ็
1: อตแรก
0: ค่ะ
1: นะคะมารีบลงเลย8โมงเช้าวันที่2
0: เพราะว่าเขาจะได้ไปตะเตรียมซ่อมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ย
1: น้ำมันยังไม่เนี่ยตอนนี้ต้องไปตรวจปลั๊กข้างล่างเลยมันมีปลั๊ก2จุดที่อยู่ต่ำอยู่ข้างล่างอ
0: ่ะ
1: มันก็ต้องให้การไฟฟ้าเข้าไปช่วยตรวจสอบด้วย
0: นะคะก็เดี๋ยวมีอะไรมาเพิ่มเติมต่อนะคะขอบคุณมากคุณสบงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: เต็มๆค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรค่ะที่คุณประยูนได้แจ้งไว้นะคะสะพานพระราม8จากฝั่งธนบุรีข้ามมาฝั่งพระนครนะคะลงมานะคะช่วงของตรงมุ่งหน้าแยกจปร.ตรงหน้ากองบัญชาการกองทัพบกมีผู้ชุมนุมประมาณ500คนค่ะถือป้ายประท้วงอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะทำให้รถติดขัดสะสมค่ะแนะนำว่าให้ใช้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าทดแทนนะคะจะดีกว่าพยายามไปดูในกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครคือภาพมันก็เล็กเหลือเกินมองไม่เห็นนะคะมองไม่ถนัดด้วยนะคะก็กล้องก็มีหลายตัวนะแต่ว่ามองไม่ถนัดเลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะคะว่าณตอนนี้เนี่ยผู้ชุมนุมนั้นได้มีการขยับเคลื่อนย้ายไปอยู่บนทางเท้าไหมอะไรไหมนะคะแต่ว่าภาพรวมของการจราจรบริเวณนี้ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าอยู่นะคะสำหรับตรงลงสะพานพระราม8มานะคะที่ช่วงตรงแยกจปร.นะคะส่วนสภาพการจราจรนะคะก่อนหน้านี้มีรับแจ้งอุบัติเหตุอันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ทางหลวง11ระยะขวงสิงไปเป็นรถเก๋งไปเสียหลักชนเสามีคนเจ็บนะคะก็ไม่ได้เป็นรุนแรงอะไรที่แบบเสียหายอะไรมากนะคะเป็นเหตุเมื่อช่วงก่อน 9:00 นที่จสร.ได้รับรายงานมาอุบัติเหตุรายล่าสุดนะคะได้รับแจ้งว่าบนถนนอิสรภาพค่ะเป็นฝั่งพลานนกมุ่งหน้ามาที่ลาดย่าค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงกันข้ามกับวัดประดิษฐารามมีรถตู้ชนกับจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ขวางอยู่ในช่องขวาค่ะอ๋อจุดนี้มีคนเจ็บด้วยนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะจากประเทศในจุดนี้ส่วนในฝั่งกลับกันค่ะสภาพการจราจรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะในขณะนี้การจราจรในฝั่งกลับกันการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะยังไงท่านใดที่ใช้จุดไหนมีเป็นอุบัติเหตุนะคะหรือว่าทำให้จุดที่ทำให้เป็นปัญหาการจราจรนะคะก็เพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่ดอกจันถึง808โทรฟรีของจส.100นะคะหรือว่าจะโพสต์มาก็ได้นะคะในช่องทาง S ค่ะช่องทาง S ของจส.100นะคะ JS ร้อย Radio นะคะอันนี้เป็น account ของเรานะคะก็โพสต์มาแจ้งมาได้เลยนะคะว่าเป็นถนนอะไรหรือว่าส่งภาพมาประกอบด้วยยิ่งดีมากเลยนะคะท่านที่กำลังจะเดินทางนะจะได้เป็นข้อมูลหรือว่าจุดไหนที่แบบผิวถนนมันชำรุดจากเนื่องน้ำท่วมนะคะก็แจ้งมาได้เช่นเดียวกันค่ะจะได้ประสานงานกับทางหน่วยงานในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบมันก็จะเป็นวงจรแบบนี้พอน้ำท่วมพอน้ำเสะน้ำแห้งลงไปนะคะมันก็จะต้องระวังเรื่องของขยะเรื่องของการระบาดของพวกเชื้อโรคเพราะว่าขยะที่มันสะสมกันนะคะ ถ้าเป็นสาธารณูปโภคก็พวกถนนนะคะที่ชำรุดเสียหายนะคะอันนี้ก็จะก็หน่วยงานเขาคงมีความพร้อมในการดูแลแล้วนะคะคุณทศพลก่อนหน้านี้ที่แจ้งมาว่าพาผู้โดยสารที่มีอาการเกี่ยวกับระบบประสาทแล้วแบบปวดสมองมากไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะคุณทศพลคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะถึงโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ประมาณกี่โมงคะตั้งแต
2: ่ประมาณ10โมง20ครับ
0: 10โมงตลอดทางถือว่ารถติดมากไหมคะ
2: จะไปตอนขึ้นทางด่วนนะครับตอนปากไอ้ที่ด่านเก็บเงินนะครับ
0: อ๋อค่ะพอเลยมาไป
2: ตำรวจเพราะว่าตำรวจเขาจะรอตรงเซ็นทรัลพระราม3เป็นครับเซ็นทรัลพระราม3 3ครับ
0: เซ็นทรัลพระราม3บนทางด่วนเลยเหรอคะไปรับบนทางด่วนเลย
2: ใช่รับบนทางด่วนครับตรงนั้นรถมันติดครับรถติดมากตรงหน้าด่านคร
0: ับ ค่ะค่ะมากันกี่คันคะตำรวจนะคะ
2: มา3คนครับไป3คันครับ3คันครับ
0: เป็นจักรยานยนต์เป็นมอเตอร์ไซค์
2: เป็นมอเตอร์ไซค์ครับเป็นมอเตอร์ไซค์คร
0: ับ โอ้ค่ะแล้วก็นำทางมาให้แล้วระหว่างทางคือแบบรถสามารถแบบเปิดทางได้ยากลำบากไหมครับเพราะว่า
2: ตลอดครับเขาโบแบบไล่รถแบบวิ่งได้เร็วมากคร
0: ับ อ๋อปัดรถให้รถก็แบบ
2: ประมาณ10นาทีได้มั้งประมาณ10กว่านาทีได้ถึงโรงพยาบาลเลยคร
0: ับ อ๋อค่ะขออีกช่วงหน่อยแล้วอาการผู้ป่วยที่ตอนที่อยู่บนรถเนี่ยอาการเป็นยังไงอะคะ
2: เขาแบบเขาเหมือนจะวูบแล้วเลือดหน้าเขาซีดแล้วเขาแบบจะเป็นลมแล้วแบบจะวูบเขาจะวูบอย่างเดียว
0: รถโอ้คนที่มาด้วยก็แบบต้องคอยคุยเพื่อไม่ให้หมดสติ
2: จะหลับเดี๋ยวเขาจะหลับไปเงี้ยละอะไรเงี้ยต้องคุยคือตลาด
0: โอ้ค่ะไอ้คืนนี้รับมาจากบ้านเลย
2: รับจากหน้าสารกลางสมุทรสาครคร
0: ับ ค่ะมาไกลนะเนี่ย
2: ครับผมครับ
0: โอ้โหค่ะก็ดีนะคะที่คุณทศพลเนี่ยแจ้งเข้ามาที่จสร.แล้วก็ประสานตำรวจโครงการ
2: แล้วกันแต่นี่เขาจะแวะโรงพยาบาลประกอบ9บอกเดี๋ยวผมประสานงานจสร.ให้แล้วกัน
0: ค่ะ
2: ดีก็ได้ความร่วมมืออย่างดีคร
0: ับ ค่ะก็มาลงที่บำรุงราษฎร์เป็นผู้ป่วยเป็นคนไข้ของที่นี่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะค่ะก็ดีใจด้วยนะคะที่แบบที่สามารถแบบทำเวลาได้นะคะ
2: ครับผมขอบคุณมากคร
0: ับ ค่ะยินดีค่ะยินดีขอบคุณมากค่ะคุณทศพลสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีคร
0: ับก็ต้องขอบคุณตำรวจโครงการพระราชดำริด้วยนะคะที่จะร้อยประสานไปแล้วก็ขึ้นไปรับนำทางให้ตั้งแต่บนทางด่วนแล้วก็รวมทั้งขอบคุณทุกท่านที่ใช้ทางด่วนนะคะในช่วงของตอนที่ประมาณนะคะก่อน10โมงค่ะที่จสร.ได้ประสานไปแล้วตำรวจช่วยนำทางให้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยหลบทางช่วยเปิดทางให้ถึงแม้ว่ารถจะติดก็ตามนะคะคุณพันธ์ใช้ถนนเพชรเกษมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณมีนาครับผม
0: ค่ะ
3: วิ่งมาจากโน่นนครชัยศรีคร
0: ับ
3: ผม
0: เป็นไงบ้างคะ
3: ไปส่งลูกค้าที่นครชัยศรีวัดศรีสาทองวิ่งเข้ามาก็การจราจรไม่มีปัญหาครับผม
0: ค่ะ
3: ในการได้ดี
0: ค่ะ
3: มาเรื่อยๆตอนนี้ก็อากาศนี่34องศาครับผม
0: เนาะวันนี้แดดร้อนทีเดียว
3: แดดร้อนครับแต่ว่าเหมือนมันมีลมจะหนาวเย็นๆอะไรเงี้ยคร
0: ับใช่ลมหนาวเริ่มมาเหมือนเพลงนะเหมือนร้องเพลง
3: ครับผม
0: ค่ะ
3: ขาเข้าขาออกก็ใช้การได้ดีครับตอนนี้อยู่แยกอ้อมน้อยครับผม
0: ค่ะ
3: การจราจรรถเสียยังไม่เจออุบัติเหตุยังไม่เจอครับผม
0: ดีค่ะดีค่ะ
3: มาเรื่อยๆมาพอดีส่งชาวพมไปส่งที่วัดศรีสาทองครับ
0: อ๋อค่ะ
3: ครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพันขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะนะก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในปีพ.ศ. 2569นะคะหรือว่า The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะก็จะจัดขึ้นนะคะในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะใกล้แล้วนะคะในช่วงของสัปดาห์หน้าแล้วนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจประเทศไทยนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็ทั้งรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพนะคะที่ประเทศไทยนั้นก็จะเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะในการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกนะคะเพราะว่าเดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะกับภารกิจที่เราเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนมาจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปีพ.ศ. 2569นี้นะคะที่จะเปิดฉากเป็นทางการขึ้นนะคะ 12-18 ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเรานะคะทีนี้ในความพร้อมนะคะสถานที่นะพร้อมแน่นอนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมนะคะในครั้งนี้ค่ะรวมทั้งมาตรการดูแลความปลอดภัยที่เข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็วาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางกำหนดกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตนะคะเป็นความพร้อมที่พร้อมกันเต็มที่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ถือว่าไม่แพ้กันกับวาระการประชุมนะคะนั่นก็คือซอฟต์พาวเวอร์ค่ะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะมีอะไรบ้างค่ะนะอย่างเช่นผ้าไทยผ้าทอผ้าพื้นเมืองค่ะนะคะในภูมิภาคต่างๆค่ะที่ล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์มีสตอรี่นะคะจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยค่ะที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะบอกเรื่องราวของประเทศไทยนะคะโดยนำมาใช้เป็นอะไรนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงค่ะในการตกแต่งห้องประชุมนะคะมาจากผ้าไทยผ้าทอผ้าพื้นเมืองจากทั่วประเทศเลยนะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเอามาแทนวัสดุที่กันเสียงนะคะแหมสวยงามนะคะแล้วก็ยังทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมค่ะมันก็จะช่วยสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาสากลค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเรื่องของการจัดสรุปที่กันเสียงนะคะแหมสวยงามนะคะแล้วก็ยังทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมค่ะมันก็จะช่วยสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาสากลค่ะนะคะ

0: เสิร์ฟเครื่องดื่มที่จะมาเสิร์ฟเห็นว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยต้องมีแน่ๆนะคะอันเนี้ยนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะรอยยิ้มมิตรภาพจากคนไทยทุกคนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงค่ะนะคะที่จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วประเทศในระดับแบบ VIP ที่มาประชุมในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอยยิ้มจากคนไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามค่ะนะคะก็จะทำให้เกิดความประทับใจนะคะเอาอย่างเช่นผู้ที่ให้บริการขับรถขนส่งนะคะที่ขับรถในครั้งเนี้ยค่ะรอยยิ้มนะคะก็จะช่วยสร้างความประทับใจพี่ๆพ่อค้าแม่ค้านะคะก็จะสร้างความประทับใจให้ได้เลยนะคะหรือว่าบรรดาร้านอาหารนะคะผู้ที่อยู่ในภาคบริการในนี้ค่ะเพราะว่าประชุมเสร็จเขาก็ต้องไปเที่ยวดูโน่นนี่นะคะเยอะแยะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในภาคบริการแบบนี้ค่ะนะคะเรียนว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยพร้อมเต็มที่ที่จะต้อนรับนะคะผู้นำผู้แทนจากทั่วโลกที่มาประชุมในครั้งนี้นะคะก็โดยรวมค่ะคือทั้งรอยยิ้มทั้งความอ่อนน้อมความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของพวกเราค่ะนะคะที่จะสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนเนี่ยลืมไม่ลงแน่ๆนะคะสร้างความประทับใจในครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะอันนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยกันค่ะมาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยนะคะโดยส่งมอบเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแสดงพลังของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะให้ทั่วโลกเห็นว่าคนไทยเนี่ยเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มความมีน้ำใจความอ่อนน้อมความเอื้ออาทรกันนะคะที่เขาจะสัมผัสได้นะคะในการประชุมในครั้งนี้นะคะที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นแต่ว่ายั่งยืนนะคะสำหรับทุกคนเลยค่ะนะคะก็ร่วมกันถ้าพวกเราช่วยกันเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นการปักหมุดความสำเร็จในระดับโลกนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะติดตามนะคะติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้นะคะในช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ am2026thailand.go.th ค่ะรวมทั้งที่ Facebook AM2026 Thailand ด้วยนะคะที่เราไปติดตามนะคะในช่องทางการสื่อสารยังเป็นทางการได้เลยค่ะตอนนี้เนี่ยทุกคนเห็นว่าคนเข้าไปดูกันเยอะทีเดียวนะคะเพราะว่ามันมีข้อมูลทั้งเรื่องของที่จะประชุมกันแล้วก็เรื่องอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารอย่างเยอะนะคะที่บรรจุเอาไว้ในเว็บไซต์ใน Facebook ช่องทางเป็นทางการของการประชุมที่จะเกิดขึ้นนะคะ 12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะก็สลับมาที่ข้อมูลการจราจรกันนะคะในช่องทาง Facebook JS Radio นะคะที่เราแบบบรรจุเอาไว้นะคะครบถ้วนเลยค่ะนะคะเส้นทางที่จะเดินทางกันว่าจุดไหนซึ่งน้ำแห้งแล้วสามารถสัญจรได้นะคะถนนสายไหมค่ะตลอดทั้งสายนะคะผ่านได้ยกเว้นตรงช่วงปากซอย27ยังมีน้ำขังเล็กน้อยถนนสุวินทวงศ์ตลอดทั้งสายค่ะจะมีตรงช่วงของแยกอภัยราชก็สูงไม่มากครับประมาณ 5-10 เซนถนนสิงหบุรีนุกิจตลอดทั้งสายค่ะไปได้ยกเว้นตรงปากซอย10มีช่องซ้ายเป็นแอ่งเท่านั้นเองนะคะถนนหลวงแพ่งค่ะบางส่วนนะคะที่รถผ่านได้ค่ะคือช่วงของแยกวัดพลมณีมาที่คลองพญาเพชรค่ะแล้วก็ในจุดที่มีน้ำท่วมเล็กน้อยใน 5-10 เซนรถเล็กผ่านได้ก็จะมีกรุงเทพกรีฑาปากซอย 13-15 นะคะที่ 5-10 เซนปากซอย 45-55 นะคะถนนอ่อนนุชค่ะก็มีช่วงซอย 57-59 ถนนลาดกระบังช่วงคลองตะพวกถึงแยกกิ่งแก้วก็สูงประมาณ 5-10 เซนถนนเจ้าคุณทหารในขาเข้าตลอดสายเนี่ยสูงประมาณ 5-15 ส่วนขาออกเนี่ยก็ประมาณ 5-10 เซนคือโดยรวมเนี่ยรถเล็กสามารถสัญจรได้มอเตอร์ไซค์ก็ผ่านได้นะคะคุณน้อยมิเตอร์อยู่ถนนเจริญนครสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวีดาครับ
0: ค่ะ
1: ครับก่อนหน้านี้ผมใช้ราชบุรณะขาออกนะ
0: เป็นไงบ้างคะ
1: มุ่งหน้าไปส่งผู้โดยสารที่แบงก์กสิกรสาขาใหญ
0: ่ค่ะสำนักงานใหญ่
1: การจราจรไม่มีปัญหาคุณวีดาไปกับโล่งๆเลยแสงแดดก็ไม่มี
0: อ๋อไม่มีครับทางนี้คลองเตยนี่แบบแดดมาทางนี้
1: จังเมฆบังอยู่ส่งผู้โดยสารเสร็จที่แบงก์เลี้ยวซ้ายออกไปก็จะมีรถของเจ้าหน้าที่ทาง

0: เกตนะ
1: ค่ะ
0: ตัดแต่งกิ่งไม้อยู่2คันอยู่ก่อนถึงปากซอยราชบูรณะ29
1: ค่ะ
0: กลับรถมาใช้บูรณะขาเข้าก็โล่งๆมาข้ามทางคลองดาวคะนองต่อเนื่องมาเป็นถนนเจริญนครนะครับปากซอยเจริญนคร70จะมีรถของเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าจอดเรียงซ้ายอยู
1: ่ค่ะ
0: 7ถึง8คัน
1: ค่ะ
0: นะกำลังดำเนินการทำงานเปลี่ยนเสาไฟน่าจะเปลี่ยนเพราะมีเสาไฟอยู่บนรถนั้นต้นนึง
1: อ๋อค่ะ
0: ก็เลยเหลืออยู่2เลนลงสะพานมาก็จะชะลอตัวนิดนึง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาติดสัญญาณไฟที่บุกโลแป๊บเดียว
1: ค่ะ
0: ก็ผ่านได้แต่จะชะลอตัวตรงเจ้าหน้าที่ทำงานนิดหน่อย
1: ค่ะ
0: นะครับครับผ่านแยกบุกโลแล้วก็โอเคใช้การได้ดีเลยคุณวินา
1: เยี่ยมเลยค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะฝากไว้ตรงนี้ค่ะขอบคุณมากคุณนายมิเตอร์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ส่วนจุดที่ยังคงมีน้ำสูงอยู่นะคะคือประมาณ 20-30 เซนติเมตรนะคะที่รถเล็กไม่ควรผ่านนะคะก็จะเป็นทางด้านถนนฉลองกรุงค่ะตรงหน้าเทคโนพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือว่าสจล.นะคะที่ระดับน้ำเนี่ยประมาณ 15-25 เซนติเมตรนะคะรถเล็กก็จะผ่านลำบากนะคะก็น่าจะต้องเป็นรถสูงๆเท่านั้นนะคะส่วนรถเล็กก็อ้อมไปทางอื่นดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องเสี่ยงต่อเรื่องของรถเสียนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็ตรงช่วงถนนหลวงแพ่งนะคะตรงหน้าโลตัสลาดกระบังล่าสุดนะคะใน S ของเจสราดิโอเนี่ยคุณแสงที่เพิ่มเติมมาว่าน้ำเริ่มลดลงรถเล็กก็ผ่านได้นะคะผ่านได้แต่ว่ามันประมาณสักใต้ท้องรถได้นะคะอันนั้นเนี่ยถ้าจำเป็นก็ผ่านนะคะถ้าไม่จำเป็นนะอาจจะต้องเลี่ยงนะคะหรือว่าถ้าจำเป็นต้องเป็นกระบะพวกยกสูงตอนนี้รถกระบะยกสูงก็รู้สึกขายดีขึ้นนะคะขนาดดาราก็ซื้อกันนะคะคนก็แบบไปแชร์กันก็เลยนะคะอันนี้เป็นกลายเป็นว่าบ้านหนึ่งอาจจะต้องมีเพิ่มมาอีก1คันนะคะเป็นพวกกระบะเอาไว้ลุยน้ำเพราะมันสารพัดประโยชน์จริงนะบรรทุกของก็ได้ลุยน้ำเขาก็เวิร์กดีนะคะอันนี้เป็นเส้นทางนะคะก็ตรวจสอบเส้นทางได้นะคะใน Facebook แล้วก็ใน X ของจสร้อยนะคะที่ JS Radio ค่ะนะคะทั้งเส้นทางในกรุงเทพเส้นทางปริมณฑลนะคะจุดที่ระดับน้ำสูงแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะคะก็จะมีข้อมูลบรรจุเอาไว้สามารถที่จะดูกันได้เลยนะคะเพราะข้อมูลมันเยอะนะคะก็ไล่เรียงกันไปนะคะทั้งใน2ช่องทางของจสร้อยนะคะ JS Radio ค่ะนะคะส่วนช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมายEasy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
6: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะมีแจ้งข้อมูลนะคะที่คุมพันเนี่ยได้รายงานไปถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีมุ่งหน้าไปทางสำพรานค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าชะลอตัวตรงแนวก่อสร้างสะพานข้ามแยกเทียนดัดนะคะส่วนจุดที่คุณนอมิเตอร์ได้ผ่านไปเจริญนครในฝั่งขาเข้าค่ะตรงปากซอยเจริญนคร70เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าทำงานอยู่มีรถของการไฟฟ้า7คันจอดอยู่ช่องซ้ายนะคะก็ทำให้จุดนี้ชะลอตัวค่ะนะถ้าเลยไปแล้วไม่เป็นปัญหาค่ะการจราจรนั้นใช้กันได้คุณธรรมรงค์นะคะแจ้งอุบัติเหตุบนถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าช่วงบนสะพานข้ามแยกลาดพร้าวนะคะเป็นรถตู้กับ SUV ค่ะชนกันขวางในช่องทางซ้ายอันนี้จุดแรกนะคะจุดที่2คือเชิงทางลงสะพานข้ามแยกลาดพร้าวค่ะเชิงทางลงก็มีอีกคู่หนึ่งนะคะเป็นจักรยานยนต์กับ SUV ค่ะอยู่ช่องซ้ายเหมือนกันนะคะทั้ง2จุดนั้นไม่มีคนเจ็บนะคะแต่ว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะนะคะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะคุณยมพระยายางอยู่ราชดำเนินกลางสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณมีนา
0: ค่ะ
1: เส้นติดการจราจรนะฮะจากตึก UN น่ะนะฮะมุ่งหน้าไปทำเนียบรัฐบาลนะฮ
0: ะ
1: มีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยประมาณ 1,000 คนนะฮะปากปิด3ช่องทางเลยจากสะพานมะขวานจะมุ่งหน้าไปทางทำเนียบเนี่ยไม่สามารถจะผ่านได้ครับ
0: อ๋อเขาจะไปทำเนียบเหรอคะ
1: คิดว่าน่าจะไปทำเนียบเพราะตอนนี้ไอ้ตรงหัวขบวนมันอยู่ตรงสี่แยกอะไรสวนมิตรมะขวานน่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: นะฮะแต่พอดีลุงเลี้ยวผ่านหน้าทำเนียบมาลุงสวนมาเนี่ยการจราจรก็ติดขัดฮะ
0: แล้วคุณยอมเห็นไหมว่าที่ป้ายเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรเห็นบอกว่า
1: ตอนเขาเขียนว่าอะไรประกันอะไรติดที่อยู่อาศัยอะไรของเขาก็ไม่รู
0: ้อ๋อค่ะเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะ
1: ใช่ใช่
0: อ๋อเข้าใจละค่ะก็น่าจะเป็นกลุ่มเดิมที่เคยเรียกร้องก
1: ัน ใช่ใช
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็เขาจะมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งเพิ่งเอาของมาลงเนี่ยตรงหน้ากระทรวงคมนาคมนะ
0: เขาละกลุ่มกันกับที่ไปทำเนียบ
1: ไม่ทราบอันนี้ลุงไม่ทราบหรอกแต่เขานั่งกันอยู่บนฟุตบาทนะเต็มไปหมดเลยทั้งสองฝั่งทั้งหน้ากระทรวงเกษตรทั้งหน้ากระทรวงคมนาคม
0: สองฝั่งอยู่ในช่องคู่ขนาน
1: บนทางเท้าบนทางเท้า
0: อ๋อไม่ได้กีดขวางอะไร
1: ไม่แต่อาจจะกีดขวางนิดนึงคืออาจจะมีผู้มอเตอร์ไซค์ผู้อะไรเนี่ยจอดอยู่บนพื้นผิวถนน
0: ค่ะค่ะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: พอผ่านจากไอ้สะพานมะขวานมาเนี่ยลุงมุ่งหน้ามาสะพานผ่านฟ้าเนี่ยด้านลุงเนี่ยการจราจรคล่องตัวแต่ด้านที่จะไปด้านนู้นเขากั้นรถไม่ให้ไปฮะ
0: อ๋อตำรวจ
1: ใช่
0: ปิดแล้วรถฝั่งนั้นจะวิ่งทางไหนอะคะ
1: เขาก็ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายผ่านหน้า UN ไปทางถนนนครราชสีมา
0: อ๋อ
1: นะหรือไม่ก็ต้องเลี้ยวขวามาทางสะพานเทวกรรมฮะเพื่อที่จะมาออกทางหน้าสนามม้าเก่าทางนั้นถนนนครสวรรค์นะ
0: ค่ะคือว่าหน้าทำเนียบตอนนี้ฝั่งจากทางยักษ์พานิชที่จะไปทาง
1: ด้าน
0: ไปได้
1: วิ่งได้
0: แต่อีกฝั่งนึง
1: ตอนนี้จังหวะเนี่ยไอ้หัวขบวนเนี่ยเขามาอยู่ไอ้ตรงสี่แยกกระทรวงศึกษา
0: ค่ะค่ะ
1: นั่นนะ
0: กำลังเดินเท้าไป
1: กำลังเคลื่อนตัวมีรถบัสคันใหญ่แล้วก็มีประชาชนเนี่ยประมาณ 1,000 คน
0: ค่ะค่ะ
1: นะ
0: โอ
1: ้
0: โหก็เลย
1: ถ้าไม่จำเป็นอ่ะขอปลดหลีกเลี่ยงเลยนะไปใช้เส้นทางอื่นจะได
0: ้
1: ไม่ต้องเสียเวลานะถ้าเราเข้ามาติดอยู่ในขบวนแล้วบางทีมันออกยาก
0: ใช่ไปออกสี่ยุทธยาก็ได้นะ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วฝากไว้อันเมื่อเช้านี้ผมไม่ติดเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในมหาลัยเกษตรน่ะเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคุณจะร้องไห้นะ
0: ทำไม
1: ใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับ
0: อ๋อ
1: คือผมรู้แหละว่าเขารับปริญญาแต่มันรับงานเขามาแล้วนะแล้วคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเสียตังค์แล้วเขาไม่เดินนะ
0: ยังไงเอ่ย
1: คือเขาเสียตังค์ค่าโดยสารให้ผมแล้วเขาบอกเขาไม่เดิน
0: ค่ะ
1: แต่นี่พอเราเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้ฮะใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับ
0: ค่ะวันนี้วันแรกนะคะก็
1: ได้
0: ยังไม่ทราบกัน
1: ก็ถ้าใครไม่จำเป็นก็ปวดหลีกเลี่ยงหรือดูช่องทางให้ดีแล้วกัน
0: ไป BTS
1: เสียเวลาโดยใช่เหตุนะ
0: ไป BTS ก็ได้สะดวกหน่อย
1: ขาไม่ได้คิดแบบนั้นเนี่ย
0: ค่ะฝากไว้ฝากไว้คุณโยมนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่บางเขนค่ะ 5-8 นะตุลาคมมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็เลยทำให้รู้สึกเหมือนรถจะเยอะสักหน่อยเพราะว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลรวมทั้งเป็นวันจันทร์ด้วยนะคะส่วนอีกสถาบันหนึ่งที่มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเหมือนกันนะคะก็มีที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่ศาลายานะคะ5แล้วก็6ตุลาคมวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่ศาลายานะคะก็จะมีจุดที่เป็นจุดจอดรถนะคะที่ตลาดกิเลนนะคะแล้วก็มีชัตเทิลบัสที่สถาบันนั้นจัดไว้สะดวกเรียบร้อยดีนะคะก็รองรับที่จอดรถได้รองรับรถได้จำนวนมากค่ะนะคะก็ยังไม่ส่งผลต่อเรื่องของการจราจรเท่าไหร่นะคะสำหรับที่ทางศาลายานะคะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรในพื้นที่นะคะตอนนี้ก็คงจะต้องเลี่ยงกันทางด้านทั้งถนนพิษณุโลกนะคะรวมทั้งทางถนนราชดำเนินนอกด้วยนะคะที่ในขณะนี้เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะคือถ้าเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยจะเป็น P-Move นะคะแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าจะใช่หรือเปล่านะคะที่มาเรียกร้องกันเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะตอนนี้กำลังเคลื่อนขบวนมานะคะแล้วก็จะผ่านมาทางมุ่งหน้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะรวมทั้งทางราชดำเนินนอกนะคะทั้งฝั่งกระทรวงคมนาคมฝั่งทางตรงกระทรวงเกษตรนะคะก็จะมีเป็นกลุ่มไม่มั่นใจว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่านะคะที่มีแบบมาอยู่บนทางเท้าด้วยนะคะเหมือนจะมาหลายวันน่ะดูทรงแล้วน่าจะมาหลายวันนะคะก็เลยส่งผลทำให้การจราจรของราชดำเนินนอกทั้งสองฝั่งเนี่ยรถจะค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษนะคะยังไงถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนดีกว่านะคะจะมาทางถนนนครสวรรค์ก็ดีกว่านะคะเข้าถนนนครสวรรค์มาแล้วก็ออกมาทางถนนพิษณุโลกนะคะก็เลยทำเนียบไปแล้วเนี่ยการจราจรใช้การได้ดีกว่านะคะฝากเป็นข้อมูลไว้สำหรับทุกท่านที่กำลังจะเดินทางแล้วก็ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาที่ลงมาทางด้านของฝั่งพระนครนะคะฝากไว้สำหรับในจุดตรงนี้นะคะส่วนในเส้นทางที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดินทางกันอยู่นะคะจุดไหนที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะหรือว่าจุดที่น้ำท่วมนั้นแห้งละสามารถเดินทางได้ละนะคะอันนี้ก็แจ้งได้นะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขนี้ของจสร้อยนะคะพอสามารถที่จะเพิ่มเติมกันได้ส่วนทางด้านของรังสิตนครนายกนะคะช่วงขององครักษ์นะคะตรงช่วงของมสวองครักษ์ค่ะนะคะบนถนนนะคะที่มีน้ำระดับสูงอยู่นะคะก็ประมาณ25เซนซึ่งรถเล็กก็ต้องวิ่งตามแนวที่เจ้าหน้าที่นั้นได้วางเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าถ้าหากท่านที่แบบไม่อยากเสี่ยงกับรถจะไปเสียอะไรหรือเปล่านะคะก็สามารถใช้เส้นทางถนนสุวรรณสอนได้คือไปใช้พหลโยธินนะคะพอถึงหินกองปุ๊บก็ให้เข้ามาทางหลวงหมายเลข33ค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าถนนสุวรรณสอนนะคะอันนี้ก็จะเรียกได้ค่ะส่วนท่านที่มีความจำเป็นจริงๆต้องผ่านช่วงที่รังสิตนครนายกตรงองครักษ์เนี่ยนะคะถ้าเป็นฝั่งขาออกมุ่งหน้านครนายกให้ชิดซ้ายถ้าเป็นฝั่งเข้ามากรุงเทพให้ชิดขวานะคะคือระดับน้ำมันยังพอได้อยู่นะคะในช่องมันอาจจะเป็นแบบเป็นเนินสักหน่อยหนึ่งนะคะก็ให้ไปตามแนวนี้เจ้าหน้าที่เขาจะวางแนวเอาไว้ให้ด้วยนะคะก็ขอให้ขับตามกันมาได้เลยค่ะนะคะในจุดตรงนี้ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่เรื่องของที่อยู่อาศัยที่จะเคลื่อนขบวนมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็เยอะเลยค่ะอย่างที่คุณยมคุณลุงยมพญายางได้รายงานไปว่าเกือบพันคนก็เป็นกลุ่ม P-Move อะค่ะนะคะที่ก็จะเรียกร้องกันเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างจังหวัดว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนมีรายได้น้อยนะคะแต่ว่ารัฐก็ต้องมีการส่งเสริมเพื่อให้เขามีที่อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงได้นะคะเพราะว่ามันเป็นปัจจัย4ค่ะนะคะก็เคลื่อนมาจาก ตรงหน้า UN ตึก UN ตรงมัควานค่ะแล้วก็จะจุดหมายมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะในขณะนี้ค่ะก็ทำให้การจราจรบนถนนราชดำเนินนอกในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะที่เคลื่อนตัวได้ช้าค่ะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันค่ะเดี๋ยวหลัง 11 โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมวลน้ำจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสแกกังทะลักเข้าท่วมชุมชนบ้านเกาะสวรรค์อำเภอเมืองอุทัยธานีกระทบ5ตำบลเส้นทางเข้าเมืองถูกตัดขาดผลผลิตเกษตรกรเสียหายหนักสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะสวรรค์หมู่6ตำบลเกาะเทโพอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานียังคงน่าเป็นห่วงหลังมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 1-1.5 เมตรต่อเนื่องมานานกว่า1สัปดาห์ชาวบ้านหลายครอบครัวขนย้ายรถยนต์ยานพาหนะสิ่งของจำเป็นรวมถึงสัตว์เลี้ยงออกมากางเต็นท์พักชั่วคราวอยู่ริมถนนหลวงขณะที่ชาวบ้านบางส่วนยังคงต้องพายเรือเข้าออกบ้านเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังทรัพย์สินภายในบ้านขณะที่มวลน้ำท่วมขังยังส่งผลกระทบรุนแรงต่อพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะไร่ข้าวโพดสวนกล้วยที่กำลังอยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวถูกน้ำท่วมเสียหายเก็บเกี่ยวไม่ทันส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้และสูญเสียผลผลิตส่วนการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอุทัยธานียังได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากน้ำเอ่อท่วมบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสแกกังซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรจนรถยนต์ไม่สามารถผ่านไปได้ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ประสบภัยรวม5ตำบลได้แก่ตำบลเกาะเทโพตำบลน้ำซึมตำบลสแกกังตำบลหาดทนงตำบลท่าสุงพื้นที่ทั้ง5อำเภอเป็นพื้นที่ขนาดติดกับรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสแกกังทำให้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำหลากและท่วมขังอย่างต่อเนื่องการเดินหน้าสานต่อโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ชุดปฏิบัติการโครงการทหารพันดีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่32ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เลืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ชุดปฏิบัติการโครงการทหารแผ่นดินหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ร่วมกับคณะครูและนักเรียนดำเนินงานตามโครงการทหารแผ่นดินชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่อำเภอสองแควอำเภอทุ่งช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านรวม10แห่งโดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรปศุสัตว์และการประมงน้ำจืดเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีความปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนทั้งด้านการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์และการเลี้ยงปลาสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนใกล้เคียงทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ยังคงสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการมีอาหารที่เพียงพอปลอดภัยและสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรให้กับเยาวชนในพื้นที่และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ค่ะในช่วงนี้นะคะเพิ่มเติมกันกรณีที่เป็นผู้ชุมนุมนะคะของกลุ่ม P-Move ค่ะนะคะที่เรื่องของสิทธิที่ดินและที่อยู่อาศัยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่อยู่อาศัยโลกนะคะก็เลยมาชุมนุมกันนะคะมีป้ายอะไรเรียบร้อยธงเทิงเยอะแยะนะคะก็ประมาณที่คุณโยมบอกว่าประมาณ1,000 คนค่ะนะคะเคลื่อนมาจาก UN นะคะตึก UN ตรงมัคควานมุ่งหน้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะทีนี้ไม่ใช่1,000 คนด้วยนะคะจะสอบถามไปที่พันตำรวจตรีศิวานนท์ส่งนุ้ยสารจารย์จากสน.นางเลิ้งบอกว่าผู้ชุมนุมพีมูฟเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าคนนะคะเป็นกลุ่มคนจนเพื่อสิทธิที่ดินและที่อยู่อาศัยนะคะก็แล้วก็ยังมีเป็นเครือข่ายสลัม4ภาคค่ะนะคะก็รวมกันนะคะมาที่หน้าองค์การสหประชาชาติหรือว่าตึก UN ตรงมัคควานค่ะแล้วก็จะเคลื่อนต่อมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะพอมาทำเนียบเสร็จนะคะก็คงจะมายืนนู่นนี่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลับไปตรงที่องค์การสหประชาชาตินะคะไปชุมนุมต่อค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่อยู่อาศัยโลกนะคะซึ่งตอนที่เคลื่อนขบวนออกมาเนี่ย ก็เป็นหลังชั่วโมงเร่งด่วนแล้วนะคะก็น่าจะกระทบกับการจราจรคนส่วนใหญ่ไม่มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นหน่วยราชการซะเยอะนะคะก็เข้าทำงานกันแล้วนะคะแล้วกลุ่มเนี่ยถึงจะเคลื่อนออกมานะคะตอนนี้บนถนนราชดำเนินนอกที่มุ่งหน้าสู่ถนนพิษณุโลกนะคะก็จะทำให้การจราจรช้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะปัดรถด้วยนะคะให้ไปออกไปทางด้านถนนนครศรีมาแล้วค่อยเข้าวนเข้ามาศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อ้อมผ่านทำเนียบไปนะคะสำหรับรถทั่วไปนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่จะสลอยได้ติดตามมารายงานให้ทราบกันนะคะส่วนสภาพการจราจรนะคะในเส้นทางนอกเหนือจากนี้นะคะสำหรับเส้นทางที่เดินทางท่านที่จะตรวจสอบเส้นทางว่าน้ำแห้งไปขนาดไหนอย่างไรนะคะดูเพิ่มเติมได้เลยนะคะใน Facebook JS Road Radio นะคะที่เราก็ได้รวบรวมทุกๆเส้นทางนะคะในข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเลยนะคะว่าระดับน้ำนั้นลดลงไปแล้วเท่าไหร่รถเล็กสามารถผ่านได้ไหมอะไรอย่างไรเนี่ยคือก็รวบรวมเอาไว้แล้วก็ใช้คำง่ายๆค่ะนะคะให้ทุกคนได้เห็นปุ๊บอ่านปั๊บตัดสินใจได้เลยว่าจะไปต่อหรือว่าไม่ไปนะคะได้เลยค่ะในเส้นทางต่างๆนะคะรวมทั้งก็ดิฉันเองก็จะเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะจุดที่อนุสรณ์สถานนะคะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแบบท่วมแบบหนักมากสูงมากนะคะรวมทั้งตรงปากทางลำลูกกาค่ะณขณะนี้เนี่ยสามารถผ่านได้หมดแล้วนะคะรถทุกประเภทเรียกว่าตั้งแต่จักรยานยนต์ยันรถใหญ่เนี่ยผ่านได้หมดเลยนะคะจะยกเว้นเฉพาะช่องทางซ้ายเท่านั้นที่มันยังเป็นแอ่งอยู่นะคะก็วิ่งกลางวิ่งขวานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะอำนวยการจราจรนะคะสำหรับท่านที่โดยเฉพาะทางลำลูกกานะคะไม่ต้องอ้อมมาทางด้านของประตูกรุงเทพมาทางคปอแล้วนะคะคือตรงมาได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าปากทางเนี่ยน้ำแห้งหมดแล้วนะคะคุณสราวุธนะคะใช้ SOS ใน JS Line Application นะคะที่แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาว่ารถแบตเตอรี่หมดค่ะก็เลยสตาร์ทไม่ติดนะคะสายพ่วงนะคะบังเอิญไม่มีสายพ่วงด้วยนะคะเป็นรถกระบะ Isuzu สีดำ1ทพุทธเท่าสฤศี5066กทมจอดอยู่ข้างโลตัสลำลูกกาคลอง2ค่ะนะคะก็แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาจอดร้อยก็ได้ประสานงานไปทางสภ.คูคตนะคะสภ.คูคตก็ฝากเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือกันด้วยค่ะผู้กองยะนะคะฝากด้วยสำหรับรถคันนี้ที่แบตเตอรี่หมดนะคะในยามนี้คือมันอาจจะแบบยิ่งลำบากคือบางคันบางทีแบบเพราะว่าจอดเอาไว้เนื่องจากน้ำท่วมใครจะลุยน้ำมาใช่ไหมคะก็ต้องจอดไว้ในที่สูงก่อนนะคะพอน้ำแห้งไปเอารถอ้าวสตาร์ทไม่ติดนะคะก็เลยต้องขอแรงขอความช่วยเหลือผ่านจสร้อยเข้ามาเราประสานงานกับทางสภ.คูคตให้นะคะยังไงเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าก็มารายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะพูดถึงรถราในการขับรถค่ะนะคะความพร้อมของการขับรถค่ะทั้งคนก็พร้อมรถก็ต้องพร้อมใช่ไหมคะดูความพร้อมของรถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะทั้งเรื่องของไฟคะไฟที่ว่าคือไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟหน้าไฟเล็กไฟใหญ่ทุกอย่างมันต้องติดนะคะเพราะว่าเวลาที่ใน
ภาวะฉุกเฉินหรือว่าในยามมืดก็เปิดไฟถ้าแบบไฟดับไปอย่างเงี้ยนะคะคนที่ขับตามก็จะเห็นว่าเป็นอะไรตะคุ่มตะคุ่มแบบนี้มันก็อันตรายทั้งตัวเราเองแล้วก็คนที่ขับรถตามนะคะเห็นได้บ่อยอย่างทีรถมอเตอร์ไซค์ไฟหน้าติดแต่ไฟท้ายคุณพี่ไม่ติดนะบางทีเจ้าของก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมเราขับตามอยากจะบีบแตรบอกแต่ว่าไม่ได้บีบไปเดี๋ยวเข้าใจกันผิดแปลกันคนละอย่างนะคะอันนั้นเนี่ยก่อนออกมาก็ดูซะหน่อยนะคะวนดูท้ายรถหน่อยว่าเออยังติดครบถ้วนดีไหมไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดดีหรือเปล่านะคะไม่ใช่แบบเปิดไฟเลี้ยวแล้วข้างหลังมันไม่ติดมันตึ๊ดอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่ามันลัดวงจรละนะคะก็ต้องไปเปลี่ยนไปเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็จะได้ขับขี่กันอย่างปลอดภัยนะคะก็ฝากไว้สำหรับท่านที่เป็นผู้ขับรถทุกคนนะคะซึ่งถ้าหากว่าดูแลรถก็พร้อมคนก็พร้อมนะคะมันก็จะทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นผู้ขับรถดีนะคะมีความพร้อมแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะอุบัติเหตุจะได้เกิดน้อยลงพอเกิดน้อยลงปุ๊บการจราจรมันก็จะติดน้อยลงไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันนะคะกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะที่เราทำโครงการนี้นะคะเพราะว่าอยากให้ผู้ขับขี่ทุกคนเนี่ยช่วยกันนะคะเพื่อเป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะอุบัติเหตุนั้นจะได้ลดลงนะคะซึ่งในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้นะคะเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ค่ะซึ่งจะมีสิทธิประโยชน์นะคะที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ค่ะสิทธิประโยชน์นี้ก็คือว่าพอเป็นผู้ขับรถดีอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นน้อยนะคะหรือไม่เกิดเลยค่ะก็จะมีเงินกองทุนของโครงการนั้นคืนให้เฉลี่ยกันไปนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งมีทั้งเป็นประกันภัยประเภท1แล้วก็ประเภท3ประเภท1เนี่ยเราให้ฟังไปแล้วนะคะสำหรับประเภท3เนี่ยก็จะเป็นรถที่อายุเกิน7ปีขึ้นไปนะคะซึ่งได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์ค่ะนะคะสิทธิประโยชน์ที่ฉันแจ้งไปว่ามีเงินกองทุนคืนให้ถ้าหากว่าเป็นผู้ขับรถดีนะคะก็ดูจากว่าสินไหมของกลุ่มของเรานะคะว่าใช้ทั้งกลุ่มนะไม่เกิน 70% ในรอบปีนั้นๆ นะคะก็จะมีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันไปในแต่ละกลุ่มนะคะในกลุ่มของตัวเองค่ะแต่ละคันก็จะเพราะว่าเป็นผู้ขับรถดีอุบัติเหตุนั้นไม่เกิดเลยหรือว่าเกิดขึ้นน้อยมากนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษค่ะสอบถามได้เลยนะคะตอนนี้สำหรับประเภท3นั้นผ่อน 0% ได้3เดือนนะคะก็โทรศัพท์สอบถามกันนะคะที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับอันนี้เป็นประเภท3ประเภท1ก็สอบถามได้ที่หมายเลขเดียวกันนะคะ02150888 02150888ค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเส้นทางที่ติดตามกันนะคะเรื่องของน้ำสถานการณ์น้ำที่รังสิตนครนายกในช่วงขององครักษ์นะคะที่น้ำเนี่ยเยอะจริงๆเพราะว่าน้ำนั้นมาจากทั้งทางปราจีนบุรีนะคะซึ่งดูในภาพถ่ายดาวเทียมที่จิสดาได้เผยแพร่นะคะก็จะเห็นมวลน้ำเนี่ยเป็นก้อนขนาดใหญ่นะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกนะคะแล้วก็บางส่วนที่ฉะเชิงเทราค่ะนะคะเป็นมวลน้ำก้อนเริ่มเทิมนะคะที่มากเนี่ยจะเป็นปราจีนบุรีเนี่ยดูในภาพถ่ายดาวเทียมจะหนักกว่าที่นครนายกนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามลักษณะกายภาพของพื้นที่นะคะน้ำจากทางปราจีนบุรีเนี่ยมันก็จะไหลลงมาที่ในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกนะคะก็จะมีที่ตำบลทรายมูลตำบลบางปรากฏตำบลคลองใหญ่นะคะ3ตำบลเนี่ยแล้วก็ไหลรวมมาที่ท้ายน้ำที่บางสมบูรณ์ค่ะซึ่งก็จะหนักมากนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในการระบายน้ำมันก็จะยิ่งยากกว่านะคะเพราะว่าในแม่น้ำบางประกงที่เป็นจุดที่ระบายน้ำลงไปก็ยังมีระดับน้ำที่สูงมากแล้วก็พื้นที่ทางบางปะกงมันก็ค่อนข้างสูงด้วยนะคะนั้นเนี่ยการดึงน้ำลงไปคงจะต้องใช้เวลาทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทำให้เกิดความ
ขัดแย้งในพื้นที่นะคะเพราะว่าชาวบ้านเองที่น้ำท่วมเนี่ยเขาก็ต้องทรมานกับน้ำท่วมอ่ะนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยมันเกือบจะ10วันน้ำมันก็เริ่มส่งกลิ่นนะคะเน่าด้วยนะคะทีนี้มันก็เลยเป็นปัญหานะคะชาวบ้านก็เลยไปรื้อกระสอบทรายที่กั้นแนวถนนของรังสิตนครนายกตรงช่วงขององครักษ์นะคะเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าในไหนท่วมแล้วก็ท่วมกันให้หมดนะคะรับน้ำกันไปนะคะมันก็เลยส่งผลต่อเรื่องของบนถนนที่ระดับน้ำก็ยังคงสูงอยู่นะคะทีนี้ตรงช่วงขององครักษ์เนี่ยก็จะมีมศวองครักษ์จะมีโรงพยาบาลด้วยนะคะโรงพยาบาลซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้คนที่ไปก็จะยากสักหน่อยนะคะเพราะบนถนนคือทางเข้าไปเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเนี่ยการเดินทางก็จะลำบากนะคะตรงจุดนี้เนี่ยคือคุยกันมา2ครั้งนะคะคือคุยกันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ชาวบ้านก็เดือดร้อนอ่ะก็เลยไปรื้อที่แนวกระสอบทรายก็กั้นกันใหม่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการรื้อแนวของกระสอบทรายอันนี้ด้วยนะคะทำให้น้ำบนถนนก็เรียกว่ายังสูงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างที่เป็นการพูดคุยกันนะคะเป็นการทำความเข้าใจกันที่ว่าต้องใช้การเจรจาที่แบบคนที่เป็นผู้เจรจาเนี่ยต้องมีทักษะเป็นอย่างมากนะคะว่าจะประนีประนอมกันคือจะยอมกันได้สักนิดหนึ่งนะคะฝ่ายทางการก็ต้องยอมนะคะฝ่ายชาวบ้านเองก็ต้องอันนึงเหมือนกันนะคะที่จะต้องเจรจากันนะคะตอนนี้เนี่ยมีทั้งชลประทานนะคะมีทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายจังหวัดท่านนายอำเภอองครักษ์อบจ.อบต.ชลประทานกรมทางหลวงค่ะแล้วก็ชาวบ้านนะคะตำรวจนะทั้งหมดเนี่ยนะคะต้องคุยกันนะคะว่าคือต้องอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจอ่ะเรียนว่านะคะต้องอธิบายแล้วก็ต้องชัดเจนว่าน้ำเนี่ยมันจะทรงตัวอยู่กี่วันนะคะแล้วก็วันต่อมาหรือว่าอีก 2-3 วันจะระบายมันได้เท่านี้นะคะปลายทางมันเป็นแบบนี้นะคะแล้วชาวบ้านเนี่ยมีความเดือดร้อนสิ่งที่ชาวบ้านต้องการนั้นต้องตอบสนองให้หมดเลยนะคะที่เมื่อสักครู่นี้คุยกับท่านนายอำเภอคือเรื่องของเรือคือมีเรือให้แต่ว่ามันไม่พออ่ะนะคะอันนี้ก็มองกลับไปทางจังหวัดทางปภ.เหมือนกันนะเพราะว่าดูจากปริมาณฝนแล้วเนี่ยต้องคาดการได้ต้องคำนวณได้นะคะว่าฝนที่ตกเนี่ยตกลงมามันปริมาณกี่มิลลิเมตรแล้วน้ำเนี่ยมันจะไหลลงมาตรงนี้ก็ต้องเตรียมไว้ให้ชาวบ้านอ่ะนะคะไม่ใช่ว่าคือมีแต่ว่ามีไม่พอนะคะไหนจะสุขขานะคะแล้วนอกจากนี้พวกเลือกสวนได้นาเขาที่เป็นสวนเพราะว่าที่นี่ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะคะผลผลิตเขาเสียหายนะคะเรื่องของเงินเยียวยาอันนี้มันก็ต้องชัดเจนเหมือนกันว่าชาวบ้านเนี่ยจะได้อย่างไรคือทั้งหมดเนี่ยต้องให้เห็นภาพนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความขัดแย้งที่มันก็จะหนักขึ้นนะคะชาวบ้านก็มีเหตุผลของตัวเองส่วนทางการเองก็ต้องนึกถึงว่าการเดินทางของคนทั้งหมดนะคะที่จะใช้เส้นทางการเพื่อเดินทางผ่านไปในจังหวัดพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเพราะมันเป็นถนนสายหลักนะคะตรงนี้วงเจรจากำลังเจรจากันอยู่นะคะตรงศูนย์ที่ตั้งเป็นศูนย์ชั่วคราวอยู่ช่วงขององครักษ์อะค่ะนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้ทราบกันส่วนในภาพใหญ่ทางรัฐบาลเองที่คุณสวงได้รายงานไปว่านายกรัฐมนตรีเองก็สั่งนะคะเรื่องของการโอนเงินเยียวยาล็อตแรกให้กับประชาชนในอาทิตย์นี้ต้องเห็นต้องได้ต้องมีนะคะมันจะได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนถึงแม้ว่าคงจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเงินที่เขาจะเอาไปซื้อนู่นนี่นั่นได้นะคะอย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยที่เครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็น้ำหนักเยอะทั้งที่แบกไม่ไหวอ่ะจมไปจมน้ำไปนะคะแต่ว่าก็ต้องมีการชดเชยแล้วก็เยียวยากันนะคะต้องอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญคือทุกจิ๊กซอต้องช่วยกันนะคะให้ประชาชนนั้นรู้สึกว่าเขาได้รับการดูแลไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะว่าคนที่แห้งก็แห้งคนที่จมน้ำก็จมไปมันเป็นธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้ค่ะนะคะในยุคปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันถึงกันหมดนะคะถ้าหากว่าเห็นในพื้นที่ใกล้เคียงกันเอ้ยแต่ทำไมเขาแห้งล่ะแล้วทำไมเราเป็นแบบนี้มันเป็นความกดดันเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยต้องดูแล
ต้องดูแลให้เขาได้ประมาณหนึ่งนะคะให้รู้สึกว่าเออมีการบรรเทาแบบช่วยกันจริงๆนะคะแต่ว่าระบายน้ำเนี่ยมันยังทำไม่ได้มันยังดูดลงไปได้ไม่มากนักเพราะว่าน้ำปลายทางปีนี้เยอะเป็นพิเศษนะคะที่ฝนตกมาแบบเป็นฝนตกแช่นะคะในพื้นที่ได้พื้นที่หนึ่งก็ตกอยู่อย่างนั้นแหละนะคะทำให้น้ำเนี่ยจำนวนมหาศาลที่ยังคงรออยู่นะคะที่จะต้องผลักดันลงแม่น้ำกันไปนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะนอกจากพื้นที่ของทางองครักษ์แล้วนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะก็มีหลายๆข้อมูลที่แจ้งมานะคะคุณพิชยธิดาค่ะแจ้งว่าลืมเป็นโน้ตบุ๊กนะแล็ปท็อปยี่ห้อเดลอยู่ในกระเป๋าสีดำค่ะเป็นตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยสีเงินนะคะอยู่ในกระเป๋าสีดำค่ะลืมไว้บนรถแท็กซี่ไม่ทราบสี1มม.ขอไข่1930กทม.นั่งรถจากโรงแรม35โบมาลงที่ MRT ท่าพระค่ะเมื่อตอน 8:30 นของวันนี้นะคะโอนเงินไปบัญชีคนขับชื่อธนันวัฒน์แสนสุพรรณเป็นแท็กซี่1มม.ขอไข่1930กทม.นะคะที่ผู้โดยสารนั้นลืมไว้ก็ฝากด้วยสำหรับกรณีนี้นะคะก็ถ้าจะประสานมาผ่านทางจสร.ถ้าเก็บได้ยังไงก็แจ้งผ่านทางจสร.ได้นะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร.นะคะดอกจัน1808โทรฟรีของจอสร้อยค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะท้องฟ้าก็รู้สึกแดดเริ่มหายไปนะคะวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ยังมีฝนเยอะอยู่นะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ฝนก็จะเริ่มลดลงนะคะแล้วก็จะมากอีกทีหนึ่ง9 10 11ตุลาคมค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะที่เราจะต้องเจอกับฝนหนักนะคะยังไม่รู้ว่าจะเป็นฝนที่แบบตกแช่แบบนี้ด้วยไหมนะคะซึ่งก็ใกล้กับช่วงเปลี่ยนฤดูแล้วนะคะจากฝนเป็นหนาวปลายฝนต้นหนาวนะคะที่ตอนนี้ลมตะวันออกก็จะเริ่มมีอิทธิพลแล้วนะคะส่วนในช่วงเวลานี้มีกลุ่มฝนนี่ก็จะอยู่ในจุดเดิมๆนะคะอยู่ทางด้านของจังหวัดสระบุรีลพบุรีนะคะที่เป็นฝนกลุ่มไม่ใหญ่มากแต่ว่ากำลังค่อนข้างแรงนะดูจากเฉดสีจากไส้ในเนี่ยมันออกแดงๆนะคะถ้าแปลจากสีเนี่ยมันจะลักษณะเล็กน้อยถึงปานกลางเลยนะคะอยู่ในพื้นที่พระพุทธบาทสระบุรีเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติทางแก่งคอยค่ะนะคะที่เคลื่อนตัวมาทางนครนายกอีกแล้วนะคะมาแนวเนี่ยนะคะคือลมเนี่ยเคลื่อนมาทางด้านของตะวันออกค่อนมาทางเหนือนะคะในเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันกำลังค่อนข้างปานกลางซึ่งกลุ่มนี้ไม่ได้เข้ากรุงเทพนะคะไปทางนครนายกออกไปทางด้านของตะวันออกส่วนพื้นที่ในกรุงเทพมีฝนเล็กน้อยนะคะน้อยมากค่ะในพื้นที่ของเขตสวนหลวงคลองเตยพระโขนงโดยเคลื่อนตัวไปทิศเหนือนะคะอันนี้กลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางเหนือก็จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ดันขึ้นไปพัดขึ้นไปทางเหนือนะคะตอนนี้มันจะมีลมอยู่2ปัจจัยนะคะที่ในขณะนี้ค่ะนะคะก็จะมีเป็นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่มาจากประเทศจีนที่แผ่ลงมากำลังแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ประมาณในวันที่9นะคะที่ทำให้ส่งผลต่อประเทศไทยโดยเฉพาะส่วนหนึ่งก็จะมีพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะที่จะได้รับอิทธิพลจากฝนหนักในช่วงนั้นนะคะ9ถึง13ตุลาคมค่ะในตอนนี้นะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางนะคะท่านที่เดินทางใช้เส้นทางโดยเฉพาะตรงช่วงของทางด้านถนนพิษณุโลกนะคะทางด้านของสะพานพระราม8ทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะณตอนนี้เป็นไงกันบ้างคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้ใช่ไหมโดยเฉพาะตรงช่วงของทางด้านถนนพิษณุโลกนะคะทางด้านของสะพานพระราม8ทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะณตอนนี้

0: หาข้อลงตัวกันพอได้แล้วครับ
1: อ๋อค่ะแล้วผลออกมาเป็นยังไงอะคะ
0: ก็คือเราบนถนนสายหลักนะครับเราจะตอนนี้คือจะเอากระสอบทรายออกแล้วก็เร่งระบายน้ำให้ชาวบ้านนะครับสำหรับรถที่แล่นผ่านช่วงนี้นะครับเราจะเปิดใช้ถนนโลคอลรถหน้ามสวแทนนะครับ
1: ใช้โลคอลรถคือบนรังสิตนครนายกเองเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะน้ำมันจะเยอะขึ้น
0: ใช่ครับเราก็ย้ายข้ามฝั่งนะครับ
1: ค่ะ
0: โดยจัดเลนสวนนะครับแล้วก็ไปใช้หน้าถนนของช่วงตั้งแต่โรงเรียนสาธิตถึงส่วนการแพทย์นะครับเบี่ยงไปใช้แทน
1: ค่ะแล้วก็คือตอนนี้เริ่มคือต้องนำออกให้หมดเลยเหรอคะ
0: นำออกให้น้ำใช่ไหมครับให้น้ำระบายได้ครับ
1: ค่ะแล้วก็การนำกระสอบทรายออกแล้วก็ระบายน้ำเนี่ยมันจะทำให้น้ำลดลงไปได้ประมาณสักกี่เซนนะคะ
0: มันทำให้น้ำลดได้ไม่เท่าไหร่แต่ทำให้น้ำไม่เพิ่มสูงขึ้นนะครับ
1: อ๋อคือน้ำก็เท่ากับว่ามันก็จะทรงตัว
0: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้น้ำมาบายังบริเวณเนี่ยค่อนข้างเยอะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะเมื่อวานชาวบ้านแจ้งว่ามีการกั้นกระสอบทรายแล้วทำให้น้ำในบ้านเรือนเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
1: ค่ะชาวบ้านเมื่อคืนนี้ก็เลยนำออกเป็นบางส่วนเพื่อให้น้ำไหลออกมา
0: ใช่ครับ
1: อ๋อค่ะแล้วก็จะต้องคือพอเอากระสอบทรายออกแล้วก็สูบตลอดเวลาแบบนี้คือเหมือนกับรักษาระดับน้ำอย่างเดียว
0: คือตอนนี้เอาเนื่องจากระดับน้ำนะครับสองฝั่งนะครับ
1: ค่ะ
0: มันไม่เท่ากันนะครับฝั่งที่มีคลองยังต่ำนะครับฝั่งที่มีบ้านเรือนชาวบ้านยังสูงนะครับเอากระสอบทรายนะครับแล้วน้ำไหลบ่าข้ามถนนมาลงคลองนะครับตอนนี้ปั๊มน้ำไม่ได้ใช้ปล่อยให้น้ำไหลเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าน้ำไหลแรงอยู่แล้ว
1: อ๋อคือฝั่งที่ชาวบ้านเนี่ยเหมือนเป็นที่เนินหน่อย
0: ครับแล้วเหมือนมีถนนกั้นกลางอยู่ครับแล้วก็ฝั่งไปฝั่งก็เป็นคลองครับ
1: ค่ะคือฝั่งชาวบ้านนี่คือฝั่งมสวหรือว่าฝั่งตรงข้าม
0: ฝั่งตรงข้ามครับ
1: อ๋อให้มาลงคลองฝั่งนี้
0: ใช่ครับ
1: อืมแล้วก็จะต้องเปิดไว้แบบนั้นตลอดเลย
0: ใช่ครับก็หลังจากจัดการจราจรใหม่นะครับเราก็จะให้รถใหญ่นะครับตั้งแต่6ล้อขึ้นไปวิ่งบนทางสายหลักบนสาย05อยู่เหมือนเดิมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะเบี่ยงรถเล็กรถมอเตอร์ไซค์รถเก่งรถพิกอัพนะครับให้ไปใช้ถนนรถก็รถนะครับ
1: ค่ะ
0: มสวแทนนะครับตอนนี้ทางแขวงทางหลวงกำลังดำเนินการปรับปรุง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถนนรถก็รถอยู่เนื่องจากไม่ได้ใช้การมานานมีหญ้ารกอะไรเงี้ยกำลังเคลียร์กันอยู่กำลังคนกับกำลังเครื่องจักรเข้าไปเคลียร์อยู่ครับ
1: โอ้ขนาดหญ้ารกนี่คือไม่ได้ใช้เลยเส้นนี
0: ้ก็ใช้อยู่บ้างแต่คราวนี้มันก็มีหญ้าอะไรขึ้นมาตามไหลทางทำให้แคบลง
1: ค่ะแล้วถนนตรงนี้มันเป็นกี่ช่องทางคะช่วงโลคอลรถอะค่ะ
0: ช่วงโลคอลรถเนี่ยมันเป็นช่องทางเดียวนะครับรถคงจะวิ่งได้ฝั่งเดียว
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ได้ประสานกับทางจังหวัดทางตำรวจภูธรองคลักษ์นะครับเด
1: ี๋
0: ยวจะเจ้าหน้าที่มาโบกสลับครับแล้วก็ทางเมื่อเปิดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเปิดนะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับเพราะว่าในมสวเองเขาก็มีศูนย์พักพิงนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลม
1: หา
0: ลัยมีโรงพยาบาลนะครับระดับน้ำก็ขึ้นอยู่เขาจำเป็นที่จะต้องมีเวลาในการดูดน้ำออกเขาขอเวลาในการดูดน้ำออกช่วงกลางคืนนะครับเดี๋ยวแขวงทางหลวงนะครับก็จะเอาเครื่องของปภไปช่วยสูบในตอนกลางคืนด้วย
1: อ๋อคือพอ3ทุ่มถึง6โมงเช้าก็จะสูบน้ำของใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับตั้งแต่3ทุ่มถึง6โมงเช้าก็จะเร่งระบายสูบน้ำในมสวครับ
1: ค่ะแล้วพอ6โมงถึง3ทุ่มน้ำมันไม่เข้ามาที่โลคอลรถเนี่ยเหรอคะ
0: ยังไม่ครับตอนนี้ยังไม่ครับ
1: แล้วต้องมีวางแนวอะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าห้ามวางแนวเด็ดขาดอย่าให้เห็นกระสอบทรายทีเดียว
0: อันไอแนวเดิมใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แนวเดิมตอนนี้ชาวบ้านเนื่องจากเปิดกระสอบทรายแล้วระดับน้ำลงมาบนถนนนะครับมีรถใหญ่วิ่งนะครับครับให้มีคลื่นนะครับไปกระทบกับบ้านชาวบ้านตอนนี้กระสอบทรายก็เหมือนกับกำแพงชะลอคลื่นไว้ก่อนนะครับ
1: อ๋อค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอถามในการประชุมคุยกันบรรยากาศเป็นไงคะท่านมุนิการดุเดือดขนาดไหนยังไงหรือว่า
0: พอดีผมเพิ่งตามมาที่หลังครับก็หลังจากอธิบายให้ชาวบ้านทราบแนวทางในการดำเนินการ

0: ตามที่เราให้ฟังอะครับก็โอเคกันทุกฝ่ายครับ
1: อืมค่ะทีนี้ในส่วนของชลประทานล่ะครับว่าจะมีการเหมือนกับว่าลดการระบายน้ำลงบ้านไหมคะ
0: ตอนนี้ที่ฟังชลประทานนะครับก็คือเขาจะลดระดับการปล่อยน้ำมานะครับแล้วก็จะมาลงสมทบครับจะทำให้น้ำไม่เพิ่มสูงขึ้นนะครับบริเวณนี
1: ้อ๋อค่ะ
0: เพราะตอนนี้ก็พยายามเร่งระบายน้ำออกไปครับ
1: ค่ะค่ะแต่ว่าในพื้นที่มันก็จะมีน้ำจากทางปราจีนบุรีใช่ไหมที่มันก็จะมาเติมอยู่เรื่อย
0: ๆครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้ในพื้นที่มีฝนตกด้วยไหมคะ
0: ตอนนี้ที่หน้ามาสวยังไม่ตกครับไม่ตกมาสองวันแล้วครับ
1: อ๋อค่ะก็จะช่วยได้หน่อยในเรื่องของการระบายน้ำ
0: คร
1: ับ ค่ะค่ะก็ในตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการเคลียร์ถนนโลคอนรถใช้เวลานานไหมคะท่านผู้ในการทางหญ้าหรือว่าปรับถนนอะไรพวกน
0: ี้ใช้เนื่องจากเราต้องปรับปรุงนะครับต
1: ั้
0: งติดตั้งป้ายติ ดตั้งเสานะครับก
1: ั
0: ้นช่องอะไรเงี้ยใช้เวลาน่าประมาณสักอีก 3-4 ชั่วโมงถึงจะเริ่มดำเนินการเปิดได้ครับ
1: อ๋อค่ะคือป้ายอะไรตอนนี้เขียนพร้อมแล้วนะคะคนมาแล้ว
0: ค่ะ
1: เตรียมลงพื้นที่อีก3ชั่วโมง
0: ตอนนี้คนกับเครื่องจักรกำลังดำเนินการกันอยู่ครับ
1: โอ้เวิร์กมากค่ะก็น่าจะทำให้ช่วยบรรเทาความตึงเครียดของชาวบ้านในพื้นที่นะคะต้องลดแรงตรงนี้ค่ะค่ะขอบคุณท่านผู้ในการมากเลยค่ะ
0: ได้
1: ค
0: ่
1: ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค
1: ่ะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจสร้อยจะเพิ่มข้อมูลตรงนี้ให้นะคะว่าจุดที่มีการเบี่ยงการจราจรนะคะบนถนนรังสิตนครนายกช่วงขององครักษ์นะคะก็จะต้องปัดรถกันละนะคะรถเฉพาะรถใหญ่เท่านั้นนะคะที่ใช้นะคะแล้วก็รถเล็กต้องปัดไปโลคอลโรดนะคะตอนนี้อาจจะอย่าแบบยังพอเกาะกันวิ่งได้นะคะบนรังสิตนครนายกเดี๋ยวอีกแป๊บนึงค่ะนะคะเดี๋ยวจะสรอยเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดให้นะคะว่าตรงจุดที่จะผ่านบริเวณนั้นนะคะว่าจะต้องเบี่ยงกันตรงไหนอะไรอย่างไรนะคะคุณ G7 นะคะโพสต์มาใน S ของ JS Lot Radio นะคะว่าในขณะนี้ฝนอ่อนนุชฝนลงเม็ดอีกแล้วนะคะตกลงมาแล้วค่ะที่อ่อนนุชก็เป็นลักษณะฝนประมาณที่ปัดเบอร์หนึ่งนะคะเท่าที่ดูจากในภาพในคลิปที่ส่งมาให้นะคะไม่ถึงกับตกหนักมากค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปียกหมดแล้วนะคะบนพื้นผิวการจราจรค่ะยังไงเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟมไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟมสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
5: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วย ที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์พลัสได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
4: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
5: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนรวมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
6: แกไปเที่ยวทะเลกัน
7: ไม่เอาอ่ะ
6: ยันไปคาเฟ
7: ่ไม่อยาก
6: ไปกินหมูกระทะ
7: กลัวอ้วน
6: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: สามสองหนึ่งนี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
8: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
13: เก่งที่ขับรถดึก
12: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร car for cash พร้อมใช้โทร027407400
14: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
15: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
14: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
16: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
14: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
17: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ค่ะในตอนนี้มาแล้วฝนมาแล้วค่ะโรคเม็ดแล้วค่ะนะคะในหลายๆพื้นที่นะคะที่เมื่อสักครู่นี้ยังมีแดดอยู่นะตอนนี้เรียบร้อยนะคะก็จากเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะที่รายงานว่ากรุงเทพมีฝนเล็กน้อยในพื้นที่ของเขตวัฒนาคลองเตยพระโขนงเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่ะแนวโน้มคงที่นะคะตอนนี้ฝนรวมสูงสุดที่เขตคลองเตย7มิลลิเมตรนะคะส่วนกลุ่มที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะอยู่ทางด้านของสระบุรีลพบุรีนะคะสระบุรีเนี่ยอำเภอพระพุทธบาทเฉลิมพระเกียรตินะคะที่อำเภอแก่งคอยค่ะนะคะเป็นฝนที่ดูแล้วกำลังปานกลางนะคะแนวโน้มเนี่ยก็เคลื่อนมาพัดมาทางด้านของจังหวัดนครนายกนะคะแล้วก็พูดถึงเส้นทางอันนี้เป็นกลุ่มฝนนะคะที่เรดาร์ของสำนักการระบายน้ำเนี่ยจับได้นะคะในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะนะคะก็จะเห็นว่าโอ้โหนะคะทางที่แดงๆเนี่ยเป็นพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งเป็นลักษณะฝนกำลังปานกลางนะคะคือไส้ในเนี่ยแดงแป๊ดเลยนะคะก็น่าจะตกหนักอยู่พอสมควรนะคะในพื้นที่ทางด้านแถบโน้นนะคะก็ยิ่งทำให้เพิ่มปริมาณน้ำอีกนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะที่ได้คุยกับท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครนายกนะคะเรื่องของการเจรจากันนะคะตกลงกันนะคะบนเส้นทางรังสิตนครนายกช่วงขององคารักษ์นะคะที่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็สรุปว่าเขาให้นำแนวกระสอบทรายออกนะคะแล้วก็ให้น้ำเนี่ยไหลโดยธรรมชาตินะคะเพราะว่าทิศทางฝั่งของชาวบ้านคือฝั่งตรงข้ามกับมสป.องครักษ์เนี่ยเป็นพื้นที่สูงกว่าให้น้ำระบายโดยธรรมชาตินะคะเพื่อลงมานะคะอย่างน้อยๆนี่ก็ลงคลองเพราะดูใน Google Map ใน Street View นะคะใน Google Map ที่ลักษณะกายภาพของพื้นที่คือมันจะเป็นคลองที่ขนานกับเส้นรังสิตนครนายกนะคะในฝั่งขาเข้านะคะจะเป็นถนนเป็นคลองแล้วก็มามสว.นะคะก็จะเห็นมีเป็นถนนโลคอลโรดซึ่งขนานไปกับรังสิตนครนายกแต่ว่าต้องข้ามสะพานข้ามคลองมาก่อนก็คิดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะปัดรถตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะก่อนที่จะมาถึงองครักษ์นะคะปัดรถเพื่อให้เข้าโลคอลโรดสำหรับรถเล็กนะคะส่วนรถใหญ่นะคะลุยได้ก็ลุยบนถนนไปนะคะรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นชลประทานที่จะลดระดับของการระบายน้ำนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะข้อสรุปออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนะคะดังนั้นในเส้นทางนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงนครนายกนะคะกำลังลุยกันอยู่นะคะตรงเส้นของโลคอลโรดที่ขนานกับคลองขนานกับรังสิตนครนายกเพื่อถางหญ้าติดตั้งป้ายที่จะปัดรถเบี่ยงรถนะคะคนที่มาจะได้ไม่หลงนะคะก็อีกสัก3ชั่วโมงน่าจะพร้อมเปิดให้รถนั้นใช้งานกันได้นะคะจุดเดี๋ยวเราเพิ่มเติมให้นะคะในช่องทาง Facebook ของ JS Radio นะคะว่าเส้นทางที่เบี่ยงรถในบริเวณนี้นะคะส่วนในข้อมูลใน S ของ JS Radio นะคะก็รายงานกันอัปเดตกันมากๆนะคะคุณชื่อว่ามีชีวิตอยู่ไปวันเพื่อเป็นทาสแมวก็แจ้งว่าโพสต์มาว่าฟ้าร้องฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะที่อโศกสุขุมวิทค่ะคือเมฆดำเนี่ยทะมึนเมฆฝนทะมึนเลยนะคะที่อยู่ตรงเหนือสวนเบญจกิตินะคะโอ้ภาพนี่เห็นถึงความรุนแรงของฝนเลยเมฆฝนเนี่ยดำมากนะคะส่วนคุณมิสเตอร์มงคลค่ะก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะว่าเช้าวันนี้ลุงถั่วคือคุณลุงชวลิตเมธยประภาสนะคะเรือครอบครัวขนส่งเรือคลองแสนแสบค่ะระดมเรือจากคลองแสนแสบเร่งผลักดันน้ำออกจากคลองประเวศบุรีรมย์นะคะเพื่อเร่งระบายน้ำของกรุงเทพฝั่งตะวันออกค่ะส่งร่วมส่งกำลังใจให้พี่ๆชาวเรือคณับมามิสเตอร์มงคลก็โพสต์มานะคะก็เห็นเรือของคุณลุงชาวเล็ดเนี่ย1 2 3 4 4 5ลำที่ติดเครื่องนะคะผลักดันน้ำอยู่ก็ช่วยกันอีกแรงนึงนะคะนอกเหนือจากที่ท่อซิ่งนะคะท่อซิ่งอภิมหาท่อที่แบบสูบทีเนี่ยก็ช่วยลดระดับน้ำได้เยอะแล้วก็ผลักน้ำออกไปนะคะทางคลองประเวศออกไปพระโขนงออกไปทางลงคลองแสนแสบได้นะคะก็ทำให้มันไปถึงปลาย
ปลายทางได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็คุณชนลพรนะคะก็โพสต์มาใน F ของ JS Radio นะคะว่าตรงข้ามกับตลาดวัดพลมณีอันนี้น่าจะเป็นลาดกระบังนะคะว่าน้ำเนี่ยคือแห้งและจะเหลือขังในช่องซ้ายสักประมาณ5เซนได้นะคะก็ให้พี่รถใหญ่เขาวิ่งไปนะคะส่วนรถเล็กรถอะไรก็ไปวิ่งกลางช่องกลางช่องขวาทดแทนนะคะก็เรียกว่าสามารถผ่านได้ทุกช่องทางแล้วนะคะตรงช่วงของวัดพลมณีค่ะนะคะที่แต่ละท่านก็ช่วยกันอัปเดตเพิ่มเติมให้อันนี้เป็นภาพนะคะที่ทางด้านของคุณชลพรนะคะได้โพสต์มาใน X ค่ะว่าบริเวณตรงกันข้ามกับตลาดนัดวัดพลมณีนะครับช่วงก่อน 11:30 นนิดนึงนะคะว่าเนี่ยระดับน้ำมันแห้งไปเยอะมากนะคะก็จะเหลือแบบในช่องซ้ายเท่านั้นนะคะก็ให้6ล้อเขาวิ่งกันไปนะคะส่วนรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์อะไรก็วิ่งกลางวิ่งขวากันไปนะคะเรียกว่าภาพรวมนั้นคือรถสามารถเคลื่อนตัวผ่านกันได้ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่แจ้งมาผ่านจอสร้อยในทุกช่องทางของเรานะคะจะรายงานกันที่ดอกจัน1808โทรฟรีก็ได้นะคะนะคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยกันเพิ่มเติมสภาพการจราจรแล้วก็ข้อมูลของน้ำที่แห้งลงแล้วนะคะในแต่ละเส้นทางค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหลังเที่ยงถ้าเรากลับมาติดตามกันค่ะช่วงนี้ไปดูฝนกันนะคะไปดูฝนตกกันในตอนนี้ค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้หลังอธิบดีปอพอแจ้งโอนเงิน 4,700 ล้านบาทพร้อมสั่งเร่งระบายน้ำเตรียมอพยพรับมือฝนเพิ่มทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและจำเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทั้งนี้หลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครยังมีโอกาสเผชิญฝนเพิ่มขึ้นจึงสั่งการให้พื้นที่ที่สามารถเร่งระบายน้ำได้ดำเนินการทันทีขณะที่การเยียวยานายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยทั้งปภ.และกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งสำรวจความเสียหายและลงทะเบียนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเตรียมการเยียวยาให้รวดเร็วและครอบคลุมขณะเดียวกันขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาไม่ต้องรอให้ครบก่อนหรือรอให้ฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยจ่ายทั้งนี้ปภ.ได้โอนเงินจำนวน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลฉะนั้นหากอำเภอจังหวัดหรือตำบลไหนจัดทำข้อมูลเสร็จก่อนธนาคารออมสินก็สามารถจ่ายเงินให้ทันทีตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีสั่งการตำรวจไซเบอร์คุมตัวอัจฉริยะฝากขังศาลอาญาเจ้าตัวยันบริสุทธิ์ปัดนำเงินบริจาคไปเล่นพนันมวยขณะที่หมอธวัชชัยเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมโต้แชทไลน์รับสวยอาจเป็นของปลอมคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
6: กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งคุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไปฝากขังที่ศาลอาญาหลังถูกดำเนินคดีโดยเจ้าตัวยืนยันสามารถชี้แจงประเด็นเงินในบัญชีส่วนตัวในช่วงปี2567ถึง2568รวม191ล้านบาทได้พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวนำเงินบริจาคไปเล่นพนันมวยพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจถูกกลั่นแกล้งและเชื่อว่ามีใบสั่งด้านพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนลินอดีตสัญญาแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมกับภรรยาของนายอัจฉริยะและทนายความประจำสำนักงานเดินทางเข้าเยี่ยมนายอัจฉริยะพร้อมระบุไม่ทราบรายละเอียดคดีมากนักและพูดคุยเรื่องสุขภาพรวมถึงให้กำลังใจโดยนายอัจฉริยะยืนยันว่าตนไม่เคยเปิดรับบริจาคหรือประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวส่วนกรณีแชทไลน์ที่ปรากฏชื่อและภาพนายอัจฉริยะอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการรับเงินนั้นหมอธวัชชัยระบุว่าตีเก๋เพราะรู้จักนายอัจฉริยะมา5ปีและทราบว่ามีหลาย3บัญชีแต่ไม่เคยใช้ชื่อดังกล่าวพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นการเจรจาเรื่องเงินผิดกฎหมายคงไม่มีใครใช้ชื่อและรูปของตนเองจึงขอให้ตรวจสอบว่าแชทดังกล่าวถูกปลอมแปลงหรือไม่พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
9: คนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำกินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ราษฎรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงส่งผลให้พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการปัจจุบันราษฎรบ้านแม่ปูคาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
10: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านหมู่กันพอห้านะฝ่ายหมู่ฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้มีกับใจ
1: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: ใส่เสื้อใส่เสื้อเหล่าแล้วไม่กล้าถวาย

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณณัฐยาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก็ตอนนี้นะคะสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะปทุมวันวัฒนาคลองเตยสาธรเยนวาพระโขนงเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะโน้มคงที
2: ่
1: ฝนรวมสูงสุดที่คลองเตยเยอะนะ 14.5 มิลลิเมตรเลยตอนนี้ก็หยุดแล้วเราเห็นแต่น้ำที
2: ่
1: หยดลงมาจาก
2: หลังคากันสาด
1: นะคะซึ่งลักษณะอากาศนะคะวันนี้ในกรุงเทพจะเป็นแบบนี้ค่ะฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ก็ต้องแปลกันหน่อยนึงนะว่า60%นะคะคือมีพื้นที่100%มี60%ที่ตกแต่ว่าตรงไหนไม่ทราบนะคะ
2: ใส่ตรงเนี้ยคลองเตย60ไปละ
1: เป็นลักษณะฝนหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะ
2: คะ
1: ก็มาจากที่เป็นลักษณะอากาศที่แปรปรวนนะคะมีทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่อยู่ในทะเลอันดามันในอ่าวไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้มันจะมีเป็นความกดอากาศสูงแล้วมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาจากจีนลมหนาวนะคะที่เป็นทางด้านตะวันออกเนี่ยแผ่ลงมาแล้วก็จะทำให้ในช่วง9ถึง13ตุลาคมที่จะมีฝนเยอะมากขึ้นมีร่องมรสุมที่เลื่อนผ่านลงมาด้วยนะคะส่วนวันนี้กรุงเทพยังคงมีฝนอยู่แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มลดลงแล้วก็จะมามากขึ้นเนี่ยวันที่9 10 11ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจะมีฝนมากขึ้นไม่รู้ว่าจะตกแช่หรือว่าอะไรด้วยหรือเปล่าก็เห็นว่าคนที่ยกของขึ้นที่สูงเนี่ย
2: ก็เอาไว้ก่อน
1: อย่าเพิ่งเอาลงนะคะเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าดีกว่านะคะค่อยดำเนินการกันไปนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของฝนตกน้ำท่วมนะคะก็ทางด้านนายกรัฐมนตรีนั้นได้เร่งสั่งเร่งให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกให้กับประชาชนในอาทิตย์เนี้ยให้เห็นนะคะว่าโอนเงินกันไปเพราะว่าประชาชนก็เดือดร้อนกันนะครับพูดถึงเรื่องน้ำกันต่อนะคะวันนี้เนี่ยในเส้นทางหลายๆเส้นที่เคยน้ำท่วมสูงนะคะ อย่างทางอนุสรณ์สถานพหลโยธินวิภาวดีรังสิตตรงอนุสรณ์สถานปากทางลำลูกกาที่น้ำสูงตอนนั้นเนี่ยมัน50เซนเลยนะก็ในขณะนี้เนี่ยลำลูกกาเนี่ยก็แห้งแล้ว
2: แห้งแล้วนะคะ
1: ใช่ตรงอนุสรณ์สถานเนี่ยมันก็จะเหลือช่องทางซ้ายหน่อยที่เป็นแอ่งก็รถเล็กก็ไปวิ่งกลางวิ่งขวามอเตอร์ไซค์ก็ตามนั้นนะคะแล้วก็ให้ระวังกันหน่อยเพราะว่าพอน้ำท่วมนานๆเนี่ยผิวถนนมันจะล่อนมันจะมีหลุมมีอะไรแบบเนี้ยนะ
2: คะ
1: ยิ่งช่วงมืดๆนะคะก็ฝากระวังกันด้วยก็แล้วกันนะคะอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหานะคะคือยังมีน้ำท่วมสูงในพื้นที่ของรังสิตนครนายกค่ะในช่วงของอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะที่เป็นพื้นที่รับน้ำคือน้ำเนี่ยมาทั้งระบายจากเขื่
2: อ
1: นแล้วก็น้ำที่มาจากทางปราจีนบุรีด้วยนะคะเลยทำให้ระดับน้ำเนี่ยมันสูงมากประมาณ 20-30 เซนบนถนนนะคะซึ่งทางด้านของแขวงทางหลวงเนี่ยได้นำเป็นแนวกระสอบทรายเนี่ยกั้นเอาไว้เพื่อรักษาพื้นที่ถนนขนาดกั้นเอาไว้เนี่ยยังสูง20กว่านะคะทีนี้เนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านที่พื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยก็มารื้อนะครั้งแรก
2: นาน
1: ใช่นะคะแล้วก็พอชาวบ้านรื้อแขวงก็ไปวางใหม่นะคะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยค่ะหมาดๆนะคะที่ชาวบ้านเองก็เดือดร้อนนะเพราะน้ำมันคงจะเริ่มเน่านะเพราะมันเกือบ10วันชาวบ้านนี่ก็มารื้อแนวกระสอบทรายออกเพราะว่าเขาก็บอกว่าไหนๆท่วมแล้วก็ท่วมให้หมดนะคะมันก็เลยเป็นอาจจะเป็นเหมือนเป็นข้อขัดแย้งกันนะคะก็จนเมื่อช่วงประมาณ10โมงเนี่ยมีการประชุมร่วมกันทั้งอบจ.อบต.ในอำเภอองครักษ์แขวงทางหลวงกรมชลประทานนะคะชาวบ้านตำรวจประชุมร่วมกันจนในที่สุดเนี่ยประมาณสัก11โมงกว่าได้ข้อตกลงเป็นแบบนี้นะคะว่าสรุปว่าให้รื้อกระสอบทรายออกนะคะเพราะว่าชาวบ้านนี่คืออยู่พื้นที่ฝั่งตรงข้ามกับมสว.ซึ่งธรรมชาติในพื้นที่นั้นมันสูงกว่าอันนั้นเนี่ยพอรื้อออกก็ให้น้ำเนี่ยมันระบายโดยธรรมชาติก็ลงมาอีกฝั่งนึงนะคะแล้วทีนี้คนจะเดินทางทำยังไงนะคะก็เป็นแบบนี้ว่าถ้าเป็นรถใหญ่ก็ให้วิ่งบนรังสิตนครนายก
2: ที่มียังมีน้ำอยู
1: ่ที่มีน้ำอยู่รถใหญ่พอลุยได้นะคะส่วนรถเล็กเนี่ยให้วิ่งบนเรียบเป็นโลคอลรถที่เรียบกับรังสิตนครนายกนะคะคืออันนี้เป็นรังสิตนครนายกเป็นฝั่งขาเข้า ถนนแล้วก็จะมีคลองมีคลองมีถนนโลคอลโรดแล้วก็จะเป็นพื้นที่มสวเพราะนั้นเนี่ยคือโลคอลโรดเนี่ยมันจะเรียบกับขนานกับถนนรังสิตนครนายกโดยมีคลองเนี่ยกั้นอยู่นะคะก็จะปัดรถให้มาวิ่งโลคอลโรดอันนี้ค่ะ
2: อันนี้หมายถึงรถเล็ก
1: ใช่
2: ไปวิ่งรถ
1: ใช่ซึ่งโลคอลโรดเนี่ยมันไม่ท่วมนะคะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือหญ้ามันรกนะคะตอนนี้แขวงทางหลวงเนี่ยระดมเครื่องจักรคนงานเนี่ยไปถางหญ้านะคะแล้วก็ติดตั้งป้ายนะคะเพื่อแบบเป็นจุดเบี่ยงว่าให้รถเล็กรู้ว่าเบี่ยงมาตามแนวนี้นะโดยจะให้วิ่ง6โมงเช้าถึง3ทุ่ม
2: 6โมงเช้าถึง3ทุ่ม
1: ค่ะพอหลัง3ทุ่มเนี่ยทางมสว.บอกขอสูบน้ำออกเพราะว่าน้ำมันลงมาทางนี้นะคะก็ขอสูบน้ำออกนะคะพอเช้าก็ไปวิ่งใหม
2: ่
1: ก็ไปแบบนี้นะคะเพราะว่าอันนี้คือเหมือนกับให้อยู่ร่วมกันได้ทั้งชุมชนทั้งชาวบ้านแล้วก็
2: เข้าใจคนที่เขาจมน้ำอยู่หลายวันเขาแบบเครียด
1: ค่ะคุยกับทางท่านผู้ในการแขวงทางหลวงนครยกไปเมื่อประมาณ 11:30 นท่านบอกว่าประมาณ3ชั่วโมงจะดำเนินการตรงโลคอลโรดให้เรียบร้อยให้รถสามารถวิ่งผ่านไปได้โดยไม่หลงป้ายอะไรพร้อมพลั่งนะคะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวใน Facebook เจสรอยเรดิโอเดี๋ยวเราก็จะได้เพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้ให้นะคะนอกจากนี้ใน Facebook จสร้อยเองเนี่ยคะก็จะมีเป็นเส้นทางต่างๆค่ะคุณนัตยาว่าอันนี้แห้งแล้วอันนี้ไปได้อันนี้ระดับน้ำเหลือเท่าไหร
2: ่
1: มาดูกันได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีหลายๆถนนนะคะส่วนในภาพถ่ายดาวเทียมของจิสด้านะคะนี่ขนาดเป็นภาพเมื่อประมาณ2วันที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่า
2: แม่น้ำ
1: มวลน้ำที่ปราจีนบุรีเนี่ยมหาศาลเลยนะ
2: ค่ะ
1: นะคะมากกว่าที่นครนายกด้วยนะคะที่แล้วพื้นที่นครนายกเนี่ยคือมันเป็นพื้นที่รับน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายน้ำที่ตำบลบางสมบูรณ์นะคะเป็นที่สุดท้ายที่จะรับน้ำจาก3ตำบลมาก็จะค่อนข้างหนักทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราติดตามมารายงานให้ทราบกันนะคะส่วนในการจราจรในเช้านี้นะคะก็จะมีรถหนาแน่นทางด้านของงามวงวานนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแรกพิธีพระทันปิญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนค่ะนะคะก็จะมี 5-8 ตุลาคมนะคะส่วนที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาก็จะมีพิธีพระราชทานปิญญาบัตรในวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก็เท่าที่ฟังสพ.พุทธมณฑลรายงานว่าไม่กระทบมากเพราะว่าเขาจัดที่จอดรถที่ตลาดกิเลนนะถ้าดิฉันจำไม่ผิดฟังไม่ผิดแล้วก็มีชัตเทิลบัสที
2: ่รับอีกที
1: รับส่งวิ่งตลอดเวลานะคะแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยได้เป็นร้อยคันนะคะก็จะไม่กระทบต่อเรื่องของการจราจรมากสักเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่แจ้งเข้ามานะคะทางด้านถนนลาดกระบังก็น้ำแห้งแล้วจะมีแบบช่องซ้ายที่จะมีน้ำขังบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีช่วงของคลอง4ที่แบบน้ำสูงหน่อยส่วนจุดอื่นๆเนี่ยรถผ่านได้แล้วนะคะแล้วก็ตรงมีอันนึงคือถนนหลวงแพ่งถนนหลวงแพ่งนี่รู้สึกว่าระดับน้ำก็ยังสูงอยู่นิดนึงนะคะก็ถ้าหากว่ารถที่จะผ่านเนี่ยขอเป็นพวกกระบะอะไรนี่จะดีกว่านะคะแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยมันก็จะลดลงเป็นลำดับเพราะว่าอภินิหารของท่อซิ่งเนาะที่แบบช่วยสูบแล้วก็ผลักออกไปทางลงคลองประเวศบริรม
2: นอกจากท่อซิ่งแล้วมีพวกเรือแบบผักดันน้ำอะไรอย่างเงี้ยช่วยกัน
1: ของคุณลุงชวลิศครอบครัวขนส่งที่แบบ 4-5 ลำอ่ะที่ก็ติดเครื่องช่วยกันเต็มที่นะคะเพื่อให้ผลักน้ำลงคลองออกไปของเจ้าพระยาได้เร็วขึ้นนะคะก็ช่วยกันค่ะนะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณนัตยากันต่อค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันแป๊บนึงค่ะ
2: ค่ะ

0: 12นาฬิกา22นาทีนะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนถึง 18:00 น.นะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808คุณผู้ฟังสามารถที่จะส่งข้อความนะคะหรือว่ารายงานสภาพการจราจรหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้รายงานสภาพการจราจรจะสอบถามเส้นทางสอบถามการจราจรว่าตอนนี้เนี่ยจุดไหนมีน้ำท่วมขังอยู่ไหมก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ส่วนใครที่ต้องการที่จะส่งภาพส่งคลิปนะเพื่อที่จะเป็นการแชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนๆร่วมทางจุดที่คุณผ่านไปนี่คุณไปเจอ อุบัติเหตุหรือว่าไปเจอเหตุอะไรที่ต้องการที่จะส่งภาพมาให้คนอื่นดูก็ส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะที่ JS100 Radioซึ่งตอนนี้นะคะในส่วนของสภาพการจราจรในเส้นทางกรุงเทพมหานครตอนนี้ก่อนหน้านี้ทางด้านของถนนพระราม4แถวๆคลองเตยตรงนี้เนี่ยมีฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตกไม่นานนะทั้งบอกว่าตกหนักแต่ว่าตกไม่นานในช่วงเวลานี้นี่ฝนก็เบาลงแล้วนะคะต้องบอกว่าฝนเบานะไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวตอนอีกช่วงบ่ายนี่จะมีตกลงมาเพิ่มอีกหรือไม่นะคะแต่ว่าถึงณขณะนี้เนี่ยฝนก็เริ่มซาแล้วก็เบาลงไปแล้วแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าปริมาณฝนสูงสุดอยู่ในพื้นที่เขตคลองเตยน้ำปริมาณฝนวัดได้17มิลลิเมตรนะคะเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางตอนนี้นี่จะมีอยู่ทั้งทางด้านของบางเขนสายไหมราชเทวีปทุมวันวัฒนาคลองเตยสาทรบางคอแหลมยานาวาพระโขนงแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยก็ยังครอบคลุมอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะในรอบในไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคลองเตยปทุมวันสาทรยานาวาก็ยังมีกลุ่มฝนอยู่แล้วก็ทางด้านบนทางด้านบนขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นในพื้นที่ทางด้านของจังหวัดสระบุรีนะตรงนี้ก็ยังเป็นกลุ่มฝนที่ยังปกคลุมอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะมีคุณประมวลค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าตอนนี้แจ้งผ่านทางด้านของYouTube นะคะบอกว่าตอนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถ6ล้อชนกับรถปิกอัพอยู่ในช่องทางด่วนเลนซ้ายสุดนะคะหน้าแมคโครบางบอนมุ่งหน้าถนนพระราม2นะคะเป็นถนนกาญจนาภิเษกนะคะช่วงที่มาจากต่างระดับเอกชัยมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับทางที่มาจากต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางต่างระดับเอกชัยตรงช่วงหน้าแมคโครบางบอนโอ้แล้วตอนนี้ก็รถติดท้ายแถวต่อเนื่องไปจนถึงนู่นแล้วนะใกล้จะถึงทางด้านของต่างระดับเพชรเกษมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะตอนนี้ขอไปที่ทางด้านของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันก่อนค่ะกับคุณวัฒนาพรวัฒนบูรพากูลค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณณัฏฐยา
0: ค่ะ
2: มาพร้อมฝนเลยนะวันนี
0: ้ค่ะ
2: โอ้โหแต่ว่าเสียงฟ้าร้องดังมากนะคะค่ะมาติดตามข่าวในช่วงครึ่งวันเช้านะคะทางกรมชลประทานค่ะมีการตั้งศูนย์ประสานงานบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตขึ้นนะคะโดยอธิบดีกรมชลประทานค่ะคุณวิทยาแก้วมีนะคะก็เปิดเผยบอกว่ากรมชลประทานก็ได้ขานรับข้อสั่งการของนายกนะคะที่กำชับให้มีการเร่งบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเตรียมรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะรวมถึงการแจ้งเตือนและก็รายงานสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือได้ทันต่อสถานการณ์นะคะกรมชลประทานจึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานงานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการแล้วก็ปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์นะคะแล้วก็กำชับทุกพื้นที่ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังก็ให้เร่งระบายน้ำแล้วก็เปิดทางน้ำให้ไหลได้สะดวกนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่ดูแลกรมชลประทานเนี่ยนะคะก็บอกว่ากำชับให้ทางกรมเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและก็เครื่องจักรต่างๆนะคะเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังรวมถึงกำจัด ผักตบชวาเนี่ยมันไม่ทันแล้วมะคุณทำก่อนหน้านี้นะหรือว่าสิ่งที่กีดขวางอยู่ตามคลองประตูระบายน้ำแล้วก็สูบและสถานีสูบน้ำต่างๆนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลระบายของน้ำนะคะสำหรับสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเช้าวันนี้นะคะที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณไหลผ่านอยู่ที่ 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงนะคะขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็ยังคงระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่บวก 17.32 เมตรนะคะระดับน้ำทะเลปานกลางตอนนี้ยังทรงตัวอยู่นะคะแม้ว่าปริมาณน้ำที่นครสวรรค์จะลดลงแต่น้ำที่ไหลลงมาก่อนหน้านี้ยังทยอยลงมาถึงเขื่อนแล้วก็มีน้ำสะสมเหนือเขื่อนนะคะจึงยังไม่สามารถลดการระบายน้ำได้ทันทีกรมชลประทานบริหารระดับน้ำเหนือเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกตามศักยภาพเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำที่ต้องไหลผ่านเขื่อนลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนะคะแล้วว่าหากปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ยังลดลงต่อเนื่องคาดว่าจะระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยต่อไปอีกประมาณ 2-3 วันก่อนที่จะทยอยปรับลดลงนะคะเป็นขั้นตอนแต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์ฝนแล้วก็ปริมาณน้ำท่าที่จะไหลเข้าสู่ระบบด้วยนะคะหากฝนระลอกใหม่ทำให้ปริมาณน้ำตอนบนเพิ่มขึ้นก็จะต้องมีการปรับแผนอีกคุณนัตยา นะคะเพราะว่าคือเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าจะต้องฝนจะมาเพิ่มหรือว่าน้ำจะมาเพิ่มอีกเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็ต้องมีการปรับแผนอย่างที่บอกว่าต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะก็จะมีการปรับแผนจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะคะสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศค่ะกรมอุตุก็คาดการว่าวันที่ 5-7 นะคะไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือก่อนที่จะกระจายไปยังพื้นที่อื่นนะคะส่วน 9-13 ตุลาคมยังไม่หมดอีกอ่ะฝนก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกนะคะอีกครั้งบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลรวมถึงภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่จะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็ฝนสะสมนะคะส่วนภาคใต้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงนราธิวาสนะคะบอกว่าให้กรมชลเนี่ยติดตามฝนแล้วก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดให้บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำแล้วก็ระบบชลประทานให้เหมาะสมตรวจสอบเส้นทางน้ำประตูระบายน้ำอาคารชลประทานแล้วก็เครื่องสูบน้ำเครื่องจักรนะคะแล้วก็ถึงรวมถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะเสี่ยงเพื่อที่จะเข้าช่วยประชาชนได้ทันทีหากว่ามีฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมขังค่ะนะคะแล้วก็เช้าวันนี้นะคะที่ศูนย์ประสานงานบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตวันนี้มีการเปิดศูนย์เรียบร้อยแล้วโดยผู้อำนวยการกองแผนงานนะคะคุณชุติมันสกุลพรามก็เปิดแล้วบอกว่าศูนย์นี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยนะคะน้ำท่วมคันกั้นน้ำชำรุดประตู ระบายน้ำขัดข้องโทรไปได้เลยนะคะจดเลยค่ะจด02นะคะ583-3495 02-583-3495 นะคะหรือสายด่วนกรมชลประทาน1460นะคะรวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆของกรมชลประทานนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อเจ้าที่รับแจ้งเหตุแล้วศูนย์ก็จะรวบรวมข้อมูลและประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการแก้ไขแล้วก็ติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะคะกรมชลยืนยันความพร้อมในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ระดมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนอย่างเต็มที่ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาหรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนะคะแจ้งข้อมูลมายังศูนย์ค่ะเพื่อให้เจ้าที่เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะงั้นต้องบอกเบอร์ซ้ำค่ะ02-583-3495 02-583-3495 นะคะหรือว่าสายด่วนคือ1460ค่ะ
0: ค่ะ
2: กรมชลประทานนะคะพูดถึงน้ำท่วมพอน้ำลดอย่างกรุงเทพเนี่ยคุณนัตยาอะไรเกิดขึ้นขยะนะคะมหาศาลมากค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าแต่ละวันเนี่ยกทมเก็บขยะน้ำท่วมเนี่ยเพิ่มขึ้นวันละ500-600ตันนะ
0: ค่ะ
2: เขาบอกว่า ปกติแล้วเนี่ยขยะในกทม.เนี่ยวันละ 9,000 ตันนะนี่เพิ่มขึ้นอีก 500 ถึง 600 ตันต่อวันล่าสุดนี่นะคะเช้าวันนี้ทางคุณพรพรมณศวิกิจเศษเนี่ยนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นคนที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการเก็บขยะนะคะซึ่งก็ได้มีการเก็บขยะตั้งแต่ช่วงน้ำบางพื้นที่ยังไม่ลดนะคะก็เรียกว่าทันท่วงทีค่ะที่เห็นว่านะแล้วก็วันนี้ก็ได้มีการไปเปิดจุดอีกจุดหนึ่งในพื้นที่ของสายใหม่นะคะพื้นที่สายใหม่บอกว่าเปิดที่สถานีบริการน้ำมันบางจากนะคะข้างสำนักงานเขตสายใหม่เพื่อที่จะให้หน่วยงานต่างๆรวมถึงทั้งภาครัฐภาคเอกชนกองทัพจิตอาสาเข้าช่วยนะคะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยระดมทุกหน่วยเนี่ย550จุดช่วยให้สายใหม่ต้องรอดนะคะคุณณัฐยา เพราะว่าขยะตกค้างในชุมชนไม่ว่าจะเป็นชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะแล้วก็ขยะอื่นๆบางบ้านที่ต้องทิ้งทั้งบ้านน่ะทั้งชั้นล่างที่น้ำท่วมหมดเนี่ยต้องทิ้งทั้งฟลอร์นะคะก็เลยเป็นขยะเยอะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะยอดขยะของกทม.เนี่ยนะคะตั้งแต่28กันยายนถึง3ตุลาคมคุณณัฐยาสุวรรณน่ะทั้งชั้นล่างที่น้ำท่วมหมดเนี่ยต้องทิ้งทั้งฟลอร์นะคะก็เลยเป็นขยะเยอะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะยอดขยะของกทม.เนี่ยนะคะตั้งแต่28กันยายน

0: เขตบัดดี้คือไปดึงเจ้าที่จากเขตที่ได้รับผลกระทบน้อยหรือว่าบางเขตเนี่ยเขาไม่ท่วมอ่ะเขาไม่ได้รับผลกระทบเลยเนี่ยให้มาช่วยสนับสนุนใช่มาจับมือสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังคนอุปกรณ์ยานพาหนะคือทุกอย่างมาช่วยกันเก็บขยะนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะคะอย่างเขตหลักสี่เนี่ยค่ะก็ให้เขตสาทรกับเขตบางซื่อมาช่วยเขตดอนเมืองก็ให้เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะแล้วก็เขตห้วยขวางก็มีบางรักบางกะแล้วก็เขตบางกะปินะคะก็มีบางคอแหลมตลิ่งชันมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะคือเอาเขตที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ไปเอาเขตที่ได้รับผลกระทบน้อยหรือไม่ได้รับผลกระทบเลยเนี่ยมาช่วยส่งคนมาช่วยส่งกำลังมาช่วยนะคะก็พอที่จะช่วยกันได้ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น17พื้นที่เขตบัดดี้ช่วยกันฟื้นฟูนะคะก็มาช่วยกันเก็บช่วยกันเขาไม่ได้เก็บขยะอย่างเดียวนะคุณณัฐยาทั้งเก็บทั้งล้างเพราะว่าดิฉันเนี่ยไปถนนศรีนครินทร์วันที่น้ำแห้งแล้วก็ไปวิ่งรถเนี่ย คือไม่ใช่เก็บขยะอย่างเดียวนะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยถนนมันจะเป็นโคลนมันจะเป็นเหมือนโคลนที่มันติดอยู่บนพื้นถนนแล้วมันแห้งพอแห้งปุ๊บวิ่งไปเนี่ยฝุ่นตลบอบอวนเลยมันต้องล้างด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจ้าที่นี่ต้องแบบกราบเจ้าที่ทำความสะอาดของแต่ละเขตที่มาช่วยกันหลังน้ำลดนะคะเก็บขยะแล้วยังต้องมาล้างทำความสะอาดพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วันนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็มีสิ่งที่ขอความร่วมมือก็คือขอให้ประชาชนช่วยกันถ้าทำได้นะแยกขยะเปียกขยะแห้งขยะชิ้นใหญ่ออกจากกันไม่ใช่กองอยู่ที่เดียวกันนะคะเพราะว่าเวลาเขาเก็บเนี่ยเขาก็จะมีรถใหญ่มาสำหรับเก็บที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะก็ขอความกรุณาถ้าทำได้
1: แยกขยะให้หน่อย
0: แยกขยะให้หน่อยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เกิดปัญหาหน้างานแล้วก็เจ้าที่จะได้สะดวกด้วยเพราะว่าจะได้รู้อ้อแยกแล้วอันนี้เป็นขยะเปียกก็จะได้รถสำหรับเก็บขยะเปียกก็จะได้เก็บไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ต้องช่วยกันแล้วค่ะอย่าผลักให้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งเลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยต้องเคลียร์พื้นที่แล้วในฝนก็ตกมาอีกแล้วนะคะ ก็ต้องช่วยกันค่ะมาอีกเรื่องนึงเรื่องของการบินไทยนะคะมีรายงานข่าวจากคณะกรรมการการบินไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีคำสั่งพักงานนายชายเอี่ยมสิริจากประธานเจ้าที่บริหารการบินไทยนะคะบอกว่าขณะนี้บอร์ดการบินไทยเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะคะในประเด็นปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารตกค้างและการยกเลิกเที่ยวบินนะคะโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะในฐานะบอร์ดการบินไทยค่ะเข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการการตรวจสอบเพื่อที่จะเร่งคลี่คลายปัญหาอย่างละเอียดและก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะรายงานข่าวระบุว่ากรอบการตรวจสอบจะมุ่งเป้าไปที่การประเมินมูลค่าความเสียหายและถอดบทเรียนแนวทางการรับมือกับปัญหาในช่วงที่ผ่านมาว่าต้นต่อเกิดจากสาเหตุใดพร้อมทั้งตรวจสอบโครงสร้างการบริหารจัดการพนักงานภาคพื้นดินทั้งระบบโดยเฉพาะกระบวนการว่าจ้างผ่านบริษัทเอาท์ซอร์สอย่างบริษัท Wingspan Services จำกัดนะคะตลอดจนความเหมาะสมในการจัดสรรกำลังพลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างวิกฤตน้ำท่วมนะคะรายงานข่าวยังระบุว่าขณะนี้นะคะคณะกรรมการทั้งนี้คณะกรรมการจะเร่งเดินหน้าสอบข้อเท็จจริงและรายงานความคืบหน้าให้กับบอร์ดการบินไทยรับทราบภายใน30วันมีกรอบเวลาด้วยนะคะนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งเพื่อสรุปความเสียหายในเชิงปฏิบัติการและข้อกฎหมายก่อนพิจารณาชี้มูลความผิดกำหนดบทลงโทษหรือว่ามาวางมาตรการป้องกันในระยะยาวต่อไปรายงานข่าวยังระบุว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดนี้เป็นคนละชุดนะคะกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการซื้อวายของ CEO การบินไทยล็อตใหญ่จำนวน860,000ขวดนะคะซึ่งก็ได้มีการแต่งตั้งแล้วก็เดินหน้าตรวจสอบไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะคนละชุดนะคะค่ะมาดูเรื่องของราคาทองคำนะคะทองคำในประเทศค่ะคุณณัฐยาเปิดตลาดวันนี้บวกไป200บาทนะคะหลังจากนั้นก็ปรับสลับบวกลบค่ะจนถึงขณะนี้ครึ่งวันเช้านะคะปรับไปแล้ว8ครั้งนะคะโดยการเป็นการปรับบวกไป4แล้วก็ปรับลบไป4นะคะเท่ากันเลยราคาตอนนี้ทองครึ่งวันเช้าเนี่ยบวกอยู่100บาทนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,850 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,050 บาทนะคะส่วน

0: ทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,536.12 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,850 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,139 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.73 บาทนะคะซึ่งหัวเซ่งเฮงเขาก็วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำนะคะบอกว่าทองโลกเนี่ยมีการปรับตัวลงจากบอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีฟื้นตัวขึ้นจากเดิมที่จุดต่ำสุดที่ 5.15% นะคะรวมถึงดัชนีเงินดอลลาร์ทรงตัวที่ระดับ 101.92 จุดเนื่องมาจากเมื่อวันศุกร์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.2% นักวิเคราะห์คาดการไว้แค่ 4.1 นะคะขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ยังมีความเสี่ยงนะคะตึงตัวจากการที่รัฐสภาอิหร่านเนี่ยได้อนุมัติผ่านร่างกฎหมายแผนปฏิบัติการความมั่นคงและการพัฒนาช่องแคบฮอร์มุซโดยอิหร่านจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริการเดินเรือและสั่งห้ามเรือรบหรือว่าเรือพาณิชย์ของอิสราเอลสหรัฐและชาติที่เป็นปรปักษ์กับอิหร่านผ่านโดยเด็ดขาดนะคะอย่างไรก็ตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ประกาศออกมานะคะเพิ่มขึ้นเพียง 29,000 ตำแหน่งจากที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ89,000 ตำแหน่งค่ะซึ่งก็ส่งผลให้ Face Watch True ของ CME Group นะคะคาดการถึง 77.9% ว่า Fed จะตรึงดอกเบี้ย 3.50% ถึง 3.75% ในการประชุมในวันที่28ตุลาคมนี้นะคะซึ่งปัจจัยนี้จะหนุนให้ทองขึ้นได้ภายหลังนะคะส่วนกองทุน SPDR ซื้อทองคำเพิ่มเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ 1.14 ตันนะคะตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,055.70 ตันค่ะมาดูราคาน้ำมันตลาดโลกคุณนัตยาตอนนี้นะคะเวสเท็กซัสนะคะลงนะคะลงไปอีก1เหรียญค่ะราคาขายอยู่ที่90.11 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ลงไปอีก61เซนต์นะคะราคาขายตอนนี้อยู่ที่ 101.64 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้านะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่ 1,572.80 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 1.18 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 31,364.10 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะสำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้แถลงว่าประธานาธิบดีอีเจมยองนะคะสั่งการให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดค่ะและดำเนินมาตรการตอบโต้นะคะเหตุที่ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลครั้งใหญ่ที่เกิดล่าสุดในภาคอุตสาหกรรมการเงินทั้งของรัฐบาลแล้วก็เอกชนนะคะนายอีออกวอนประธานคณะกรรมการกำกับบริการทางการเงินหรือว่า FSC นะคะเรียกประชุมฉุกเฉินกับสมาคมอุตสาหกรรมการเงินและก็หน่วยงานกำกับดูแลรวมถึงผู้บริหารจากสถาบันที่ได้รับผลกระทบโดยเตือนว่าต้องตอบสนองด้วยความระมัดระวังสูงและก็ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ว่ามีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาใช้ในการโจมตีทางไซเบอร์จึงแนะนำให้ใช้ AI ในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ในอนาคตยกระดับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของภาคการเงินให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นนะคะสำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินได้รับแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลครั้งแรกเมื่อวันที่30กันยายนจากธนาคารชินฮันจากนั้นก็ได้รับการรายงานการโจมตีข้อมูลที่ธนาคาร KB คุกมินธนาคารฮาน่าธนาคารบูรีตลอดจนธนาคารอีกหลายแห่งซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลเชื่อว่าผู้ก่อเหตุอาจจะพยายามสแกนหาช่องว่างของบรรดาบริษัททางการเงินแทนที่จะมุ่งเป้าไปที่สถาบันเดียวนะคะและจากบันทึกข้อมูลการเข้าถึงระบบพบว่าการโจมตีมาจากหมายเลข IP ของหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์นะคะญี่ปุ่นเวียดนามและก็สหราชอาณาจักรด้วยค่ะนะคะตอนนี้ก็มีการตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดในเกาหลีใต้นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสด
2: ีค่ะความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: คุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้จสร้อยได้รับแจ้งมาจากคุณแมวนะคะบอกว่ามีรถจักรยานยนต์ไรเดอร์มาจอดอยู่บนสะพานกรุงเทพแต่ไม่พบคนขับบังคอแหลม007มูลนิธิปอเต็กตึงนะคะตรวจสอบให้ภาพจากกล้องวงจรปิดบนสะพานกรุงเทพเห็นคนขับรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นไรเดอร์เนี่ยมาจอดรถแล้วก็กระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะโอ้ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังค้นหาไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ากระแสน้ำเชี่ยวมากเลยนะคะจสร้อยรับแจ้งเข้ามาก็ประสานงานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ต่อไปนะตอนช่วงที่รับแจ้งมานี่ตอนช่วงก่อนเที่ยงประมาณสัก 11:44 นาทีนะคะแล้วก็สำหรับกรณีที่ก่อนหน้านี้คุณประมวลแจ้งเข้ามาบอกว่ามีอุบัติเหตุบนถนนกาญจนาภิเษกที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับเอกชัยตรงแมคโครบางบอนตอนนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบางแคให้ทราบแล้วนะคะเป็นเดี๋ยวนะคุณเอ็มรถยกทางหลวงบางแคบอกว่าเป็นรถชนท้ายกันเล็กน้อยตอนนี้เคลื่อนย้ายเข้าข้างทางแล้วก็อยู่ในระหว่างการรอประกันนะคะสำหรับกรณีอุบัติเหตุที่บนถนนกาญจนาภิเษกฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับเอกชัยตอนนี้การจราจรไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะก่อนหน้านี้รถติดค่อนข้างที่ยาวแต่ว่าตอนนี้ใช้การได้แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ธนาคารออมสินเขามีข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้เลยนะคะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อค่ะกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงเอ็กซ์นกกระซิบนะคะซึ่งสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพนั้นวงเงินกู้สูงสุดถึง 50,000 บาทด้วยกันไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะโดยในส่วนตรงนี้เนี่ยไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยนะคะโดยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือว่า effectiveเรท 16.20% ต่อปีซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนค่ะเงินกู้นั้นเบิกเงินเกินบัญชีนะคะทบทวนวงเงินทุกปีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นจะมีแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะ6อำเภอในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทถูกน้ำท่วมหนักเดือดร้อนกว่า 4,500 ครัวเรือนโรงเรียนสั่งปิดหนีน้ำ5แห่งและมีคำเตือนพัทยาระวังเรียนบอมบ่ายนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บ
8: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนช่วง 4-7 ตุลาคม 2569 จะมีฝนตกหนักทางกรมชลประทานจึงยังตรึงการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้6พื้นที่ในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทประกอบด้วยโพนดอกโพนนางดำออกตำบลโพนนางดำตกอำเภอหาดอาสาตำบลตะลุกตำบลบางหลวงและอำเภอสัพพยาซึ่งเป็นชุมชนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 4,534 ครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาอีก5แห่งถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันโดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทได้ตรวจสอบความเสียหายพร้อมวางแผนฟื้นฟูช่วยเหลือหลังน้ำลดต่อไปกองทัพบกชี้แจงกรณีภาพเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากแนววางกำลังฝ่ายไทยบริเวณช่องคลาคะมุมจังหวัดสุรินทร์เหตุปรับมาตรการคุ้มครองพื้นที่คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
10: กองทัพบกชี้แจงกรณีมีภาพและข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากแนวการวางกำลังของฝ่ายไทยบริเวณช่องคลาคมุมจังหวัดสุรินทร์โดยกองทัพบกได้ตรวจสอบข้อมูลกับกองกำลังสุรานารีแล้วกองทัพบกระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในแนววางกำลังของฝ่ายไทยตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC เมื่อวันที่27ธันวาคม2568และฝ่ายไทยยังคงวางกำลังทหารเพื่อดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่ปรากฏในภาพหน่วยเดิมในพื้นที่ได้นำมาจัดวางเป็นแนวป้องกันชั่วคราวเพื่อรักษาความปลอดภัยระหว่างการปรับปรุงและเสริมมาตรการทางยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันพื้นที่ปัจจุบันหน่วยในพื้นที่ได้ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองพื้นที่ให้มีความมั่นคงและแข็งแรงเพื่อทดแทนการใช้ตู้คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วจึงมีการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากบริเวณดังกล่าวและนำไปใช้ประโยชน์ในทางทหารในพื้นที่อื่นต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: ศูนย์ JICC เตือนพัทยาระวังเรียนบอมบ่ายนี้น้ำเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดระดับฝนเคลื่อนลงใต้ 6-13 ตุลาคมสั่งพ่องน้ำรับมือจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเฝ้าระวังฝนตกในลักษณะเรียนบอมในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ได้นอกจากนั้นยังต้องเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนคือฉะเชิงเทราประทุมธานีที่มีส่วนหนึ่งรับน้ำจากฝั่งนครนายกและยังต้องเฝ้าระวังไปถึงสัปดาห์หน้าตั้งแต่เพชรบุรีไปจนถึงภาคใต้ตอนล่าง
11: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะ 13:14 นะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังคะมีผู้โทรศัพท์มาสอบถามบอกว่าถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าที่มาจากอำเภอวังน้อยมาทางด้านของต่างระดับบางปะอินตอนนี้เนี่ยการจราจรติดขัดเราเลยสอบถามไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงวังน้อยนะคะทราบว่าตรงบริเวณเชิงทางขึ้นต่างระดับบางปะอินที่จะมุ่งหน้าไปถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกที่จะต่อเนื่องไปทางด้านของบางบัวทองเนื่องจากว่ามีถนนเนี่ยมันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเกือบทุกช่องทางเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็อันเนื่องมาจากว่ามีน้ำท่วมขังรถที่ขับผ่านก็เลยต้องใช้ความเร็วกันไม่ได้ต้องชะลอตัวนะคะก็เลยจะทำให้การจราจรในช่วงที่มาจากทางด้านของพหลโยธินเข้ามาจากวังน้อยนะที่จะมุ่งหน้าไปทางหน้าของต่างระดับบางปะอินเนี่ยก็มีการชะลอตัวต่อเนื่องกันไปเลยทำให้รถนั้นติดขัดนะเนื่องจากว่าถนนหนทางที่ก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมแล้วปรากฏว่าพอน้ำลดลงเนี่ยคือมันก็จะมีหลุมมีบ่อใช่ไหมคะพอมีหลุมมีบ่อรถก็ไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วในการขับผ่านได้ก็ต้องลักษณะเหมือนกับหยอดกันไปชะลอกันไปตลอดเส้นทางเลยนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยช้าตามๆกันไปเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยมีทางด้านของข้อมูลเป็นข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยค่ะเขามีการแจ้งเตือนนะคะบอกว่าช่วงบ่ายวันนี้พัทยาค่ะพัทยาบ่ายนี้ระวังฝนตกหนักนะคะคือมีแบบจำลองคาดว่าอาจจะแตะอยู่ที่40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะคะในพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงน้ำท่วมขังอยู่นะคะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนบอกว่าพัทยาช่วงบ่ายวันนี้จะมีฝนตกหนักค่ะแล้วก็คาดว่าอยู่ที่ประมาณสัก40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงทีเดียวนะคะก็สำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่พัทยาหรือว่าจะเดินทางไปนะคะยังไงก็เพิ่มเติมระมัดระวังกันด้วยละกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะ
1: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: ไปกันที่คุณพรพิพัฒน์ทองสามนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัตยาและท่านผู้ฟังจสร้อยครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้รถมากก็เคลื่อนตัวได้ครับบริษัทกับการขาออกเมืองก็เริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดบ่อนไก่เลยครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องจนถึงช่วงบริเวณขึ้นเนินเพลินจิตครับผ่านจุดที่ไปแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีนะครับผมเชื่อมเข้าด่วนศรีรัตน์แล้วก็มุ่งหน้าออกทางดินแดงก็คล่องตัวบริเวณนี้ก่อนหน้านี้มีฝนตกนะครับผม แล้วก็ในส่วนบางนานะครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับขนาดบางนาตอนนี้รถน้อยแล้วครับผ่านจุดนี้ไปแล้วรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นอนาลงครับแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือผลิตภัณฑ์กับการขาออกเมืองเวลานี้ก็จะหนาแน่นตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงอนาลงเช่นกันครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐก็ยังถือว่าคล่องตัวแล้วก็มุ่งหน้าออกทางบางนาก็คือรถเคลื่อนตัวได้ครับจากดาวคะนองครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับผมระดับดาวคะนองตอนนี้ลดน้อยแล้วครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนถึงเข้าต่างระดับท่าเรือประมาณสัก200เมตรครับแล้วก็ผู้ที่ฟังกับการขาออกเมืองตอนนี้คล่องตัวแล้วครับในส่วนสายศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นนะครับผมเวลานี้ก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับในส่วนแจ้งวัฒนะนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีฝนตกนะครับผมแล้วก็จะตกต่อเนื่องจนถึงช่วงบริเวณน่าจะแถวๆประชาชื่นแล้วนะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วรถก็เริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นย่านบางขุนเลยครับแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทครับตอนนี้ฟังกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวแล้วครับในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ครับมุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ตอนนี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับผมแล้วก็ผ่านด่านอโศก4ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับรถมากเคลื่อนตัวได้เช่นกันครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้คล่องตัวครับในส่วนต่างระดับบางโคนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้รถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ครับ ในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระราม9นะครับหน้าด่านจตุโชติเวลานี้รถน้อยแล้วครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วนะครับผมก็เคลื่อนตัวได้ครับผมจะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงบริเวณทางเกษตรนวมินทร์นะครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณลาดพร้าวนะครับที่มีฝนตกนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วยังถือว่าแห้งอยู่ครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปทางอนารงก็คล่องตัวครับส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองตอนนี้คล่องตัวทั้งสองฝั่งครับในส่วนบุรพาวิถีนะครับผมจากชลบุรีมุ่งหน้ามาทางบางนานะครับเวลานี้ก็คล่องตัวเช่นกันครับผมแล้วก็ในฝั่งกับการขาออกเมืองก็คล่องตัวครับในส่วนสายบุรพาตอนนี้ยังไม่ฝนยังไม่ตกนะครับแล้วก็ในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนตอนนี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับผมแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองนะครับผมก็จะชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณทางหลวงปู่เจ้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางบางแก้วก็ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายปะจีมรัตยาทั้งสองฝั่งยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันครับจากสภาพช่วงนี้ยังไม่มีฝนตกนะครับแล้วก็ในส่วนสายอุดรรัตยานะครับทั้งสองฝั่งก็ยังคล่องตัวเช่นกันครับการทางพิเศษนะครับฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางเหตุเพลิงไหม้หรือว่าเหตุน้ำท่วมบนทางพิเศษนะครับก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรของคอลเซ็นเตอร์การทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณรัตยาในเบรกนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: คุณผู้ฟังคะที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยแจ้งกับคุณผู้ฟังบอกว่าในพื้นที่พัทยานะตอนช่วงบ่ายนี้จะมีให้ระวังเรื่องของฝนหนักซึ่งก็คาดว่าจะมีปริมาณฝนถึง40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงล่าสุดเลยนะคะเพจของทางด้านของท่านนายกเมืองพัทยาเพจสายตรงพี่เบียร์พัทยาเนี่ยก็มีการโพสต์นะเป็นภาพค่ะบอกว่าในเวลา 13:30 นาทีลูกใหญ่กำลังจะเดินทางเข้าพัทยาเจ้าหน้าที่ประจำจุดพร้อมรับมือกรณีน้ำท่วมขังนะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีจุดไหนที่มีปัญหานะก็น่าจะได้มีการประสานแล้วก็รีบจัดกำลังลงไปในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมไปแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีนะตอนนี้ก็คือเขาก็แต่ละส่วนเนี่ยเขาก็สแตนบายเตรียมความพร้อมกันไว้แล้วนะคะเพราะว่าทางของทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเขามีการแจ้งเตือนมานอกจากนี้แล้วเนี่ยนอกจากที่ทางด้านของพัทยาแล้วนะคะที่ในพื้นที่ฉะเชิงเทราเองก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำในพื้นที่บางคล้าราชสารอำเภอเมืองยังต้องจับตาระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงด้วยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครเองค่ะเส้นทางทางด้านของถนนฉลองกรุงในช่วงนี้ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะก็ขอความกรุณาให้เช็คเส้นทางก่อนเดินทางด้วยนะคะทางกทมเขาแนะนำบอกว่าให้เลี่ยงถนนฉลองกรุงนะเพราะว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เป็นคำเตือนออกมานะคะสำหรับทางด้านของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เป็นการบูรณาการกันนะคะในหลายๆหน่วยงานแล้วพอเวลามีเหตุก็จะแจ้งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะติดตามข่าวสารนะเรียนว่าเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ทางด้านของเพจไทยคู่ฟ้าก็ได้เขาก็จะมีการโพสต์แบบว่าโพสต์เป็นข้อความสั้นๆให้เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็จะได้เตรียมตัวได้อย่างทันท่วงทีเลยนะคะช่วงนี้เรากลับมาที่สภาพการจราจรกันค่ะคุณผู้ฟังมีข้อมูลการจราจรก่อนหน้านี้นะคะตอนช่วงก่อนบ่ายโมงคุณชัยรัตน์บอกว่าที่ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เป็นฝั่งขาออกค่ะมาจากถนนลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางแยกโยธินพัฒนาต่อเนื่องมาทางด้านของเกษตรนวมินทร์การจราจรใช้การได้แต่ว่ามีฝนตกนะตอนที่ตอนช่วง 12:45 นาทีที่คุณชัยรัตน์แจ้งเข้ามาแล้วก็มีผู้ใช้ทางรายงานบนมอเตอร์เวย์สาย7นะคะฝั่งขาเข้ามาจากทับช้างกิโลเมตรที่6+500มุ่งหน้าไปทางด้านของวงแหวนตะวันออกถึงต่างระดับศรีนครินทร์บอกว่ารถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆค่ะส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ฝนตกในระดับ1คุณพันธ์อยู่ถนนพระราม3มาจากถนนตกค่ะมุ่งหน้ามาทางแยกนรนอง ช่วงบริเวณแยกเจริญราษฎร์มาถึงใต้สะพานพระราม9จุดนี้จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ตรงช่วงบริเวณปากซอยพระราม3 23มีน้ำท่วมขังอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะดิฉันมีสายของท่านนายกเมืองพัทยาค่ะคุณปรเมศงามพิเชษนะคะเรื่องของการเตรียมรับมือฝนที่จะตกมาในช่วงบ่ายวันนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านนายกคะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะที่พัทยา
3: ครับก็เราก็ได้ทราบข่าวมานะว่าจะมีฝนตกหนักในพัทยาซึ่งเราก็ดูเรดาร์อยู่เนี่ยตอนนี้ก็คึมๆมาแล้ว
0: ค่ะ
3: นะครับมีปล่อยๆแล้วก็ได้มีการแจ้งเตือนผ่านเพจมาแล้วครับว่าให้เตรียมดูแลเรื่องน้ำท่วมเนี่ยครับก็หลักการจริงๆแล้วเนี่ยพัทยาเองเนี่ยเราสามารถระบายน้ำได้นะครับถ้าตกประมาณ60-70มิลนะครับถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยก็ต้องรอระบายซึ่งหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกที่พัทยาเนี่ยก็จะระบายได้ประมาณชั่วโมงถึง3ชั่วโมงก็ระบายได้หมดแล้วแต่สิ่งที่เรากังวลมากคือน้ำจะเข้าบ้านเพื่อสร้างความเสียหายก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงวันที่23นะครับก็ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนเนี่ยสามารถโทรมาที่เบอร์1337เนี่ยแจ้งความประสงค์ที่จะขอกระสอบทรายนะครับไปกั้นไว้ที่ทางเข้าบ้านเขาเพราะว่าถ้าเกิดสามารถที่จะดูแลไม่ให้น้ำเข้าบ้านเนี่ยก็ไม่นานนะครับก็จะระบายได้แต่ครั้งนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเห็นทางสธนช.ได้ประกาศถึงขนาดว่าเป็นเรนบอมเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตกมากขนาดไหนเพราะว่าวันที่23กลางคืนเนี่ยตกมาประมาณ170มิลแล้วก็ใช้เวลาระบายมากกว่าเดิ
0: ม
3: ระยะหนึ่งนะครับแล้วก็มีบ้านเรือนเสียหายประมาณ200ครัวเรือนนะครับที่ได้ลงสำรวจครับ
0: ค่ะมีบริเวณพื้นที่ตรงไหนที่แบบว่าเราเป็นห่วงไหมคะว่ามันจะเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็จะการระบายน่าจะช้ากว่าที่อื่นอ่ะ
3: เราจริงๆเราก็มีจุดที่ท่วมแบบระบายซ้ำซากไหลอยู่ 3-4 จุดหลักนะครับเพราะว่าเป็นแอ่งกระทะนะเช่นสุขุมวิทนี่ก็จะเป็นตรงพัทยาใต
0: ้
3: นะครับถนนสุขุมวิทแล้วก็ถ้าพื้นที่ชั้นในเนี่ยถนนพัทยาสาย3เนี่ยก็จะเป็นแยกมุมอร่อยนะครับแล้วก็จะมีในพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านของหมู่บ้านแตงโมตรงทางบัวขาวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ตรงในทางเลียบทางรถไฟตรงเขาตะโลเนี่ยตรงนี้ก็จะ3-4จุดใหญ
0: ่
3: ๆซึ่งก็จะมีน้ำท่วมขังซึ่งสิ่งที่ท่านต้องทำทุกครั้งเลยก็จะมีเจ้าที่ของเราครับไปกั้นแม่รถผ่านเพ
0: ื่
3: อไม่เกิดการเสียหายแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าฝนหยุดเนี่ยก็ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงก็ระบายหมดทุกครั้งนะครับ
0: ค่ะก็คืออันนี้เนี่ยที่บอกว่าลักษณะของการตกต้องประมาณไหนถึงต้องใช้เวลาในการระบายน้ำประมาณสัก 1-3 ชั่วโมงอะค่ะ
3: ถ้าพูดเป็นเชิงวิชาการก็คือรับท่อระบายน้ำเราเนี่ยรับน้ำได้70มิล
0: นะครับ
3: ถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยก็ต้องรอระบายแต่ถ้าเกิดพูดถึงความรู้สึกของคนเนี่ยถ้าตกหนักๆเลยนะสัก2-3ชั่วโมงเนี่ยนั่นแหละคือต้องรอระบายแล
0: ้
3: วนะครับเพราะมีอยู่ช่วง24-26ที่ผ่านมาตกทั้งวันนะครับแต่ตกใหญ่สลับตกเบาเนี่ยก็ไม่มีน้ำท่วมขังเลยอันนี้ระบายได้ดีแต่ถ้ามันหนักสามชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยอันนี้ต้องพึงระวังแล้วล่ะเพราะน้ำของพัทยาจริงๆเนี่ยมันมาจากทางฝั่งทิศตะวันออกก็คือมาทางเทศบาลเมืองหนองปลือที่เป็นลักษณะเป็นเชิงเขาครับที่พ่อเขาน้อยเขาตะโลเนี่ยจะไหลลงมาที่พัทยา
0: อ๋อค่ะค่ะตอนนี้ก็คือว่าสามารถคือถ้าเอาอย่างเต็มที่เลยถ้าเกิดว่าตกมาเกิน70มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยต้องขอเวลาให้น้ำระบายลงก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดตกแบบว่าเบากว่านี้แต่ว่ามีการถ้าตกหนักแต่ว่ามีสลับเบาอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาแหละในเรื่องของการระบายนะคะ
3: แต่ทุกครั้งก็จะเห็นภาพนะที่ออกไปตลอดเลยนะตั้งแต่ก่อนหน้านี้เห็นภาพน้ำท่วมขังเนี่ยก็คือเป็นน้ำท่วมขังที่รอระบายนั่นแหละแต่ว่ามันสื่อออกไปเนี่ยก็ทำให้คนรู้สึกว่ามันท่วมหนักอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นเราแทบจะไม่มีภาพข่าวที่ว่ามาท่วมแบบข้ามวันข้ามคืนของพัทยานี่ไม่มีครับ
0: ค่ะค่ะแล้วอย่างจุดที่บอกว่าเป็นจุดที่เป็นห่วงเนี่ยอย่างถนนสุขุมวิทช่วงพัทยาสายใต้นี่มันจะมีน้ำล้นเข้ามาในถนนด้วยไหมคะ
3: ใช่ครับก็ถนนพัทยาใต้ก็จะเรียกว่าน้ำท่วมขังซึ่งรถไม่สามารถผ่านได
0: ้อ๋อค่ะค่ะเป็นถ้าเกิดว่าตอนที่ท่วมหนักๆ นี่ระดับประมาณสักเท่าไหร่ได้คะ
3: ก็สัก50เซน
0: อ๋อค่ะ ค่ะแต่ก็ใช้เวลาในการระบายน้ำ
3: ขอถ้าฝนหยุดเนี่ยใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง
0: อ๋อค่ะก็ประมาณเดียวกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยในส่วนของประชาชนอย่างที่ท่านนายกบอกว่าถ้าเกิดต้องการกระสอบอะไรหรือต้องการความช่วยเหลือก็ไปติดต่อไปที่ทางเทศบาลได้เลยนะคะ
3: ครับโทร1337ได้เลยนะก็คือจริงๆก็มีการทยอยเอาไปส่งตามบ้านมาตั้งตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่23แล้วครับ
0: ค่ะ
3: อันนี้ถ้าทุกคนที่มีความกังวลก็แจ้งไปก่อนได้ถ้าไปรับเองก็จะสะดวกแต่ถ้ารอรับก็จะเป็นคิว
0: ค่ะช่วงก่อนหน้านี้ที่ฝนตกหนักๆมาไม่มีจุดไหนที่แบบว่าถึงขนาดต้องอพยพอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
3: อพยพนี่ไม่มีนะครับมีเข้าบ้านนะครับมีอยู่สองหลังผมลงไปเป็นหมู่บ้านไซเฟิกเนี่ยที่ด้านหลังของเขาเนี่ยเป็นที่ดินของเอกชนที่ถมมาสูงและน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยขังอยู่เยอะแล้วทำให้กำแพงหลังบ้านเขาเนี่ยทลายลงมา
0: ค่ะ
3: ก็จะมีสองหลังที่แบบน้ำทะลุจากหลังบ้านมาหน้าบ้านอันเนี้ยฝั่งสองหลังเนี่ยจะอยู่ไม่ได้นอกนั้นก็ไม่นอกนั้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้ำเข้าครับ
0: ค่ะค่ะค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยทุกหน่วยงานทุกส่วนที่เราได้มีการเตรียมความพร้อมก็สแตนด์บายเผื่อถ้าเกิดว่าตกลักษณะเป็นเรนบอมบ์ลงมาก็รับมือทันนะคะตรงนี
3: ้ครับก็คงต้องรอระบายคือตอนนี้อยากจะให้หนึ่งคือป้องกันเรื่องความเสียหายที่จะเข้าบ้านเรือนถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้สามารถป้องกันได้อย่างที่ได้แจ้งไปถ้ามีกระสอบทรายแล้วระดับน้ำไม่เกินเนี่ยก็แค่รอระบายถ้าเข้าไปในบ้านเนี่ยมันก็จะเสียหายแล้วเราก็จะมีกระบวนการเรื่องเยียวยาที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยคร
0: ับ ค่ะค่ะตอนนี้ที่พัทยามีฝนลงมาบ้างหรือยังคะ
3: ตอนนี้ปล่อยๆอยู่นะแต่ว่าก็มืดคึมนะครับแล้วก็มันก็คึมๆนะผมอยู่ที่สารวัตรเมืองพัทยาเนา
0: ะ
3: เห็นในเพจเราก็จะมีแจ้งว่าตรงนั้นตกบ้างตรงนี้ตกบ้างแต่ยังไม่ได้แบบมาแบบหนัก
0: ยังไม่ตกหนัก
3: ยังไม่มีหนักยังปล่อยอยู
0: ่ค่ะมีเรื่องของกระแสลมอะไรอย่างนี้ไหมคะ
3: ไม่มีนะครับ
0: ตกแบบว่าตกธรรมดาปกติเลยไม่ได้มีลมกระโชกแรงอะไรอย่างนี้นะคะ
3: ยังไม่มีไม่เหมือนช่วง24-25ที่เรามีเรืออับปาง50ลำแล้วนั้น
0: ค่ะค่ะ
3: ได้เดี๋ยวดูติดตามนะครับเราก็ติดตามอยู่
0: ค่ะเอาใจช่วยอยู่เหมือนกันเพราะว่าดูจากวงจรปิดนี่เห็นบางจุดก็มีแบบพื้นถนนเปียกก็คือลักษณะฝนตกลงมาแล้วแต่ยังไม่ได้ตกหนักตกแรงอะไรอย่างนี้นะ
3: ใช่อยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยนะสามารถเข้าดูกล้องได้เลยนะครับ
0: ค่ะ
3: ท่านที่ติดตามฟังอยู่ทางจอร้อยนะ
0: ค่ะ
3: ในพื้นที่พัทยาเรามี600กล้อง600ตัวที่ประชาชนได้ดู
0: ดิฉันก็แอบดูกล้องวงจรปิดอยู่เรื่อยอาจจะมีบางจุดที่แบบว่ายังมีแบบมีการเมนเทนแนนซ์อยู่ในส่วนของบางจุดแต่ก็สามารถดูได้เยอะเพราะกล้องเยอะจริงๆพัทยานะคะ
3: มีประมาณเกือบ3,000ตัวแต่ว่าให้ดูแค่600แต่ว่ามันก็บางตัวอาจจะทำรุดก็แต่น้อยครับมีส่วนน้อยพยายามที่จะดูให้กลับไปใช้ได้จำนวนมากๆอย่างเดือนเนี้ยในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคยมีเรื่องกระแสเรื่องฝนตกหนักเนี่ยคนเข้าดูกล้องประมาณ4ล้านกว่าครั้ง
0: โอ้โหค่ะ
3: เยอะมากนะจากเฉลี่ยไม่เฉลี่ยหลักหมื่น
0: ต้องเราต้องบอกว่าขอชมว่าภาพแบบว่าคมชัดเรียลไทม์มาก
3: ๆครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านนายกเบียร์นะคุณปรเมศงามพิเชษค่ะนายกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะก็มีข้อมูลจากทางด้านของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยแจ้งเตือนนะคะบอกว่าพัทยาบ่ายนี้เนี่ยให้ระวังฝนตกหนักนายกเบียร์ก็บอกแล้วนะคะบอกว่าตอนนี้ก็เตรียมทุกหน่วยงานพร้อมไว้แล้วก็คือทั้งในเรื่องของเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำนะคะแล้วก็บอกว่าในส่วนของพัทยาเองเนี่ยสามารถที่รับปริมาณน้ำฝนได้ถึงประมาณ70มิลลิเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเกิดมากกว่านั้นเหมือนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ตกมาถึง170มิลลิเมตรเนี่ยก็ต้องขอเวลาในการระบายน้ำประมาณ 1-3 ชั่วโมงนะคะปกติเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยเราจะเห็นในโลกโซเชียลก็จะมีคนโพสต์นะคะบอกว่ามีน้ำท่วมที่ตรงนั้นตรงนี้อย่างเช่นถนนเลียบชายหาดอะไรอย่างเงี้ยน้ำท่วมแบบว่าท่วมระดับทางเท้าเลยอะนะคะรถก็วิ่งผ่านก็ลุยน้ำกันไปแต่สักพักหนึ่งประมาณผ่านไปสักชั่วโมงไม่เกิน3ชั่วโมงระดับน้ำก็ระบายลงไปได้นะคะตรงนี้ก็เตรียมความพร้อมกันหมดแล้วนะคะในส่วนของพื้นที่ทั้งที่พัทยาเองนะคะแล้วก็ ในบริเวณใกล้เคียงตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีบางจุดที่มีฝนตกลงมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตกหนักถึงขนาดที่น่าเป็นห่วงนะคะแต่ยังไงก็ตามก็ยังต้องติดตามกันในส่วนของสถานการณ์ฝนตกแล้วก็สภาพอากาศในช่วงเวลานี้นะคะเรากลับเข้ามาที่กรุงเทพกับคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเรามาดูสภาพการจราจรกันนะคะคุณแดงค่ะแจ้งเข้ามามอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้านะคะมาจากบริเวณด่านเก็บเงินห้วยใหญ่กิโลเมตรที่132มุ่งหน้ามาทางด่านเก็บเงินพัทยากิโลเมตรที่122นะคะบวก300บอกว่าการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะการจราจรยังใช้การได้แต่มีอุปสรรคเนื่องจากว่าที่132มุ่งหน้ามาทางด่านเก็บเงินพัทยากิโลเมตรที่122นะคะบวก300บอกว่าการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะการจราจรยังใช้การได้แต่มีอุปสรรคเนื่องจากว่าฝนตกหนักมากทีนี้คุณแดงเจอ

0: ประมาณกม.ที่116ก็อยู่แถวๆประมาณนาเกลือนะแถวๆนาเกลือตรงจุดนี้ที่มีฝนตกลงมานะคะก็เป็นจุดที่น่าจะแต่ดูแล้วนี่ฝนยังไม่แบบว่าหนักแบบว่าหนักมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เหมือนตอนช่วงกลางวันที่แถวๆคลองเตยนี่ฝนตกหนักมากๆแบบขาวโพลนไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีทางคุณวรวุฒิค่ะบอกว่ามีน้ำท่วมถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าแยกวังน้อยมุ่งหน้ามาทางถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกอย่างที่บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถนนมีการชำรุดนะคะถนนแบบเป็นหลุมเป็นบ่อมากเลยตามที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงวังน้อยได้แจ้งนะคะตรงช่วงของเชิงทางขึ้นต่างระดับบางปะอินที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกไปทางด้านของบางบัวทองถนนเป็นหลุมเกือบทุกช่องทางเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมก่อนหน้านี้นะคะคุณวรวุฒิก็เพิ่มเติมบอกว่าช่วงทางเบี่ยงเข้าถนนกาญจนามีน้ำท่วมขังในช่องทางซ้ายรถไม่สามารถผ่านได้ทำให้เหลือช่องทางได้แค่หนึ่งช่องทางเท่านั้นรถก็เลยติดสะสมนะคะก็มีทั้งน้ำท่วมขังแล้วก็มีทั้งถนนชำรุดด้วยก็เลยทำให้สภาพการจราจรในช่วงเวลานี้ก็มีการชะลอตัวตามกันไปนะคะคุณธวัฒน์นะคะอยู่ถนนเทพรักษ์ค่ะคุณธวัฒน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยา
0: ค่ะ
1: มวยแทนอีกแล้ววันนี
0: ้คุณเสมาพักผ่อนพักผ่อน
1: ค่ะย้อนหลังไปให้นิดนึงนะจากเมื่อกี้เลี้ยวเข้ามาจากวิภาวดี
0: ค่ะ
1: ที่จะรัดมาออกเทพรัฐแล้วออกสายไหมออกวัชรพลเนี่ย
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ติดแล้วนะเพราะว่าไม่มีเหตุอุบัติเหตุอะไรนะเพียงแต่น้ำท่วมด้านซ้าย
0: ในถนนเทพรัฐเนี่ยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ตรงช่วงไหน
1: ตรงหน้าปั๊มปตท.เลยท่วมสองเลนซ้ายเลย
0: หน้าปั๊มปตท.
1: ซ้ายกับกลาง
0: ค่ะก่อนที่จะถึงวัชรพลเหรอคะ
1: ใช่ก่อนที่จะแยกกันระหว่างวัชรพลกับไปสายไหมอ่ะพอเลยตรงนั้นมาวิ่งขิวเลยเนี่ย
0: อ๋อน้ำมันประมาณไหนได้คะ
1: เสมอฟุตบาทเลยค่ะ
0: เอาเสมอฟุตบาททั้งซ้ายหรือว่าขวายังลดน้อยลงหรือว่ายังไงคะ
1: ขวายังวิ่งได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: วิ่งได้ขวาเลนเดียว
0: ขวาคือยังมองเห็นผิวถนนมากกว่าเนาะใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่
1: ซ้ายนี่รถเล็กไม่สมควรวิ่งเลยครับ
0: เออค่ะค่ะ
1: มอไซค์นี่ก็ต้องเบาหน่อยเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าน้ำเยอะมากขณะรายงานเนี่ยผมกำลังลอดทางด่วนผมจะเลี้ยวไปซ้ายไปขึ้น
0: ฉลองรัฐ
1: ใช่ครับฉลองรัฐ
0: ค่ะที่จะไปจตุโชติเนี่ยนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะว่าเมื่อกี้ถามน้องชนิชาบอกว่าวัชรพลก็ติดอยู่
0: ค่ะ
1: ตอนแรกว่าจะไปวัชรพลเนี่ยไม่ไปแล้ว
0: ไม่ไปแล้วเปลี่ยนใจเรามีทางเลือกไงเราไปได้ ใช่ไหมคะ
1: หนีก่อน
0: นะ
1: เอาแต่เที่ยงเลยอ่ะเดี๋ยวเย็นเนี่ยสะอื้นมีสะอื้น
0: คอยดูเหรอคือตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่กรมอุตุบอกว่าช่วงบ่ายถึงค่ำเลยนะฝนช่วงบ่ายถึงค่ำเลย2 วันนี้ไปจะบอกว่า2วันนี้เอาเผื่อๆไปหน่อยทั้งอาทิตย์เลยแล้วกันจะได้ทำใจได้
1: ทั้งอาทิตย์เลยเหรอคะ
0: ไม่ก็คือจริงๆอ่ะเมื่อวานเนี้ยที่เรียนคุยกับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประมาณ2วันก็คือวันจันทร์วันอังคารแต่ว่าหลังจากนั้นไปมันก็จะเบาลงเรื่อยๆไงฮะแต่ทีนี้ก็ถึงบอกว่าเราต้องเผื่อใจไว้ก่อนทำใจไว้ก่อนไม่ตกก็ดีไปไง
1: เผื่อน้ำรอการระบายไว้ก่อนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แต่คือถ้าคืออาจจะไม่ได้ตกแบบว่าแช่นานเหมือนสัปดาห์ก่อนนู้นเหมือนช่วงปลายเดือนนู้นนะคะ
1: ครับ
0: ก็ให้แบบว่าได้มันจะไปแบบตกหนักโอ้แต่ตอนกลางวันที่คลองเตยตกลักษณะเหมือนคล้ายๆเลนบอมเลยนะตกมาสู้เลยอย่าง
1: น
0: ั้น
1: ตรงนี้ก็เหมือนกันตรงดอนเมืองนี่ก็เลนบอมเลย
0: ใช่ไหมคะ
1: บุ้มบุ้มฟ้ามาแบบโอ้โห
0: แล้วฟ้าคำรามดังมาก
1: ใช่แต่เขาหยุดแล้วนะ
0: ใช่
1: แล้วเขาหยุดแล้ว
0: ตกแป๊บเดียวหยุดแล้วก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวมาอีกหรือเปล่า
1: ใช่แต่เขาทิ้งน้องน้ำไว้ด้วยไง
0: ใช่แต่เขาพอให้เราได้หายใจหายคอนิดนึงให้ระบายน้ำออกไปหน่อยนึง
1: ก็ทิ้งน้องน้ำไว้เสมอพุทธบาทเลยเนี่ย
0: ก็ตอนนี้ของเดิมอ่ะเขาก็เต็มอยู่แล้วนะยังเติมเข้าไปอีก
1: ใช่ใช่ของเดิมมันเพิ่งจะแห้งไปนะ
0: ค่ะ
1: เทพรัตน์เนี่ย
0: อือฮึตอนนี้เวลาแบบนั่งรถผ่านตามคลองตามอะไรเงี้ยคอยชะเง้อดูในคลองนี้น้ำอยู่ตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยตลอดเลยคือเป็นไหมครับเป็นไหมตอนนี้คือดีว่า
1: เป็น
0: ใช่ไหม
1: เขาเรียกอะไรอ่ะที่เขาเรียกกันนะแพนิค
0: เป็นแพนิคตอนนี้ดิฉันว่าคนกรุงเทพอะเป็นแพนิคกันหมดแล้ว

0: นะก็จะออกจากบ้านหรือพอฟ้าครึ้มต้องเปิดดูเรดาร์อากาศแล้ว
1: ใช่ไหมผมเนี่ยเปิดจอสร้อยก่อนเลยดับแรก
0: ใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะเปิดตรงไหนโหลดแอปพลิเคชัน JS100 ไว้ในนั้นเรามีเรดาร์ให้ดู
1: 6โมงนี่จะได้ยินเสียงคุณนัทยาไอ้ไม่ใช่คุณมีนาก่อนเลยแจ้วแจ้วแจ้วผมว่าอาบน้ำไปผมก็ฟังแกไปก่อน6โมงเนี่ย
0: ใช่ก็คือรู้ไว้เราจะได้เตรียมตัวได้ว่าตรงนี้รถติดจะหนีไปตรงไหนได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: อย่างน้อยเรายังได้เปรียบคนอื่นไง
0: ใช่
1: ไปฟังเนี่ยเราไม่เปิดดูเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราแบบไปแบบคนตาบอดเลย
0: ใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนอ่ะไม่ได้เตรียมตัวก่อนไม่ได้เช็คเส้นทางก่อนปรากฏเราออกมาถึงก็มาโทรศัพท์มาถามตรงนี้ทำไมรถติดคะอะไรอย่างเงี้ยนะ เลยถึงบอกว่าตอนนี้ต้องเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านเราจะได้วางแผนได้นะคะ
1: ใครมีแอปนี่เปิดเลยทันทีเลยต้องเปิดเช็คเส้นทางเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเหลืองถ้าแดงนี่ก็อย่าไป
0: คือแบบถ้าแดงอ่อนๆยังพอได้นะแดงอ่อนๆยังพอทนอย่าแดงเข้ม
1: โอ้ผมเคยเจอแดงอ่อนๆนี่แหละแดงส้มๆนี่แหละโอ้ยิ่งกว่าแดงอีกอะ
0: อะไรบางทีมันก็หลอกตาเราเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: มันหลอกนะครับอย่าไปเชื่อมันมากไม่ได้พวกแสงเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าไอ้ป้ายที่วิ่งป้ายไฟตรงสายเก้านะบอกว่าทางออกนะ4กิโลโหผมตกใจเลยผมแพนิคแล้วอะแล้วไปถึงจริงไม่มีเลย
0: อ๋อก็คือช่วงก่อนเราไปอ่ะณขณะนั้นไงมัน4โลกว่าเราจะไปถึงตรงนั้นมันก็ไปละ4โลเนี่ยมันเคลื่อนไปแล้วมั้งคะ
1: มันครึ่งชั่วโมงเองนะ
0: หนูเอากรุงเทพล่ะหรือว่าเดี๋ยวนี้ถนนหนทางเนี่ย5นาทีก็เปลี่ยนแล้วนะคะ
1: โอ้โหมันขนาดนั้นจริ ง
0: ๆ
1: เลย
0: ใช่ค่ะเอาคุณ
1: ขึ้นลงยิ่งกว่าหุ้นอย่างเง
0: ี้ยเลยคุณธวัฒน์ไม่เคยได้ยินเหรอบอกว่ากูอยู่กรุงเทพเนี่ยถ้าออกสาย5นาทีชีวิตเปลี่ยนนะ
1: ใช่ชีวิตเปลี่ยนจริงผมเคยเจอมาแล้ว
0: นั่นแหละ
1: เส้นสาย9นี่น่ะเมื่อเช้าเนี่ยติดโอ้โห
0: ค่ะนะอยู่ในกรุงเทพเราต้องจะบอกว่าอะไรดีนอกจากเตรียมตัวแล้วยังต้องยอมรับสภาพด้วยบางที
1: เตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมอาหารเตรียมน้ำเตรียมอะไรไว้ให้พร้อม
0: สมมติคนกรุงเทพเนทีฟต้องเป็นอย่างนี้เตรียมทุกอย่าง
1: นี่แหละเคยใช้ชีวิตกันเรียบง่ายมันก็ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี
0: ้ไปตามยุคตามสมัยค่ะ
1: คุณนัทยาเป็นไหมเวลาปลอดออกจากบ้านนี่ต้องเตรียมอาหารเตรียมข้าวเตรียมน้ำให้พร้อมในรถอะ
0: อ๋อคือดิฉันน่ะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคือแค่แบบว่าเผื่อเวลาจะได้แบบไปหาข้าวกินข้างหน้าได้ ไม่ต้องถึงขนาดเพราะว่าดิฉันน่ะโชคดีอย่างไม่ต้องมาแบบว่าตอนเช้าถึงขนาดไม่ต้องไปขนาดนั้นไงฮะเรายังมีเวลา แต่ว่าต้องเช็คเส้นทางตลอดเช็คเส้นทางเช็คฝนตลอดบางทีนอนอยู่ฟ้าร้องคำรามนี่กระเด้งขึ้นมาทันที ตกใจ
1: ตกใจแพนิคแล้ว
0: ใช่
1: ต้องตื่นแล้วล่ะไม่ต้องปอดไปถ่ายแล้ว
0: ใช
1: ่ตอนน
0: ี้เวลาแบบจริงๆจะเดินทางระยะทางไม่ไกลนะต้องเผื่อเวลาอย่างน้อยๆ3ชั่วโมง
1: โอ้มันเนี้ยคนเรามันเสียเวลาไปจากเข้าเวลาการเดินทางเนี่ยเยอะนะ
0: ใช่ค่ะแต่ก็
1: ยังขนาดในงานเนี่ยผมจะลงรามอินทราลงที่ละ
0: ใช้ได้ดีเลยนะคะ
1: ดีละ
0: อ่าฮะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณธวัชขอบคุณค่ะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ คุยกันมีเวลาก็คุยกันนะจะได้ไม่เครียดนะคะไม่เครียดนะคะสบายๆเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: ต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากแอปถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้อ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนรวมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะมีคุณโอค่ะรายงานสภาพการจราจรในซอยสุขุมวิท26จากถนนสุขุมวิทไปออกทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะตอนนี้เนี่ยบอกว่ามีการชะลอตัวเนื่องจากที่ตรงบริเวณหน้าโรงแรมโฟวิงมีน้ำมันหกอยู่จำนวนมากมีน้ำมันรั่วไหลออกมาแล้วก็หกอยู่บนพื้นถนนนะคะตอนนี้เราแจ้งไปที่ศูนย์อมรินทร์ให้ไปช่วยดำเนินการแก้ไขแล้วนะคะย้ำอีกครั้งนึงเป็นซอยสุขุมวิท26มาจากทางถนนสุขุมวิทมาถึงถนนเพชรบุรีเดี๋ยวนะซอย26เหรอคะตรงหน้าโรงแรมโฟวิงพอดีเป็นถนนสุขุมวิทซอย26นะคะตรงช่วงหน้าโรงแรมโฟวิงที่มีน้ำน้ำมันหกนะอยู่บนพื้นถนนเดี๋ยวนะเพราะว่าโรงแรมโฟวิงที่ทางด้านของถนนอยู่ภายในซอยสุขุมวิทอยู่ตรงช่วงของที่มาจากทางสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพระราม4นะครับโรงแรมนี้จะอยู่ช่วงในซอยสุขุมวิท26นะคะเป็นฝั่งที่เข้ามาจากสุขุมวิทมุ่งหน้ามาออกพระราม4ตรงช่วงหน้าโรงแรมมีน้ำมันหกอยู่บนพื้นถนนนะคะตอนนี้เราประสานงานไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยดำเนินการแก้ไขแล้วนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะคุณไตรศักดิ์ค่ะแจ้งผ่าน SOS เข้ามาเป็นถนนทุ่งมังกรนะคะถนนทุ่งมังกรมาจากบรมราชชนนีมาถึงถนนสวนผักซอยทุ่งมังกร1เป็นรถเก๋งออดี้สีเทาทะเบียน2ขอไข่นอหนู2330บอกว่าเสียหลักพลิกหงายท้องแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะคะการจราจรในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคง เคลื่อนตัวช้าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีทางด้านของดาบตำรวจยศพัฒน์นะคะยศพัฒน์อินตะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงวังน้อยเพิ่มเติมถนนพหลโยธินช่วงอำเภอวังน้อยบอกว่ามีรถติดอยู่2จุดจุดที่1ค่ะช่วงทางเบี่ยงซ้ายก่อนขึ้นทางด่วนกาญจนาวงแหวนตะวันออกแล้วก็ในช่องทางคู่ขนานมีน้ำท่วมขังอยู่ในช่องทางซ้ายน้ำเนี่ยสูงประมาณ 15-20 ซมนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือตรงช่วงของบริเวณทางขึ้นต่างระดับบางปะอินนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเกือบทุกช่องทางเลยนะคะก็ย้ำกันนะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินช่วงวังน้อยนะคะคุณผู้ฟังคะทางด้านของกรมทางหลวงค่ะหลังจากที่เขามีการเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์สาย M82 ช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้วตลอดสายในระยะทางรวมทั้งสิ้น25กิโลเมตรด้วยกันนะคะซึ่งประชาชนนั้นสามารถที่จะไปใช้มอเตอร์เวย์สาย82ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทางต่างระดับบางขุนเทียนผ่านไปทางด้านของเอกชัยถึงบ้านแพ้วซึ่งตรงทางด้านของสาย M82 เนี่ยนะ M82 เนี่ยนะคะเป็นทางเลือกในการเดินทางจากกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลลงไปสู่ทางด้านของภาคใต้เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพการจราจรบนถนนพระราม2ค่ะประชาชนนั้นสามารถใช้ทางขึ้นลง4แห่งด้วยกันนะคะก็คือที่บริเวณด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2แล้วก็ที่ด่านบ้านแพ้วเชื่อมต่อกับทางถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามทางแยกต่างระดับวังมะนาวจังหวัดราชบุรีแล้วก็จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ส่วนที่ด่านสมุทรสาคร1แล้วก็สมุทรสาคร2นั้นยังไม่เปิดใช้นะคะเนื่องจากว่าอยู่ในระหว่างก่อสร้างทางนี้ค่ะการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์สาย82ฟรีตลอดสายนะคะเป็นการนำเอาโครงสร้างพื้นฐานส่วนที่มีความพร้อมมาเปิดให้บริการใช้มาเปิดให้ประชาชนนั้นได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วตามนโยบายควิกวินของรัฐบาลแล้วก็ของทางกระทรวงคมนาคมซึ่งการเดินทางบนมอเตอร์เวย์สาย82นั้นจะช่วยแยกการจราจรในระยะไกลแล้วก็การจราจรในพื้นที่เป็นการแบ่งเบาปริมาณการจราจรด้านล่างแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่าง มีประสิทธิภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดแล้วก็เทศกาลมอเตอร์เวย์สาย82นี้สามารถเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สาย9หรือวงแหวนกาญจนาทางด้านใต้นะคะแล้วก็วงแหวนกาญจนาพิเศษด้านตะวันตกและในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมต่อเนื่องจากกรุงเทพผ่านไปทางด้านของสมุทรสาครสู่ทางภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้นะคะสำหรับการเปิดทดลองใช้เส้นทางดังครั้งนี้ทางกรมทางหลวงนั้นกำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารนั้นใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสำหรับผู้ที่ใช้ทางนั้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะเกี่ยวกับเส้นทางของมอเตอร์เวย์ M82 ได้ที่สายด่วนหมายเลข1586แล้วก็กด82นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมันมีเหตุต้นไม้ล้มนะอยู่ที่ซอยสวนภู8เดี๋ยวเราไปที่คุณเฉลิมฤทธิ์เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยทุ่งมหาเมฆนะคะคุณเฉลิมฤทธิ์สวัสดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นเหตุต้นไม้ล้มใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับต้นไม้ล้มครับ
0: ค่ะเป็นอยู่ตรง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอยู่ตรงช่วงไหนของสวนภูซอย8นะคะ
1: อยู่ระหว่างสวนภูซอย8ครับอยู่ถนนเส้นสวนภูอ่ะครับ
0: หมายถึงว่าตรงช่วงปากซอยเลยหรือว่ายังไงคะ
1: ครับครับช่วงปากซอยคร
0: ับ ค่ะแล้วต้นไม้นี่มันไปขวางคือล้มลงมาตามภาพเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันยังไม่ได้แบบว่าล้มลงมาถึงพื้นถนนใช่ไหมหรือว่ายังไงไปพาดอยู่กับสายไฟนะคะ
1: ใช่ครับยังไม่ถึงพื้นถนนครับ
0: ค่ะ
1: คือตอนนี้มันมีเสาสายไฟฟ้ารางไว้อยู่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ครับครับ
0: ค่ะเป็นต้นไม้ล้มหรือว่าเสาคือมันล้มแล้วมันดึงเสาไฟลงมาด้วยเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ดึงสายไฟลงมาด้วยครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้ดำเนินการยังไงบ้าง
1: เบื้องต้นกำลังคุยกับการไฟฟ้าอยู่ครับเพราะว่าต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าก่อนครับตอนนี้ทางเขตสาทรก็ได้จัดรถแล้วก็มีทางเจ้าที่ดับเพลิงครับเตร
0: ีย
1: มสแตนบายเพื่อทำการตัดต้นไม้นะครับ
0: ค่ะคุณเฉลิมฤทธิ์มันเป็นลักษณะคือต้นไม้มันอยู่ฝั่งเดียวกับเสาไฟหรือฝั่งตรงข้ามกันนะคะ
1: อ๋อฝั่งเดียวเลยครับ
0: ฝั่งเดียวกัน
1: ล้มแนวเดียวครับใช่ครับ
0: ล้มเนี่ยอ๋อเดี๋ยวดิฉันเห็นละเป็นต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ข้างๆเสาไฟ
1: ใช่ใช่ใช่เป็นต้นไทรครับ
0: ค่ะอ๋อเป็นต้นไทรใหญ
1: ่ครับครับ
0: มันก็เลยทำให้พอล้มเนี่ยมันก็ไปพาดถูกสายไฟสายสื่อสารตรงนั้นแล้วก็ไปดึงเอาเสาไฟหักลงมาด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณนั้นมีเขาต้องดับไฟบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเยอะไหมคะตรงจุดนี้
1: ทั้งแนวครับเพราะว่าตอนนี้กำลังคุยกับทางการไฟฟ้าอยู่ครับว่าจะตัดไฟช่วงไหนหร
0: ือ
1: ว่าอาจจะต้องตัดทั้งแนวครับเพราะว่าเสาไฟฟ้าก็ได้รับผลกระทบครับคือหักโค่นเลยอาจจะต้องตั้งเสาใหม่ครับ
0: ค่ะตอนที่มันโค่นลงมานี่มีช่วงนั้นรถกำลังมีรถผ่านไหมคะ
1: ไม่มีครับเบื้องต้นไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ
0: อ๋อไม่มีใคร
1: แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการจราจรนะครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ได้เดี๋ยวตอนนี้เบื้องต้นก็คือกันพื้นที่ไว้ก็คือเข้าไปผ่านตรงช่วงของซอยสวนพลู8ไม่ได้นะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะมีทางเลี่ยงไหมตรงนี้
1: อาจจะไปใช้ของการท่าได้ครับ
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวยังไงเรากลับมาเพิ่มเติมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้มีความคืบหน้าว่าจะดำเนินการยังไงเดี๋ยวขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนึงแล้วกันนะคะ
1: ได้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นเหตุต้นไม้ล้มแล้วก็ไปพาดถูกสายสื่อสารสายไฟนะตรงช่วงของซอยสวนภู8ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวมารายงานให้ทราบกันในช่วงหน้าช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริษาวรสตรีประภาค่ะกทม.ระดมเจ้าหน้าที่เดินหน้าแก้ไขน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ยังเร่งค้นหาคนหลงป่าดอยนางนอนคนสุดท้ายหลังพลัดหลงตั้งแต่3ตุลาคมที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมาก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: กรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกอย่างต่อเนื่องโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งระบายน้ำและกู้คืนพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
9: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงโดยภาพรวมของสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นแล้วโดยเฉพาะเขตลาดกระบังและล่มเกล้าซึ่งกำลังเร่งระบายน้ำบนถนนสายหลักเพื่อให้รถเล็กสัญจรได้ก่อนจะขยายกำลังไปยังมีนบุรีและหนองจอกโดยจะเน้นการดำเนินงานและจุดสำคัญทั้งการภารกิจเร่งระบายน้ำเน้นดึงน้ำจากพื้นที่ภายในออกสู่คลองสายย่อยและคลองสายหลักพร้อมนำเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมตามหมู่บ้านที่ระบายน้ำได้ช้าขณะที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองดำเนินการติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาบางฝั่งเริ่มที่จะสัญจรได้แล้วและในวันนี้จะเพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำในจุดที่ระดับน้ำลดลงช้ารวมถึงการบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำกรุงเทพมหานครได้ทยอยถอนและโยกเครื่องสูบน้ำไปเสริมพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดส่วนจุดที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษตอนนี้คือชุมชนและหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่การระบายน้ำออกสู่คลองมีข้อจำกัดจำเป็นต้องเร่งหาทางเปิดน้ำและเพิ่มเครื่องสูบน้ำโดยด่วนนอกจากนี้รองผู้ว่าวิษณุเปิดเผยว่าช่วงนี้ยังเป็นฤดูฝนต้องเดินหน้าสู้และเร่งสูบน้ำออกให้เร็วที่สุดคลองสายหลักเริ่มระบายได้ดีแล้วส่วนคลองสายย่อยก็ทยอยลดลงจากนี้จะเน้นการเติมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อดึงน้ำออกสู่ระบบคลองและคืนพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
8: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกชั่วคราวหลังมีฝนตกหนักมากในพื้นที่กระแสน้ำมีสีขุ่นแดงขอนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดคุณธมรรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
10: เฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยโพสต์ข้อความระบุว่าเช้านี้เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นและมีสีขุ่นแดงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติและจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้โดยขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดธมรรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
8: เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหานายธนงผู้พลัดหลงรายสุดท้ายในป่าดอยนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังขึ้นไปหาหนอนไม้ไผ่พร้อมชาวบ้านอีก2คนและพลัดหลงกันตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยอีก2คนได้รับการช่วยเหลือแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ใช้โดรนตรวจจับความร้อนของอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนพบสัญญาณคล้ายร่างมนุษย์และมีการตอบสนองต่อสัญญาณเสียงเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบแต่ยังไม่พบตัวเนื่องจากพื้นที่เป็นป่ารกลาดชันและเข้าถึงยากเช้าวันนี้จังหวัดเชียงรายได้ระดมกำลังประมาณ50คนทางทหารมณฑลทหารบกที่37เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตำรวจตระเวนชายแดนทีมกู้ภัยและพลเรือนพร้อมสุนัขเคนายจำนวน2ตัวใช้แผนค้นหาแบบก้นหอยขณะที่ฝนตกหนักช่วงเช้าทำให้การค้นหายากขึ้นระหว่างทางพบเสื้อและถุงเท้าตากอยู่บนกิ่งไม้แต่ครอบครัวยืนยันว่าไม่ใช่ของนายธนงล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่อง
11: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่ว
1: ให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 14:08 น.นะคะกลับเข้ามาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังคะจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่หลายๆจังหวัดเลยนะคะที่มีเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นที่นี่ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยด้วยเช่นเดียวกันนะในส่วนของการให้การช่วยเหลือรวมถึงเรื่องของหลังจากที่ระดับน้ำลดลงแล้วเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรนะคะในช่วงนี้ค่ะดิฉันมีสายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการให้การช่วยเหลือในส่วนของโรงงานนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
2: สวัสดีครับคุณนัทยาครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับผมวราวุฒิครับ
1: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะในส่วนของโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้เท่าที่เราได้รับการสำรวจนี่มีจำนวนมากน้อยแค่ไหนอะคะ
2: ในปัจจุบันนะครับสถานที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีทั้งหมด55จังหวัดนะครับถ้ารวมทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยมีอยู่ประมาณ 4,223 รายที่สำรวจได้มาถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย122รายเป็น SME เนี่ยประมาณ 4,000 นะครับม
1: ี
2: เหมืองแร่ด้วยนะครับ3รายแล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนเนี่ยประมาณ94รายซึ่งใน55จังหวัดนี้เนี่ยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบสูงสุดก็จะมีกรุงเทพมหานครนะครับประมาณ 1,100 กว่ารายถัดมาก็จะเป็นสมุทรปราการปราจีนบุรีนะครับจังหวัดประมาณ500รายบวกลบนะครับแล้วก็มีถึงระยองปทุมธานีแล้วก็ถ้ารวมกันทั้งหมดเนี่ยมูลค่าความเสียหายเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่คือต้องบอกว่ามูลค่าความเสียหายคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานนะครับอาจจะเป็นเครื่องจักรอาจจะเป็นสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เท่าที่สำรวจได้นะครับต้องบอกว่าเท่าที่สำรวจได้เนี่ยอยู่ประมาณเกือบ200ล้านบาทแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบมันมากกว่าความเสียหายของโรงงานเพราะว่าอย่างในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันมี opportunity loss สายการผลิตที่ไม่ได้ผลิตเนี่ยอันเนี้ยถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับมูลค่าเนี่ยก็เป็นหมื่นล้านครับ
1: อืมค่ะค่ะส่วนใหญ่ในโรงงานที่เขาได้รับผลกระทบหนักๆนี่เป็นโรงงานประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะคะ
2: จะขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยที่ผมได้ไปมาคือที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ที่ชลบุรีนะครับมีพื้นที่เนี่ยประมาณ 18,000 เกือบ 19,000 ไร
1: ่
2: นะครับมีโรงงานอุตสาหกรรมเกือบ800แห่งเนี่ยมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต
1: ์
2: นะครับที่ได้รับความเสียหายเยอะนะครับแล้วก็มูลค่าความเสียหายที่ต้องหยุดผลิตด้วยรวมตัวอาคารด้วยเนี่ยก็ประมาณ 1,400 กว่าล้านนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ผลิตแล้วก็สายการผลิตเขาเนี่ยมันถูกเบรกไปนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมอาหารบ้างนะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีพวกเคมีพันพลาสติกอยู่ด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะและในส่วนของทางกระทรวงเองนี่ได้มีการเตรียมแผนในเรื่องของการให้การช่วยเหลือการฟื้นฟูยังไงบ้างอะคะ
2: ปัจจัยที่สำคัญนะครับถ้าเริ่มตั้งแต่ในส่วนของ SME ก่อนเนี่ยผมได้คุยกับทาง SME D Bank นะครับซึ่งในวันมะรืนที่จะถึงนี้เนี่ยเราจะมีการลงนามในข้อตกลงระหว่างสภาอุตสาหกรรมกับธนาคาร SME Development Bank นะครับในการที่จะให้เงินกู้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME เนี่ยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องอุทกภัยในครั้งนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวทางกระทรวงก็จะหารือกับหน่วยงานหรือว่าจะดูว่ามีแนวทางอะไรที่จะสามารถเยียวยานะครับทางผู้ประกอบการรายใหญ่ได
1: ้
2: รวมไปถึงถ้าพูดถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นรถนะครับที่ท่านได้จมน้ำไปหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองจะเชิญนะครับผมจะเชิญทางผู้ประกอบการรถยนต์นะครับรายใหญ่ของประเทศหลายๆรายเนี่ยมาหารือถึงแนวทางว่าเราจะมีแคมเปญหรือโปรโมชั่นอะไรเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ในเวลาเดียวกันครับ
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยมีในส่วนของ SME ที่เขามีการร้องขอเรื่องของการช่วยเหลือเข้ามาทางด้านของกระทรวงใหญ่บ้างหรือเปล่าคะ
2: ตอนนี้อย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นนะครับว่าที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นจำนวนเยอะที่สุดก็คือ4,000กว่ารายก็คือ SME นะครับแน่นอนในปัจจุบันเนี่ยในมาตรการของธนาคาร SME เราเนี่ยเรามีเงินกู้อยู่หลายวงเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง Green Transition Loan คือการถ้าหากว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนผ่านระบบการผลิตของคุณไปเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือในกรณีที่ถ้า Cash Flow คุณขาด นะครับหรือคุณต้องการปรับปรุงธุรกิจเนี่ยหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์อุทกภัยนี้เนี่ยนะครับทางธนาคาร SME ตอนนี้ผมได้ให้ทุกๆสาขาของทุกจังหวัดนั้นเนี่ยเร่งออกหากับผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของ SME อยู
1: ่
2: นะครับว่ามีความเดือดร้อนเช่นใดจะต้องมามีการรีสตรัคเจอร์โครงสร้างหนี้ไหมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือ SME มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นมาตรการ3ลดนะครับลดทั้งเงินต้นทันโทษครับลดทั้งดอกเบี้ยนะครับลดงวดค่างวดที่จะต้องจ่ายรวมไปถึงปรับระยะเวลาที่จะต้องจ่ายชำระหนี้ต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าเป้าหมายของธนาคาร SME ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยคือทำให้ทาง SME เราเนี่ยสามารถ อยู่ได้ด้วยกำลังแข็งของตนเองนะครับมีความเข้มแข็งพอโดยเฉพาะยิ่งพอเกิดสถานการณ์อย่างอุทกภัยเนี่ยก็เป็นหน้าที่สำคัญที่ธนาคาร SME พร้อมที่จะไปดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาว SME ครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีบอกว่ามีเหมืองแร่ที่ได้รับผลกระทบอันนี้เป็นเหมืองแร่อะไรอะคะ
2: ที่ได้ทราบมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันยังมาไม่หมดอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตส
1: ่
2: งข้อความอีกทีหนึ่งแต่ว่าจะต้องเรียนว่าในส่วนของเหมืองแร่เนี่ยไม่ได้รับความจะเรียกว่ามีความเสียหายออกมาภายนอกบริเวณเหมืองน
1: ะคร
2: ับเพราะว่าผมได้ขอให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดนั้นเนี่ยได้มีการคอยตรวจสอบอยู่ตลอดนะครับแล้วก็อย่างที่เกิดปัญหาที่จังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ระดมกำลังนะครับแล้วก็ได้ขอความร่วมมือไปยังทางทหารด้วยในการเอาเครื่องมือเช่นเรือนะครับหลายลำเลยในการแล้วก็เอาแผ่นซับเนี่ยนะครับมาซับคราบน้ำมันต่างๆเข้าไปนะครับในเบื้องต้นเนี่ยที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยทางอุตสาหกรรมอาจจะดำเนินการไม่ทันใจพี่น้องประชาชนต้องกราบขออภัยเพราะว่าทางอุตสาหกรรมจังหวัดเองเนี่ยก็โดนประสบภัยน้ำท่วมด้วยเหมือนกันทำให้ไม่สามารถเข้าถึงที่ตั้งอะไรต่างๆได้แต่ตอนนี้เนี่ยได้ระดมสรรพกำลังเข้าไปหมดแล้วนะครับทุกฝ่ายครับ
1: ค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของอย่างกรณีที่น้ำท่วมโดยเฉพาะในเรื่องของโรงงานที่ในสายการผลิตเรื่องของยานยนต์ชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยเรื่องของความเชื่อมั่นเราได้ให้ความเชื่อมั่นกับทางด้านของผู้ประกอบการยังไงบ้างอะคะ
2: อันนี้จากที่ผมได้ไปมานะครับอย่างเช่นที่อัมปาซิตี้นะครับทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านผู้ว่านั้นเนี่ยก็ได้เข้าไปแล้วก็ระดมสรรพกำลังเข้าไปสนับสนุนเต็มที่เพราะว่าอย่างของที่อัมปาซิตี้เนี่ยก็เป็นนิคมของเอกชนผู้บริหารดูแลนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยเราก็ทางการนิคมเนี่ยซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลนิคมของเอกชนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ได้ส่งทีมเข้าไปทั้งทีมไปพูดคุยกับบริษัทที่ได้รับความเดือดร้อนให้ความมั่นใจว่าเราจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์บวกกับการที่พอผมได้ไปเห็นที่หน้างานเนี่ยนะครับก็ได้บอกให้ทางผู้บริหารนิคมเนี่ยเพิ่มศักยภาพการสูบน้ำนะครับเพราะวันที่ผมไปเนี่ยท่านผู้บริหารนิคมเนี่ยคุณวิกรมคมดิษฐ์เนี่ยก็ได้ให้เกียรติมาต้อนรับด้วยตัวเองนะครับจากที่ตัวเลขที่ได้เห็นเนี่ยพื้นที่ของการนิคมประมาณเกือบ 19,000 ไร่เนี่ยนะครับก็ยังมีศักยภาพการสูบน้ำในความคิดของผมเนี่ยศักยภาพยังน้อยเกินไปนะครับผมก็เลยขอให้ทางการนิคมเนี่ยเช็คกับทุกนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยเลยทั้งของเอกชนแล้วก็ที่อยู่ภายใต้ของเรานะครับว่าวันนี้เรามีศักยภาพการสูบน้ำเนี่ยอยู่เท่าไหร่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับก็อย่างที่นิคมอมตะซิตี้ของคุณวิกรมเนี่ยก็บอกว่าจะทำแก้มลิงเพิ่มขึ้นในพื้นที่นิค
1: ม
2: นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญเพราะว่าถ้าหากว่าท่านมีแก้มลิงขนาดใหญ่เนี่ยมันจัดการได้ทั้งกรณีน้ำท่วมท่านก็จะสามารถเอาไปไว้ในแก้มลิงได
1: ้
2: หรือถ้าเกิดสถานการณ์น้ำแล้งท่านก็จะได้มีน้ำไว้ใช้ในนิคมของท่านด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะนอกเหนือจากเรื่องของหลังจากที่แผนการฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยเราได้มองในระยะยาวไหมคะอย่างเช่นของที่นิคมที่อมตะเขามีแผนแล้วว่าอนาคตอาจจะมีเรื่องของแก้มลิงในส่วนของพื้นที่อื่นล่ะคะเราได้มีแผนที่จะมองในระยะยาวเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการป้องกันตรงนี้ว่าไว้อะค่ะ
2: ผมให้แนวทางกับทางผู้ว่าการนิคมไปนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอปัญหาว่าเป็นน้ำมาจากทางตอนบนนะครับมาจากทางภาคเหนือบ้างอะไรบ้างแต่ละนิคมเนี่ยก็เร่งสร้างคันกั้นน้ำกันใหญ่นะครับเป็นคันกั้นโดยรอบแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งเหมือนกันครับว่าน้ำมันไม่ได้มาจากทางไหนเลยมันตกลงมาในพื้นที่เลยนะครับดังนั้นพอเรามีคันกั้นน้ำอยู่รอบบริเวณเนี่ยมันก็เท่ากับว่าไอ้คันกั้นน้ำนั้นเนี่ยมันเป็นตัวกักน้ำเอาไว้อยู่ในบริเวณนิคมด้วยนะครับ และมีหนำซ้ำเนี่ยบางคันกั้นน้ำอย่างที่อมตะซิตี้เนี่ยเกิดเหตุเรียกว่ามีหลุมประทานโทษมีรูนะครับแล้วก็มีส่วนบางส่วนของคันกั้นน้ำเนี่ยที่มันบังทลายลงนะครับบังทลายลงนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูศักยภาพของการสูบน้ำออกจากนิคมด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินที่ผมได้ไปตรวจมาก่อนหน้านี
1: ้
2: นะครับที่บางปะอินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่ที่เมื่อตอนปี54เนี่ยท่วมแบบว่าท่วมทั้งนิคมเลยนะครับแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยอันทางนิคมนี้เนี่ยก็ได้สร้างเป็นคันดินแล้วก็มีคอนกรีตด้วยขนาดสูงส่วนสูงท่วมหัวเลยนะครับขึ้นโดยรอบบวกกับมีสถานีสูบน้ำอย่างมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ extreme weather หรือว่าสภาวะอากาศขั้นที่ว่าสุดๆเนี่ยนะครับว่าจะแล้งสุดหรือว่าจะท่วมสุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่เรียกว่าไอ้ฝน100ปีเนี่ยจากนี้ไปมันไม่ใช่ฝน100ปีอีกแล้วธรรมชาติกำลังจะเปลี่ยนเป็น the new norm ขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยการสูบน้ำการเก็บกักน้ำเอาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งของทุกๆนิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือว่าพอท่านเร่งสูบน้ำออกมาจากนิคมแล้วเนี่ยแน่นอนมันจะกระทบกับพี่น้องประชาชนชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคมผมก็ได้ขอให้ทุกๆนิคมนั้นเนี่ยไปดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชนโดยรอบนิคมด้วยเพราะว่าท่านยิ่งสูบน้ำออกมามากเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งเป็นผลดีกับนิคมนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแต่มันจะเกิดผลกระทบอย่างมหาศาลเลยกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในรอบนิคมดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลให้เขาได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดนะครับ
1: ก็คือถือว่าเป็นบูรณาการกันทั้งในเรื่องของการป้องกันน้ำแล้วก็ดูแลในส่วนของประชาชนที่อยู่โดยรอบตรงนี้ด้วยนะคะ
2: ค่ะถูกต้องครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็ที่บอกว่าพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ที่จะมีการประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องของSME D Bank ตรงส่วนตรงนี้เนี่ยประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการ SME ถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือหลังจากนี้ที่มีการแจ้งเข้ามาแล้วมีช่องทางที่เขาจะติดต่อหรือประสานหรือว่ายังไงบ้างไหมคะ
2: หน่วยงานของ SME D Bank เรามีอยู่ทุกจังหวัดเลยนะครับคุณนัตยาสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนของเราทุกๆจังหวัดหรือถ้าคิดไม่ออกโทรมาได้ที่1564นะครับของกระทรวงอุตสาหกรรมได้ทุกวันนะครับสอบถามรายละเอียดได้หรือแม้แต่สาขา SME ที่อยู่ในจังหวัดของท่านนะครับปัจจุบันเนี่ยมีอยู่สาขาเดียวที่ยังเปิดให้บริการไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดคือจะเป็นที่ระยองเพราะว่าโดนเจอปัญหาอุทกภัยด้วยนะครับแต่ว่าจังหวัดอื่นเนี่ยผมได้ขอให้เจ้าหน้าที่ SME เนี่ยออกไปสำรวจลูกค้าของเราทุกๆรายนะครับว่าได้รับผลกระทบอย่างไรเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือกันได้นะครับ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านรัฐมนตรีฝากหน่อยนิดนึงในส่วนของประชาชนหรือว่าในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมผู้ประกอบการต่างๆตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในเรื่องของการต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือยังไงจะให้มีการประสานไปทางด้านของกระทรวงได้ยังไงกันบ้างอะค่ะ
2: ครับดีที่สุดเลยคือโทรมาที่สายด่วนของเรานะครับ1564ได้ทุกวันนะครับแล้วก็จะพูดคุยไว้หรือว่าจะฝากข้อความไว้นะครับทางกระทรวงเราจะรีบติดต่อกลับนะครับแล้วก็จะรีบแก้ปัญหาให้โดยทันทีและที่สำคัญนะครับก็คงต้องขออนุญาตฝากไปยังผู้ประกอบการทุกท่านว่าจากนี้ไปเนี่ยสภาพอากาศของเราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากลำบากมากขึ้นแล้วก็จะเจอกับปัญหาที่เรียกว่าสุดขั้วมากขึ้นเช่นร้อนก็จะร้อนมากขึ้นนะครับอากาศแล้งก็จะแล้งมากขึ้นน้ำครับก็จะมามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคงต้องฝากไปยังพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งรับน้ำนะครับอย่างเช่นทางตะวันออกบางพื้นที่เนี่ยนะครับเมื่อก่อนเคยเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วมีนิคมอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็คงต้องเตรียมตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นบางทุ่งเป็นทุ่งรับน้ำแล้วพอเราไปอยู่ในทุ่งรับน้ำมันก็จะต้องเจอน้ำด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องเตรียมตัวในส่วนหนึ่งด้วยแต่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราไม่ทอดทิ้งแน่นอนครับเรามีมาตรการต่างๆคอยบรรเทาความเดือดร้อนครับ
1: ค่ะได้ค่ะช่วงนี้ต้องทางจสร.ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะท่านรัฐมนตรีที่มาให้ข้อมูลในส่วนตรงนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
2: ยินดีครับคุณนัทยาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะเนื่องจากว่ามีโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าในพื้นที่หลายๆจังหวัดเลยนะที่มีนิคมอุตสาหกรรมมีโรงงานนอกจากโรงงานขนาดใหญ่แล้วนะคะก็ยังมีทั้งในส่วนของคนที่เป็นผู้ประกอบการ SME นะคะวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มีเหมืองแร่ด้วยในครั้งนี้นะคะที่ได้รับผลกระทบนี้จำนวน ี่ประมาณสัก 4,000 กว่ารายได้แล้วก็ความเสียหายนี่140กว่าล้านบาทนะคะที่หนักสุดเลยก็อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะประมาณ 1,000 กว่ารายรองลงมาก็คือที่สมุทรปราการปราจีนบุรีที่ปราจีนบุรีเนี่ยก็จะมีลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมที่ปราจีนบุรีระยองเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสายการผลิตเกี่ยวกับพวกยานยนต์นะพวกนี้นะโรงงานประกอบรถยนต์แล้วก็สายการผลิตเกี่ยวกับเรื่องของพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนานาตรงนี้นะคะซึ่งตอนนี้เองที่ปราจีนบุรีเองก็ยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะทางด้านของทางกระทรวงอุตสาหกรรมโดยท่านรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปดูในพื้นที่นอกจากนี้แล้วก็มีการนำเอาพวกถุงยางชีพไปให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าผู้ประกอบการเท่านั้นที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ว่ามีทั้งพนักงานแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติได้นะคะเพราะว่าน้ำท่วมก็เลยต้องมีการเอาพวกอาหารพวกถุงยังชีพอะไรพวกนี้ไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบด้วยนะคะในขณะเดียวกันคนที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นSME วิสาหกิจชุมชนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางกระทรวงเองเขาจะมีเรื่องของการประชุมกับทางด้านของ SME D Bank ตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะบรรเทาในเรื่องของผลกระทบตามมาตรการต่างๆนะคะทั้งในเรื่องของการพักชำระหนี้การเรื่องของดอกเบี้ยอะไรต่างๆมาตรการที่จะให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการตรงส่วนตรงนี้โดยตรงออกไปโดยตรงนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีความเดือดร้อนนะคะต้องการที่จะปรึกษาก็ติดต่อทางด้านของ SME ในแต่ละพื้นที่ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ไปที่ทางด้านของสายด่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมได้เลยก็คือที่1564นะคะก็เป็นผลกระทบอันเกิดมาจากเรื่องของอุทกภัยอย่างที่ท่านรัฐมนตรีฝากไว้ตอนช่วงท้ายนะคะบอกว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของสภาวะโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ของที่คุณอยู่เนี่ยมันเคยเป็นพื้นที่ที่รับน้ำหรือว่าพื้นที่แล้งหรืออย่างเงี้ยคุณก็ต้องมีการเตรียมการเอาไว้มองถึงในอนาคตด้วยนะเพราะว่าเราก็มีต้องเรียกว่ามีประสบการณ์จากส่วนตรงนี้แล้วตรงจุดไหนที่สามารถป้องกันหรือว่าแก้ไขได้ก็เตรียมความพร้อมไว้ในอนาคตก่อนเลยนะคะอย่างที่บอกว่าจะมีทางนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเนี่ยก็จะมีการขุดแก้มลิงทำพื้นที่แก้มลิงเพิ่มขึ้นมานะถ้าเกิดมีลักษณะน้ำท่วมขึ้นมานี่ก็จะเอาน้ำเข้าไปอยู่ที่ในแก้มลิงซึ่งนอกแก้มลิงตรงนี้ไม่ใช่แค่รับน้ำอย่างเดียวแต่ช่วงเวลาที่มีเรื่องของภัยแล้งอะไรเงี้ยน้ำที่อยู่ตรงแก้มลิงตรงนั้นก็สามารถเอากลับมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะก็ต้องมีการวางแผนกันในอนาคตนะคะแล้วกลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรกันค่ะคุณผู้ฟังไปที่คุณแป๊วนะคุณแป๊วอยู่วงแหวนอุตสาหกรรมคุณแป๊วสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนภยา
1: อยู่
3: ที
1: ่
3: หลวงผ่านเช่นไปวงแหวนอุตสาหกรรมเพื่อจะลงพระราม3ก็ขึ้นไปจากสมุทรปราการแล้วก็พอเลี้ยวขึ้นภูมิพลปุ๊บก็จะเจอรถโม้ปูนจอดอยู่ด้านซ้าย
1: รถโม้ปูนค่ะ
3: ค่ะรถโม้ปูนผสมปูนเลยค่ะ
1: ค่ะ
3: จอดอยู่เลนซ้ายเลยแต่ว่ามันเป็นมุมอับนิดนึงเพราะเราจะเลี้ยวจากพระราม3ขึ้นไปจากของเราขึ้นไปเจอพระราม3
1: ค่ะ
3: ก็จะจอดเจอพอดีแต่ว่ามีพนักงานเขาเอาปืนมาตั้งไว้2อัน
1: ค่ะ
3: แล้วเขาก็ยืนโบกอยู่ท้ายรถ
1: ค่ะ
3: ตอนนี้ที่สะพานนะคะน่ารักมาก
1: ค่ะค่ะแล้วรถติดหรือยังคะตอนนี้
3: ก็รถเยอะนะแล้วก็ไปกันเรื่อยๆก็ตีขวาออกไปแต่วันนี้รถเยอะนะก็แล้วหนูส่งผู้โดยสารเสร็จหนูก็วนกลับขึ้นมาตอนนี้ก็ลงมาพระประแดงแล้วก็มาติดตรงไฟแดงอยู่เนี่ยค่ะ
1: ติดตรงแยกพระประแดง
3: ใช่รถเยอะเยอะมากเลยวันนี้สองไฟแดงแล้วหนูยังไม่ผ่านเลย
1: ค่ะตรงทางแยกพอดีใช่ไหมรถคือมันติดตั้งแต่ตอนไหนมาติดตั้งแต่ตรงช่วงไหนมา
3: ก็ชิงลงมาก็เจอรถเลยค่ะพอลงมาเส้นพระประแดงเราก็ตอนลงจากภูมิพลมาก็เป็นท้ายแถวเลย
1: อ๋อค่ะ
3: แล้วตอนนี้หนูยังไม่ผ่านบิ๊กซีเลยหนูยังลึกอยู่ตรงนี้ค่ะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวพอเลยจากบิ๊กซีไปแล้วน่าจะดีขึ้นไหม
3: ก็น่าจะดีอ่ะใช่ก็น่าจะดีอ่ะค่ะเพราะว่าตรงนี้รถมันตัดเข้าบิ๊กซี
1: ค่ะ
3: รถมาทางเจดีก็จะตัดเข้าบิ๊กซีแล้วรถตรงเราก็จะไปก็จะเบียดกันอยู่ตรงนี้ค่ะ
1: อ๋อเลยแล้วเดี๋ยวจะขึ้นวงแหวนกาญจนากลับเหรอฮะหรือว่ายังไง
3: ไม่หนูจะมุ่งหน้าไปจะดีตอนนี้หนูอยู่บิ๊กซีพระประแดงแล้วค่ะ
1: อ๋อ
3: ตอนนี้ลงมาชิดลาดแล้ว
1: ค่ะค่ะ
3: จะถึงบิ๊กซีแล้วค่ะก็ฝากข้อมูลค่ะพี
1: ่ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะก็มีรถโม้ปูนจอดเสียอยู่นะคะจุดที่คุณแปลแจ้งเข้ามาเนี่ยก็คืออยู่ตรงช่วงของบริเวณวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะขึ้นมาจากทางด้านของสุขสวัสดิ์ไปทางด้านของสะพานภูมิพลตรงช่วงทางโค้งพอดีเลยนะคะคุณแปะพระประแดงค่ะแจ้งสภาพการจราจรบนทางด่วนขั้นที่1มาจากต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้ามาทางดาวขนองช่วงทางลงถนนพระราม3นะคะมาทางด้านของทางลงสาธุประดิษฐ์รถนี้เคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งค่ะแต่ว่าก่อนถึงเส้นทางพระราม3เล็กน้อยมีรถกระบะยางแตกอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะระมัดระวังด้วยค่ะจุดนี้เราประสานงานทางด่วนให้ทราบแล้วแล้วก็คุณตู่ระยองแจ้งผ่าน SOS เข้ามานะคะเป็นมอเตอร์เวย์สาย7จากต่างระดับสวนเสือกิโลเมตรที่95มาถึงด่านเก็บเงินหนองขามกิโลเมตรที่98เคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้ช่วงกิโลเมตรที่97นั้นมีน้ำท่วมขังอยู่บนทางด่วนระยะทางประมาณ50เมตรนะให้รถชะลอตัวทำให้รถชะลอตัวอีกจุดหนึ่งก็คือตรงแถวๆเขาไม้แก้วก็มีน้ำท่วมขังทุกช่องทางในทางคู่ขนานนะคะแต่ว่ารถยังผ่านไปได้ทั้ง2จุดค่ะคุณแปะนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนัทยาสวัสดีท่านผู้ฟังจอขอท่านเลยครับ
1: ค่ะ
4: บนทางด่วนขั้นที่หนึ่งจากท่าเรือมุ่งหน้ามาดาวคะนองนะครับ
1: ค่ะ
4: จะมีรถจอดเสียก่อนถึงเส้นด้านพระรามสามครับรถกระบะจอดเสีย
1: ค่ะ
4: มีคนขับก็ลงมาโบกรถอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างอะคะ
4: การจราจรไม่มีปัญหาครับใช้การได้ทั้งสองฝั่งครับ
1: อืมค่ะค่ะแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วเอ่ย
4: ตอนนี้ก็เพิ่มเติมแต่คุณแป๊บก็มาถึงสุขสวัสดิ์แล้วครับสุขสวัสดิ์แล้วรถเยอะอย่างเดียวครับไม่มีอะไรครับ
1: อ๋อค่ะค่ะเดี๋ยว
4: ปัญหารถเยอะอย่างเดียวครับ
1: น่าจะมาเส้นทางเดียวกับคุณแป๊บเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าเนี่ย
4: ครับผมใส่คุณแป๊บอยู่หน้าผมผมอยู่ข้างหลังเขาคร
1: ับอ๋อก็มาทางพระประแดงเหมือนกันนะคะ
4: ใช่ครับเพราะผมอยู่ข้างหลังแล้วตอนนี้ผมเพิ่งจะถึงบิ๊กซีพระประแดง
1: อ๋อก็อยู่ใกล้ๆกันแหละเมื่อกี้คุณแป๊บก็อยู่ใกล้ๆบิ๊กซีพระประแดง
4: ครับฟังรายงานครับ
1: เออนะ
4: สุขสวัสดิ์ไม่มีอะไรครับมีแต่รถเยอะอย่างเดียวครับ
1: มีรถเยอะอย่างเดียวนะเลอะเลยบิ๊กซีไปแล้วใช้ได้ใช่ไหมคะ
4: ก็ใช้ได้ครับตอนนี้ตอนนี้มาสุขสวัสดิ์39ก็ใช้การได้ครับ
1: ค่ะค่ะ
4: ก่อนหน้านี้เมื่อก่อนตอนประมาณสักบ่ายโมงที่แถวรังสิตแถวดินแถวดอนเมืองฝนตกหนักหน้าดูเลยนะครับ
1: ตอนประมาณบ่ายโมงเหรอคะ
4: ใช่ครับโอ้โหตลาดสีมุมเมืองไม่ได้เลยตกหนักหน้าดูเลยครับ
1: น้ำท่วมไหมตอนนั้น
4: ไม่ท่วมครับ
1: ยังไม่ท่วมนะ
4: ไม่ท่วม
1: ได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณแป๊ะค่ะ
4: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะพูดถึงบ่ายโมงมีฝนตกแถวๆดอนเมืองใช่ไหมคะเนี่ยล่าสุดทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำนะคะ 14:15 นพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยในพื้นที่เขตดอนเมืองหลักสี่บางเขนประเวศแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยก็ทิศทางก็เคลื่อนตัวขึ้นไปทางด้านของทิศเหนือนะขึ้นไปทางด้านบนแล้วนะคะแนวโน้มก็ลดลงด้วยฝนสูงสุดอยู่ที่เขตบางเขน44มิลลิเมตรนะคะสำหรับฝนที่ตกมาช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะกระจายแล้วก็จะเป็นกลุ่มแบบว่ากลุ่มเล็กน้อยจนถึงปานกลางหลายๆกลุ่มเลยแต่ว่าตอนนี้แนวโน้มก็จะลดลงแล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในจุดที่คุณผู้ฟังยังมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมกันมาได้เลยค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะทาง MEA ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยคุณทาง MEA บอกว่ากำลังเข้าเร่งเข้าไปแก้ไขเหตุไฟฟ้าดับจากเสาไฟฟ้าล้มนะที่ตรงบริเวณสถานทูตสิงคโปร์ช่วงปากซอยสวนพลูนะคะถนนสาทรใต้ตรงบริเวณอาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์นะคะถนนสาทรเหนือฝั่งตะวันออกช่วงถนนนราธิวาสราชนครินทร์ซอยสวนพลูแล้วก็ซอยพระพินิจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะผ่านในเส้นทางดังกล่าวตรงนี้นี่ก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางก่อนแล้วกันนะคะเนื่องจากว่ามีน่าจะต่อเนื่องมาจากทางด้านของซอยที่บอกว่าเป็นต้นไม้ล้มแล้วก็ไปพาดถูกสายไฟทำให้จะต้องมีการดับกระแสไฟในหลายๆจุดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA กำลังเร่งแก้ไขไฟฟ้าดับอยู่จากเหตุไฟฟ้าล้มตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางในจุดที่แจ้งให้ทราบตรงนี้นะคะก็คือตรงช่วงของบริเวณซอยสวนพลูเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ซอยพระพินิจที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของต้นไม้ล้มพาดสายไฟแล้วก็ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีคุณการุณแจ้งเข้ามาว่ามีอุบัติเหตุบนถนนราชวิถีฝั่งขาเข้านะคะมาจากทางด้านของแยกอู่ทองใน มุ่งหน้ามาทางแยกราชวิถีก่อนถึงแยกราชวิถีประมาณ200เมตรมีอุบัติเหตุตอนนั้นที่ผ่านไปนี่บอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นรถอะไรแต่ว่าเห็นมีผู้ได้รับบาดเจ็บการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นก็เคลื่อนตัวไปได้เป็นอุบัติเหตุล่าสุดเลยนะคะที่มีการแจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะตอนช่วง 14:18 นาทีรับแจ้งจากสายด่วน199ศูนย์วิทยุกรุงเทพนะคะว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารที่อยู่ภายในซอยรามอินทรา34แยก1ถนนรามอินทรานะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางเขนกำลังเร่งเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นี่ก็คือเป็นอาคารน่าจะเป็นลักษณะเหมือนอาคารไม่แน่ใจว่าเป็นอาคารพาณิชย์หรือเปล่านะคะ อยู่ตรงช่วงของซอยรามอินทรา34แยก1ถนนรามอินทราแต่ว่ามีภาพอยู่ที่มีคุณผู้ฟังมีภาพของทางด้านของห้องศูนย์วิทยุอุรุพงศ์นะคะก็จะเห็นว่ามีกลุ่มควันออกมาจากจุดจากอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะยังเป็นควันสีค่อนข้างที่จะดำทีเดียวนะคะเดี๋ยวตรงนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็กำลังเร่งเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบสำหรับในช่วงนี้แล้วก็ใครที่กำลังจะผ่านในเส้นทางอันนี้แหละค่ะโอ้โหที่จะดำทีเดียวนะคะเดี๋ยวตรงนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็กำลังเร่งเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบสำหรับในช่วงนี้แล้วก็ใครที่กำลังจะผ่านใน

0: ได้แล้วก็จุดที่เกิดเหตุเนี่ย อยู่ทางด้านบนของอาคารเลยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็กำลังเร่งเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังคะตรงบริเวณช่วงจุดกับรถใต้สะพานกม27ถนนตรงช่วงของพหลโยธิน66นะคะมีภาพจากทางด้านของ X ค่ะคุณผู้ฟังคุณจิ๊บจิ๊บซีมายส่งภาพมาแล้วก็บอกว่าตรงช่วงของก่อนถึงจุดกับรถใต้สะพานกม27พหลโยธิน66มีน้ำท่วมขังอยู่นะคะแต่ว่ารถยังสามารถขับผ่านได้นะคะแต่ต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งแต่ตอนนี้น่าจะระดับน้ำอาจจะค่อยๆระบายลงไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าแจ้งมาเมื่อส่งภาพมาเมื่อตอนช่วง 13:46 นาทีนะประมาณสักเกือบชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่แล้วก็มีน้ำท่วมขังก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808หรือจะมาทางโซเชียลของเรานะคะทาง X ทาง YouTube ได้หมดเลยนะคะทาง X นี่ส่งมาทางเป็นภาพเป็นคลิปเป็นภาพนิ่งได้หมดเลยนะคะส่วนทาง YouTube นี่ส่งเป็นข้อความกันเข้ามามาได้เลยนะคะเดี๋ยวดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาเพิ่มเติมเดี๋ยวขอมาทักทายคุณผู้ฟังทาง YouTube นะตั้งแต่ตอนช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้ยังไม่ได้สวัสดีกันเลยนะสวัสดีคุณสวิตนะคุณลับพีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณทวัฒนะคะแล้วก็มีคุณนิชาพรคุณอภิชาติคุณวิรัตนะคะส่งข้อความเข้ามารายงานทั้งทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพการจราจรสภาพอากาศส่งข้อความเข้ามาขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับทุกๆข้อมูลที่แจ้งเข้ามาผ่านตรงนี้เราก็จะได้ส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังจสร้อยอยู่ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานอะไรประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคาร

0: เมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ช่วงนี้นะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารที่อยู่ช่วงของซอยรามอินทรา34แยก1ตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะตอนช่วง 14:42 นาทีเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาอาจจะเจอรถของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเล่นผ่านนะเพื่อที่จะเดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะในส่วนของความเสียหายหรือว่าสาเหตุเดี๋ยวก็คงต้องรอให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปตรวจสอบก่อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางเรียนย้ำคุณผู้ฟังนะคะตรงช่วงของบริเวณซอยสวนพลู8เนี่ยมีเหตุก็คือว่าเป็นเหตุต้นไม้ล้มแล้วก็ไปพาดถูกสายไฟตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะคะเนื่องจากว่าพอไปพาดถูกสายไฟเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ดึงรั้งเสาไฟล้มหักล้มลงมาด้วยนะคะตอนนี้ก็เลยคงจะต้องปิดการจราจรในช่วงทางด้านของซอยสวนพลู8เนื่องจากว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มีการดำเนินการแก้ไขตรงส่วนตรงนี้ด้วยอยู่ในเส้นทางตรงนี้นะต้องเร่งแก้ไขเพราะว่ามีการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในบริเวณใกล้เคียงตรงนี้นะหลายๆจุดเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าใครจะเข้าไปถ้าคือไม่มีความจำเป็นนะก็หลีกเลี่ยงคือตอนนี้ตรงช่วงของบริเวณปากซอยสวนพลู8สวนพลู8เนี่ยมันผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงไปในเส้นทางอื่นเลยนะคะสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะฝากคุณผู้ฟังไว้ในส่วนของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจส.ร้อยค่ะจะทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งการทำประกันภัยตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทก็คือประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3นะคะในส่วนของประกันภัยประเภท1เนี่ยนะคะก็สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1นี้ได้แล้วนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3รองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะในส่วนของคนที่ทำประกันภัยประเภท1ถ้าเกิดว่าคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะในช่วงที่คุณไปซ่อมรถเนี่ยแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับใครที่สนใจเบี้ยประกันภัยประเภท1สามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนเบี้ยประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันค่ะส่วนใครที่สนใจนี่นะคะอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์021500888021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะก็ในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่านอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนี่ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในกลุ่มของการประกันภัยในโครงการคนรักรถตรงนี้เนี่ยการขับรถของคุณก็จะมีความระแวดระวังมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เรื่องของการปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุมันก็จะลดลงซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของปัญหาการจราจรที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนไปด้วยนะเราก็เลยทางโครงการก็เลยมีเรื่องของเงินกองทุนที่จะคืนให้กับคนที่ขับรถดีมีวินัยตรงส่วนตรงนี้ด้วยนะคะไปกันที่คุณพันธ์ค่ะอยู่ที่ถนนประชาชื่นคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนันทยาครับผมนี่ก็สุดหล่อเข้ามาพอดีท
0: ัก
1: ไปทาง YouTube ค่ะเสียงของสุภาพสตรี2ท่าน
0: มี
1: กับผมเลยเรียกว่าพี่สีมา
0: อ๋
1: อวันนี้ผมอยู่ประชาชื่นนะผม
0: ค่ะ
1: ทางจากมอธุรกิจบัณฑิตมุ่งหน้าแยกพงเพชรรถก็ใช้การได้ดีครับผม
0: ค่ะ
1: ติดแค่เป็นยันไฟแดงครับ
0: ค่ะ
1: เสียงไม่ยาวครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ผมเลี้ยงขวาเข้าใจงามวงวาน
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้
1: หน้าแกลายก็มีปัญหาอยู่ตรงหน้าตรงข้ามบันทิพย์ตรงข้ามบันทิพย์ครับผม
0: ตรงข้ามบันทิพย์
1: มันมีรถจอดทำก็มีรถจอดแค่อยู่รถตู้รถตู้ก็จอดแค่รอรับผู้โดยสารครับรถนี่จอดอยู่เลนสองครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เลยติดอยู่ตรงจังจะขึ้นทางด่วนเนี่ยครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็ ถตู้ไม่ได้ให้จอดหรอกครับแล้วรถเมย์เขาป้ายไม่ได้ครับรถเมย์ก็ต้องจอดเลนสองนี่มันจะรอตัวครับผม
0: อืมฮ่าฮ่า
1: ไม่มีเจ้าหน้าที่ครับแต่ว่าขาออกใช้การไม่ดีนะครับคุณนันทยา
0: ก็คือเลยจากตรงที่ป้ายรถเมย์ตรงนี้ไปก็ได้นะคะใช้ได้แล้ว
1: ใช่ใช่ครับได้ได้ได้แต่ว่ามุ่งหน้ามุ่งหน้าครับมุ่งหน้าเกษตรก็ใช้การไม่ดีครับข้ามเลนพงเพชร
0: อืม
1: วิ่งวิวเลยครับเนี่ยฝนไม่มีนะครับอากาศมันครึ้มอยู่ครับผม
0: ครึ้มไหมยังครึ้มอยู่ใช่ไหมคะ
1: ครึ้มอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ไปทางโน้นนะครับมองไปมันไปทางนครปฐมแล้วน่ะไปทางไปหาพี่พระโจทางนครปฐม
0: ยังไปไม่ถึงตรงนั้น
1: มันไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับผม
0: มันขึ้นไปทางโน้นใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: รถตู้รถจอดมันเป็นป้ายดำนะครับคุณนาฏยามันไม่ใช่รถมันทำไมเขามาขับรับจ้างไงรถมันเป็นรถป้ายดำคร
0: ับ อ๋อแล้วคะอ๋อเห็นไม่รู้เหมือนกันอันนี้
1: จริงๆมันต้องป้ายเหลืองนะครับรถรับจ้างไอ้วิ่งตามรถเมย์เนี่ยครับตอนนี้เขารับเป็นจุดมั้งไปสีลมอะไรเงี้ยมั้งคร
0: ับ อ๋อแบบว่าที่แบบขึ้นจากตรงนี้แล้วก็ขึ้นทางด่วนไปลงอีกจุดนึงไม่มีรับระหว่างทางอะไรอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ใช่ครับไม่มีครับแต่ว่าเขารับจากสีลมมางามวันอีกทีนึงแต่ผมไม่ใจว่าทำไมมันเป็นป้ายดำครับมันจริงๆมันน่าจะเป็นป้ายเหลืองนะครับเขาหมดอายุแล้วมั้งครับ
0: อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน
1: รุ่นนี้เขาหมดอายุแล้วครับ
0: ค่ะ
1: สองปีแล้วไง
0: ค่ะค่ะ
1: จริงๆมันต้องรุ่นใหม่ไอ้หัวยาวๆก็ได้รุ่นใหม่ยาวๆมันถึงจะไม่หมดอายุครับ
0: อ๋อฮะ
1: เขาให้12ปีเหมือนแท็กซี่นะครับรถตู้ครับ
0: ค่ะ
1: ที่วิ่งรับจ้างในกรุงเทพอ่ะครับ
0: 12ปีค่ะ
1: มาผมใช่ต่อเหมือนกันครับตอนแรกก็10ปีแล้วก็มาต่ออีก12ปีมั้งครับ
0: อืมค่ะค่ะ
1: ครับผมแต่ว่าเป็นป้ายดำเนี่ยผมเลยสงสัยไง
0: อ๋อได้เพื่อมีโอกาสได้คุยกับทางด้านของคนที่เกี่ยวข้องเขาอีกทีนึง
1: ค่ะคุยกับผู้การรถส่วนรถตู้ป้ายดำครับผม
0: อืมอืมค่ะ
1: ต้องแยกนาฬิกาลมอ่ะเต็มเลยนะครับคุณนาฬิกาช่วงเย็นคร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะค่ะได้ค่ะ
1: รอรับสาวออฟฟิศนะครับผม
0: ค่ะ
1: วันนี้มุ่งหน้าไกลไลน์ครับผมใช้การดีๆครับผมขาออก
0: ขอบคุณค่ะได้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณพันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะเดี๋ยวรับเรื่องไว้นะถ้าเกิดมีโอกาสจะได้พูดคุยกันต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของรถโดยสารสาธารณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอไปเหตุเพลิงไหม้ที่รามอินทรา34แยก1ก่อนนะคะคุณจิรพจน์วิเชียรชมค่ะเป็นหัวหน้าดับเพลิงบางเขนนะคะสวัสดีค่ะคุณจิรพจน์คะ
2: ครับครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนนี้เพลิงไหม้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
2: ตอนนี้ไหม้ชั้น4ไหม้ชั้น7เป็นห้องเก็บเอกสารนะครับตอนนี้เราเชิญสงบเรียบร้อยครับเหลือเฉพาะกลุ่มควันเล็กน้อยครับ
0: ตรงนี้เป็นอาคารเป็นลักษณะไม่ใช่อาคารพาณิชย์ใช่ไหมคะ
2: ก็หน้าลักษณะอาคารพาณิชย์นะ4ชั้นครับ
0: ค่ะ4ชั้นแล้วก็เพลิงก็เกิดที่ชั้นบนสุดเลย
2: ชั้น4ครับชั้น4ไม่ไอ้ชั้นที่เก็บเอกสารครับ
0: เป็นบริษัทใช่ไหมคะเป็นอาคารบริษัทใช่ไหมตรงนี
2: ้ครับผมบริษัทครับ
0: ค่ะแล้วก
2: ็
0: ค่ะแล้วก็คือเพลิงนี้มันขึ้นอยู่ทางด้านบนไม่ได้ลงมาข้างล่างใช่ไหมคะ
2: ไม่เฉพาะชั้น4ชั้นเดียวครับที่เป็นห้องเก็บเอกสารครับห้องเดียวครับ
0: ค่ะมีเราได้รับรายงานมีใครได้รับบาดเจ็บอะไรไหมคะ
2: อ๋อไม่มีครับผม
0: ไม่มีนะคะ
2: ครับผม
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอาคารสำนักงานนะคะแล้วก็ที่ตรงบริเวณอาคารดังกล่าวเนี่ยสูง4ชั้นทางด้านบนที่เกิดเพลิงไหม้นี่ก็เป็นห้องที่เขาเก็บเอกสารนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าในส่วนของสาเหตุเดี๋ยวคงต้องรอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกันอีกทีนึงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรตอนนี้หมายจริงๆอยากจะดูการจราจรนะแต่ว่ามองออกไปข้างนอกนี้ฟ้ามันแปลกๆดีเหมือนกันนี่มันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเหมือนจะมีแดดแต่มันก็ยังครึ้มๆอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวตอนช่วงที่เลิกงานเนี่ยจะมีฝนตกลงมาอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่จังหวัดชลบุรีนี่ที่บอกว่ามีอาจจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงบ่ายๆเนี่ยตอนนี้ตรงแถบทางด้านของชลบุรีเองเนี่ยก็จะมีกลุ่มฝนด้วยเหมือนกันนะในตัวเมืองในตัวเมืองชลบุรีนะไปทางด้านของจริงๆเนี่ยมันมีฝนกลุ่มใหญ่ๆอยู่เหมือนกันนะทั้งทางด้านของพัทยา คือมันจะเป็นลักษณะกลุ่มฝนขนาดเล็กจนถึงปานกลางเนี่ยมันกระจายอยู่หลายจุดเลยทีเดียวในส่วนของกรุงเทพมหานครเองณขณะนี้นะคะจนถึงขณะนี้เนี่ยกลุ่มฝนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะอยู่แถบๆทางด้านของช่วงของบางเขนดอนเมืองสายไหมแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวขึ้นไปทางด้านเหนือด้วยนะคะในกรุงเทพชั้นในตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มฝนมีไหมเอ่ยเพราะว่าบางทีมันเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดเล็กๆจริงๆนะคะแล้วก็มันจะค่อยๆขยายตัวขึ้นแต่ตอนนี้ที่เห็นเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่แถบทางด้านของปทุมธานีไปทางด้านของนนทบุรีนะแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศเหนือเฉียงไปทางด้านของตะวันตกสักนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้ที่พื้นที่เขตบางเขนก็มีปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่44มิลลิเมตรนะคะเมื่อตอนข้อมูลเมื่อตอนช่วง14:15นะคะก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีคือฝนอาจจะตกผ่านไปแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังวางใจไม่ได้นะคะทุกคนต้องเตรียมตัวตอนนี้ออกจากบ้านมาต้องเตรียมอะไรบ้างตั้งแต่ตอนช่วงก่อนออกมาเลยนะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการกันฝนเป็นอย่างดีนะเตรียมเส้นทางในการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอมาดูข้อมูลเดี๋ยวนะตอนนี้เรื่องของข้อมูลสภาพการจราจรก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วนะคะย้ำในจุดที่ซอยสวนพลู8นะคะที่มีเหตุต้นไม้ล้มลงมาแล้วก็พาดสายไฟยังไงถ้าเกิดว่าใครไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงในส่วนของเส้นทางซอยสวนพลู8ด้วยนะเพราะเจ้าหน้าที่เขากำลังเร่งแก้ไขในส่วนตรงนี้อยู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะโฆษกรัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงเตือนฝนเพิ่ม 5-7 ตุลาคมนี้จับตาพัทยาภาคใต้ภาคตะวันออกด้านกลาโหมเร่งกระจายเรือผลักดันน้ำช่วยพื้นที่ประสบอุทกภัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้ง

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: โฆษกรัฐบาลเผยฝนตกวันนี้ถึง7ตุลาคมเนื่องจากช่วงเปลี่ยนฤดูเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำราว1เมตรภาคใต้แนวโน้มเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลหลากจากพื้นที่ภูเขาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ด้วยเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่และฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมคาดจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกภาคเหนือของประเทศส่วนภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำและเขื่อนต่างๆที่สามารถรองรับน้ำได้อีกพอสมควรขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ที่ไหลลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงประกอบกับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในระดับที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำที่ลดลงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องระดับน้ำที่ไหลลงสู่นนทบุรีและกรุงเทพยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำประมาณ1เมตรส่วนภาคตะวันตกเขื่อนจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีระดับน้ำที่มากกว่า 90% ของความจุซึ่งกำลังเร่งระบายน้ำภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงและเริ่มไหลลงสู่จังหวัดฉะเชิงเทราผ่านลุ่มน้ำบางปะกงทำให้ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆส่วนภาคใต้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำไหลหลากจากพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษในวันนี้คือฉะเชิงเทราปทุมธานีซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายกรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีลงไปถึงภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: กระทรวงกลาโหมเร่งกระจายเครื่องผลักดันน้ำช่วยพื้นที่ประสบอุทกภัยย้ำพร้อมสนับสนุนกำลังพลยุทโธปกรณ์เต็มที่คุณธมรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าปัจจุบันกองทัพเรือมีเครื่องผลักดันน้ำประมาณ90เครื่องกระจายสนับสนุนในหลายพื้นที่ได้แก่กรุงเทพมหานคร16เครื่องนครนายก30เครื่องฉะเชิงเทรา20เครื่องและสมุทรปราการ24เครื่องสำหรับพื้นที่ที่มีการร้องขอเพิ่มเติมเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเลกระทรวงกลาโหมได้ประสานจังหวัดนครนายกเพื่อปรับย้ายเครื่องผลักดันน้ำจำนวน10เครื่องจากที่มีอยู่30เครื่องไปสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยจะเริ่มเคลื่อนย้ายในวันนี้เพื่อเร่งระบายน้ำตามเส้นทางออกสู่ทะเลส่วนสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำโดยพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจะเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่หรือ Big Cleaning Day เพื่อคืนพื้นที่ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่ากระทรวงกลาโหมพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่ตามความจำเป็นและความเหมาะสมหากได้รับการร้องขอและมีกำลังพลเครื่องมือยุทโธปกรณ์ที่สามารถสนับสนุนได้ทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และทรัพยากรต่างๆซึ่งเป็นทรัพยากรของรัฐที่พร้อมนำมาใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติมนรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
5: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: 15นาฬิกา14นาทีนะคะกลับเข้ามาที่จสร้อยค่ะคุณผู้ฟังแถวๆจสร้อยแถวๆพระราม4คลองเตยตอนนี้นี่มีแดดออกแล้วนะพื้นที่ไหนมีแดดออกก็น่าจะช่วงบ่ายๆวันนี้ตรงช่วงบ่ายจนถึงเย็นเนี่ยอาจจะไม่มีฝนมาเพิ่มแล้วนะขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะคุณผู้ฟังอยู่เส้นทางไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีแดดออกมาหรือยังนะคะรายงานกันเข้ามาได้เลยนะแต่ว่าดูจากเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำนี่เรดาร์ตอนช่วง15นาฬิกาบอกว่าในกรุงเทพมหานครไม่มีกลุ่มฝนนะแต่ว่ารอบนอกเนี่ยจะมีกลุ่มฝนขนาดเล็กขนาดปานกลางนี่กระจายอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะในพื้นที่กลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวออกไปจากกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยก็เริ่มแบบว่าลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเนี่ยอย่างที่เห็นนะจะว่าจะมีเรื่องของกลุ่มฝนอยู่กระจายอยู่ทั่วๆไปนะแต่ว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครนี่มีแดดออกแล้วก็ไม่มีกลุ่มฝนแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปเพิ่มเติมกรณีเหตุต้นไม้ล้มที่ภายในซอยสวนพลู8นะคะจากจ่า10ตำรวจพงศธรบุญล้อมนะคะเป็นเจ้าหน้าที่จราจรสน.ทุ่งมหาเมฆนะคะจ่าพงศธรสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในจุดที่ต้นไม้ล้มมาค่ะ
3: ตอนนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลังดำเนินการแก้ไขนะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็เจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้ปิดการจราจรครับทั้งถนนทางด้านทางเข้าสาทรซอย3แล้วก็ทางมาทางนางลิจินะครับ
2: ค่ะคือ
3: ให้รถเข้าเลย
2: คือปิดตั้งแต่ตรงช่วงไหนมาคะ
3: ช่วงตรงโค้ง TOT นะครับ
2: โค้ง
3: มาจากทางนางลิจี
2: ค่ะ
3: แล้วก็ปากซอยสาทรซอย3นะครับไม่ให้รถเข้านะครับ
2: ตั้งแต่สาทรเหนือจะเลี้ยวเข้ามาตรงซอยสวนพลูตรงนี้เข้าไม่ได้เลยเหรอคะ
3: ถ้าจะเข้ามาก็เข้ามาได้แต่ว่าจะคัดคันครับบางคันถ้าถือว่าจะเข้ามาทางซอย6เนี่ยซอย6ถึงซอย8เนี่ยเข้าไม่ได้ครับ
2: อ๋อก็คือต้อง
3: ไปทางซอยพาสิมิตบ้างหรือซอยด้านอื่นน่ะก็จะให้เข้าครับ
2: ก็คือต้องสอบถามก่อนว่าเข้าไปถึงไหนลักษณะอย่างนั้นไหมคะเพราะว่าตรงช่วงของซอย6ซอย8ตรงนี้เราผ่านไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับผ่านไม่ได้ครับตั้งแต่ซอย8ถึงซอย6ครับ
2: อืมค่ะก็คือถ้าเกิดว่าใครจะเข้ามาหรือว่าถ้าเกิดว่าสามารถเลี่ยงไปเส้นทางอื่นได้นี่ให้เลี่ยงไปก่อนเลยนะคะ
3: ครับตอนนี้ให้เลี่ยงไปก่อนเลยครับ
2: ค่ะค่ะแล้วมีการสอบถามไหมคะว่าจะต้องใช้เวลานานขนาดไหนอะค่ะ
3: อันนี้ผมยังไม่ทราบข้อมูลนะครับ
2: ค่ะค่ะตรงช่วงที่เราปิดก็คือตรงบริเวณจุดที่ต้นไม้ล้มลงมาตรงบริเวณนั้นเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะมันเป็นช่วงระยะทางประมาณสักเท่าไหร่ได
3: ้
2: จ้ะคะ
3: ประมาณ300เมตรได้คร
2: ับ อ๋อประมาณ300เมตรค่ะ
3: ตั้งแต่สวนพลู8ถึงสวนพลู6ครับ
2: เป็นระยะทางประมาณ300เมตรนะคะปิดตรงนี้ค่ะตอนนี้ก็คือว่าเส้นทางแนะนำมีไหมคะแนะนำว่าไปเลี่ยงไปเข้าทางไหนได้บ้าง
3: แนะนำให้ถ้าสมมติว่าจะมาสาทรให้วิ่งถนนนราธิวาสนะครับ
2: เข้ามาทางด้านของนราธิวาสดีกว่านะคะ
3: ได้คร
2: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจ่าขาขอบคุณค่ะ
3: ครับครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คือตรงช่วงของซอยสวนพลู8เนี่ยมีต้นไม้ล้มอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะเข้ามาจากทางหน้าของถนนสาทรเหนือเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะมาสอบถามมาสักนิดนึงว่าคุณจะเดินทางเข้าไปถึงตรงช่วงไหนนะคะเพราะว่าทางด้านตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการไปเอาแผงเหล็กไปตั้งเอาไว้ที่ตรงบริเวณช่วงของปากซอยสวนพลูเลยนะคะตั้งแต่ต้นทางเลยเอางี้ดีกว่านะที่จะเลี้ยวเข้ามาจากทางด้านของถนนจากทางสาทรเหนือนะปิดวางเอาไว้แจ้งว่าปิดการจราจรชั่วคราวนะเนื่องจากว่ามีต้นไม้ล้มกีดขวางต ั้งแต่ตรงช่วงของปากซอยสวนพลูที่จะเลี้ยวเข้ามาจากทางด้านของสาทรเหนือนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเลยจากจุดทางด้านของซอยสวนพลู6สวนพลู8ไปแล้วเนี่ยก็จะผ่านไปไม่ได้เนื่องจากว่าต้นไม้มันยังกีดขวางการจราจรอยู่เพราะฉะนั้นไปเข้าทางด้านของถนนนราธิวาสราชนครินทร์เลยไปทางนั้นทางแยกแล้วก็เข้ามาทางถนนนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็เลี้ยวเข้าทางด้านของซอย17ตรงส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะผ่านทางด้านของซอยสวนพลูตรงนี้ไปได้นะไปทางด้านของสวนพลูไปทางด้านของซอยงามดูพลีตรงช่วงนี้จะไปได้หรือจะเข้ามาจากทางด้านของซอยสาทร1ก็จะเข้ามาตรงช่วงของตรงซอยงามดูพลีตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะก็ต้องเลี่ยงไปเนื่องจากว่าเป็นจุดที่มีต้นไม้ล้มลงมาพาดสายไฟแล้วก็ทำให้เสาไฟนี่โค่นลงมาตรงช่วงของหักลงมาตรงช่วงของโคนเสาไฟด้วยนะคะยังไม่รู้เหมือนกันว่าต้องใช้เวลาขนาดไหนนะในการแก้ไขตรงส่วนตรงนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรในถนนสาทรใต้นะคะมาจากทางแยกวิทยุก็จะมาติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสาทรตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ตอนนี้ท้ายแถวก็อยู่ตรงช่วงของบริเวณตรงจุดกลับรถแถวๆประมาณหน้าสถานทูตสิงคโปร์เนี่ยแหละค่ะก็พอผ่านพ้นไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านถนนสาทรใต้ที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินตอนนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนสาทรเหนือตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะก็จะมีติดตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นยังไม่ได้มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งนานในเส้นทางถนนนราธิวาสราชนครินทร์มาจากทางสีลมนะคะที่จะมาออกทางด้านของสาทรเหนือต่อเนื่องมายาวๆมาจนถึงทางด้านของถนนจันทร์ในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางทั้งสองฝั่งเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็บนถนนพระราม4ในช่วงนี้พระราม4ฝั่งขาเข้าจากทางด้านของมาจากทางคลองจากพระโขนงนู่นเลยนะคะจากพระโขนงเข้ามาทางด้านคลองเตยต่อเนื่องไปทางใต้ทางด่วนพระราม4การเคลื่อนตัวของรถนั้นยังต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะยังไม่มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งผ่านจากทางด้านของใต้ทางด่วนพระราม4เข้าไปทางด้านของสารแดงต่อเนื่องไปทางด้านของอังรีดูนังไปสามย่านตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะยังคงต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางรถยังมาใช้เส้นทางกันไม่มากนักไปจนถึงทางช่วงของแยกมหานครเข้าไปที่หัวลำโพงก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะฝั่งกับกันฝั่งขาเข้าจากหัวลำโพงมาก็จะไปมีติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะตรงช่วงบริเวณแยกสามย่านแล้วก็รถที่ขึ้นไปบนทางสะพานไทยญี่ปุ่นตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะต่อเนื่องไปจนถึงลงจากสะพานไทยญี่ปุ่นขึ้นไปทางด้านสะพานไทยเบลเยียมมาที่ทางด้านใต้ทางด่วนพระราม4ตอนนี้เนี่ยทางฝั่งขาออกของถนนพระราม4อาจจะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นปัญหาติดขัดหยุดนิ่งก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ผ่านจากทางใต้ทางด่วนพระราม4มุ่งหน้ามาทางคลองเตยไปทางด้านของเกษมราษฎร์ออกไปที่ทางกล้วยน้ำไทยไปพระโขนงช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางก็จะไปติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางด้านของแยกพระโขนงเท่านั้นนะคะส่วนเส้นทางสุขุมวิทตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ทางด้านแยกบางนาเข้ามาเลยจากทางด้านของแยกบางนามุ่งหน้ามาทางด้านของสุขุมวิท103เข้ามาทางสุขุมวิท62ตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะก็จะมีการชะลอตัวจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงสุขุมวิท62เท่านั้นผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางอ่อนนุชต่อเนื่องไปทางพระโขนงก็ยังคงใช้การได้เข้ามาจนถึงเอกมัยตอนนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหานะคะเอกมัยเข้ามาทางทองหล่อก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้แล้วก็จะเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ตรงช่วงของซอยสุขุมวิท26ที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทนะคะผ่านจากอโศกสุขุมวิทเข้าไปทางด้านของนาใต้ทางด่วนเพลินจิตก็ยังคงใช้การได้ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาจนถึงบริเวณแยกรับประสงค์ในช่วงนี้ก็ยังใช้การได้นะคะอาจจะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ตรงช่วงของแยกเพลินจิตเข้ามาทางด้านของชิดลมมาแยกรับประสงค์อันนี้ก็จะไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะส่วนเส้นทางทางด้านถนนพระราม1 รถที่มาจากทางราชประสงค์มุ่งหน้ามาทางแยกเฉลิมเผ่าต่อเนื่องมาทางแยกปทุมวันตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณเฉลิมเผ่ามาที่บริเวณแยกปทุมวันผ่านจากแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปทางด้านของเจริญผลช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ค่ะส่วนทางด้านกลับกันมาจากแยกเจริญผลนะคะไปทางด้านของแยกปทุมวันตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวไปได้นะแต่ว่าทางฝั่งทางด้านที่จะมุ่งหน้ามาแยกปทุมวันนี้ก็จะมีติดตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นจากนั้นผ่านแยกปทุมวันเข้ามาทางด้านของช่วงหน้าสยามช่วงหน้าสยามพารากอนต่อเนื่องมาจนถึงแยกราชประสงค์ในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะก็จะมีรถเยอะแล้วก็ไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟในทางแยกค่ะส่วนรถที่ใช้เส้นทางถนนราชดำรินะคะตอนนี้มาตั้งแต่ทางด้านของแยกราชดำริตรงสารแดงมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกราชประสงค์ตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็ผ่านจากทางด้านของแยกราชประสงค์มุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำยังไม่เป็นปัญหานะยังคงเคลื่อนตัวไปได้ผ่านจากตรงช่วงของประตูน้ำไปต่อเนื่องไปทางด้านของแยกซอยหมอเหลิงตอนนี้ก็จะเริ่มมีรถหนาแน่นชะลอตัวตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณหน้าอินทราสแควร์ไปทางด้านของหมอเหลิงผ่านจากหมอเหลิงไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะส่วนทางฝั่งกลับกันมาจากทางสามเหลี่ยมดินแดงมาทางแยกหมอเหลิงมาทางประตูน้ำตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้รถเยอะนะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวได้ก็จะมีรถที่มาจากจตุรทิศเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวเนื่องจากว่ามีตรงทางแยกตรงที่จะเข้าไปทางนิคมมักกะสันนะคะก็พอผ่านแยกนี้มาแล้วมุ่งหน้ามาที่บริเวณประตูน้ำช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะส่วนช่วงจากประตูน้ำมุ่งหน้ามาแยกราชประสงค์ตรงนี้ก็จะมีรถติดตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกราชประสงค์นะท้ายแถวก็อยู่แถวๆหน้าบิ๊กซีราชดำรินะคะจากนั้นต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกสารแดงช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะมีข้อมูลดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงนี้คือตอนนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางก็ยังคงใช้การได้นะคะคุณผู้ฟังมาดูทางฝั่งทางข้ามมาทางด้านของฝั่งทนกันบ้างตอนนี้เนี่ยรถที่ลงมาจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าจะมีมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกบ้านแขกมีรถเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟในทางแยกผ่านจากสัญญาณไฟที่บริเวณแยกบ้านแขกนะคะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของวงเวียนใหญ่ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันมาจากวงเวียนใหญ่มาที่บริเวณสี่แยกบ้านแขกต่อเนื่องขึ้นไปทางสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าในช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหานะคะยังใช้การได้ในถนนอินทรพิทักษ์มาจากทางแยกท่าพระนะคะมาทางสะพานนวจำเนียรต่อเนื่องเข้าวงเวียนใหญ่ในช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหานะคะยังใช้การได้ดีฝั่งถนนลาดย่าก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ดีทั้งสองฝั่งทั้งไปทั้งกลับเลยแล้วก็ถนนเจริญนครค่ะจากแยกคลองสารมุ่งหน้ามาที่ผ่านหน้าไอคอนสยามมาตรงช่วงของใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะยังไม่มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งแล้วก็ส่วนทางฝั่งกลับกันไปจากทางใต้ทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินผ่านหน้าไอคอนสยามไปแยกคลองสารช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ต่อเนื่องตลอดเส้นทางเลยบนถนนจรัญสนิทวงศ์มาจากแยกท่าพระนะคะมุ่งหน้าไปที่แยกไฟฉายต่อเนื่องไปแยกบรมตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งไปทั้งกลับค่ะผ่านจากแยกบรมชนนีแยกบางพลัดไปจนถึงตรงช่วงสะพานพระราม7อันนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะเมื่อวานนี้เห็นมีคุณผู้ฟังบอกว่าตรงช่วงทางเบี่ยงที่หน้าโรงพยาบาลยันหีนี่เขาให้กลับมาวิ่งในทางปกติได้แล้วไม่แน่ใจว่าวันนี้ก็ยังเป็นเช่นเดิมหรือเปล่านะฮะตรงช่วงของบริเวณหน้าโรงพยาบาลยันหีที่ก่อนหน้านี้เขามีเป็นทางเบี่ยงทั้งสองฝั่งทั้งไปทั้งกลับนะฮะเนื่องจากว่ามีการทำงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำตรงนี้การจราจรเส้นจรัญสนิทวงศ์ไม่เป็นปัญหานะคะ ช้การได้ตลอดเส้นทางบนถนนสิรินธรก็เช่นเดียวกันตั้งแต่แยกบางพลัดมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับสิรินธรไปใช้ทางด้านของถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกยังรถน้อยคล่องตัวดีเลยบนถนนบรมราชชนนีก็ไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังคงต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางผ่านตรงช่วงหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าตอนนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็ที่จะขึ้นไปทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปลงทางด้านของแยกผ่านพิภพตอนนี้ก็รถน้อยคล่องตัวนะเท่าที่ดูจากตรงช่วงของบรมชนนีมาแต่ว่าลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็จะติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกผ่านพิภพเท่านั้นนะคะฝั่งกลับกันที่ขึ้นสะพานปิ่นเกล้าไปทางด้านของอรุณมรินทร์ต่อเนื่องไปทางด้านของถนนบรมชนนีก็มีรถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาว่าภายในเคหะร่มเกล้าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้ค่ะดิฉันมีสายของท่านผู้อำนวยการเขตลาดกระบังนะคะคุณบุญยืนคุณเจริญค่ะท่านผอ.เขตลาดกระบังนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะผอ.คะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
4: คือที่เคหะร่มเกล้านี่ก็บางโซนนี่แห้งแล้วนะ
2: คร
4: ับแห้งหมดแล้วก็ประชาชนจากศูนย์รับผิดก็เริ่มทยอยกันกลับเข้าไปในบ้านแล้วนะ
2: ค่ะ
4: แล้วก็จะมีเพียงแต่บางโซนอย่างโซน7เนี่ยเป็นโซนที่ต่ำสุดก็ยังมีขังอยู่ประมาณสัก 30% นะฮะแต่ก็ระดับเราก็เดินเครื่องระดับก็ลดต่อเนื่องนะครับส่วนใหญ่จะกลับคืนสู่ภาวะนะครับตอนนี้เราก็กทม.ก็ไล่ทำความสะอาดนะครับเก็บขยะนะฮะ
2: ค่ะค่ะแล้วตรงบริเวณที่บอกว่ายังมีน้ำขังอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะสูบแล้วก็ทำให้มันลดลงหรือว่าแห้งไปได้ภายในประมาณสักกี่ชั่วโมงได้อะคะ
4: คือเท่าที่เมื่อวานที่สูบกันนะเนาะ
2: ค่ะ
4: มันมาจาก6 โมงเย็นถึงเช้าเนี่ยมันยุบไป20%
2: อือ
4: แต่คืนนี้เราก็เดินต่อเนื่องกันแหละ
2: ค่ะ
4: ก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเหลือเป็นแอ่งต่ำๆน่าจะว่าแฉะ10-5 เซนอ่ะนะ
2: ค่ะค่ะ
4: ถ้าไม่มีฝนเติมลงมาอย่างนี้ครับ
2: ค่ะตอนนี้ตั้งแต่เช้ามายังไม่มีฝนลงมาเลยใช่ไหมคะ
4: ยังครับ
2: ยังไม่มีนะคะตอนนี้แล้วชาวบ้านหลังจากที่น้ำลดลงแล้วบางจุดก็แห้งแล้วเนี่ยในส่วนของประชาชนตอนนี้เขามีการดำเนินการหรือว่ามีการเก็บกวาดบ้านเรือนกันยังไงบ้างทางนั่นของผอ.ทางเขตเข้าไปช่วยดำเนินการยังไงบ้างอะคะ
4: ครับเขตก็เข้าไปดำเนินการเก็บกวาดขยะรอบนอกก่อนเนาะแต่ว่าทรัพย์สินของชาวบ้านเนี่ยเขาต้องเข้าไปดูก่อนว่าเขามีความเสียหายอะไรขนาดไหน
2: ค่ะ
4: นะฮะแล้วพอจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมนะครับเข้าไปสลับถนนเขาจะร้องขอเพื่อยกเฟอร์นิเจอร์อะไรที่ชำรุดเสียหายออกมาเราก็จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปสนับสนุนเขา
2: โอ้ค่ะค่ะตอนนี้ก็คือสรุปโดยรวมก็จะมีแค่ตรงช่วงซอยไหนนะคะที่ยังเป็นที่เป็นจุดต่ำ
4: คือเคหะเนี่ยเขาแบ่งเป็นโซน
2: ค่ะ
4: ก็เป็นโซน7นะใกล้บ่อบัดน้ำเสีย
2: โซน7นะคะ
4: ครับ
2: ค่ะแต่ระดับน้ำก็เหลือประมาณสัก30 เซนได
4: ้30 เซนนะ
2: ค่ะก็คือ
4: ประชาชนนี้ถ้าไม่ตกมาก็น่าจะลงไปอีกสัก20 เซนก็เหลือสัก10%
2: อ
4: ืมถ้าพุ่งฝนเลยนี่ไม่มีก็น่าจะสู่ภาวะปกติครับไม่มีฝนลงมาเติม
2: ค่ะในส่วนของการให้การช่วยเหลือคือยังมีชาวบ้านที่ยังต้องร้องขอความช่วยเหลืออะไรกับทางเขตเรื่องของอาหารการกินอะไรพวกนี้เนี่ยกลับมาปกติหรือยังอะคะ
4: ครับเราก็ยังสนับสนุนอาหารอยู่ครับ
2: ค่ะค่ะหมายความว่าคือยังมีอาหาร
4: มีอาหาร
2: เข้าไปให้ประชาชน
4: ให้อยู่ใช่ครับ
2: ค่ะค่ะ
4: จำนวนก็จะลดลงแล้วเพราะว่าบางประชาชนเขาก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยหาทานเองได้บ้างแล้ว
2: เห็นบอกว่าในพื้นที่เนี่ยพอหลังจากน้ำลดเนี่ยพวกขยะอะไรที่ชาวบ้านที่เขาจมน้ำมาหลายวันนี้เขาเอาออกมาทิ้งกันเยอะเลยเหรอคะ
4: ใช่ครับเพราะว่าอย่างตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์อะไรเนี่ยมันยุ่ยหมดแล้วมันไม่ใช่เป็นไม้จริงอะไร
2: ค่ะค่ะก็คาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายวันเลยนะกว่าที่จะดำเนินการพวกสิ่งของที่เขาแบบว่าได้รับความเสียหายตรงนี้ออกไปด ำเนินการกันในส่วนของการกำจัดนะก็คือในพื้นที่ลาดกระบังตอนนี้เหลือโซนเดียวเท่านั้นที่น้ำยังอยู่ประมาณสัก30เซนแต่ก็สามารถเดินลุยออกมาได้แล้วนะคะตอนนี
4: ้เป็นพื้นที่ในเคหะร่มเกล้านะแต่ว่าโซนอื่นเนี่ยอย่างแขวงขุมทองแขวงครับยาวเนี่ยก็ยังมีท่วมอยู
2: ่ครับเยอะไหมคะ
4: ตามหมู่บ้านที่เป็นแอ่งต่ำนี่ก็ประมาณสัก30เซน
2: อือฮึค่ะก็ยังมีส่วน
4: แล้วแต่หมู่บ้านไหนที่มีสภาพ
2: ค่ะ
4: เป็นแอ่งอะไรพวกนี้เป็นพื้นที่ต่ำอะไรเนี่ยหมู่บ้านเก่าๆอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
4: อ
2: ัน
4: นี้ก็จะมีผลกระทบเยอะหน่อย
2: ค่ะอ๋อได้ค่ะก็เอาใจช่วยนะเพราะว่าวันนี้ก็เห็นแดดเห็นอะไรก็น่าจะดีขึ้นนะคะอย่างนี
4: ้ครับคืออย่าให้ฝนเติมลงมา
2: ค่ะ
4: แต่ถ้าเติมมาก็อย่าให้เยอะเหมือนที่บ้าน
2: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะผอ.ค่ะ
4: ค
2: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการเขตลาดกระบังนะคะคุณบุญยืนคุณเจริญนะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เร่งในส่วนของการสูบน้ำให้ลดระดับลงโดยเร็วนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะจากเรื่องของน้ำท่วมนะตอนนี้เราจะไปอันนี้คุณวัฒนาพรพร้อมหรือยังคะพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดกับจสร้อยกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
5: เดินตลาดกับจสร้อย
2: คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณนัตยาค่ะ
2: ค่ะพากูลค่ะ
5: เดินตลาดกับจสร้อย

0: แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นคุณนัตยาไข่ไก่เนี่ยมันก็เลยหายไปในจากตลาดด้วยใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปรากฏว่านี่นะคะล่าสุดเมื่อ1ตุลาคมเนี่ยราคาไข่ไก่สดนี่นะคะเขาบอกว่าลงไข่ไก่บริเวณใกล้กับตลาดไทยมีการปรับราคาขึ้นเฉลี่ยแพงละ 5-10 บาทเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่30กันยายนนะคะที่ผ่านมาโดยไข่ไก่เบอร์0ราคาขยับขึ้นมาอยู่ที่แพงละ155บาทต่อแผงนะคะ
1: ค่ะ
0: ไข่ไก่เบอร์1 145บาทต่อแผงเบอร์2 140บาทต่อแผงนะคะแล้วก็เบอร์3ก็135บาทต่อแผงคือบอกอย่างเงี้ยไม่รู้สึกหรอกแต่บอกว่าถ้ามันขึ้นมาฟองนึงเนี่ยนะคะเบอร์0เนี่ยราคาจะไปอยู่ถ้าขายปลีกนะคะฟองละ6บาท50อ่ะ
1: ฟองละ6บาท
0: 50สตางค
1: ์แล้วนึกถึงว่าถ้าเกิดเราไปกินข้าวสั่งกะเพราไข่ดาวเนี่ยเขาต้องบวกเพิ่มอีกมาฮะนี
0: ้ไม่ต้องถ่ายไม่ต้องใส่ค่ะโนไข
1: ่โนไข่
0: นะคะก็เนี่ยมันก็เลยอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นเพราะว่าเนี่ยนะคะบอกว่าเหตุผลที่ช่วงนี้ที่ไข่ไก่ราคาปรับขึ้นเนี่ยมาจากหลายสาเหตุเช่น1ช่วงนี้น้ำท่วมใช่ไหมประชาชนก็แห่มาซื้อตุน
1: ค่ะ
0: ตุนไข่ไว้ก่อนยังไงก็ตามเอาไข่ไว้ก่อนนะคะก็ไปใส่ทอดไข่เจียวหรือใส่กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ได้นะคะก็ขอซื้อตุนไข่ไว้ก่อน2คือน้ำท่วมฟาร์มอย่างที่บอกว่าไก่ตายเป็นล้านตัวก็เลยทำให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยลงและ3ก็คือปัญหาการขนส่งนะคะไข่ไก่ไม่ใช่ว่าเดินไปที่ตลาดได้เองก็ต้องขนส่งแล้วก็เรื่องของการเดินทางเราก็ทราบกันดีอยู่ไม่ใช่สะดวกในช่วงนี้นะคะก็เลยทำให้เป็นปัญหา3อย่างเหมือนกันไม่ใช่3น้ำนะ3อย่างเหมือนกันก็เลยทำให้ราคาไข่ไก่เนี่ยมันแพงขึ้นนะคะเขาบอกว่าต้องมีการว่าจ้างรถบรรทุกขนาดเล็กก็ไม่ได้ธรรมดาเนี่ยอาจจะส่งไข่ในแค่รถกระบะก็ได้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้ต้องว่าจ้างรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อที่จะไปส่งไข่ในพื้นที่น้ำท่วมค่ะเขาบอกว่ามีการคาดการณ์ว่าไข่ไก่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปจนถึงปีหน้าโถเนื่องจากว่ากว่าจะเลี้ยงกว่าจะขุนไก่ให้ได้ให้ไข่ออกมาเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้เวลาค่ะบอกว่าเลี้ยงไก่เนี่ยคาดว่าต้องไม่ต่ำกว่า3เดือนก็พอดีปีหน้าพอดีนะคะตลาดนะคะคุณณัฐยาแต่ว่าช่วงนี้รัฐบาลก็ได้ออกมาชี้แจงบอกว่ารัฐบาลก็ช่วยนะคะเมื่อทราบเรื่องของราคาไข่ไก่ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าก็ได้มีการสั่งการนะคะเพราะว่าเห็นว่าไข่ไก่เนี่ยเป็นอาหารจำเป็นแล้วก็เป็นอาหารที่ประชาชนเนี่ยเรียกว่าบริโภคกันเยอะนะคะราคาสูงขึ้นเนี่ยย่อมกระทบกับค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้น้อยผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะก็เลยสั่งนะคะบอกว่าตอนนี้ขอความร่วมไม่ได้สั่งหรอกค่ะขอความร่วมมือผู้ส่งออกลดปริมาณการส่งออกไข่ไก่ออกไปสักประมาณ 30-50% ได้ไหมให้เอามาส่งเข้ามาบริโภคส่งกลับเข้ามาบริโภคในบ้านเราก่อนอย่าเพิ่งส่งออกนะคะ
1: ค่ะ
0: เลื่อนแผนการส่งออกบางส่วนออกไปเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณไข่ไก่ในประเทศให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ประสานห้างค้าปลีกค้าส่งเพิ่มกำลังเรื่องของการคำสั่งซื้อแล้วก็กระจายสินค้าไปให้ทั่วถึงในพื้นที่น้ำท่วมนะคะขณะที่สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ก็ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการปรับราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มนะไข่ไก่หน้าฟาร์มไม่ขึ้นแต่ว่าไข่ไก่หน้าตลาดเนี่ยขึ้นนะคะคุณณัฐยาเพราะว่าคนแย่งอย่างที่บอกคนแย่งกันตุนแล้วก็ไข่มันก็มาได้น้อยเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเขาก็ปรับราคาหน้าตลาดกันนะคะบอกว่าข้อเสนอของรัฐบาลก็คือเร่งเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็ประสานกับทั้งกระทรวงพาณิชย์นะคะผู้ผลิตผู้ส่งออกแล้วก็ห้างค้าปลีกค้าส่งให้ช่วยกันกระจายสินค้าที่มีอยู่นะคะในสต็อกให้ถึงมือประชาชนด้วยราคาที่เป็นธรรมก็จะช่วยได้นะคะบอกว่าอย่างที่บอกว่าราคาหน้าฟาร์มยังไม่ปรับขึ้นแปลว่าเรื่องของการต้นทุนก็ยังคงเป็นราคาเดิมแต่ว่าอยากจะขอความร่วมมืออย่าเพิ่งจะมาเขาเรียกว่าอะไรคะซ้ำเติมกันในช่วงระยะเวลานี้นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าไข่ไก่เบอร์0บางแห่งจำหน่ายถึงฟองละ6บาท50เนี่ยนะคะทางรัฐบาลก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ให้แจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ทันทีนะคะเพื่อที่เจ้าที่จะได้เข้าตรวจสอบค่ะนะคะ ก็อย่าฉวยโอกาสกันตอนนี้เลยนะคะ
1: ก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่น้ำท่วมคุณพัฒนาพรตามอย่าว่าแต่ร้านค้าธรรมดาเลยตามซูเปอร์สโตร์นี่แผงไข่หายไปหมดเลยไม่มี

0: ไข่ขาย
1: ท
0: ุ
1: กคนต้องตุนไข่อ่ะคุณแล้วเขาก็เป็นแบบนั้น
0: ซื้อก็ซื้อทั้งยกแผงไม่ได้ซื้อเป็นแบบว่าแบบ10ฟองอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ยกทั้งแผงเลยแบบน
1: ี้ยกขาดแหละยกขาด
0: ใช่
1: ถามว่าต่อปกติแล้วอยู่คนเดียวถาดนึงนะกินไปเดือนนึงอ่ะแต่นี่ก็ไม่รู้จะทำไงก็ยกไปก่อนแล้วกันนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันพอดีกันทุกอย่างอ
0: ่ะ
1: ก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่เฉพาะไข่ค่ะคุณนัตยาผักด้วยนะคะและยิ่งตอนนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นช่วงที่จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลกินเจด้วยนะคะกินเจก็จะวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้แล้วแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเรื่องของน้ำท่วมก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างที่บอกไม่ได้ส่งผลกระทบกับไข่ไก่อย่างเดียวนะคะเรื่องของผักค่ะผักนี่โดนเต็มๆเพราะว่าน้ำท่วมนะคะผักก็เน่าเสียไม่โตนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าล่าสุดเมื่อ9โมงเช้าวันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีการไปสำรวจพื้นที่นะคะอย่างเช่นระยองเนี่ยเป็นพื้นที่น้ำท่วมนะใช่ไหมเขาบอกว่าพบว่าราคากระเพราค่ะจากเดิมกิโลกรัมละ 40-50 บาทตอนนี้คุณคิดสิทายที่เท่าไหร่
0: ดีคะน่าจะแพงขึ้นแหละแต่ไม่รู้เท่าไหร่ดีเพราะว่าไม่ค่อยได้เดินตลาด
1: 150-190 3เท่าตัว
0: เดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้ไข่กะเพราไก่ไข่ดาวก็ไม่ได้ไข่แล้วทีนี้กะเพราพวกขึ้นไปต้องกะเพรา
1: ตอนนี้กะเพราเดี๋ยวดิฉันมีรูปกะเพราถ้าคุณสั่งกะเพราไก่เนี่ย อาจจะเป็นกะเพราปักอยู่ตรงข้าวเนี่ยคุณเขาเปิดรูปให้คุณดูยังปักอยู่ตรงข้าวเนี่ยแหละแค่นั้นน่ะนั่นแหละกะเพราไก
0: ่โอ้ยเอานี้เดี๋ยวเราซื้อลงทุนซื้อกะเพรามาสัก20บาทแล้วก็ไอ้กินเสร็จแล้ว
1: ไปเด็ดไม่มีขาย20บาท
0: ไม่ใช่เหมือนกับว่าคือแบ่งมาเสร็จแล้วก็เอาต้นเนี่ยไปปักชําต่อแล้ว
1: ทันไหมล่ะทันไหมล่ะ
0: ไม่เป็นไร
1: ซึ่งอย่างที่บอกอ่ะพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าในเรื่องของการปลูกกว่าจะขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ปลูกวันเดียวขึ้นนะเขาบอกตอนนี้เนี่ยนะคะหลายคนบ่นว่ากระเพราเนี่ยแพงกว่าเนื้อหมูสดซะอีกนะคะกิโลกรัมละ150-190บาทนี่กระเพรานะ
0: ค่ะ
1: บอกว่าสาเหตุก็คือเน่าตายนะคะเน่าตายไปซะนะทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องไปรับซื้อมาจากพื้นที่อื่นนะคะเดินทางมาไกลก็จะต้องแพงขึ้นนั่นแหละว่าอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะกระเพราเท่านั้นนะผักชีค่ะผักชีถุงละ5กิโลกรัมเนี่ยตอนนี้พุ่งไปถึง500บาทแล้ว
0: ต้นผักชี500
1: ค่ะ5กิโลกรัมก็อ่ะเฉลี่ยกิโลกรัมละ100อ่ะต้นหอมไม่ต้องใส่ไม่ต้องโรยแล้วนะคะต้นหอมกิโลกรัมละ100บาทพริกขี้หนูไม่ต้องเผ็ดมากนะกิโลกรัมละ200บาทใบโหระพาผักบุ้งนี่ผักบุ้งเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยคือมันเป็นผักที่เขาเรียกว่าไงคะราคาถูกอ่ะพูดง่ายๆเอะอะก็ผักบุ้งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะมันขึ้นกันไปแบบว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ไม่จะพูดว่ายังไงนะคะตอนนี้แล้วเขาบอกว่าผู้ประกอบการคนขายเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ขึ้นราคาไม่ได้เพราะขึ้นราคาอาจสมมติดิฉันขึ้นบอกว่าคุณนัตยาจะทานกะเพราไก่ไข่ดาวใช่ไหมคะดิฉันก็คิดไก่ดาวคุณฟองละ20บาทคุณเอาไหมล่ะคุณทานไหมก็ไม่มีใครซื้อใช่ไหมก็ต้องขายในราคาเดิมค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะมีบอกว่านอกจากที่ระยองที่น้ำท่วมแล้วเนี่ยเขามีการสำรวจตลาดที่บุรีรัมย์จะบอกว่าราคาผักสดหลายชนิดบุรีรัมย์น้ำท่วมไหม
0: ไม่แน่ใจเ
1: นาะใช่เขาบอกว่าบุรีรัมย์เนี่ยผักที่ตลาดสดเทศบาลบุรีรัมย์ขยับขึ้นกิโลกรัมละ 20-30 บาทแม่ค้าก็บอกว่าตอนนี้แบกรับต้นทุนภาระรับซื้อผักที่แพงขึ้นไม่สามารถปรับราคาหน้าร้านได้มากนักเพราะว่าลูกค้าก็จะบ่นและไม่ซื้อนะคะขณะเดียวกันกำลังซื้อของประชาชนก็หดตัวอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะส่วนใหญ่เลือกซื้อผักเฉพาะที่จำเป็นแล้วก็เคยซื้อกิโลกรัม1กิโลเอาแค่ครึ่งโลพอนะคะลดปริมาณการซื้อลงเพราะว่าราคามันแพงนะคะส่งผลให้ยอดขายผักของร้านแต่ละร้านเนี่ยลดไปมากกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติที่โคราชนะคะผักประเภทใบก็ปรับสูงขึ้นอย่างมากเช่นผักบุ้งอันนี้ที่บอกคุณจากเดิมผักบุ้งกิโลกรัมละ50บาทนี่ถือว่าแพงนะ50บาทถึง60บาทตอนนี้100บาทต่อกิโลกรั
0: ม
1: นะคะกะเพราโหระพากิโลกรัมละ80ตอนนี้ปรับขึ้นเป็น106คือเท่านึงอ่ะใบแมงลักเดี๋ยวนี้ใบแมงลักเขาใส่อะไรคะใส่ในช่วงของ แกงอะไรเนี่ย
0: ขนมจีนไงขนมจีนได้ไ
1: ปไม่ต้องใส่ไม่มี ไม่มีใส่ใบอื่นแทนแล้วกันนะคะ แล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยใบแมงลักกิโลกรัมจากกิโลกรัมละ70ถึง80ตอนนี้ขึ้นเป็น170ก็คือเท่าหนึ่งอ่ะนะคะแม่ค้าระบุว่าสาเหตุก็ฝนตกน้ำท่วมทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายรากเน่าใบช้ำนะคะผักเขาเรียกอะไรปริมาณผักออกมาสู่ตลาดน้อยก็เลยปรับราคาชัยนาทก็เช่นเดียวกันนะคะกวางตุ้งเดิมกิโลกรัมละ60บาทตอนนี้ก็120อะไรเงี้ยเป็นราคาแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะคะเขาบอกว่าผักเนี่ยจะแพงต่อไปอีก 1-2 เดือนเพราะว่ากว่ามันจะโตขึ้นมาแล้วก็ขายได้เก็บขายได้อันนี้ก็ต้องใช้เวลาทางกรมการค้าภายในนะคะทางคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ผักสดตอนนี้นะคะบอกว่าก็จากฝนตกหนักอุทกภัยก็เลยทำให้ส่งผลต่อพื้นที่เพาะปลูกสำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะปริมาณผักเข้าสู่ตลาดร้อยลงก็เลยทำให้ราคามันสูงขึ้นแต่ว่าจากการติดตามสถานการณ์ที่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะแหล่งกระจายผักรายใหญ่พบว่าวันนี้เนี่ยราคามีแนวโน้มลดลงนะคะจากที่เคยปรับสูงขึ้นไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากะหล่ำปลีจาก12บาทต่อกิโลกรัมเป็น8บาทพริกจินดาเขียว70เหลือ42บาทนะคะ70เหลือ
0: ไม่หายไปครึ่งนึง
1: เขาพริกจินดาเขาต้องการพริกจินดาแดงกันไม่ใช่หรอทำไมใช้พริกจินดาเขียวพริกจินดาแดง50เหลือ40บาทก็คือลดราคาลงนะคะเพราะว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นโหระพาจาก170เหลือ150นะคะก็ลดไป20บาทนะคะแล้วผักบางรายก็เริ่มดีขึ้นนะคะเช่นต้นหอม150เหลือ130กะเพราจาก150เหลือ120นะต่อกิโลกรัมอันนี้ก็ต้องติดตามแล้วก็บอกว่าแล้วก็ช่วงที่จะถึงนี้ก็คือช่วงของเทศกาลกินเจก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็สั่งการให้ดูแลเรื่องของราคาพืชผักนี่นะคะก็ต้องให้ประชาชนเนี่ยติดป้ายราคานะคะเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับราคาขึ้นแล้วก็ตรวจสอบเครื่องชั่งนะคะเพื่อที่ป้องกันการเอาเปรียบเรื่องของน้ำหนักถ้าพบปัญหาก็1569ค่ะก็ไม่รู้ว่าปีนี้เรื่องของเทศกาลกินเจเนี่ยผักจะน้อยลงหรือเปล่านะคะเพราะว่าธรรมดาเนี่ยบางจังหวัดเขาเรียกเทศกาลกินผักผักก็อาจจะทานไม่ได้เยอะแล้วไปทานเขาเรียกว่าอะไรมีกึ่ง
0: แป้ง
1: แป้งนะสิคะเพราะมันอาจจะถูกกว่าผักตอนนี้นะคะก็ต้องติดตามว่าถึงช่วงวันที่10นะคะตุลาคมผักจะราคาลงไปบ้างหรือเปล่านะคะ
0: ค
1: ่ะทั้งหมดก็เป็นเดินตลาดกับจอสร้อยวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เดินตลาดกับจอสร้อย
0: แล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึกๆ
1: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นต่อ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car Forecast พร้อมใช้โทร02-740-7400
3: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น. กับปวาริสาวรตรีประภาค่ะปภ.เผยยอดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐพุ่ง1ล้านครัวเรือนและกองบิน7เร่งส่งกำลังพลสกัดเอทานอลรั่ว 9,000 ลิตรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ับสนุนโดย
1: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
2: กองบิน7เร่งส่งกำลังพลสกัดเอทานอลรั่ว 9,000 ลิตรในพื้นที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: กองทัพอากาศโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน7ส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมรถดับเพลิงรถดับเลียงน้ำและรถควบคุมสั่งการเข้าระงับเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกเชื้อเพลิงเอทานอลบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจากถนนสาย41ตำบลหัวเตยอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมจุดเสี่ยงพร้อมฉีดน้ำและโฟมโดยรอบเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงลุกไหม้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงเอทานอลรั่วไหลโดยสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เบื้องต้นพบเอทานอลรั่วไหลประมาณ 9,000 ลิตรและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากสภาพพื้นผิวถนนลื่นเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ชนกับรถเก๋งก่อนเสียหลักมาเฉี่ยวชนรถบรรทุกเชื้อเพลิงดังกล่าวณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: ปภ.เร่งเยียวยาน้ำท่วมตามข้อสั่งการนายกยอดลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐพุ่ง1ล้านครัวเรือนเผยหาข้อมูลครบกดปุ่มโอนเงินได้ถึงมือประชาชนไม่เกินสัปดาห์นี้คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นางสาวสิริธรสมสวรรค์ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงแนวทางการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนโดยระบุว่าส่วนหนึ่งเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีฉุกเฉินและส่วนที่สองคือเงินตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรณีต่างๆตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งดำเนินการปภ.จึงได้มีการประสานไปยังกรุงเทพมหานครและ75จังหวัดที่จะทำการช่วยเหลือให้ดำเนินการสำรวจและยืนยันข้อมูลทั้งนี้หากท้องถิ่นส่งข้อมูลมาให้ปภ.จะสามารถส่งข้อมูลยืนยันให้ธนาคารออมสินและสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายใน 2-3 วันหรือไม่เกินภายในสัปดาห์นี้ส่วนการเยียวยาที่ประชาชนลงทะเบียนผ่านเข้ามาทางระบบแอปพลิเคชันทางรัฐนั้นจากข้อมูลณเช้าวันนี้มียอดลงทะเบียนเข้ามาในระบบ 1,056,361 ครัวเรือนดังนั้นขอแนะนำให้ประชาชนที่กรอกข้อมูลแล้วแต่ระบบแจ้งว่าไม่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยให้ตรวจสอบพื้นที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนจะกดเลือกพื้นที่เพราะหากเลือกที่อยู่ผิดระบบจะไม่สามารถกดยืนยันได้ส่วนหากลงทะเบียนสำเร็จแล้วสามารถตรวจสอบรายละเอียดและแก้ไขข้อมูลได้ที่คำร้องของฉันเพื่อขอแก้ไขข้อมูลพร้อมขอให้ตรวจสอบการเลือกวันที่เกิดภัยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยให้ตรงกับเงื่อนไขที่มีการกำหนดระยะเวลาอยู่ที่7วันขึ้นไปนอกจากนี้ปภ.กำชับและประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและจังหวัดให้แจ้งทำความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ด้วยว่าความช่วยเหลือและสิทธิจะอยู่ในส่วนไหนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสบายใจความสะดวกและไม่เกิดความสับสนในการยื่นคำร้องธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ยิ้มสยามจะยังคงสดใสหากคนไทยมีน้ำใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรตรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวยมันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่
1: ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทําเก่งนะ
2: ใช่นั่นแหละแข็ง
0: ท่านเนี่ยต้องหูก็ทําด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับ
0: ครับคือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะคะเขามีความห่วงใยทุกชีวิตเตือนระวังไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมนะคะพร้อมกับดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ค่ะห่วงใยประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแนะนำข้อควรระวังในการใช้ไฟฟ้าค่ะเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดโดยขอให้ประชาชนนั้นเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่เปียกน้ำนะคะทั้งนี้ค่ะขอให้ประชาชนนั้นยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญไม่ประมาทแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือบริเวณที่มีน้ำท่วมขังหากพบความผิดปกติของระบบไฟฟ้านะคะสามารถแจ้งได้ที่ทางด้าน PEA แจ้งไปได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์1129 PEA Contact Centerตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ PEA ห่วงใยความปลอดภัยพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของในส่วนของจุดที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะทางด้านของ PEA เขายังมีคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข้อห้ามเมื่อต้องใช้ไฟใกล้น้ำนะคะถ้าเกิดว่าอยู่กับน้ำนี่อย่าลืมเรื่องของการระวังไฟด้วยนะคะนั่นก็คือห้ามใช้ไฟฟ้าในขณะตัวเปียกห้ามเข้าใกล้ปลั๊กไฟหรือว่าสายไฟในพื้นที่น้ำขังห้ามติดตั้งหรือว่าใช้สวิตช์ไฟในพื้นที่เปียกชื้นห้ามวางของเครื่องห้ามวางเครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้น้ำนะคะรวมไปถึงเรื่องของการห้ามใช้อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำขังห้ามใช้มือเปล่าช่วยคนถูกไฟดูดอันนี้สำคัญมากเลยทีเดียวนะห้ามเสียบปลั๊กหรือว่าถอดปลั๊กไฟขณะยืนแช่น้ำแล้วก็ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะอันนี้ก็เป็นข้อห้ามที่ทางด้านของ PEA หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะนำนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคุณผู้ฟังตอนนี้มีสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งไว้นะคะมีคุณอุทัยค่ะใช้เส้นทางถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกมาจากบริเวณแยกพระราม9ตัดใหม่มุ่งหน้ามาทางแยกพัฒนาการตอนนี้การจราจรไม่เป็นปัญหานะคะใช้การได้ทั้งไปทั้งกลับแล้วก็คุณโจบนถนนรามคำแหงฝั่งขาเข้ามาจากแยกสวนสนมุ่งหน้ามาทางลำสาลีการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่บนสะพานข้ามแยกลำสาลีค่ะเป็นรถบรรทุกนะรถบรรทุกจอดอยู่ในช่องทางซ้ายตอนนี้มีการแจ้งไปที่สน.หัวหมากให้ทราบแล้วนะคะส่วนทางฝั่งกลับกันฝั่งขาออกถนนรามคำแหงตอนนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะแล้วก็คุณชัยรัตน์แจ้งอุบัติเหตุไว้นะคะเป็นอุบัติเหตุถนนพิบูลสงครามมาจากทางแยกพิบูลสงครามมาทางใต้สะพานพระราม7ก็อยู่ตรงใกล้ๆแยกตรงนั้นนะคะเป็นจุดกลับรถอ๋อเป็นถนนพิบูลสงครามที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกพระราม5นะก่อนถึงจุดกลับรถตรงหน้าโรงเรียนสตรีนนท์จักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีค่ะอยู่ในช่องทางขวานะอันนี้เป็นฝั่งที่มาจากแยกพิบูลสงครามมุ่งหน้ามาทางด้านใต้สะพานพระราม7จุดที่เกิดอุบัติเหตุก็คือก่อนถึงจุดกลับรถโรงเรียนสตรีนนทบุรีก่อนถึงเล็กน้อยนะคะจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีอยู่ในช่องทางขวาการจราจรก็จะมีการชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะแล้วก็มีคุณรัฐพลนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าบนทางด่วนขั้นที่2เป็นทางด่วนศรีรัตน์ค่ะมาจากทางลงอุรุพงศ์มุ่งหน้ามาทางต่างระดับพญาไทมีอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงของเหนือโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นรถเก๋ง2คันเฉี่ยวชนกันอยู่ในช่องทางขวานะคะจุดนี้ก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปกันที่คุณสุขสวัสดิ์นะคุณสุขสวัสดิ์บอกว่าเป็นเจ้าของร้านยาอยู่ภายในซอยสวนพลูนะน่าจะเป็นจุดที่มีเหตุต้นไม้ล้มนะคุณสุขสวัสดิ์สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าแบตจะหมดพอดีค่ะมันไม่มีไฟ
1: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
2: ก็คือเจ้าหน้าที่ก็มากันครบทุกทีมเลยค่ะช่วยกันตัด ย่อยต้นไม้ที่มันขวางทางค่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จค่ะ
1: อ
2: ่
1: าฮะเขาตัดไฟเขาตัดไฟดาหรือยังคะ
2: ก็ตั้งแต่เกิดเรื่องไฟมันก็ดับเลยค่ะ
1: ดับเลย
2: แล้วไฟดับตั้งแต่เกิดเรื่องเลย
1: ค่ะ
2: ตั้งแต่กี่โมงอ่ะตั้งแต
1: ่แล้วเขาบอกไหมแล้วเขาบอกไหมว่าจะทำเสร็จเมื่อไหร
2: ่เขาก็ตอบไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่สภาพของต้นไม้ที่มันล้มอ่ะมันเป็นต้นไฟต้นใหญ่มากเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วคุณสุขสวัสดิ์ตอนที่เดี๋ยวนะตอนช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเราได้ยินเสียงอะไรผิดปกติไหม
2: อ๋อได้ยินเหมือนระเบิดอ่ะก
1: ็
2: คือมันดังปุ้งปุ้งแล้วก็มีประกายไฟ
1: ค่ะ
2: และค่าอยู่ตรงเสาไฟฟ้า
1: อยู่ตรงหน้าบ้านเราเลยไหมคะ
2: ตรงหน้าบ้านก็มีแล้วก็ฝั่งตรงห้ามก็มีค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็กลัวมากคือน่ากลัวมากเหมือนกับว่าอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวไฟจะไหม้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นประกายไฟ
1: ค่ะ
2: แล้วค่ะแต่ว่าไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าทรัพย์สินเสียหายนะพอดีโชคดีมากเลยคือช่วงนั้นถนนก็ว่างแล้วก็ต้นไม้มันก็ไม่ได้ล้มทับตึกอะไรค่ะแต
1: ่
2: ว่ามันก็คือจะสายไฟฟ้าคือไฟฟ้าเสาไฟอ่ะล้มไป3ต้นหักเลยอะค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
2: ต้นไม้ล้ม1ต้น
1: ค่ะก็คือแค่ต้นไม้ล้มแค่ต้นเดียวแต่ว่าเสาไฟนี่หักมา3ต้นเลย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนนี้ทำไงแล้วต้องปิดร้านค้าเลยไหมตอนนี
2: ้ก็ยังก็ไม่ได้ทำค้าขายค่ะเพราะว่าก็คือใครก็เดินผ่านไปมาไม่ได้เพราะว่าเขาก็กั้นบริเวณ
1: หมายถึงว่าตอนที่หลังจากที่เกิดเหตุอะค่ะเราปิดร้านเลยไหมฮะหรือว่ายังไง
2: ก็ไม่เชิงปิดหรอกแต่ว่าก็คือไม่ได้ไม่มีลูกค้า
1: ขายของไม่ได้ไม่มีลูกค้าอืมค่ะตรงนี้เป็นร้านอย่างเดียวหรือว่าเราพักอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยอะคะ
2: ก็พักด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะอืมค่ะค่ะ
2: แต่ว่าไม่ได้อยู่ประจำค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อตอนนี้ก็เคยถ้าอย่างนั้นก็คงเดี๋ยวต้องปิดร้านแล้วก็กลับที่พักอื่นที่ข้างนอกอย่างนั้นนะคะ
2: ค
1: ่ะค่ะได้ค่ะ
2: แต่ตรงเนี้ยสายไฟมันแบบระยุแบบรุงรังมาก
1: ระยงระยางกันเนาะอย่างนั้นสายสื่อสารสายอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกใช่เลย
1: ค่ะค่ะได้ค่ะเห็นบอกแบตเตอรี่จะหมดแล้วเหรอคะตอนนี
2: ้ใช่แบตจะหมด
1: ค่ะ
2: คิดว่าคือน่าจะไม่เกินครึ่งน่าจะอีกสักครึ่งชั่วโมงน่าจะโอเคนะเพราะว่ากิ่งก้านย่อยๆก็หมดแล้วเหลือแต่โคนลำต้นที่มัน
1: แต่ว่าเสาไฟยังอยู่ในสภาพเดิมใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะไฟฟ้าไม่รู้จะมายังไงค่ะ
1: อืมนั่นน่ะสิอันนี้เป็นปัญหาเพราะต้นไม้คงแบบเคลื่อนย้ายได้แต่เสาไฟต้องมาปักใหม่เลยอันเนี้ยนะคะ
2: ค่ะ
1: ได้ค่ะยังไงรบกวนคุณสุขสวัสดิ์เท่านี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวเซฟแบตไว้ก่อนละกันนะคะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็เป็นเหตุต้นไม้ล้มนะแล้วก็ไปพาดถูกสายไฟสายสื่อสารเสาไฟนี่หักมาทั้งหมดนี้3ต้นเลยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ในจุดที่เกิดเหตุก็คือตรงช่วงบริเวณปากซอยสวนพลู8แล้วก็มีการปิดการจราจรด้วยนะคะไม่สามารถที่จะผ่านไปตรงบริเวณนี้ได้นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องมีการดับไฟเป็นการชั่วคราวนะดับงดจ่ายกระแสไฟเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่าต้องมีการแก้ไขในส่วนตรงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าสำหรับใครที่จะเข้าไปทางด้านของซอยสวนพลูตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ตรงช่วงของปากซอยเลยตั้งแต่ตรงช่วงถนนสาทรเหนือไปเลยนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะสอบถามกันก่อนว่าจะเข้าไปถึงตรงช่วงไหนเนื่องจากว่าพอเข้าไปถึงตรงช่วงประมาณซอยสวนพลู6แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปต่อได้นะเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ไปทางด้านของถนนนราธิวาสนะเดี๋ยวตอนนี้นะเราไปกันที่ทางด้านของเจ้าของพื้นที่เลยดีกว่าร้อยตำรวจโทสุสาครบุญล้อมค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
2: ยังปิดการจราจรอยู่ครับตอนนี้นะครับ
1: ค่ะคือปิดตั้งแต่จงช่วงปากซอยอย่างถ้าเกิดมาจากสาทรเหนือเนี่ยเข้าไปได้ไหมตอนนี้
2: เข้าได้เฉพาะคนในบ้านนะครับแต่ถ้าเลยซอย6มาหน้าตลาดเนี่ยไม่ได้ต้องมาเข้าทางนางลิ้นจี่
1: เข้าทางนางลิ้นจี่นะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: เราจะปิดเลยรถจะผ่านไม่ได้เลย
1: ค่ะ
2: เพราะว่าถ้าเข้าซอย8ก็ต้องมาเข้าทางเนี้ย
1: อือฮึค่ะค่ะแล้วเรามีคือถ้าเกิดเข้าจากทางสาทรมาไม่ได้ต้องเข้าทางนางลิ้นจี่คนมีรถมีอะไรที่เขาจะเข้าไปใช้เส้นทางตรงนี้เยอะไหมคะ
2: ก็ช่วงนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับช่วงเย็นอาจไม่แน่ครับเพราะว่าตอนนี้ยังเบาบางอยู่รถยังพอได้เพราะว่ารถที่จะเข้ามาทางนางจีจะไปออกอาสาทรเนาะก็ให้เข้าการบินไปเลยออกงามรูปีออกสาทรซอย1
1: อ๋อทางสถานที่เขาให้ผ่านได้ใช่ไหมคะตอนนี้
2: ใช่เปิดให้ผ่านคร
1: ับ เปิดให้ผ่านอยู่นะคะก็คือในเส้นทางสมมุติว่าถ้ามาจากสาทรสาทรเหนือก็เลยมาเข้าทางด้านของถนนนราธิวาสไปเข้าทางด้านของนางลิ้นจี่ตรงนั้นนะคะ
2: ได้คร
1: ับ ค่ะค่ะแล้วมีการประสานกันไหมคะว่าจะต้องใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร
2: ่เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นตอนนี้ทางกทมเนี่ยเขาตัดต้นไม้ก่อนพอตัดต้นไม้เสร็จปุ๊บอะเสาที่ล้มเนี่ยก็ต้องอีก4เสาเสาละ1ชั่วโมงก็คาดว่าเร็วสุดก็คือ2ทุ่ม
1: ลองสวัสดิ์ตกลงมันมีกี่เสาที่ล้มลงมา
2: 4เสาครับ
1: 4เสานะตอนแรกดินึกว่า3เสาตกลงเป็น4นะค่ะ
2: ครับ4เสา
1: 4เสาล้มลงมา
2: เสาละ1ชั่วโมง
1: ต้องเปลี่ยนเสาละ1ชั่วโมง
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้ก็ต้องดับกระแสไฟยาวไปจนถึงตอนประมาณ2ทุ่มเลย
2: ครับคือเร็วสุดจะ2ทุ่มแต่ว่าผมตีแล้วคงจะประมาณเกือบ4ทุ่มน่าจะเปิดการจราจรได
1: ้อ๋อค่ะค่ะ
2: เพราะช่วงนี้ต้นไม้ยังตัดไม่เสร็จอ่ะ
1: ต้นใหญ่ด้วยนะอันนี
2: ้ครับต้นไม้ยังไม่เสร็จเลยถ้าต้นไม้เสร็จปุ๊บตอนนี้เสาแรกเนี่ยเขาก็ทำไปด้วยการไฟฟ้าก็ทำไปด้วยเสาแรกก็เหลืออีก3เสาแรกยังไม่เสร็จ
1: ค่ะค่ะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยทีนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโดยปกติเส้นทางตรงส่วนตรงนี้เนี่ยรถผ่านกันเยอะไหมคะ
2: ก็รถช่วงนี้ปิดเทอมอ่ะรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ
1: โอ้โชคด
2: ีไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรครับ
1: โชคดีเลยนะคะเนี่ย
2: ครับ
1: แต่มางั้นจะวุ่นวายกว่าน
2: ี้เซนโยเราปิดอยู
1: ่ค่ะค่ะได้ค่ะก็คือแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงไปเลยนะเพราะว่าจะปิดในช่วงของสวนพลู6ไปจนถึงซอย8ตรงที่เขามีเสาไฟฟ้าล้มอยู่ตรงนี้นะคะ
2: ครับผมคร
1: ับ ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับผมครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางนอกเหนือจากทางด้านของถนนตรงช่วงของซอยสวนพลูแล้วนะคะตอนนี้สภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านถนนสาทรเหนือไม่เป็นปัญหานะคะรถที่มาจากแยกวิทยุมุ่งหน้ามาทางด้านถนนแต่กับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางแล้วก็พอผ่านพ้นจากทางแยกตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของสาทรสุรศักดิ์ขึ้นไปทางด้านสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะมีรถเยอะนะแต่ว่ายังไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟขึ้นไปทางด้านของสะพานตักสินลงไปถนนกรุงธนบุรีมุ่งหน้าไปทางด้านแยกตักสินถนนราชพฤกษ์ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็จะไปเริ่มมีรถสะสมเพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อผ่านจากทางด้านของแยกถนนรัชดาตัดกับราชพฤกษ์การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟรถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะไปจนถึงตรงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบขึ้นต่างระดับส่วนเรียบไปลงทางด้านถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกหรือว่าจะไปทางด้านของถนนกระบะพึกในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้านี่ใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะตั้งแต่ต่างระดับส่วนเรียบมุ่งหน้าเข้ามาช่วงตัดกับราชพฤกษ์รัชดาตรงช่วงนี้เนี่ยเข้ามาจนถึงถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางลงมาใช้ถนนสาทรเหนือมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพิยุตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านในถนนกระบะพึกจากต่างระดับส่วนเรียบออกมายาวๆมาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับช่วงของถนนกาญจนาพิเศษในช่วงนี้ยังไปได้นะคะแต่ว่าถนนกาญจนาพิเศษฝั่งขาเข้าวงแหวนรอบนอกเนี่ยที่มาจากต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางต่างระดับพระราม2จะมีรถเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะในช่องทางคู่ขนานปริมาณรถหนาแน่นทีเดียวการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางตรงช่วงของบริเวณแยกบางพลึกนี่ในช่องทางขนานนะคะมีการในช่องทางขนานช่องทางซ้ายสุดมีการวางกลวยยางเอาไว้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือวางกลวยยางให้รถวิ่งได้แค่1ช่องทางเท่านั้นนะคะสำหรับในช่องทางคือวิ่งได้2ช่องทางแต่ว่าจะช้านะคะในจุดนี้ก็เลยจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆจนมาถึงตรงบริเวณต่างระดับพระราม2เลยนะคะในช่องทางคู่ขนานคือพอเลยจากทางต่างระดับพระราม2มาแล้วเนี่ยไปใช้ถนนพระราม2ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะในช่องทางหลักนี้ก็รถเยอะเหมือนกันสำหรับเส้นทางถนนกระบะพึกแล้วก็เข้ามาเดี๋ยวกระบะพึกนี่ใช้ได้นะเข้ามาทางกาญจนาวงแหวนกาญจนาที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับพระราม2นะจะมีรถเยอะกันมาตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าสำนักงานประกันสังคมหรือว่าลงมาจากตรงต่างระดับเพชรเกษมเล็กน้อยนี่ก็เริ่มเป็นท้ายแถวแล้วนะคะฝั่งกลับกันนี้ยังใช้การได้นะคะคุณผู้ฟังคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะจะเป็นเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงสื่อมวลชนจากทั่วโลกด้วยนะคะมากกว่า 15,000 คนทีเดียวซึ่งเดินทางมาจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนอกเหนือไปจากความพร้อมของสถานที่แล้วนะคะการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นแล้วก็วาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วนะคะ อีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะทั้งจากผ้าไทยผ้าทอผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยซึ่งจะถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงแล้วก็ตกแต่งห้องประชุมด้วยนะคะเป็นการสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องของการจัดเสิร์ฟอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็วิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคด้วยนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะมิตรภาพจากคนไทยทุกคนนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามรวมไปถึงพี่ๆผู้ที่ให้บริการขับรถรับส่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านอาหารหรือว่าประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจที่จนไม่อาจจะลืมเลือนได้นะคะให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมกับส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็แสดงพลังเจ้าบ้านที่ดีให้กับทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นพร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นแล้วก็ยั่งยืนสำหรับทุกคนด้วยนะคะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.tหรือทาง Facebook ก็คือที่ AM 2026 Thailand ค่ะก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปที่คุณอุทัยอยู่ที่อ่อนนุชนะคะคุณอุทัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนาฏยา
1: ค่ะ
2: จริงๆแล้วผมมาจากถนนศรีนครินทร์เนาะ
1: ค่ะ
2: ศรีนครินทร์ขาออกมาจากบางกะปิมาแยกลำสาลีครับแล้วก็ผมมาเลี้ยวซ้ายตรง
1: แยกสวนหลวง
2: แยกพัฒนาการนะครับ
1: อ๋อค่ะ
2: ครับตรงนั้นเขามันจะมีห้างแม็กแวลูนะ
1: ฮะค่ะ
2: ครับตอนนี้ผมไปสะดุดตาอยู่ตรงมันจะมีโต๊ะที่ตำรวจเขาเอามาตั้งไว้ครับผม
1: ยังไง
2: นะบนโต๊ะน่ะมันมีป้ายทะเบียนของรถที่จมน้ำนะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: เป็นตั้งๆเลยนะครับผมเป็นแม่ปุยาครับ
1: ค่ะ
2: ครับแล้วก็ไอ้ส่วนการจราจรนะมันไม่มีปัญหาครับคือเราตั้งตัวนะแต่ผมจะหลุดไปตรงใต้ทะเบียนนะครับน่าจะสามสี่สิบสามสี่สิบคันได้นะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: เป็นนักงานครับ
1: ก็คือว่าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนที่น่าจะตอนช่วงที่น้ำท่วมตรงแถวพัฒนาการเนี่ยหลุดกันเป็นแถวเลย
2: ใช่ครับใช่
1: ค่ะ
2: พอมีวันนึงผมก็มารีวิวตรงนั้นเหมือนกันแต่ผมไม่หลุดนะ
1: ค่ะ
2: แต่วันนี้ผมมันสะดุดตาตรงนี้นะครับที่ว่าถ้าเพื่อนจะมาเช็คนะที่ผ่านช่วงนั้นช่วงเขาเรียกอะไรนะคืนวันโหดร้ายใช่ไหมครับเป็นนักเสียก็ไปดูแผ่นป้ายได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปทำใหม่อ่ะ มันก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดว่าแผ่นละร้อยหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้ครับ
1: อืมค่ะแต่ว่าไปลองไปดูก่อนดีกว่าใช่ไหมฮะที่ตรงแยกพัฒนาการเผื่อจะเจอ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ตอนนี้ผมมาทะลุไอ้นี่แล้วครับอ่อนนุชถึงไหนละมัวแต่ไรเนี่ย
1: เลี้ยวทางด้านอ่อนนุชไปทางด้านทางไหนฮะขาออกหรือขาเข้า
2: ขาเข้าครับอ่อนนุชผมไปเฉลิมพระเกียรติ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ออกมาเฉลิมพระเกียรติครับ
1: ค่ะ
2: ก็คือจะแนะนำแค่ว่าถ้าเพื่อนๆที่แผ่นป้ายทะเบียนหายเนาะครับไปดูตรงนั้นได้เลยครับผม
1: ค่ะได้ค่ะค่ะ
2: การนี้เฉลิมพระเกียรติก็รถไม่ติดนะครับผมคือเรายังคล่องตัวอยู่ครับผม
1: ค่ะการจราจรใช้การได้ดีเลยนะตลอดเส้นทางนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังไม่ใช่เฉพาะที่ตรงแยกอ่อนนุชนะดิฉันเห็นหลายๆแยกเลยนะคะที่ก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขังเนี่ยแล้วแผ่นรถที่เขาลุยน้ำผ่านไปแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนหลุดเนี่ยก่อนอื่นเลยก็คือไปดูที่ตรงบริเวณแยกที่เราสงสัยว่ามันจะหลุดนะไปดูว่ามีแผ่นป้ายทะเบียนของตัวเองตกหล่นอยู่หรือเปล่านะหลายแยกเลยโดยเฉพาะเส้นทางทางด้านของพัฒนาการอ่อนนุชศรีนครินทร์ช่วงที่ไปจากทางด้านของสีเทพาอะไรเงี้ยที่มันมีน้ำท่วมขังก่อนหน้านี้นะคะลองไปแวะดูก่อนก็ได้นะจะได้ไม่ต้องไปทำใหม่นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคุณอุทัยที่แจ้งมาบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเอามาวางไว้เท่าที่ประมาณด้วยสายตานี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 30-40 แผ่นได้นะคะมาที่สภาพการจราจรในพื้นที่สน.คลองตันกันนะคะท่านพันตำรวจตรีนิพนธ์พุทธพันธ์ค่ะสารวัตรจราจรสน.คลองตันสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: สน.คลองตันครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะสารวัตรคะ
2: ครับตอนนี้สภาพการจราจรโดยรอบรถขึ้นตัวได้ดีทุกด้านครับยังไม่เยอะครับแยกคลองตันก
1: ็
2: สะสมตัวมิตร 71 ก็สะสมไม่เกินคลองสะพานนะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: โดยรวมยังเคลื่อนตัวได้ดีทุกด้านครับ
1: อืมค่ะยังใช้การได้ตลอดเลยนะคะ
2: ครับ
1: ไม่มีปัญหาฝนตกไหมคะตรงนั้น
2: ตอนนี้ฝนไม่ตกครับตกช่วงเที่ยงแยกสุขุมวิทครับแยกของการตกไปปอยแล้วก็ไม่ตกครับ
1: ค่ะสารวัตรเห็นบอกว่าตรงในพื้นที่สน.คลองตันก่อนหน้านี้ที่มีน้ำท่วมคนลุยน้ำมามีแผ่นป้ายทะเบียนตกหล่นอยู่ในพื้นที่เยอะเลยเหรอคะ
2: ตอนนี้ประมาณน่าจะประมาณคร่าวๆก็ทยอยมารับบ้างครับแต่มารับยังไม่เยอะครับเหลือประมาณจาก30กว่าป้ายอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: โอ้ก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย
2: น่าจะประมาณนั้นนะครับ
1: อืมค่ะที่ตอนนี้เนี่ยเอาไปไว้ที่ตรงไหนตรงแยกหรือว่าจะไปไว้ที่สน.แล้วคะป้ายแผ่นป้ายทะเบียน
2: ในตู้ควบคุมสัญญาณไฟแยกคลองตันเลยครับ
1: แยกคลองตัน
2: เอาไว้ครับเอาไว้ข้างนอกเดี๋ยวกลัวจะหายหรือจะชำรุดหรือจะอะไรไปอีกนะก็เลยเอาไว้ในตู้ควบคุมสัญญาณไฟแยกคลองตันเลยครับ
1: มีอยู่ประมาณสัก30กว่าป้ายได้นะคะที่ยังไม่ได้
2: มาประมาณนั้นนะครับ
1: ค่ะตอนมีแบบว่ามีใครโทรศัพท์ไปสอบถามไหมคะว่ามีแผ่นป้ายทะเบียนเท่านี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังไง
2: มีครับยังมีมาสอบถามที่สน.อยู่ครับ
1: ที่สน.นะคะก็คือสมมุติถ้าเกิดเขาจะตรวจสอบเบื้องต้นในเพจของทางสน.มีไหมครับเผื่อว่าจะได้เห็นว่าเออนี่เป
2: ็
1: น
2: โดยรวมแล้วมีในเพจของทางสน.ก็มีครับ
1: อ๋อค
2: ่
1: ะ
2: เจอก็มารับได้ครับแต่ถ้าบางทีถ้าไม่เจอก็
1: ลองแวะไปดูก็ได้
2: ลองแวะมาดูครับ
1: ค่ะเพราะว่าที่เห็นนี่โหแล้วแผ่นป้ายทะเบียนบางป้ายทะเบียนนี่เลขสวยๆด้วยเหมือนกันนะเนี่ยก็หยุดอยู่เหมือนกัน
2: มีเลขสวยๆเลขประมูลใครก็มีครับ
1: ใช่นะก็ถ้าเกิดสงสัยก็ลองไปตรวจสอบในเพจก่อนเบื้องต้นเผื่อถ้าเกิดเจอของเราหรือถ้าเกิดไม่แน่ใจลองแวะไปดูที่ป้อมตำรวจที่ตรงแยกคลองตันได้เลยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะก็ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะคุณธนภัทรแจ้งเข้ามาว่าใช้เส้นทางถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดช่วงสนามบินสุวรรณภูมินะคะมุ่งหน้าไปทางหัวเฉียวก็ประมาณกม18ตอนนี้เนี่ยการจราจรใช้การได้แต่คือมีฝนแล้วนะตรงช่วงถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดประมาณกมที่15ไปทางด้านของกมที่18มีฝนตกแล้วนะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูมีกลุ่มฝนอยู่ตรงช่วงของแถวๆบางบ่อสมุทรปราการหน้าบางพลีอะไรตรงเนี้ยก็มีกลุ่มฝนด้วยเหมือนกันนะคะคุณธนภัทรบอกว่าฝนตกระดับปานกลางระดับ2นะใช้ที่ปัดน้ำฝนระดับ2ก็เห็นเป็นกลุ่มฝนจุดเล็กๆนะตรงที่ตรงโซนสมุทรปราการเนี่ยก็คือบางพลีบางบ่อแถวนั้นนะคะมีฝนตกลงมาละแถว8ริ้วก็มีเหมือนกันนะคะแต่ก็อยู่ตรงช่วงของไม่ได้แบบครอบคลุมทั้งจังหวัดนะคะตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่มีกลุ่มฝนนะแต่ว่าจะอยู่ตรงโซนทางด้านของจังหวัดสมุทรปราการค่ะเริ่มก่อตัวมาในช่วงบ่ายๆแบบนี้อีกแล้วนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางกำลังจะเตรียมตัวกลับบ้านใกล้เวลาเลิกงานไม่แน่ใจยังไงตรวจสอบกันก่อนได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการแจ้งนะคะบอกว่าภาคเหนือหลายพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่นะคะโดยเฉพาะโซนภาคเหนือตอนบนต่อเนื่องลงมาทางด้านตอนล่างของภาคนะคะแล้วก็สมุทรปราการก็เช่นเดียวกันสมุทรปราการมีฝนปานกลางจนถึงหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงด้วยมีฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วกลุ่มฝนเนี่ยขยายตัวเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่ไม่เคลื่อนที่ด้วยนะอันนี้เป็นทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นการโพสต์แจ้งเตือนแล้วนะคะเรื่องของฝนตกในพื้นที่สมุทรปราการมีฝนตกขนาดปานกลางจนถึงหนักเลยนะแล้วก็ยังมีลมกระโชกแรงมีฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วที่สำคัญกลุ่มฝนนี้มันขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่เคลื่อนที่ก็เหมือนลักษณะของการตกแช่อยู่ในพื้นที่นะคะใครอยู่สมุทรปราการใครจะต้องกลับบ้านพื้นที่สมุทรปราการเตรียมร่มไว้ให้ดีเลยนะหรือถ้าเกิดว่าจะชะลอเรื่องของการเดินทางได้สักหน่อยหนึ่งนี่ก็น่าจะดีนะเนี่ยนะ16นาฬิกาใครอยู่สมุทรปราการใครจะต้องกลับบ้านพื้นที่สมุทรปราการเตรียมร่มไว้ให้ดีเลยนะหรือถ้าเกิดว่าจะชะลอเรื่องของการเดินทางได้สักหน่อยหนึ่งนี่ก็น่าจะดีนะเนี่ยนะ

ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: ฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: บไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วย

0: ชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
2: ช่วงนี้ค่ะกลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังสถานการณ์น้ำท่วมในเส้นทางสาย305รังสิตนครนายกช่วงบริเวณแยกสัญญาณไฟจราจรช่วงมสวองครักษ์ตอนนี้เนี่ย 15:30 นมีข้อมูลบอกว่าตรงบริเวณช่วงแยกมสวองครักษ์ก็กิโลเมตรที่41+800มาถึงกิโลเมตรที่42มีน้ำท่วมขังสูงประมาณ30-35เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีความแบบน้ำไหลแรงเชี่ยวด้วยนะคะรถใหญ่สามารถสัญจรผ่านได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังสูงส่วนรถขนาดเล็กไม่แนะนำเลยนะดูจากภาพตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าต้องเป็นรถขนาดที่แบบเป็นรถกระบะขึ้นไปอ่ะนะคะถ้ารถขนาดเล็กนี่จะผ่านนี่ต้องใช้ความระมัดระวังเลยนะคะในตรงบริเวณทางแยกหน้ามสวองครักษ์ระดับน้ำนี่สูงประมาณสัก30-35เซนตรงช่วงกิโลเมตรที่41มาจนถึงกิโลเมตรที่42นะคะเป็นจุดเดียวที่ยังมีระดับน้ำสูงอยู่ในขณะนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครจะสัญจรผ่านไปมาก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากเส้นทางทางด้านของรังสิตองครักษ์แล้วนะคะสำหรับใครที่จะผ่านไปทางด้านของเดี๋ยวเรียนดูเพิ่มเติมนะตอนนี้เนี่ยยังมีเรื่องของระดับน้ำในหลายๆเส้นทางอยู่อย่างที่บอกนะว่าตรงเส้นทางสายรังสิตองครักษ์ในช่วงนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเห็นในทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขามีการส่งเซลล์บอสแคทค่ะแจ้งเตือนเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงอำเภอศบเมยอำเภอเมืองที่ตำบลห้วยผาตำบลหมอกจำแปะนะคะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากว่าระดับน้ำให้ระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยนะคะรวมถึงแจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่เองมีฝนตกลงมาหนักนะคะแล้วก็เมื่อตอนช่วง 16:00 นที่ผ่านมาเกิดมีน้ำป่าไหลหลากที่บริเวณน้ำตกแม่สาน้อยภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อยู่ที่อำเภอแม่ริมนะคะมวลน้ำก็ไหลเชี่ยวสีขุ่นแดงก็เตือนผู้ที่อยู่ในเส้นทางน้ำตกเนี่ยให้ระมัดระวังด้วยนะคะเป็นน้ำตกแม่สาน้อยนะคะที่อยู่ภายในสวนพฤกษศาสตร์ที่แม่ริมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่ร้อยตำรวจโทรัฐพลแสนวิเศษค่ะรองสวัสดิ์จราจรสภ.องครักษ์นะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: ตอนนี้ที่ในพื้นที่นะที่เป็นปัญหา
2: ค่ะ
3: ที่สุดก็คือหน้ามสวนะครับเน
2: ื่อง
3: จากว่าน้ำทั้งหมดมวลน้ำทั้งหมดโค้งมาออกตรงหน้ามสวเนื่องจากว่าตรงนั้นเป็นที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็พอโค้งมาถึงหน้ามสวต้องไหลผ่านข้ามถนนตอนแรกก็มีปัญหากับชาวบ้านเนื่องจากว่ากรมทางหลวงได้ปิดกั้นกระสอบทรายเพื่อไม่ให้น้ำผ่านมาเพื่อให้รถผ่านได้แต่ทีนี้น้ำมันยกตัวสูงขึ้นก็เลยมีประเด็นกับชาวบ้านนะฮะตอนสุดท้ายได้เปลี่ยนแผนใหม่โดยการที่ให้รถใหญ่เนี่ยวิ่งผ่านปกติว
2: ิ่
3: งผ่านได้นะครับน้ำลึกประมาณโดยประมาณ30เซน
2: อ
3: าจจะมีบางช่วงที่อาจเป็น35เซนแต่เพื่อให้ปลอดภัยทุกคันนะฮะก็เลยใช้วิธีเบี่ยงนะครับทำเบี่ยงโดยการที่รถที่มาจากกรุงเทพนะครับให้เลี้ยวขวาตรงสะพานราชพฤกษ์นะฮะแล้วผ่านตรงโรงเรียนสาธิตนะครับโรงเรียนสาธิตแล้วเลี้ยวซ้ายผ่านหน้ามสวนะครับแล้วไปถึงศูนย์แพทย์พัฒนาแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายขึ้นถนน305แล้วก็ไปที่องครักษ์แล้วเข้าตัวจังหวัดนครนายกนะครับเพ
2: ื่
3: อเป็นการเบียดเส้นทางหลบน้ำท่วมนะครับ
2: ค่ะ
3: ขณะเดียวกันนะครับรถที่มาจากสามแยกองครักษ์นะครับเพื่อจะผ่านเพื่อจะเข้าทางธัญบุรี ก็ถ้าเป็นรถขนาดเล็กนะครับก็ใช้เหมือนกันคือวิ่งมาแล้วเข้าช่องพิเศษนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ศูนย์แพทย์แล้วเลี้ยวขนานวิ่งขนานหน้าศูนย์แพทย์ผ่านมสวแล้วก็อาทิตย์นะครับสาธิตมสวแล้วก็กลับมาข้ามสะพานและกลับมาบรรจบถนน305แล้วก็มุ่งหน้าต่อไปเขตธัญบุรีโดยใช้ช่องพิเศษนะครับมีตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งกรมทางหลวงช่วยเปิดช่องพิเศษส่วนรถที่มีขนาดใหญ่ขนาดสูงหรือรถยกสูงนะครับยังใช้ทางปกติได้นะครับเป็นการเลี่ยงเฉพาะรถที่มีขนาดต่ำและอันตรายกับน้ำที่เข้าเครื่องนะครับก็ใช้ทางเลี่ยง
2: ค่ะแล้วรองสารวัตรคะที่เมื่อตอนช่วงเช้าที่บอกว่าจะเปิดให้วิ่งในเส้นทางที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นโลโก้รถเหรอคะอันนั้นเนี่ยมีการดำเนินการยังไงบ้างแล้วที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีไปเคลียร์ให้รถสามารถวิ่งได้เพิ่มช่องทางเพิ่มมากขึ้นนะคะ
3: นั่นแหละครับที่ชี้แกงเนี่ยคือโลโก้รถนะฮะ
2: อ๋อเป็นช่องทางพิเศษ
3: เรียกคลองคลองรัฐพิพัฒน์คลองอะไรเนี้ยประยูรศักดิ์เนี่ยฮะ
2: ค่ะอ๋อเรียบเป็นอันนี้คือเป็นเรียบคลองตรงนี้นะคะ
3: ถูกครับ
2: ค่ะค่ะ
3: มันเป็นแค่หน้าเลี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเป็นถนนขนานกับแม่น้ำเนี่ยฮะเป็นขนานแต่วิ่งโดยที่ผ่านหน้าศูนย์แพทย์พัฒนาผ
2: ่
3: านหน้ามสวผ่านสาธิตนะครับแต่เป็นถนนนี่แหละครับโลคัลโรดนะฮะ
2: ค่ะค่ะก็คือเป็นเลี่ยงเฉพาะในช่วงตรงจุดนี้แล้วก็กลับเข้ามาในทางเดิม
3: ครับผม
2: ค่ะค่ะได้ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเส้นทางนี้มีรถมาใช้กันเยอะไหมคะ
3: ก็พอสมควรนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็พยายามโบกเพื่อให้รถที่มีขนาดเล็กมีขนาดเล็กที่โอกาสเสี่ยงสูงไม่ใช้ทางเลี่ยงนะครับใช้ทางเลี่ยงส่วนรถที่มีขนาดใหญ่ที่เรามองประเมินด้วยสายตาแล้วว่าน่าจะผ่านน้ำสบายสบาย30 เซนก็ปล่อยให้ผ่านนะครับก็อาจจะเป็นพวกรถยกสูงหรือรถขนาดใหญ่นะครับอย่างพวก6ล้อ10ล้อให้วิ่งทางปกติเช่น305ผ่านหน้ามสวได้ครับประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ30เซนผ่านได้ครับ
2: ค่ะมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในเส้นทางใช่ไหมคะ
3: ม
2: ี
3: คร
2: ับ
3: ม
2: ี
3: เร
2: ีย
3: บร้อยครับมี
2: ค่ะก็คือว่าใครที่ผ่านตรงบริเวณนั้นก็คือก็ให้ทำตามที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่แนะนำได้เลยนะคะ
3: ครับผม
2: ค่ะมีปัญหารถจอดเสียลุยน้ำมาแล้วรถจอดเสียอะไรบ้างหรือยังคะ
3: มีเมื่อสักชั่วโมงนะเสีย2คันทั้งเจ้าที่ตำรวจเราได้ให้การช่วยเหลือประสานให้พวกรถยกแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่างมาดำเนินการให้แล้วเป็นรถส่วนบุคคลเสียไป2คันนะครับแต่ตอยอเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงตรงหัวเทียนนะครับเนื่องจากขึ้นลมขึ้นน้ำมันพัดเข้าไปจมหัวเทียนทำให้รถดับแต่ก็ซ่อมผ่านไปก็เรียบร้อยครับไม่มีปัญหานะคร
2: ับ ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นรถเล็กนี่ก็ให้ไปตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่แนะนำนะอย่าแบบว่าอย่าฝืนเข้าไปเลยนะคะ
3: ครับผม
2: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรคะ
3: ครับผม
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนรังสิตองคารักษ์นะคะตรงช่วงบริเวณทางหน้ามสวตรงแยกมสวองคารักษ์พอดีเลยนะคะตอนนี้เนี่ยระดับน้ำสูงประมาณสัก 30-40 เซนรถใหญ่วิ่งได้รถใหญ่วิ่งได้นะแต่รถเล็กนี่เจ้าหน้าที่ก็จะปัดให้ลงไปใช้ในส่วนของช่องทางเป็นช่องทางที่เรียบคลองอะนะคะแล้วก็กลับเข้ามาอีกทีหนึ่งในทางหลักเพราะฉะนั้นคือจะมีป้ายแจ้งกับทางด้านของผู้ใช้ทางอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมาถึงก็ลองสังเกตดูป้ายนิดนึงนะว่าเจ้าหน้าที่แนะนำโดยเฉพาะรถเล็กคือรถขนาดใหญ่รถกระบะรถสูงเนี่ยไม่เป็นปัญหานะคะก็จะมีเฉพาะรถเล็กรถจักรยานยนต์เท่านั้นที่ไม่แนะนำให้ผ่านในเส้นทางนี้นะคะก็ให้เดินรถตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเอาไว้ด้วยละกันนะคะคุณผู้ฟังคะทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะเขาแจ้งมีการปิดเปลี่ยนการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินชิดเกาะกลางนะคะในฝั่งขาเข้าช่วงบริเวณปิโยแก๊สนะคะจนถึงโรงเรียนแสงทองโทรทัศน์แล้วก็ในฝั่งขาออกค่ะช่วงบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตักสิน35ถึงบ้านสุกี้ชาบูเพื่องานก่อสร้างโครงสร้างภายในแล้วก็งานติดตั้งโครงหลังคาปล่องระบายอากาศที่3นะคะในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกในระหว่างวันที่1ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคมค่ะทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะแจ้งว่าทางบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงบนถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินนะคะชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าช่วงบริเวณปิโยแก๊สจนถึงโรงเรียนแสงทองโทรทัศน์แล้วก็ส่วนฝั่งขาออกนี่ก็คือช่วงซอยสมเด็จพระเจ้าตักสิน35ถึงบ้านสุกี้ชาบูเพื่องานก่อสร้างโครงสร้างภายในแล้วก็งานติดตั้งโครงหลังคาปล่องระบายอากาศระหว่างวันที่1ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะโดยจะมีการจัดการจราจร2จุดด้วยกันก็คือจุดที่1ค่ะก็คือที่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคมนะคะช่วง 4:01 นจนถึง 22:00 นจะเป็นการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินชิดเกาะกลางในฝั่งขาเข้าบริเวณปิโยแก๊สจนถึงโรงเรียนแสงทองโทรทัศน์แล้วก็ฝั่งขาออกค่ะช่วงซอยสมเด็จพระเจ้าตักสิน35ถึงบ้านสุกี้ชาบูโดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนั้นสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรส่วนจุดที่2ค่ะก็คือวันที่1ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคมเวลา 22:01 นจนถึง 4:00 นปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินฝั่งขาเข้าช่วงบริเวณปิโยแก๊สจนถึงโรงเรียนแสงทองโทรทัศน์แล้วก็ในฝั่งขาออกซอยสมเด็จพระเจ้าตักสิน35ถึงบ้านสุกี้ชาบูโดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ฝั่งละ1ช่องจราจรนะคะทั้งนี้ค่ะประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะทั้งนี้ค่ะในส่วนของการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและก็เวลาดังกล่าวด้วยนะคะดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084-356-5211แล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ทางเว็บไซต์ที่ทางเว็บไซต์ของทาง MRTA นะคะก็คือทาง www.mrta-purplelinesouth.com หรือที่หน้า Facebook ก็ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะแล้วก็ยังมี LINE Official ด้วยก็คือที่ @mrtpurpleline นะคะก็ติดตามในส่วนของรายละเอียดของเส้นทางที่มีการปิดการจราจรเพิ่มเติมในจุดที่เขามีการดำเนินการในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะมาช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักกัน เดี๋ยวขอเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันช่วงหนึ่งก่อนนะคะดูเพิ่มเติมนะคะตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่มีย้ำคุณผู้ฟังนะคะสำหรับในซอยสวนพลูค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องมีการปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวนะคะช่วงซอยสวนพลู6มาทางด้านของซอยสวนพลู8นะคะเนื่องจากว่ามีเหตุต้นไม้ล้มแล้วก็ไปพาดถูกสายไฟสายสื่อสารทำให้เสาไฟเนี่ยหักโค่นลงมาจำนวน4ต้นต้องดำเนินการในส่วนของการเคลื่อนย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่รวมถึงมีการเปลี่ยนเสาไฟนะตอนนี้เนี่ยคาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะผ่านเข้าไปทางด้านของซอยสวนพลูตรงช่วงบริเวณปากซอยทางฝั่งทางถนนสาทรเหนือเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ไว้นะคะว่าปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราวไม่สามารถผ่านไปได้นะคะก็ให้เลี่ยงไปใช้ทางด้านของนางลิ้นจี่หรือจะไปทางด้านของถนนนราธิวาสราชนครินทร์ก็ได้นะคะก็จะเป็นเส้นทางที่จะสามารถผ่านไปทางด้านหลังของซอยสวนพลูได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: นี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: อุตุประกาศ 5-7 ตุลาคมไทยตอนบนอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนอีสานฝนลดลงมวลน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาและสะแกกรังทะลักเข้าท่วมชุมชนบ้านเกาะสวรรค์อำเภอเมืองอุทัยธานีกระทบ5ตำบลชาวบ้านต้องอพยพขึ้นมากางเต็นท์นอนริมถนนหลวงเส้นทางหลักเข้าตัวเมืองตัดขาดผลผลิตทางการเกษตรเสียหายหนักส่วนพื้นที่6ตำบลในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทถูกน้ำท่วมหนักประชาชนเดือดร้อนกว่า 4,500 ครัวเรือนโรงเรียนสั่งปิดหนีน้ำ5แห่งหลังเขื่อนเจ้าพระยายังทยอยระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกตลอด24ชั่วโมงล่าสุดลาดกระบังร่มกล้าวคลี่คลายเร่งระบายน้ำถนนสายหลักเพื่อให้รถเล็กสัญจรได้ก่อนขยายไปมีนบุรีหนองจอกเตรียมกู้คืนพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วกรมชลมั่นใจระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรไม่กระทบเขตเมืองกทม.ปริมณฑลยันสองเขื่อนใหญ่ภูมิพลสิริกิติ์ยังรองรับฝนเหนือไหวพร้อมเฝ้าระวังเพชรบุรีลุ่มน้ำบางปะกงภาคใต้ปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 4,700 ล้านให้ธนาคารออมสินแล้วนายกสั่งเร่งโอนเงินทันทีไม่ต้องรอหลังฟื้นฟูเสร็จสั่งเร่งระบายน้ำเตรียมอพยพรับมือฝนเพิ่มทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคใต้เผยยอดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐพุ่ง1ล้านครัวเรือนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกชั่วคราวหลังมีฝนตกหนักมากในพื้นที่กระแสน้ำมีสีขุ่นแดงขอนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการประชุม IMF World Bank 2026ย้ำต้องอำนวยความสะดวกทุกด้านโดยเฉพาะทอทสายการบินอย่าให้ติดขัดซ้ำรอยสัปดาห์ก่อนหวังใช้โอกาสนี้ดึงดูดการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจสุชาติชมกลิ่นขอยมอเป็นการเมืองหลังครม.ส.ส.แห่ร่วมวันเกิดเนวินบอกเป็นการแสดงมุทิตาจิตชี้ควรจะประสบความสำเร็จได้อยู่ที่การจัดสรรเวลายกตัวอย่างอนุทินร่วมงานแล้วบินลงพื้นที่ปราจีนต่อปัดตอบมีพรรคการเมืองสีอื่นร่วมอวยพรหรือไม่ด้านอนุทินยันร่วมงานวันเกิดเนวินไม่มีประเด็นอะไรบอกเบื่อเป็นนายกหลังเนวินอวยพรให้เป็นอีกสมัยก็แค่พี่น้องหยอกกันกองทัพบกชี้แจงกรณีภาพการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากแนววางกำลังฝ่ายไทยบริเวณช่องคลาคับมุมจังหวัดสุรินทร์เหตุปรับมาตรการคุ้มครองพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน7เร่งส่งกำลังพลสกัดเอทานอลรั่ว 9,000 ลิตรหลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เฉียวชนกับรถบรรทุกเชื้อเพลิงเอทานอลหน้าปั๊มน้ำมันพื้นที่อำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีคาดเหตุเกิดจากสภาพพื้นผิวถนนลื่นจากฝนตกหนักพบแล้วชายวัย39ปีผู้สูญหายรายสุดท้ายบนดอยจ้องจังหวัดเชียงรายหลังเจ้าหน้าที่ระดมค้นหาต่อเนื่อง3วันพบในสภาพอิดโรยเร่งช่วยเหลือลงจากภูเขานักไวรัสวิทยาชาวรัสเซียวัย28ปีเสียชีวิตหลังเกิดอุบัติเหตุหลอดทดลองบรรจุเชื้อโรคภายในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยป้องกันโรคระบาดเมืองเซเลคอฟใกล้กับเมืองอีคุสในภูมิภาคไซบีเรียแตกออกส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินมาตรการรับมืออย่างเข้มงวดรัสเซียสั่งปิดโรงพยาบาลกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดเกือบ200คนปิดท้ายกันที่จีโน่ถิติกุลคว้าแชมป์ลอตเต้แชมเปี้ยนชิพ2026แชมป์รายการที่4ในฤดูกาล2026เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกนับตั้งแต่เอริยาจุธานุกาลเคยทำไว้5แชมป์ในปี2016ที่สามารถชนะได้อย่างน้อย4รายการในซีซั่นเดียวและเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในอาชีพการเล่น
8: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
13: อัมพลฟู้ดส์

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
9: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาเดินทางกันต่อนะคะที่จสร้อยค่ะกลับมาถึงในช่วงเวลานี้นี่ก่อนหน้านี้นี่ที่บอกว่าในเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ช่วงบางนาตราดนี่มีฝนตกลงมาแล้วนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรบ้างในเส้นทางทางด้านพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแถวๆบางบ่อแถวบางพลีในแถวเนี้ยนะคะฝนยังตกอยู่หรือเปล่านะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าสำหรับใครที่อยู่ในเส้นทางเดี๋ยวอาจจะแบบว่ายังไม่ได้ผ่านไปหรือว่ากำลังจะกลับบ้านเนี่ยจะได้ทราบนะคะว่าเส้นทางที่คุณจะเดินทางผ่านไปเนี่ยการจราจรเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงเรื่องของสภาพอากาศนะเพราะว่าเท่าที่ดูจากเรดาร์ตรวจอากาศในขณะนี้นะกลุ่มฝนก็ยังอยู่ทางด้านของแถบทางด้านของสมุทรปราการอยู่เหมือนกันในพื้นที่ทางกรุงเทพมหานครยังไม่มีกลุ่มฝนมีเล็กน้อยอยู่ทางด้านของเขตหนองจอกลักกระบังคลองสามวาคันนายาวหลักสี่นะเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยตอนนี้เพิ่งน่าจะเพิ่งก่อตัวขึ้นมาได้สักพักหนึ่งนี้เองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่ท่านผู้อำนวยการเขตสาทรค่ะคุณธวัชชัยแพงไทยนะคะอยู่ในจุดซอยสวนพลูซอย8ที่ต้นไม้ล้มลงมาพาดถูกสายไฟนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้ในส่วนของการดำเนินการเป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
2: ตอนนี้เคลียร์ต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกำล
1: ัง
2: ทยอยตัดสายไฟที่ขีดขวางอยู่ครับเสาไฟฟ้าครับม
1: ัน
2: มีเสาไฟฟ้าล้มอยู่4ต้นตอนนี้เคลียร์เสาไฟฟ้าออกจากบริเวณผิวจราจรแล้วครับ
1: ค่ะค่ะแล้วดูแล้วนี่ต้องใช้เวลาอีกนานไหมอะคะ
2: พอดีมันต้องเปลี่ยนหม้อแปลงใช้เวลาเปลี่ยนหม้อแปลงอีกประมาณสัก3ชั่วโมง
1: โอ้อีกประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนหม้อแปลงแล้วก็ปักเสาไฟใหม่เลย4ต้น
2: ครับเสาไฟฟ้าเคลียร์แล้วตอนนี้กำลังจะเก็บเสาไฟฟ้าอยู่ครับ
1: อ๋อค่ะค่ะเหลือ
2: ต้นไม้เคลียร์แล้วเสาไฟฟ้าเคลียร์แล้วตอนนี้เหลือแค่เรื่องของเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าครับ
1: อ๋อเปลี่ยนหม้อแปลงก็ต้องใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงเลยเหรอคะ
2: 3ชั่วโมงครับครับ
1: อืมค่ะ
2: ไฟฟ้าแจ้งว่าอย่างนั้นนะครับประมาณ3ชั่วโมง
1: ค่ะค่ะ
2: แต่อาจจะเร็วกว่านั้นครับอย่างเร็วก็2ชั่วโมงอย่างช้า3ชั่วโมงคร
1: ับค่ะพอคะในพื้นที่ของสาทรเองยังมีต้นไม้ใหญ่ๆแบบที่น่าจะอายุเยอะๆแบบนี้อีกไหมคะเราจะมีการดำเนินการยังไง
2: อันนี้ไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่มันเป็นต้นไทรครับแต่พอดีมันก็รากมันไม่ลึกมากแต่มันปลูกมานานแล
1: ้
2: วแต่ตอนนี้เร่งเคลียร์อยู่ครับก็เดี๋ยววันนี้เราตัดเพิ่มอีกหนึ่งต้นที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันที่ดูน่าจะเกิดเหตุได
1: ้ค่ะ
2: ก็ทั้งเส้นเดี๋ยวจะเร่งเคลียร์ต้นไม้ลักษณะนี้ครับ
1: ค่ะ
2: ออให้หมดเลยครับ
1: อ๋ออะที่ตรงนี้ที่ผอ.บอกว่าตัดเพิ่มก็คืออยู่ใกล้เคียงกันเลยเหรอคะเป็นต้นไทรเหมือนกันหรือว่าไง
2: ใช่ครับจริงๆมันตัดข้างบนไปแล้วเหลือต้นนี้ต้นเดียวที่ไม่ได้ตัดแล้วก็พอดีเกิดเหตุพอดีแต่ต้นที่จะตัดเนี่ยก็ตัดไปครึ่งแล้วครับแต่เลยคิดว่าจะเอาออกไปเลยครับเพราะเดี๋ยวมีปัญหาต่อไปภายหลัง
1: อ๋อค่ะตอนที่เกิดเหตุนี่คือฝนตกหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงอยู่ๆมันก็โคลนมาเลย
2: ฝนตกครับแต่ก็ไม่แรงมากฝนตกแล้วก็ลมก็ไม่น่าแรงมากอาจจะเป็นมานานแล้วครับเพราะว่ารากมันหลุดรากมันไม่มีที่เกาะครับ
1: อาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกสะสมหลายวันดินมันก็เลยอ่อนอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าก็เลยโค่นลงมา
2: ได้น่าจะสะสมมานานแล้วครับเลยเกิดเหตุครับ
1: อืมค่ะค่ะตอนนี้ก็ในส่วนของประชาชนที่อยู่ตรงบริเวณนั้นก็ยังไม่มีกระแสไฟใช้นะคะ
2: ตอนนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ครับก็อย่างเร็วน่าจะสักสองทุ่มครับ
1: อืมค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะผอ.คะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เขาไปดูภาพของทางสำนักงานเขตสาทรนี่ต้นไม้ขนาดใหญ่ทีเดียวนะแล้วก็รากเนี่ยมันเหมือนกับตอนที่โค่นลงมารากมันอยู่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ตอนนี้ทางสำนักงานเขตก็จะไปดำเนินการตัดในส่วนของต้นไม้ที่มีลักษณะแบบว่าต้นใหญ่ๆแบบนี้ที่อยู่ใกล้เคียงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำขึ้นมาอีกนะจริงๆอย่างที่บอกว่าตรงบริเวณเส้นทางไหนก็ตามที่มีเรื่องของต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยก็คงจะต้องมาช่วยกันแบบดูแลแล้วก็ดำเนินการในการตัดไม่ว่าจะเป็นกิ่งก้านอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะก็ต้องช่วยกันตัดออกก่อนป้องกันในส่วนของอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดว่าถึงแม้ว่าฝนตกลมไม่แรงมากเท่าไหร่แต่เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกลงมาสะสมก็จะทำให้พื้นดินเนี่ยมันอ่อนต้นไม้ใหญ่ๆอาจจะรับน้ำหนักไว้ไม่ไหวนะก็เลยโค่นลงมาแบบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะ
2: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
1: คุณพรพิพัฒน์ทองสามสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณณัฐยาและท่านผู้ฟังชาวสระบุรีครับ
1: ค่ะเช่นค่ะ
3: ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางปากตลาดท่าเรือนะครับเวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามคนได้ครับทางลงพระรามสี่ทางลงพระรามสี่เวลานี้ก็ยังคงลงได้ต่อเนื่องครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันขาออกเมืองก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดบ่อนไก่ครับแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นจนถึงช่วงขึ้นเนินเพลินจิตครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่สองมุ่งหน้าออกไปทางดินแดงก็ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างจากท่าเรือนะครับรถจะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นท่าเรือมาเลยครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างจากท่าเรือผลิตฝั่งกลับการขาออกเมืองครับจะชะลอตัวตั้งแต่ต่างจากท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงอ่างลงครับแล้วก็จะลดมากต่อเนื่องไปจนถึงเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางบางนาก็ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนดาวคะนองนะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างท่าเรือนะครับจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือด่านเรียบแม่น้ำครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเข้าต่างท่าเรือครับฝนที่ฝั่งกับกันขาออกเมืองจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ทางลาดพระราม3แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับผ่านบริเวณนี้แล้วใช้ทางลงสวัสดิ์นะครับผมก็คล่องตัวส่วนมุ่งหน้าไปทางดาวคะนองรถมากถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ในส่วนสายสีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะงามวันมุ่งหน้าเข้าจากประชาชื่นตอนนี้ก็คล่องตัวเช่นกันครับส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับเทศไทยนะครับเวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับแล้วก็ฝนที่ฝั่งกับการขาออกเมืองจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับเทศไทยนะครับผมมาจนถึงช่วงบริเวณทางลงถนนกำแพงเพชรครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผมจะมีมาสะสมอีกครั้งหน้าด่านประชาชื่นเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ผ่านด่านแล้วก็ชะลอตัวช่วงบริเวณทางขึ้นเนินหน้าปั๊มเมทแอเรียนะครับส่วนทางลงงามวงวานทางลงแจ้งวัฒนะเวลานี้ก็ชะลอตัวช่วงบริเวณข้างปลาทางลงครับในส่วนต่างระดับบางโคนะครับที่มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับตอนนี้รถจะเริ่มมากขึ้นช่วงตั้งแต่บริเวณทางขึ้นยมราชครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทผลิตฝั่งกับการขาออกเมืองมีชะลอตัวช่วงต่างระดับบางโคประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็ในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับจากตัตุโชตมุ่งหน้ามาทางอ่างนาลงเวลานี้ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับผลิตฝั่งกลับกันนะครับออกเมืองครั้งสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณเหนือถนนพระราม9นะครับแล้วก็จะต่อเนื่องจนถึงช่วงบริเวณทางลงลาดพร้าวครับผ่านจุดนี้ไปแล้วรถก็เคลื่อนตัวได้ดีครับมีสะสมอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวเล็กน้อยครับส่วนมุ่งหน้าไปทางเซนทันเกษตรน้องมินทางลงรามินทาก็คล่องตัวส่วนทางออกตัตุโชตนะครับผมท้ายสะสมประมาณสัก500เมตรแล้วครับแล้วก็ในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมจากชลบุรีมุ่งหน้ามาทางบางนานะครับผมก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับจะมีมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณทางลงบางเสาธงนะครับที่มีปริมาณรถมากนะครับผมแล้วก็ส่วนมุ่งหน้าไปทางบางนาก็ยังถือว่ามุ่งหน้าได้ต่อเนื่องครับส่วนที่ฝั่งกับการขาออกเมืองก็คล่องตัวครับแล้วก็ในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนะครับเวลานี้ก็จะเริ่มลดมากตั้งแต่ช่วงบริเวณเข้าด่านบางแก้วมาเลยครับผมแล้วก็ในส่วนผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวกันตามกันได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาเล็กน้อยครับส่วนมุ่งหน้าออกไปทางด่านบางแก้วด่านบางขุนเทียนเวลานี้ก็คล่องตัวครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันนะครับผมจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นปากน้ำครับ านทางขึ้นปากน้ำไปแล้วก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็จะมีมาสะสมมีครั้งช่วงบริเวณก่อนลงเทพรักษ์นะครับผมต่อเนื่องกันจนไปถึงช่วงบริเวณทางขึ้นแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าออกไปทางบางแก้วก็ยังถือว่าคล่องตัวครับ ในส่วนสายอุดรลัทธยานะครับทั้งสองฝั่งก็ยังถือว่าคล่องตัวครับแล้วก็ในส่วนสายปัตติมลัทธยานะครับทั้งสองฝั่งเวลานี้ก็คล่องตัวเช่นกันครับการทางพิเศษนะครับฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียนะครับสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรของคอลเซ็นเตอร์การทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณนัทยาในเบรกนี้นะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: คุณผู้ฟังคะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะคะบริเวณด่านช่างน้ำหนักดาวคะนองในฝั่งขาเข้ากรุงเทพเพื่อติดตั้งคานขวางของโครงการพระราม3สัญญาที่3นะคะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมค่ะได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ITD VCB ซึ่งประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดเป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3นะคะแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมนครช่วงบริเวณด่านดาวคะนองในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะเพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการดังนี้ค่ะปิดแล้วก็เบี่ยงจราจรด้านซ้ายทางจำนวน1ช่องทางนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30พฤศจิกายน2569ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ปิดแล้วก็เบี่ยงจราจรในช่องเก็บค่าผ่านทางที่4และที่5จำนวน2ช่องทางตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1มกราคม2570ตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้และขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดสังเกตป้ายเตือนแล้วก็ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Exact Call Center หมายเลข1543ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะหรือจะเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ได้นะคะที่ Exact Portal ไว้บนโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ฟังก์ชัน SOS อีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store แล้วก็ Google Play นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปกันที่คุณหัวโต99ค่ะอยู่ที่ถนนหน้าพระนะคะคุณหัวโตสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนัทยาครับมาดูนครปฐมตอนเย็นนะครับวันนี้ไม่ติดนะมาทหารบกก็ใช้ได้นะคร
1: ับ
4: เข้ามาทางหน้าพระก็ยังใช้ได้อยู่
1: ค่ะ
4: ก็ไม่รถมีเยอะนะหมุนต่อเนื่องรอบๆองค์ประถมที่ดีก็ไม่ติดนะใช้ได้ดีโดยตลอดเองสาถ้าเข้ามาจากไปเกษมจะทะลุเข้ามาหน้าพระก็ใช้ได้นะทั้งที่ดู
1: ค่ะ
4: ก็ไม่เป็นปัญหาทะลุออกมาไปเกษมโล่งๆนะครับไปเกษมไปทางพระประทนใช้ได้จากพระประทนข้ามต่างระดับสองต่างระดับต่อเนื่องออกไปทางลาดบุรีถือว่าได้ดีหมดนะวันนี้กันรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
1: ่ค่ะ
4: ก็ยังพอจะได้ฝนไม่มีนะไม่มีฝนเลยเท่าที่ดูขนาดนี้มองไปทางทิศตะวันตกก็มีกลุ่มเมฆเท่านั้นเองแต่ว่าไม่เห็นกลุ่มฝนนะยังเห็นแสงพระอาทิตย์อยู่ถือว่าค่อนข้างปลอดภัย
1: ค่ะ
4: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ดูสภาพการจราจรในเส้นทางถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากทางสะพานโพแก้วข้ามแม่น้ำท่าจีนมาเนี่ยนะคะลงมาจนถึงทางเข้าไปทางวัดไร่ขิงตรงนี้เนี่ยยังใช้การได้นะแต่เส้นทางที่เข้าไปที่วัดไร่ขิงตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นทีเดียวนะคะไปตั้งแต่ตรงช่วงของปากซอยเข้าไปเลยไปจนถึงตรงบริเวณวัดไร่ขิงนะคะทางอีกฝั่งนึงที่มาจากถนนบรมราชชนนีวันนี้ยังใช้การได้นะคะก็จะไปมีรถเยอะสักหน่อยนึงใกล้ๆกับจะถึงวัดไร่ขิงแล้วนะคะแล้วก็ผ่านจากตรงช่วงบริเวณทางเข้าวัดไร่ขิงเข้ามาในถนนเพชรเกษมในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็พอมาถึงตรงช่วงบริเวณแยกวัดเทียนดัดตรงนี้เนี่ยมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็เลยทำให้รถชะลอตัวผ่านจากแยกวัดเทียนดัดไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปกันที่คุณรวงทิพย์จะแจ้งแทนอาจารย์เป็นชาวต่างชาติลืมถุงผ้าไว้บนรถแท็กซี่นะคุณรวงทิพย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณดวงทิพย์แจ้งแทนอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์นะคะ
2: ใช่ค่ะใช่พอดีอาจารย์เป็นสามีก็เลยแจ้งแทน
1: อ๋อค่ะลืมถุงผ้าใส่อะไรไว้อะคะ
2: คือพอดีถุงผ้าเป็นมีซองเอกสารเป็นข้อสอบของนักศึกษา
1: ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าณจุดนี้ก็คือได้คืนแล้วพอดีว่าคุณลุงคนที่ขับแท็กซี่น่ะคือเขาจอดรอในจุดที่เขามาส่ง
1: ค่ะ
2: ค่ะก็คือให้สามีวิ่งกลับไปตรงจุดที่เขาส่งตรงโฮมโปรกันละปะพื้นเขาก็เลยเจอกัน
1: อ๋ออันนี้ลืมตอนประมาณกี่โมงอะคะ
2: สักประมาณ 30-40 นาทีก่อนหน้านี้ค่ะ
1: เมื่อสักพักนี่เอง
2: ใช่
1: ค่ะแล้วก็คือตัวของสามีก็โทรมาแจ้งคุณลวงทิพย์เหรอคะว่าลืมของไว้บนรถแท็กซี่
2: เขาเดินกลับมาถึงบ้านแล้วเขาเดินเข้ามาถึงบ้านแล้วเขาว่าเอ๊ะกระเป๋าหายไปใบนึงเราก็เลยอ้าวลืมแท็กซี่แล้วสิเราก็เลยโทรเข้ามาที่จสร้อยแต่ระหว่างที่เราโทรมาก็คือเราให้สามีเดินกลับไปจุดที่เขาลงแท็กซี
1: ่
2: นั่นแหละค่ะก็คือเป็นจังหวะระหว่างที่เราคุยกับจสร้อยอยู่ทางสามีเขาก็ไปเจอกับคุณลุงที่จอดรออยู
1: ่
2: ก็เลยได้ของคืนมาเรียบร้อย
1: ค่ะแสดงว่าคุณลุงที่ขับรถแท็กซี่เนี่ยหันไปเจอพอดีว่าเจอกระเป๋าผ้าที่ลืมไว้บนรถพอดีก็เลยจอดรอตรงนั้นพอดีเลย
2: ใช่ใจดีมากเลยก็คือจอดรอคือรอแบบรอน่าจะรอสักพักเลยค่ะเหมือนเขาก็วนไปวนมาพยายามจะมองหาด้วย
1: แล้วได้คุยกับทางโชเฟอร์แท็กซี่ไหมคะ
2: ได้คุยค่ะได้คุยกันก็สามีพยายามก็ว่าเขาพยายามแบบจะให้สินน้ำใจแต่คุณลุงปฏิเสธเด็ดขาดคุณลุงไม่ยอมเลยสามีบอกคนไทยน่ารักมาก
1: ตัวของอาจารย์เก็บพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
2: พูดได้ค่ะ
1: พูดได้ใช่ไหมอ๋อตัวทางด้านของโชเฟอร์แท็กซี่เห็นไม่แน่ใจว่าระหว่างทางได้คุยกันมาหรือเปล่าก็เลยแบบรออยู่ตรงนั้น
2: ใช่เขาก็อาจจะคุยกันประมาณหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจค่ะแต่ปกติอ่ะคือสามีเขาเป็นคนที่ว่าถ้าเขานั่งแท็กซี่คันไหนคือเขาก็จะแบบชอบปี๊บชอบอะไรอย่างเงี้ยคุณลุงเขาก็อาจจะแบบเห็นว่าเอ้ยเขาแบบฝรั่งคนนี้หน้าตาแบบอาจจะนิสัยดีมีน้ำใจคุณลุงแกก็เลยคงจะสงสารแหละเลยวนรออยู
1: ่ค่ะโทษนะคะสามีเป็นสัญชาติอะไรอะคะ
2: เป็นคนอังกฤษค่ะ
1: เป็นคนอังกฤษนะก็คือได้ไม่รู้ระหว่างทางได้มีการพูดคุยกันมาหรือเปล่า
2: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าได้พูดคุยจะได้รู้ว่าแบบถึงแม้ว่าจะเป็นต่างชาติก็คุยภาษาไทยได้ก็น่าจะสื่อสารกันได้อย่างนั้นนะคะ
2: ค่ะก็น่าจะคุยกันนิดหน่อยเพราะปกติสามีจะเป็นคนเงียบๆเขาจะไม่ค่อยพูด
1: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคือตัวของคนขับรถแท็กซี่ท่านนี้เนี่ยได้โทรมาแจ้งที่จสร้อยจริงๆแจ้งตั้งแต่ก่อนที่คุณดวงทิพย์จะแจ้งมาด้วยนะคะว่ามีผู้โดยสารลืมกระเป๋าเอาไว้บนรถเติมของบนรถแท็กซี่ชื่อคุณพยอมทิมจำลองคนขับรถชื่อคุณพยอมเพราะว่าตอนช่วงที่คุณรงทิพย์แจ้งเข้ามาตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีคนขับรถแท็กซี่แจ้งเข้ามาก่อนหน้านั้นเหมือนกัน
2: อ๋อโอเคค่ะ
1: ชื่อคุณพยอมทิมจำลองขับรถแท็กซี่บิตเตอร์เขียวเหลืองทะเบียน1มม8398โทรมาแจ้งที่จสร้อยแล้วก็คือคงระหว่างนั้นล่ะค่ะก็
2: ค
1: ือจอดรถแล้วก็แจ้งเข้ามาแล้วก็ตัวสามีของคุณลงทิพย์เดินกลับมาพอดีก็เลยได้กระเป๋าคืนไปนะคะ
2: ค่ะฝากขอบคุณคุณลุงพยอมด้วยถ้าคุณลุงพยอมฟังอยู่นะคะขอบคุณมากมากเพราะว่ามีแต่ข้อสอบนักศึกษาทั้งนั้นเลยไม่งั้นเด็กๆโดนสอบใหม่นะ
1: ก็คือจะเอาไปตรวจเลยไงฮะหรือ
2: ใช่อาจารย์จะเอามาตรวจ
1: อ๋อโทษนะอาจารย์อยู่ที่ธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์
2: 2ที่ค่ะแต่วันนี้ไปสอนท่าพระจันทร์ใช่แต่ว่าบางวันก็สอนลักษิณด้วย
1: อ๋อค่ะก็ถือว่าโชคดีมากเลยที่ตัวคนขับรถแท็กซี่แจ้งเข้ามาด้วยเพราะถึงแม้จะเดินกลับมาแล้วไม่เจออย่างน้อยก็คือตัวคนโชเฟอร์แท็กซี่ก็แจ้งจสร้อยไว้ละเพราะเราก็จับคู่ได้ว่าเป็นของใครอะนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ค่ะขอบคุณทางจสร้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณรงทิพย์แจ้งเข้ามาคือคุณรงทิพย์แจ้งเข้ามาว่าแจ้งแทนอาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติบอกว่าลืมถุงผ้าแล้วก็มีเอกสารเป็น ข้อสอบของนักศึกษานั่งแท็กซี่มาจากที่ MRT ที่บางไผ่แล้วไปลงที่แถวๆกะละปะพึกหลังจากที่แจ้งเสร็จเรียบร้อยเราก็ตรวจสอบไปปรากฏว่ามีทางด้านของคุณพยอมทีมจำลองนะคะขับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่8398แจ้งเข้ามาที่จสร้อยเหมือนกันนะคะบอกว่าเก็บทรัพย์สินของผู้โดยสารได้ลืมไว้บนรถแท็กซี่คือผู้โดยสารรับคือคุณจำลองคุณพยอมบอกว่ารับมาจากที่บางไผ่ไปลงที่โฮมโปรกะละมาพึกตรงกันเลยจับคู่ได้พอดีเลยนะก็เข้าใจว่าระหว่างที่ตัวคุณพยอมแจ้งเข้ามาที่จสร้อยนะคะก็เป็นช่วงเดียวกับที่คุณรวงทิพย์แจ้งเข้ามาเราก็เลยเนี่ยล่ะระหว่างนั้นตัวสามีของคุณรวงทิพย์เดินกลับมาในจุดที่ลงรถนะคะก็เลยได้กระเป๋าคืนไปนะยังไงต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณจำลองทีมจำลองคุณพยอมทีมจำลองนะคะขับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่83998ไม่แน่ใจว่าฟังอยู่หรือเปล่าน่าจะฟังอยู่นะต้องขอบคุณมากเลยค่ะเป็นโชเฟอร์พลเมืองดีนะคะแล้วกลับมาที่สภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามานะคะคุณยมพยายางแจ้งผ่าน SOS เข้ามาค่ะเป็นอุบัติเหตุภายในซอยสุขุมวิท22ที่มาจากทองหล่อนะคะมุ่งหน้ามาทางซอยอารีหรือว่าซอยสุขุมวิท26ตรงช่วงบริเวณซอยสุขุมวิท22พอดีเลยนะคะหน้าเอ็มสเปียร์เป็นผู้หญิงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอุบัติเหตุจากรถอะไรบอกว่าเป็นผู้หญิงนอนอยู่กลางถนนเลยแล้วก็มีวินจักรยานยนต์ค่ะนำกลวยยางมาวางกั้นเอาไว้ด้วยนะคะตอนนี้สุขุมวิท22พอดีเลยนะคะหน้าเอ็มสเปียร์เป็นผู้หญิงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอุบัติเหตุจากรถอะไรบอกว่าเป็นผู้หญิงนอนอยู่กลางถนนเลยแล้วก็มีวินจักรยานยนต์ค่ะนำกลวย

0: คุณจตุพรค่ะเจออุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์คุณจตุพรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: อุบัติเหตุนะครับสายเทพชลบุรีนะขาเข้านะครับกม10/800นะครับ
0: เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปชลบุรีนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่ฝั่งมุ่งหน้ามาเข้ากรุงเทพครับผม
0: ต้องมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพกมที่10
1: ใช่ครับบวกประมาณบวก800นะครับก่อน10/800เลยครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เป็นรถ
1: รถ6ล้อใหญ่ครับ6ล
0: ้
1: อใหญ่ชนกับป่าตู้ซึ้งนะครับเลนขวาสุดนะครับขวาสุด
0: ค่ะ
1: ครับผมก็กีดขวางการจราจรเพราะว่าเลนซ้าย2เลนซ้ายนี่เจ้าที่ทำถนนอยู่ครับเหมือนกันเลยเหลืออยู่2เลนขวานะครับผ
0: ม
1: ก็เลยอยู่ระหว่างกลางครับผมรถต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาออกครับผม
0: การ
1: จราจรยาวครับผม
0: เขาชนกันรุนแรงไหมอะคะ
1: ก็รถกระบะขวางครับผมน่าจะชนพอสมควรอยู่ครับผมรถกระบะขวางเลนไปอยู
0: ่อ๋อขวางเลนเลยนะ
1: ใช่ครับต้องรอน่าคือเขาโทรเรียกประกันกันอยู่ครับแต่ตอนนี้อยากให้เจ้าหน้าที่เคลียร์หน่อยเพราะรถติดยาวนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ห้องตัวครับผมตอนนี้ผมก็เริ่มจะเข้ามาดีนักเรียนครับ
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวดิฉันย้ำอีกทีหนึ่งเป็นกม.ที่10/800นะคะ
1: ครับผมก่อนถึงนิดนึงครับผมไม่แน่ใจแต่ผมขี่เลยมาเห็นป้ายประกอบม10/800คร
0: ับ
1: นิดเดียวใกล้เคียงก
0: ันได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เลยทำให้รถนี่เริ่มชะลอตัวกันไปแล้วนะคะ
1: ใช่ครับผมค่ะในช่องทางด่วนครับ
0: ค่ะ
1: ก็มีแค่สองครับเลยทำให้รถต้องเบี่ยงออกครับ
0: ค่ะตอนนี้เราประสานไปทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยสุนภูมิให้ทราบแล้วเพราะว่าตอนนี้การจราจรในเส้นทางฝั่งขาเข้านี่รถเริ่มเยอะแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เยอะแล้วครับผมแต่ถ้าเลยจุดเกิดเหตุมาห้องตัวดีครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะมีฝนตกไหมคะตรงมอเตอร์เวย
1: ์อ๋อไม่ตกครับผมอากาศดีครับผม
0: อากาศ
1: ท้องฟ้าเปิด
0: ท้องฟ้าเปิดนะคะอุ้ยแต่ว่าทำไมดิฉันท้องฟ้าเปิดแต่ดิฉันเห็นเหมือนแบบมันมีมืดครึ้มๆเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ก็คือเหมือนมันก็ถามว่าเปิดก็ดียังไม่ตกครับผม
0: อ๋ออ
1: ย่าให้ตกครับช่วงเย็นครับถ้าตกช่วงเย็นนี่เข้าเทพผมจะเข้าเงียบอยู่ตรงนี
0: ้
1: เป็นเอาพลาดแน่ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะคุณจตุพรขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็ฝั่งทางด้านของมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้านะก่อนที่จะผ่านทางด้านของต่างระดับร่มเกล้านี้รถมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะท้ายนี่นะคะไปอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณลักกระบังตรงแถวโรงพยาบาลตรงช่วงของเจ้าคุณทหารลักกระบังนะคะตรงจุดนี้ก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆแต่พอเลยจากตรงร่มเกล้าไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะก็จะน่าจะเป็นจุดที่มีอุบัติเหตุตรงแถวๆนั้นแหละค่ะพอผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทาง

0: ให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่
3: อจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแต
3: ะโหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ

0: ชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะมีอุบัติเหตุนะคะบนถนนจรัญสนิทวงศ์ค่ะคุณหมวยท่าพระแจ้งอุบัติเหตุตรงช่วงบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นฝั่งจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาแยกท่าพระนะคะรถเก๋ง2คันชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะตอนนี้เนี่ยรถสามารถวิ่งได้1ช่องทางขวาเท่านั้นนะคะเราประสานงานไปที่ทางด้านของสน.บางกอกใหญ่ให้ทราบแล้วนะคะการจราจรก็จะมีการชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยละค่ะพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะย้ำอีกครั้งนึงนะเป็นถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้าหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามก่อนถึงจุดกลับรถเล็กน้อยรถเก๋งชนกัน2คันอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะรถจะวิ่งได้1ช่องทางขวาแล้วก็คุณประภาพรค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้เส้นทางถนนรามอินทราฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกวัชรพลมุ่งหน้ามาทางลาดประเขาตอนนี้เนี่ยการจราจรในฝั่งขาเข้าจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียตรงช่วงบริเวณปั๊มน้ำมันบางจากกม5เป็นรถเมย์ด้วยนะจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายการจราจรก็จะมาชะลอตัวตรงจุดนี้ละค่ะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยรถมากแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะสำหรับในเส้นทางทางด้านของถนนรามอินทราในฝั่งขาออกตอนนี้นะคะมาดูเพิ่มเติมสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางถนนพหลโยธินช่วงนี้รถที่ไปจากทางด้านของแยกลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านตรงช่วงของรัชโยธินต่อเนื่องไปที่แยกเกษตรในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถนั้นยังเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะเนื่องจากว่ามีรถปริมาณรถมากนะคะไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะเดี๋ยวไปกันที่คุณประภาพรนะคะคุณประภาพรสวัสดีค่ะคุณประภาพรคะ
1: ค่ะแจ้งรายงานรถเมย์จอดเสียนะคะ
0: ค่ะ
1: ถนนรามอินทราขาเข้านะคะช่วงประมาณกม5ตรงหน้าปั๊มบางจาก
0: ค่ะ
1: เป็นรถเมล์แดงครีมค่ะจอดอยู่เลนซ้ายนะคะสายสุดเลย
0: ค่ะ
1: รถก็จะชะลอตัวกันนิดนึงค่ะตรงนั้น
0: ค่ะแล้วรถเมล์คือมีผู้โดยสารลงมาจากรถไหมหรือว่ายังหรือว่าเขาน่าจะเสียนานแล้ว
1: จอดอยู่เลยค่ะไม่มีผู้โดยสารเนาะ
0: อ๋อน่าจะแบบเสียมาสักพักใหญ่แล้วใช่มั้ยคะดู
1: ใช่ค่ะแต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่หรือไม่มีอะไรนะคะ
0: ค่ะเห็นบอกว่ารถติดด้วยใช่มั้ยคะตอนนี
1: ้จะชะลอตัวตรงจุดที่รถเมล์จอดอะค่ะเพราะว่าต้องเบี่ยงหลบกันค่ะส่วนตลอดเส้นทางรามอินทราก็จะติดจุดจับรถเป็นมาตรฐานค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็มีแบบชะงักตามจุดกับรถต่าง
1: ๆใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะตรงฝั่งกับการขาออกเป็นไงบ้างคะ
1: ขาออกเมื่อกี้ช่วงที่มาก็คือตั้งแต่ประมาณกม8จนถึงกม4นี่ก็ยังวิ่งได้ปกตินะคะ
0: ยังใช้ได้อ๋อค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะเรามาเพิ่มเติมในเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินเมื่อสักครู่นี้เนี่ยบอกว่ารัชโยธินจากแยกลาดพร้าวมารัชโยธินมาทางด้านของแยกเกษตรตอนนี้นี่รถหนาแน่นนะคะเนื่องจากวันนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขามีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยนะตอนนี้น่าจะมีรถทยอยออกมาจากที่ในมหาวิทยาลัยนะคะก็เลยทำให้รถหนาแน่นแล้วก็สำหรับใครที่จะไปใช้เส้นทางทางด้านของถนนเกษตรนวมินทร์ตอนนี้นะคะตั้งแต่ตรงช่วงของตรงถนนประเสริฐมนุกิจขออภัยตรงช่วงของบริเวณจากแยกจากโอโมเกษตรออกมามาเรียบด่วนมาถึงต่อเนื่องยาวๆมาจนถึงเรียบด่วนเนี่ยรถเยอะทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวนั้นจะไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณแยกตรงช่วงของเกษตรนวมินทร์ตัดกับทางด้านของมายาลาบนะคะตอนนี้เนี่ยรถเยอะทีเดียวแต่ว่าไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟโหแต่ว่ารถนี่ท้ายแถวมีการชะลอตัวคือรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆท้ายเนี่ยก็จะเริ่มมีรถเยอะกันมาตั้งแต่ขึ้นมาจากทางด้านของอุโมงค์เกษตรแล้วนะคะพอผ่านจากทางด้านของแยกที่ตัดกับถนนมายาลาบมุ่งหน้ามาทางด้านสุคนธสวัสดิ์ต่อเนื่องมาทางด้านของเรียบด่วนทางถนนประดิษฐ์ประนูธรรมตรงจุดนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่แยกเกษตรในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถนั้นยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะถนนงามวงวานฝั่งขาออกค่ะที่มาจากแยกเกษตรมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเดี๋ยวไปกันที่ท่านร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสารวัตรจราจรสน.วิภานะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนัทยาครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับสภาพจราจรช่วงนี้นะครับในถนนวิภาวดีก็ไม่มีฝนตกแล้วนะหยุดเรียบร้อยแล้วถนนแห้งแล้วนะครับต
1: ั
2: ้งแต่ลงด่วนดินแดงมาออกสุทธิสารก็รถมีปริมาณมากนะครับรถเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับจากสุทธิสารมุ่งหน้าลาดพร้าวในช่องทางด่วนก็ยังเคลื่อนตัวตามกันก็ยังเต็มอยู่นะครับข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าบางเขนจะเลี้ยวซ้ายประชานุกูลช่วงนี้จะหนาแน่นนิดนึงนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าวัดเสมียนเช่นกันนะครับหนาแน่นนะครับรอจังหวะสัญญาณไฟจากสน.ประชาชื่นนะครับเมื่อผ่านพ้นจุดดังกล่าวไปจากบางเขนมุ่งหน้าหลักสี่ก็มีปริมาณมากแต่ก็เคลื่อนตัวได้นะครับหลักสี่มุ่งหน้าตลาดใหม่สถานีรถไฟดอนเมืองช่วงนี้หนาแน่นนะครับร่วมทางท้ายแถวแฟลตเคหะนะครับเมื่อผ่านพ้นสะพานกลับรถที่1มุ่งหน้าตลาดใหม่สถานีรถไฟแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับวิภาวดีขาเข้ายังใช้การได้ดีนะครับจากหน้าท่ามุ่งหน้าหลัก4ใช้ความเร็วได้นะครับเลี้ยวซ้ายวงเวียนบางเขนช่วงนี้จะช้านิดนึงนะครับท้ายแถวมาที่บริษัทอิโน่นะครับจากหลัก4ไปบางเขนเข้าลาดพร้าวขาเข้าช่วงนี้ดีโดยตลอดนะครับบนทางยกระดับอุตราพิมุกด่านทุกด่านเคลื่อนตัวได้ดีนะครับไม่มีรถเสียรถชนนะครับคุณนัตยาครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับยินดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะมีทางด้านของกองทัพอากาศนะเขามีการประชาสัมพันธ์เป็นการเปิดปิดเส้นทางที่ตรงบริเวณถนนฐานทัพนะคะตอนนี้เนี่ยมีการเปิดให้ใช้ในส่วนของเส้นทางตั้งแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์การจราจรบางเส้นทางเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่นะคะตรงถนนฐานทัพทางกองทัพอากาศเขาก็เลยมีการเปิดให้ใช้ช่องทางนะคะตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะคะโดยช่องทางทอ .6 ก็คือช่วงบริเวณแยกกรมพลาธิการทหารอากาศจะเปิดให้ผ่านเข้าออกได้ตั้งแต่4นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็จะมีในช่องทางทอ .7 หรือว่าตรงช่วงของเจ๊เล้งก็จะเปิดให้ผ่านเข้าออกได้ตั้งแต่เวลา4นาฬิกา30นาทีไปจนถึง24นาฬิกาถึงเที่ยงคืนเลยนะคะสำหรับรถที่จะผ่านเข้าออกก็สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติทุกช่องทางนะคะอันนี้ก็เป็นการแจ้งประชาสัมพันธ์มาเรื่องของการเปิดปิดช่องทางที่ผ่านเข้าไปทางด้านของฐานทัพอากาศนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์นั้นกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็เลยต้องมีการให้รถผ่านเข้าออกเป็นช่วงเวลาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังสามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะ 4 นาฬิกา 30 นาทีจนถึงเที่ยงคืนทั้งช่วงที่จะผ่านทางด้านของแยกกรมพลาธิการทหารอากาศแล้วก็รวมถึงที่ตรงบริเวณช่องทางทอ.7 หรือว่าตรงช่วงแถวเจเล้งแถวนั้นนะคะก็เปิดให้รถผ่านเข้าออกได้ตามปกติแล้วนะคะมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรบนถนนศรีนครินทร์นะคะมีผู้แจ้งเข้ามาบอกว่าใช้ศรีนครินทร์ช่วงที่มาจากศรีอุดมค่ะตรงอุโมงค์ศรีอุดมมุ่งหน้ามาทางสะพานลอยข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนี่ยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่าผ่านตรงบริเวณหน้าสุภาลัยพาร์คนะคะศรีนครินทร์เห็นมีลูกแมวติดอยู่เกาะกลางถนนฝากเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือด้วยนะคะอยู่บนถนนศรีนครินทร์หน้าสุภาลัยพาร์คศรีนครินทร์มีลูกแมวติดอยู่เกาะกลางถนนโอ๊ตไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเอ่ยลูกแมวน่าจะแบบว่าติดใต้ท้องรถใครมาเยอะอยู่เหมือนกันนะเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้เนี่ยที่จะออกไปทางด้านของทางเทพารักษ์นะคะโอ้โหแล้วก็รถเยอะเหมือนกันยาวไปจนถึงตรงนี้เลยนะตรงทางด้านของอุโมงค์ตรงศรีอุดมเลยแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าๆตลอดเส้นทางไปจนถึงตรงนี้เลยนะคะตรงหน้าแมคโครศรีนครินทร์เนี่ยก็พอที่จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะออกไปยาวๆไปจนถึงตรงทางด้านของเทพารักษ์พอเลยจากหน้าตรงช่วงของซอยเดี๋ยวนี้ให้ดูนิดนึงนะตรงแยกแบริ่งก็จะเริ่มใช้การได้ดีขึ้นแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของฝั่งขาออกนี่แต่ว่ารถนี่มีการชะลอตัวมาตั้งแต่ทางด้านของอุโมงค์ศรีอุดมเลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้านี่จะใช้การได้ดีกว่าตั้งแต่เทพรักษ์เข้าไปจนถึงทางด้านของสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมลงไปทางด้านของอุดมสุขต่อเนื่องไปทางด้านหน้าซิคอนสแควร์ไปจนถึงทางศรีนุชเลยนะตรงแยกสวนหลวงตรงนั้นเนี่ยก็ใช้การต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะเป็นเส้นทางถนนศรีนครินทร์แล้วก็ในช่วงนี้ถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกมาจากช่วงหน้าเซ็นทรัลบางนามาที่สะพาน

คะแยกว่าสีเอี่ยมในช่วงนี้ในช่องทางคู่ขนานนี่มีปริมาณรถเยอะนะคะแต่ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆไปจนถึงตรงช่วงบริเวณหน้าพาร์คบางนานะคะจุดนี้ก็จะใช้การได้ดีขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักช่วง18 นาฬิการอเคารพธงชาติกันค่ะ

0: ข้าวกล่องไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึกๆ
2: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วย

0: 130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
2: ่
1: ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านก็ส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจน
1: น
0: ้ำ
1: น้ำมาปอกกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจูงไปทุกปีแล้วของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา8นาทีนะคะสวัสดีค่ะคุณพัช
2: ค่ะ
1: เหมือนมาเจอฝนตกไหมคะ
2: โอ้โหที่บ้าน
1: ที่บ้าน
2: เทพรักษ์นี่นะ
1: สมุทรปราการ
2: นัตยาตกหนักมากเลยนะเทพรักษ์พอขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ตกหนักมากเลยนะมาถึงด่านบางเมืองเงียบมีแดด
1: เขากักไว้แค่สมุทรปราการไง
2: มาหนักจนเราคิดว่าหุยถ้าตกอีกน้ำท่วมเลยนะหนักจริง
1: เพราะว่าตรงแถวคลองเตยเนี่ยตอนช่วงก่อนเที่ยงก็ตกมาแบบตกชุดใหญ่ขาวโพลนไปหมดเลยเสียงฟ้าร้องโค้งห้ามโค้งห้ามตกใจมากกลัวบอกว่านี่ตกตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่ยังไม่เที่ยงเลยนะกลัวว่าแบบยังไม่เที่ยงก็ตกแล้วเดี๋ยวบ่ายจะตกอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็มีกลุ่มนั้นนะกลุ่มเดียวแล้วก็ตกแบบลักษณะแบบคือมันเหมือนกับว่าเริ่มจุดอยู่แถวๆทางด้านของคลองเตยแล้วมันก็เริ่มขยายขึ้นมาแล้วมันก็เคลื่อนขึ้นไปทางด้านบนเคลื่อนไปทางด้านของทิศเหนือนะแล้วก็เคลื่อนออกจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่กลุ่มที่คุณพัชบอกเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มที่อยู่เฉพาะเป็นฝนเฉพาะสมุทรปราการ
2: ใช่เฉพาะตรงนั้นจริงๆ
1: ฝนเฉพาะที่ฝนเฉพาะที่นะที่สมุทรปราการเพราะว่าก็จะมีบางท่านที่แบบว่าอยู่ในสมุทรปราการแต่สมุทรปราการมันกว้างใช่ไหมคะบางจุดเนี่ยก็บอกว่าฝนตกแล้วเทพรักษ์ตกแล้วแต่บางคนบอกว่าอยู่แถวบางปูบางบ่อยังไม่มีฝนอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกคือต้องบอกว่าเฉพาะที่จริงๆอยู่ตรงที่ตรงไหนตรงนั้นอยู่แค่แช่ตรงนั้นตกนานไหมต้องถามก่อน
2: มาผมว่าไม่รู้เพราะว่าเทพรักษ์ตอนนั้นผมต้องรีบออกมาหน้าเลยไงก็พอก็ออกมาตรงสีแล้วคลิปก็ไม่ตกแล้วแต่คิดว่าเนี่ยไม่น่าจะนานนะ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดเลยนะตอนช่วง18นาฬิกาค่ะก็เรดาร์ของสำนักการระบายน้ำนะก็ตรวจพบกลุ่มฝนเป็นกลุ่มเล็กน้อยจนถึงปานกลางแล้วก็ถึงหนักโอ้โหไอเรานึกว่าจบแค่เล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีเพิ่มอีกมีถึงหนักด้วยเนี่ยเพราะว่าเป็นกลุ่มนี้ไงเนี่ยกลุ่มนี้ที่อยู่ทางด้านของ8ริ้วที่กำลังจะเข้ามาตอนนี้อยู่ทางด้านของแถบลาดกระบังนะเข้าพื้นที่โซนลาดกระบังแล้วนะคะฝนอยู่โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเขตคลองเตยด้วยคลองเตยลาดกระบังหนองจอกแล้วก็สมุทรปราการฉะเชิงเทรานะคะแต่เหมือนจะไม่เคลื่อนที่เนาะเขาบอกว่าแนวโน้มคงที่แล้วก็จะอยู่ตรงแถวๆเนี้ยชายขอบนะทางเส้นทางด้านของลาดกระบังแล้วทำไมมันมีคลองเตยโผล่มาล่ะ
2: นั่นน่ะสิมันคนละด้านกันเลยนะ
1: เนี่ยนะ
2: มันคือ
1: เดี๋ยวนี้เราดูเรดาร์เนี่ยเราต้องขยายใหญ่ๆนะ
2: เหมือนมันมีกลุ่มหนึ่งไหมผมว่านะ
1: อยู่ตรงไหน
2: บอกก็น่าจะชังฉาชังเซาอีกกลุ่มแล้วกลุ่มเล็กๆเนี่ยน่าจะ
1: นี่ไหมแถวเนี้ยเนี่ยพระขนงเนี่ยนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้เวลาดูเรดาร์ตรวจอากาศจะดูแบบผ่านไม่ได้นะต้องเพราะมันจะเป็นจุดเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ตกเฉพาะที่อยู่ตรงนั้นนะก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่แถวเนี้ยพระขนงคลองเตยแถวนี้นะคะก็ยังต้องติดตามกันอยู่นะเรื่องของสถานการณ์ฝนเพราะว่าช่วงวัน2วันนี้อย่างที่บอกมันจะตกแบบว่าตกหนักๆแต่ไม่ได้ตกแช่นานมากแล้วก็อาจจะเกิดเป็นหย่อมๆแบบนี้ด้วยเหมือนกันบางทีมันเป็นคือก่อนหน้านี้เรดาร์จะเห็นเลยว่าฝนมันจะกระจายไปหมดเลยนะเป็นเล็กๆๆๆๆๆกระจายมันหมดเลยดีมันไม่มารวมกันนะถ้ารวมกันมันจะครอบคลุมหมดทั้งกรุงเทพเลยนะแต่ว่านอกเหนือจากกรุงเทพแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ทางเหนือทางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วก็มีฝนตกหนักก็มีการส่งเซลล์บอสแคทแจ้งเตือนเรื่องของน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันอยู่ในช่วงนี้ยังมีฝนตกในหลากหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ด้วยสิ่งเนื่องจากว่าฝนตกมาหลายวันในกรุงเทพมหานครก็เลยทำให้เกิดเหตุเนี่ยค่ะต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นต้นไทรเป็นต้นไทรนะอยู่ๆก็คือโค่นลงมาเลยแล้วก็ทำให้ไปพาดถูกสายไฟสายสื่อสารแล้วก็พอสายไฟสายสื่อสารมันถูกพาดแล้วก็ดึงรั้งลงมาทำให้เสาไฟตรงบริเวณนี้ซึ่งอยู่ที่ภายในซอยสวนพลูตรงช่วงระหว่างสวนพลู6มาสวนพลู8เสาไฟหักโค่นลงมาทั้งหมด4ต้นด้วยกันก็คือตอนนี้เนี่ยล่าสุดทางด้านของสำนักงานเขตสาทรเองเนี่ยเขาก็ไปดำเนินการในส่วนของการตัดต้นไม้ต้นไทรอันนี้เนี่ยตัดมาแล้วก็ยกมาพ้นกีดขวางแล้วนะคะก็จะเหลือแต่ทางด้านของเสาไฟที่ต้องมาดำเนินการเพราะว่าสายไฟเนี่ยเขาก็ดำเนินการเก็บและเดี๋ยวก็ต้องมาปักเสาไฟแล้วก็มาเปลี่ยนหม้อแปลงด้วยเมื่อสักครู่ได้คุยกับทางด้านของท่านผอ.เขตสาทรก็บอกว่าก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงโดยประมาณนะอาจจะเสร็จ เร็วกว่านั้นเพราะว่าตรงบริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็ต้องดับกระแสไฟไปนะแล้วก็นอกเหนือจากที่จะดับกระแสไฟไปแล้วเนี่ยก็มีการปิดการจราจรด้วยรถที่จะเข้ามาจากทางด้านของสาทรเหนือที่จะเข้ามาทางด้านของซอยสวนพูตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะดักตั้งแต่ปากซอยเลยนะตรงช่วงของถนนสาทรเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะคือมีป้ายมาติดเอาไว้ว่าปิดการจราจรชั่วคราวคือคนจะเข้าไปเนี่ยถ้าไม่ถึงซอย6เข้ามาได
2: ้
1: เข้ามาได้ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะผ่านจากซอย6มาเนี่ยมันเข้าไม่ได้ก็ให้ไปเข้าทางด้านของนางลิ้นจี่หรือจะเลยมาทางด้านของถนนนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็มาเข้าตรงช่วงของซอย17มันก็จะผ่านทางด้านของตรงสวนพลูตรงนี้ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเซียนตรงนี้เส้นทางลัดเลาะตรงนี้ก็ใช้เส้นทางอื่นไปก่อนละกันนะเพราะจริงๆมันมีทางที่จะเชื่อมกันไปได้หมดนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าเขาจะใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่ถึงจะสามารถที่จะจ่ายกระแสไฟได้ตามปกตินะเพราะว่าตั้งแต่ตอนช่วงที่มีเหตุเรื่องของอันนี้ที่ได้รับแจ้งเข้ามาก็พอสมควรเลยทีเดียวมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันเสียงดังเสียงดังมากเลยเสียงดังมากคนที่อยู่แถวนั้นตกใจก็ออกมาดูกันตอนแรกบอกว่าตอนแรกนึกว่าเป็นเหมือนกับเป็นหม้อแปลงระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ใหญ่จริ งอ่ะ
1: ใหญ่จริงแล้วพอเขตบอกว่าเนื่องจากว่าตรงบริเวณเนี้ยใกล้ๆกันเนี้ยก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะเป็นต้นไทรเหมือนกันอยู่ใกล้เคียงกันค่ะคือเรียนก็ไปดูภาพเก่าของเขาตอนที่เขายังไม่เขาจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเลย
2: เ
1: ดี๋ยวทางเขตก็จะไปดำเนินการต้องตัดเพราะว่าเดี๋ยวเกรงว่าจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกนะแล้วก็ในส่วนอื่นอีกเหมือนกันตรงจุดไหนก็ตามเขาบอกพอบอกจริงๆตรงเนี้ยตัดไปแล้วนะตัดไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ไม่คิดว่าจะโค่นลงมาทั้งอย่างนี้คือส่วนหนึ่งเนี้ยลากอ่ะไม่ได้อยู่ลงไปลึกเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่บอกคือฝนตกกันมาหลายวันก็อาจจะทำให้ดินแถวนั้นมันอ่อนม
2: ัน
1: ก็เลยน้ำหนักมากก็เลยโค่นลงมาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นทางด้านของซอยสวนพลูนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวต้องติดตามนะว่าเขาจะดำเนินการเสร็จแล้วก็เปิดการจราจรได้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็มีทางด้านของถนนรังสิตนครนายกนะตรงช่วงบริเวณตรงแยกมศวแยกมศวองคลักษณ์ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องของน้ำล้นแล้วก็จริงๆชาวบ้านที่เขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะตอนช่วงคืนก่อนน่ะเนื่องจากว่ามันแช่น้ำมันอยู่หลายวันชาวบ้านทนไม่ไหวก็เลยไปรื้อกระสอบใช่ไหมคะพอน้ำล้นมาตรงนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการพูดคุยกันจนเนี้ยสุดท้ายก็ตกลงกันได้ว่าตกลงเขาก็จะรื้อไอ้กระสอบทรายนั้นออกแหละเพื่อให้น้ำไหลมาทางด้านของทางหน้ามศว.องครักษ์นะคะแล้วก็จะมีการจัดการจราจรใหม่โดยมีการเปิดช่องทางพิเศษเป็นช่องทางทางด้านของหน้ามศว.นะคะซึ่งตรงส่วนตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเจ้าหน้าที่เขามีการไปต้องเรียกว่าเป็นการ อะไรนะไปเหมือนเป็นถนนเรียบตรงช่วงของหน้ามศว.นะคะแต่ว่าคือก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ใช้เส้นทางนี้ก็เลยอาจจะทำให้เกิดแบบว่ามีพวกวัชพืชอะไรพวกนี้นะแต่ล่าสุดเนี่ยเขาก็ไปดำเนินการแล้วก็สามารถเปิดช่องทางการจราจรเพิ่มเติมให้ได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านขององครักษ์เนี่ยดูแผนที่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะมีทั้งเส้นทางทางด้านของจากจังหวัดนครนายกมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพก็ให้เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานตรงหน้าโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มศว.แล้วก็ลงสะพานเลี้ยวขวาวิ่งเข้าเรียบคลองแล้วก็ตรงไปออกทางด้านของสะพานอีกทีหนึ่งตรงช่วงบริเวณหน้าสาธิตมศว.แล้วก็เลี้ยวกลับเข้ามาในเส้นทางเดิมนะคือจริงๆเขามีการติดตั้งป้ายอะไรบอกชัดเจนรวมถึงเส้นทางที่จะกลับจากทางด้านของกรุงเทพมหานครออกไปทางด้านของนครนายกก็เช่นเดียวกันก็สังเกตป้ายแล้วก็มีเจ้าหน้าที
2: ่
1: แนะนำเส้นทางอยู่ตรงบริเวณตรงจุดทางเลี่ยงตรงนี้ด้วยมันจะเป็นประมาณกม.ที่41บวก800มาตรงบริเวณนั้นก็จะเป็นจุดทางเริ่มในเส้นทางเบี่ยงนะคะก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ากระแสน้ำอ่ะคือรถใหญ่เขาวิ่งตรงไปได
2: ้
1: ที่จะให้ทางเบี่ยงได้ก็คือเป็นรถเล็กเท่านั้นนะก็จะมีรถแบบว่ารถเล็กรถจักรยานยนต์ก่อนหน้านี้ฝ่าเข้าไปแล้วก็รถดับ ไม่รอดใช่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการจัดเรื่องของการจราจรก็แจ้งให้คนที่ใช้เส้นทางโดยเฉพาะรถเล็กเนี่ยต้องมาใช้ทางเบี่ยงทั้งหมดเลย
2: ร
1: ถใหญ่ก็วิ่งได้ตามปกตินะคะ
2: คืออย่างเมื่อคืนนี้ระดับน้ำมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะ
1: แรงด้วยนะน้ำค่อนข้างที่จะแรงคือมันบวกกับรถที่เขาวิ่งผ่านไปผ่านมาด้วยอ่ะมันก็เลยยิ่งทำให้ระดับน้ำที่แบบว่ามันสูงอยู่แล้วเนี่ยมันมีคลื่นมากระทบแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวพอช่วงกลางคืนเนี่ยจะปิดในช่องทางเบี่ยงแล้วทางมสว.เขาจะขอเหมือนมีการสูบน้ำระบายน้ำอีกไปอีกทีหนึ่งนะคะก็ใครที่จะผ่านไปเส้นทางนี้ไม่มั่นใจยังไงก็สอบถามกันเข้ามาก่อนก็ได้นะคะว่าการจราจรยังผ่านไปได้ไม่ได้ยังไงนะคะแล้วก็ในพื้นที่ทางด้านของเคหะล่มเกล้าตอนนี้เนี่ย สถานการณ์ล่าสุดโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าระดับน้ำลดลงไปเกือบหมดแล้วนะคะก็จะเหลืออยู่ในช่วงของโซน7อันนี้เป็นเฉพาะในพื้นที่เขตตรงเคหะล่มเกล้าเท่านั้นนะที่ระดับน้ำเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณสัก30เซนติเมตรได้นะคะทางผอ.ก็บอกว่าก็กำลังเร่งในการสูบอยู่ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเติมก็เข้าใจว่าเดี๋ยวตอนช่วงค่ำๆหรือว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยก็น่าจะลดลงไปได้มากเพราะตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก30เซนประชาชนก็น่าจะสามารถที่จะพอสัญจรได้แล้วน่าจะออกมาใช้ชีวิตกันได้ในส่วนของการให้การช่วยเหลือก็ยังมีการนำเอาอาหารอะไรเข้าไปแจกจ่ายอยู่ทางด้านในแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของพวกขยะพวกสิ่งเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆที่มันเสียหายจากน้ำท่วมนะก็ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพอหลังจากที่ทุกอย่างกลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเนี่ยคือตอนนี้เขาก็เริ่มทยอยทำความสะอาดกันแล้วแหละแต่ก็มีบางส่วนที่ยังจมน้ำอยู่แล้วก็ยังทำความสะอาดไม่ได้เดี๋ยวพอระดับน้ำลดไปมากกว่านี้แล้วก็น่าจะเข้าไปทำความสะอาดได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะ
2: ครับ
1: วันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวราวุธศิลปะอาชาบอกว่ามีโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 4,000 กว่าแห่งคือทั่วประเทศนะไม่ใช่เฉพาะที่ใดที่หนึ่งโดยมีพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่รับแจ้งเข้าไปแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการสำรวจความเสียหายเนี่ยมากที่สุดเลยนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีทางด้านของสมุทรปราการมีทางด้านของปราจีนบุรีระยองรวมๆกันก็ประมาณ 4,000 กว่าแห่งซึ่งมีในที่นี้เนี่ยก็จะมีเหมืองแร่ด้วยอีก2เหมืองนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ได้มีการลงไปสำรวจพื้นที่รวมถึงนำเอาพวกอุปกรณ์เครื่องยังชีพต่างๆไปแจกจ่ายเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบแต่มีประชาชนที่อยู่โดยรอบอ่ะเขาก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเหมือนกันพนักงานที่อยู่ในนั้นก็ยังต้องได้รับความช่วยเหลืออยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการ SME เขาก็จะมีเรื่องของการให้การช่วยเรื่องของการพักหนี้เรื่องของเงินกู้อะไรต่างๆนานาเดี๋ยวก็คงจะมีมาตรการต่างๆทยอยออกมาเพิ่มเติมนะนอกจากนี้ก็ยังมีการแบบหารือกับทางด้านของนิคมใหญ่ๆอย่างเช่นทางด้านของนิคมอุตสาหกรรมอมตะที่ชลบุรีซึ่งก็เข้าไปสำรวจดูแลคือไม่ใช่มองเฉพาะวันนี้แต่อนาคตข้างหน้าถ้าเกิดขึ้นอีกเนี่ยจะต้องมีการเตรียมการยังไงทางด้านของนิคมอมตะที่ชลบุรีก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องหาพื้นที่ทำลักษณะเหมือนเป็นแก้มลิงรับน้ำเพราะว่าทางคุณวราวุธบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของเขาเรียกอะไรนะเป็นสภาพอากาศเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะสุดขั้วฝนตกก็ตกหนักร้อนแล้งก็แล้งหนักอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามีการเตรียมการทั้งในเรื่องของพื้นที่รับน้ำเวลาฝนตกหนักๆ ก็มีพื้นที่ให้น้ำไปอยู่ในนั้นหรือในช่วงที่เป็นแล้งมันก็จะมีน้ำที่สำรองไว้ใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องเป็นแผนที่มองไปอนาคตแล้วว่าจะต้องเตรียมการกันยังไงบ้างนะคะเอาละค่ะก็ฝากคุณพัดไว้เท่านี้เลยนะคะ

มาติดตามไปต่อเลยนะครับ18:25 กับจอสร้อยนะครับผมพัฒน์อภิธนการนะครับมาเดินทางกันในช่วงเย็นคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันได้นะครับเส้นทางไหนที่มีอุปสรรคการเดินทางอุบัติเหตุรถเสียแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเอาล่าสุดมีก่อนหน้านี้ทางคุณยุทธนาต้นชั่วโมงนะครับเขากด SOS เข้ามานะมีอุบัติเหตุพหลโยธินนะครับด้านขาออกช่วงระหว่างแยกเกษตรมุ่งหน้าวงเวียนบางเขนก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางบัวเล็กน้อยมีจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีคนเจ็บนะครับขวางช่องทางขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ด้านกลับกันฝั่งขาเข้ายังไม่มีปัญหาครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตรวจสอบหลายๆเส้นทางนะครับการจราจรในช่วงอาจจะว่าเป็นช่วงเย็นก็ว่าได้ยังไม่ถึงกับค่ำ18นาฬิกากว่าๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าท้องฟ้ามืดแล้วนะครับคุณผู้ฟังในหลายเส้นทางรถยังติดอยู่รอบในนะครับก็ยังเรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะนะคุณฟังอย่างทางด้านของเพชรบุรีเนี่ยนะครับเพชรบุรีเท่าที่ดูตอนนี้ก็จะมีบริเวณช่วงโดยรอบแยกอโศกเพชรนะครับขาออกนะฮะจากมิตรสัมพันธ์เข้ามาเนี่ยตรงลอยข้ามแยกอโศกรถจะค่อนข้างเยอะเลยนะครับลงมาทางด้านของเพชรอุทัยต่อเนื่องมาทางพร้อมพงษ์ยังรถมากนะครับแต่ถ้าเลยพร้อมพงษ์ไปทองหล่อไปเอกมัยนี่ไม่มีปัญหานะครับไปพัฒนาการคล่องตัวนะครับนะด้านขาเข้าก็จะมานี่แหละช่วงบริเวณแยกพร้อมพงษ์เหมือนกันนะแต่ว่าก่อนถึงแยกพร้อมพงษ์ท้ายไม่ยาวนะครับจากทองหล่อเข้ามาเนี่ยใช้การได้นะฮะท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับท้ายก็อยู่แถวๆอิตาเลียนไทยเท่านั้นเองนั่นเลยมานิดเดียวนะครับอุ้ยถือว่าดีนะขาเข้าแต่ว่าช่วงพร้อมพงษ์เพชรอุทัยเข้ามาทางอโศกเพชรก็จะเริ่มหนาแน่นนะครับทางด้านของอโศกดินแดงใต้ทางด่วนเข้ามาทางกำแพงเพชร7ท้ายไม่ยาวนะครับยังพอเคลื่อนตัวได้แล้วก็เพชรอุทัยที่มาจากอสมทก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับยกระดับพระราม9เข้าออกยังดีครับลงมาทางบทแม่พระรถมากหน่อยนะแต่ยังพอเคลื่อนตัวได้ฝั่งขาเข้ารถจะเยอะกว่าด้านขาออกด้านขาออกเนี่ยนะครับคล่องตัวนะฮะแต่ว่าจะมาเริ่มติดตั้งแต่ข้ามคลองชดใหญ่นะครับ KPN มาทางด้านของด่วน92ตรงนี้ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับช่วงข้ามคลองชดใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างหนาแน่นรามคำแหงครับขาออกจากทางด้านของคลองตันไปแยกรามเนี่ยนะครับจะเริ่มเจอท้ายตั้งแต่รามซอย3นะฮะก็ก่อนถึงแยกพระราม9เนี่ยขออภัยก่อนถึงแยกรามเนี่ยก็ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ต่อเนื่องแยกรามนะจะขึ้นยกระดับนะครับก็หนาแน่นนะครับบนยกระดับขาออกเนี่ยวันนี้รามคำแหงค่อนข้างเยอะนะปริมาณรถยาวไปจนถึงทางลงเลยอะครับปริมาณรถมากทีเดียวนะครับด้านขาออกนะท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะตรงพื้นที่หัวหมากเนี่ยมีอุบัติเหตุหรือเปล่าไม่แน่ใจวันนี้ดูหนาแน่นเลยนะครับท้ายอยู่ตั้งแต่ก่อนถึงแยกรามส่วนด้านกลับกันนะครับตั้งแต่รามสันลีเข้ามาผ่านโค้งมอรามเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับลาดพร้าวขาออกครับมีปริมาณรถนะฮะช่วงซอยลาดพร้าว101นะครับมาทาง122ตรงนี้นะครับรถมากนะครับแล้วก็ช่วงต่อเนื่องมาถึงด้านของ130ตรงจุดกลับรถนะครับปริมาณรถมากถ้าเลยไปทางด้านของแฮปปี้แลนด์คลองทางแฮปปี้แลนด์ทางด้านของบางกะปิเนี่ยพอเคลื่อนตัวได้ลำสาลีนะครับโดยรอบแยกก็ด้านศรีนครินทร์ขาเข้าท้ายอยู่ประมาณกรีนสปอตนะครับส่วนทางด้านของฝั่งขาออกท้ายก็อยู่ประมาณข้ามคลองแสนแสบครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทักทายหลายๆท่านเลยนะครับมีทางคุณวิชานี่บอกว่าพระราม3ก่อนขึ้นลอยข้ามแยกวงแหวนอุตสาหกรรมภูมิพลเนี่ยนะฮะตรงข้ามกับหัวปลาช่องดนทรีมีอุบัติเหตุเอ้ารถ BRT กับรถ4ล้อบรรทุกนะครับขวางการจราจรอยู่เลนขวาผมไม่แน่ใจอันนี้แจ้งมาสักพักหรือยังเพราะเวลามันไม่ได้ขึ้นนะทาง YouTube เนี่ยนะฮะเดี๋ยวฝากคุณวิชานะครับยังไงจุดนี้นะครับล่าสุดเป็นอย่างไรก็บอกว่าก็การจราจรชะลอตัวนะฮะจุดดังกล่าวท่านใดใช้เส้นทางตรงนี้ก็ฝากอัปเดตเพิ่มเติมได้นะครับนะพระราม3นะครับแสดงว่าน่าจะเป็นฝั่งขาออกนะฮะก่อนถึงแยกทางด้านของสะพานภูมิพลนะครับสวัสดีคุณ AA ด้วยนะครับแถวมีนบุรีฝนตกอยู่นะตอนนี้แต่น้อยๆไม่ได้มาหักตกไม่มากนะครับสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยทักทายหลายๆท่านเลยทาง YouTube JS100 Radio นะครับคุณฟังเดือนนี้เดือนตุลาคมแล้วนะครับที่เราทราบนั่นคือการประชุมใหญ่นะครับที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ระดับโลกนะครับนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของรอยยิ้มมิตรภาพในการร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกเดือนนี้ครับคุณผู้ฟังเดือนตุลาคมคือเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับหรือ The 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group ที่กำลังจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะครับนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญรวมไปถึงวาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วคุณฟังอีกหัวใจสำคัญอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์ทั้งผ้าไทยผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่ถูกนำไปใช้แทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมเพื่อสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลและการจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับมิตรภาพจากคนไทยทุกคนจากพวกเราทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทั้งพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารหรือประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจจะลืมเลือนให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกได้เลยนะครับมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีนะครับให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะครับผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือทาง Facebook am2026thailand นะครับ www.facebook.com/am2026thailand ครับ 12-18 ตุลาคมนี้นะครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับเรื่องของการเดินทางฝนมีไหมก็ยังตกอยู่นะคุณผู้ฟังนะครับเส้นทางที่มีฝนตกก็เพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะครับนะทางด้านของลาดกระบังนะตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับถึงหนักด้วยนะบางพื้นที่หนองจอกคลองสำวาสุประการฉะเชิงเทรานะครับฝนมาหนักเลยแถวๆลาดกระบังนี่ก็หนักนะฮะเนี่ยตอนที่ดูนี่สีแดงเข้มเหมือนกันนะครับใครเดินทางทางนั้นก็เพิ่มความระมัดระวังรายงานได้นะครับมีน้ำรอการระบายหรือยังนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะฮะเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับมาดูการจราจรทางด้านของรอบในกันหน่อยอโศกบนตรีฟังจากอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรรถเต็มทั้งซอยนะครับสะสมเข้ามากระทบทางด้านของรัชดาพระราม4 นะที่จะเข้ามาทางด้านของแยกอโศกมนตรีเนี่ยนะครับมีท้ายสะสมแล้วก็สุขุมวิทฝั่งขาเข้าก็หนาแน่นนะครับซอย22 20เข้ามาทางด้านของแยกอโศกนะครับนานาเข้าอโศกก็มีสะสมตั้งแต่ซอยสุขุมวิท13นะครับหน้าห้างเทอร์มินอลรถหนาแน่นนะครับส่วนด้านที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทเนี่ยเคลื่อนตัวได้คือจะมีฝั่งทางสุขุมวิทไปอโศกเพชรอ่ะรถหนาแน่นนะครับจากทางด้านของพระราม1ปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์เพลินจิตรถมากนะครับเลยใต้ทางด่วนไปเริ่มหายใจหายคอได้แต่ก็จะไปติดอีกทีช่วงเข้าแยกอโศกนั่นแหละนะครับแล้วก็ทางด้านของฝั่งขาเข้าเนี่ยเพลินจิตนะครับราชประสงค์ท้ายไม่ยาวนะครับมีสะสมตรงใต้ BTS ชิดลมนะฮะแล้วก็เฉลิมเผ่าเข้าไปทางด้านของพระราม1ปริมาณรถหนาแน่นนะครับพญาไทครับจากทางพระราม4นะสัมย่านเข้ามาทางปทุมวันก็จะชะลอตั้งแต่ช่วงจุฬาซอย12นะครับผ่านหน้า MBK นะโรงแรมปทุมวันปินเซตตรงเนี้ยรถหนาแน่นนะครับนะเจริญผลมาทางด้านของปทุมวันรถมากมีสะสมนะครับตั้งแต่ช่วงซอยเกษมสันต์3นะฮะส่วนทางด้านของยมราชเพชรบุรีด้านขาออกลงมาทางด้านของเพชรพระรามมาทางราชเทวีก็ติดแนวเบี่ยงก่อสร้างรถหนาแน่นเหมือนกันนะครับในซอยบรรทัดทองยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังส่วนการจราจรทางด้านของพระราม4นะฮะฝั่งขาออกนะครับสัมย่านสะพานไทยญี่ปุ่นรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าพื้นราบก็รถมากนะครับหนาแน่นเหมือนกันต้องเลยบ่อนไก่ไปก่อนนะครับขาออกเนี่ยใต้ทางด่วนไปคลองเตยเคลื่อนตัวได้เกษมราชท้ายไม่ยาวโอ้ต้องเลยใต้ทางด่วนไปก่อนนะครับใต้ทางด่วนพระราม4นะฮะใต้ทางด่วนบ่อนไก่เนี่ยนะฮะเพราะว่าพระราม4ขาออกเนี่ยก็จะคล่องตัวนะครับตั้งแต่ช่วงแยกเกษมราชเป็นต้นไปสามแยกพระโขนงท้ายมีสะสมตรงซอยพิชัยสวัสดิ์ก็ยังยาวนะครับพระราม4ด้านขาออกรอสัญญาณไฟตรงนี้ตึงๆนิดนึงนะฮะส่วนกลับกันด้านขาเข้ากล้วยน้ำไทยเกษมราชเคลื่อนตัวได้มาคลองเตยใต้ทางด่วนเคลื่อนตัวได้วิทยุนะครับก็จะเริ่มมีปริมาณรถนะฮะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้มาทางด้านของสารแดงยังคล่องตัวขาเข้านี่จะเริ่มมาชะลอนิดนึงตรงช่วงสามย่านเดี๋ยวขอไปในพื้นที่ของบางซื่อกันก่อนกับทางด้านของจ่าสิบตำรวจนครินทร์สุวรรณไตรผบ.หมู่งานจราจรสน.บางซื่อนะครับสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับผมการจราจรนี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที
2: ่ตอนนี้ก็เริ่มขี้คายแล้วครับในส่วนพระราม6ก็คล่องตัวแล้วครับผม
1: โอ้คลายไวนะครับ
2: ในส่วนครับในส่วนพหลโยธินก็โดยรอบแยกกำแพงเพชรก็คล่องตัวส่วนของสะพานควายก็ท้ายระดับหน้าสน.เคลื่อนตัวได้ตามสัญญาณไฟแยกสะพานควายครับ
1: อือฮึครับฝูภาพรวมดีไวนะครับเนี่ย
2: ครับรถน้อยแล้วครับอาจจะคนยังไม่ค่อยใช้รถเท่าไหร่หลังน้ำท่วมครับ
1: โอ้ครับ
2: แล้วก็มุ่งหน้าหายักลาดเท้าก็ไม่มีท้ายสะสมครับ
1: โอ้ดีจังเลยนะครับอุบัติเหตุมีบ้างไหมครับเนี่ย
2: อ๋อมีก็มีเฉี่ยวชนเล็กน้อยครับไม่มีบาดเจ็บไม่มีอะไรก็ให้ประกันให้อะไรว่ากันไปครับ
1: ในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นมานี่มีฝนบ้างไหมครับผู้หมู
2: ่ฝนช่วงบ่ายไม่มีครับจะมีแค่ช่วงประมาณ11โมงเที่ยงประมาณเนี่ยครับ
1: โอ้ช่วงนั้นมาไวมาแป๊บเดียวไหมฮะ
2: แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวไม่ท่วมไม่ขัง
1: ครับผมภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับในพื้นที่ณตอนนี้นะ
2: ครับ
1: ครับผมขอบพระคุณครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วขอบคุณทางพื้นที่ของสน.บางซื่อนะครับจ่าสิบตำรวจนครินทร์สุวรรณไตรผบ.หมู่งานจราจรสน.บางซื่อนะครับภาพรวมถือว่าดีนะรถยัง
1: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ขอบคุณทางพื้นที่ของสน.บางซื่อนะครับจ่าสิบตำรวจนครินทร์

นะครับท้ายสะสมสะพานข้ามคลองนะครับตรงสะพานหัวช้างตรงนี้แล้วก็ทางด้านของทางราชปรารภนะฮะดูการเคลื่อนตัวทั้งสองด้านยังแน่นๆอยู่นะครับจากทางแยกมักกะสันไปประตูน้ำแล้วก็ฝั่งกลับการที่ดุษณาตามากกว่าประตูน้ำไปแยกมักกะสันเนี่ยมีสะสมแล้วก็กระทบทางด้านของราชดำริที่จะเข้ามาทางแยกประตูน้ำท้ายนะครับก็อยู่โอ้ยาวเหมือนกันนะท้ายยังหนาแน่นอยู่เลยนะครับช่วงราชดำริเนี่ยนะครับก็ประมาณสักถนนเดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงเซ็นทรัลเวิลด์สแควร์นะครับก็ค่อนข้างเยอะหนาแน่นวิทยุนะครับดูการเคลื่อนตัวจากทางด้านของสารสินมาทางพระราม4นะฮะก็เห็นท้ายนะครับอยู่ตรงซอยสนามคลีนะส่วนทางด้านของราชดำรินะครับยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับจากสารสินเข้ามาทางพระราม4กับการที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเฉลิมเผ่าก็ยังขออภัยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของราชประสงค์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับท้ายไม่ยาวนะฮะแล้วก็อังรีดูนางออกเฉลิมเผ่าก็ท้ายอยู่ประมาณสยามซอย7นะครับก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีนะครับดูทางด้านของสาทรนะครับคุณฟังย้ำกรณีของซอยสวนพลูที่มีต้นไทรล้มนะครับนะบริเวณปากซอยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีป้ายนะครับมาปิดส่งสัญญาณให้กับผู้ที่จะเข้าซอยเพราะว่าคุณจะเข้าไปถึงได้แค่ซอย6เท่านั้นนะครับตั้งแต่ซอย6ไปซอย8เนี่ยมีปัญหานะครับเพราะว่าตอนนี้เขากำลังดำเนินการกันอยู่นะทั้งต้นไม้ที่ล้มมาก่อนหน้านี้ก็ตัดทอนกันไปได้พอสมควรแต่ก็ต้องกู้เรื่องของเสาไฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าไปใช้ซอยสวนพลูให้หลีกเลี่ยงสาทรใต้มีสะสมตั้งแต่เนี่ยครับเลยซอยสวนพลูไปนิดเดียวเข้ามาทางด้านของแยกนรินทรรถอย่างหนาแน่นต่อเนื่องไปทางด้านของคอนวานขอไปเซนหลุยไปทางด้านของสุรศักดิ์สาทรปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนด้านกลับกันขาเข้านะครับก็จะมีชะลอช่วงเข้าแยกนรินทรท้ายอยู่ประมาณถนนปั้นนะครับต่อเนื่องไปทางด้านของวิทยุนะครับเข้าแยกวิทยุเนี่ยท้ายอยู่ซอยสารแดงนะฮะสีลมค่อนข้างดีกว่านะครับขาเข้าไปสารแดงท้ายสะสมอยู่ใต้ BTS สารแดงนะครับแต่กลับกันด้านขาออกไม่ค่อยดีนะครับต่อเนื่องไปทางด้านของแยกนรารมท้ายอยู่ถนนสารแดงค่อนข้างยาวทีเดียวแต่ว่าถ้าเลยจากแยกนรารมไปทางประมวลสุรศักดิ์เนี่ยยังพอเคลื่อนตัวตามกันได้นะเวลานี้ครับ 18:40 น.เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: 45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
1: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณแฟนครับมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาเข้านะครับรถหนาแน่นนะฮะตรงจุดพักรถลาดกระบัง1นะครับขาเข้านะฮะรถหนาแน่นแล้วมีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้นะครับดูจากสภาพถนนเนี่ยเปียกลื่นนะครับรถเคลื่อนตัวช้านะครับมีสลับหยุดด้วยนะโดยเฉพาะ2เลนขวานะครับสะสมต่อเนื่องมาถึงทางด้านของสุวรรณภูมิเลยนะครับส่วนด้านกลับการฝั่งขาออกนะฮะมอเตอร์เวย์สาย7มีชะลอตั้งแต่ช่วงต่างระดับทับช้างนะครับนะประมาณกิโลเมตรที่7เนี่ยก็จะเริ่มเห็นท้ายนะครับรถหนาแน่นนะครับเข้าออกไปสุวรรณภูมิยังไงเผื่อเวลานะครับคุณผู้ฟังนะขาเข้าก็แน่นนะครับแต่ว่าช่วงหน้าด่านลาดกระบังเนี่ยรถจะไม่เยอะจะมาหนาแน่นตรงจุดกลับจุดพักรถนะครับลาดกระบัง1นะแล้วก็วงแหวนตัวมันออกนะครับดูการเคลื่อนตัวในฝั่งขาเข้านะครับค่อนข้างดีนะครับแต่ฝั่งขาออกเนี่ยจะมีช่วงต่างระดับรามคำแหงที่รถจะดูเยอะนะครับเคลื่อนตัวช้าแล้วก็ช่วงเข้าหน้าด่านบางแก้วนะครับมีสะสมนะครับก่อนเข้าหน้าด่านตรงนี้ก็จะค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนะที่จะขึ้นไปทางด้านของทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับที่ต่อเนื่องมาจากทางด้านของเทพรักษ์ไปด่านบางเมืองนะครับมาทางด้านของทำร่วมปู่เจ้าเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับกับการขาออกทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับช่วงสะพานกาญจนารถมากเคลื่อนตัวช้านะครับหัวแถวอยู่ประมาณร่วมปู่เจ้านะครับแต่ว่าฝั่งกลับการขาออกอย่างคล่องตัวครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: คือก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมานะครับนะช่วงเทพรักษ์นะแถวทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับแต่ว่าตอนนี้ถนนก็น่าจะไม่มีปัญหาละฝนหยุดไปแล้วทางนั้นนะครับส่วนการจราจรทางด้านของรัตนาธิเบศเอามาดูทางฝั่งนี้กันหน่อยรัตนาธิเบศเข้าแครายเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังแต่ว่างามวงวานตั้งแต่ช่วงข้ามแยกบางเขนนะครับก็จะเจอท้ายตั้งแต่แถวโรงพยาบาลวิภาวดีนะทางเรือนจำคลองเปรมมาทางด้านของพงเพชรปริมาณรถหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดหน้าเรือนจำนะครับเลยเดอะมอลไปเคลื่อนตัวได้นะครับใต้ทางด่วนไปแคไลนะฮะยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ก็มีรถสะสมเล็กน้อยนะครับนะช่วงทางลนทางด่วนงามวงวานนะครับมีสะสมนะครับด้านบนของทางพิเศษศรีรัตน์ลงงามวงวานขาออกที่จะไปแคไลนะครับส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนะนะฮะก็จะมีปริมาณรถนะครับช่วงใต้ทางด่วนแจ้งมาทางหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับถ้าเลยไปก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับเลี่ยงเมืองไปห้าแยกปากเกร็ดอย่างคล่องตัวฝั่งกับการขาเข้าไม่มีปัญหานะครับส่วนทางด้านของรัชดานะครับวงสว่างประชานุกูลรัชวิภาด้านนี้ดีแต่ฝั่งกลับการที่มาจากทางรัชโยธินหนาแน่นมากนะครับรัชวิภามาจากทางรัชโยธินนะครับต่อเนื่องไปทางประชานุกูลต้องเลยทางวงสว่างไปก่อนก็จะเคลื่อนตัวได้ไปสะพานพระราม7มาทางจรัญเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับนะก็จะเหลือทางด้านนี้นะครับยังมีท้ายสะสมอยู่ช่วงต่างลงอุโมงค์ราชโยธินนะครับทางพหลโยธินจากห้าแยกลาดพร้าวไปทางราชโยธินนะครับรถมากมีสะสมช่วงหอวังเข้าไปทางด้านของแยกราชโยธินนะฮะส่วนต่อเนื่องจากราชโยธินไปเสนาบางทางเกษตรเนี่ยรถมากแต่ก็ยังตามกันได้เรื่อยๆนะครับเกษตรนวมินทร์ด้านขาออกนะครับช่วงลาดประเขามาทางเอเวนิวรถสะสมตามจังหวะสัญญาณไฟท้ายอยู่ประมาณถนนลาดประเขานะครับไปทางด้านของแยกสุคนทสวัสดิ์ต่อเนื่องใต้เลียบทางด่วนปริมาณรถยังค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเลยใต้ทางด่วนไปทางแยกสวนน้ำตรงนี้มาทางนวมินทร์เนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนฝั่งกลับกันเท่าที่ดูนะเกษตรนวมินทร์ตั้งแต่นวมินทร์เข้ามาถึงแยกเกษตรเนี่ยไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีทางคุณวิชิตด้วยนะครับทักทายพี่จุกระเบียบด้วยบอกวันนี้กระทุ่มแบนฝนไม่ตกนะครับมาเป็นกำลังใจให้ตลอดเลยนะฮะทักทายทางคุณอภิชาติด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณพัดด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนะก็เข้ามาเพิ่มเติมเส้นทางกันได้ทาง YouTube นะครับก็พิมพ์เข้ามาในไลฟ์แชทของเรานะครับนะทักทายกันพูดคุยกันผ่านไลฟ์แชทของเราไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับหลายท่านก็ชอบมากๆนะเข้าผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 ก็ได้นะครับในช่องทางโซเชียลก็จะมีทั้ง Facebook Instagram YouTube TikTok นะครับให้ติดตาม X ด้วยนะครับอัปเดตข่าวสารกันได้เรื่องของเส้นทางเรื่องของข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันเรียลไทม์อยู่แล้วนะครับนะก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับสำหรับใครที่เดินทางกันก็ฟังทางวิทยุนอกเหนือจากช่องทางของวิทยุแล้วเนี่ยก็จะมี YouTube นะครับให้ติดตามไลฟ์สดกันได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะครับนะฝนก็ณเวลานี้นะคุณผู้ฟังใกล้19นาฬิกาเนี่ยนะก็ยังมีกลุ่มฝนอยู่นะครับอัปเดตเมื่อช่วง18นาฬิกา30นาทีพื้นที่กรุงเทพมีฝนตกเล็กน้อยปานกลางถึงหนักนะครับก็ยังอยู่ประมาณจุดเดิมๆนะครับลาดกระบังฝนลักษณะเหมือนตกแช่นะลาดกระบังหนองจอกคลองสำวาสมุทรปราการฉะเชิงเทราไม่เคลื่อนตัวนะครับว่าอย่างนั้นแนวโน้มคงที่ด้วยนะฮะแต่ว่าปริมาณฝนเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มลดลงนะเริ่มลดลงมาเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะสมุทรปราการนี่ก็จะมีแถบๆบางบ่อเนี่ยที่ยังตกอยู่เล็กน้อยนะฮะแล้วก็ทางด้านของฉะเชิงเทราเนี่ยยังมีกลุ่มฝนอยู่นะครับไปทางชลบุรีมีตกเล็กน้อยนะทางบ่อทองทางหนองใหญ่ตรงนี้นะครับทางระยองนี่ก็มีตกนะครับส่วนฝนอีกกลุ่มนึงที่อยู่รอบในเองเนี่ยนะครับเหลือเป็นจุดเล็กๆนะครับทางด้านของพระโขนงนะก็เดี๋ยวน่าจะเริ่มคลายตัวนะตรงนี้นะท่านใดเดินทางกันอยู่ฝนระดับไหนก็เพิ่มเติมช่วยกันรายงานอัปเดตกันได้นะครับที่จอสร้อยของเรานะฮะหลายๆพื้นที่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะครับอย่างทางด้านของเคหะร่มเกล้าอันนี้ก็เรียกได้ว่ายุบไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็จะเหลือแค่โซน7นะที่อาจจะมีระดับน้ำอยู่ประมาณ30เซนนะครับแต่ว่าณตอนนี้เองเนี่ยใครจะไปทางด้านของรังสิตนครนายกนะครับช่วงองครักษ์มสวองครักษ์ตรงนี้คุณฟังต้องพิจารณานะครับถ้าเป็นรถเล็กผมแนะนำอาจจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการเปิดเส้นทางเบี่ยงนะครับให้ปัดรถออกไปนะครับเพราะว่าบนถนนช่วงมสวองคลักษ์ตรงแยกมสวเนี่ยระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ30ถึง35เซนนะครับก็เรียกได้ว่ามีความเชี่ยวด้วยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบรรทุกรถกระบะยกสูงที่เขาวิ่งกันแล้วก็คลื่นมันจะมากระทบถ้าใครแบบเป็นรถเล็กเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็เสียไปหลายคันนะครับน้ำสูงน้ำเชี่ยวด้วยถ้าไม่จำเป็นก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับในพื้นที่ของสภ.องคลักษ์ตรงนี้นะก็เรียกได้ว่ายังมีผลกระทบกันอยู่นะครับแล้วก็ย้ำด้วยนะฮะสำหรับใครที่จะเข้าไปใช้ทางด้านของซอยสวนพลูเนื่องจากเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมามีต้นไม้ล้มนะครับเสาไฟล้มตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเจ้าหน้าที่เมื่อช่วงบ่ายนี้ก็เร่งตัดทอนกิ่งไม้นะครับแล้วมันต้นมันใหญ่ด้วยนะสำหรับต้นไทรนะครับก็ทำให้ต้องปิดการจราจรช่วงสวนพลูนะครับซอย6ถึงซอย8นะแล้วก็แนะนำให้เป็นการเลี่ยงนะครับตรอกซอยต่างๆตรงเนี้ยหลายท่านที่ไปใช้เส้นทางบ่อยๆก็น่าจะทราบมันสามารถที่จะเลี่ยงกันได้หลายทางอยู่เหมือนกันแต่ถ้าใครที่อาจจะไม่คุ้นชินเส้นทางก็อาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนสำหรับทางด้านของซอยสวนพลูนะครับคุณธันวรินทร์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพา
1: ครับเป็นยังไงบ้าง
2: ราชพฤกษ์ย้อนหลังไปเพชรเกษมตัดเข้าราชพฤกษ์ตรงช่วงแถวพญาไทอะค่ะ
1: ครับ
2: รถเยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้พอตัดเข้ามาตรงอะไรนะสถานีรถไฟฟ้าบางว่
1: า
2: อันนั้นก็จะมีรถที่จอดรอแล้วก็รถแท็กซี่
1: อืมเป็น
2: จอดรอผู้โดยสารแล้วก็รถที่มารับละใช่ใช่ชุดประจำ
1: ครับผม
2: แต่วันนี้ก็ยังดีหน่อยที่เขาแบบพยายามจะเบี่ยงเข้าซ้ายไม่ขวาง
1: ครับ
2: พ้นจากจุดนั้นมาก็รถยังคล่องตัวรถเยอะแต่ว่ายังคล่องตัว
1: ครับ
2: ยังไปได้เรื่อย โซนทางนี้ไม่มีฝนนะคะ
1: ไม่ตกเลยเหรอครับ
2: ไม่มีเลยถนนแห้ง
1: ตั้งแต่บ่ายๆเลยก็ไม่น่ามีใช่ไหม
2: ใช่ใช่แต่เมื่อเช้าเนี้ยเมื่อช่วงประมาณเที่ยงเจอสีลมเข้าสีลมเนี่ยคือมองไปทางจอสอร้อยฝนแรงแน่แน
1: ่อ๋อที่โอ้โหมาสู้หนึ่งอ่ะใช่มาหนัก
2: ใช่ใช่เห็นมองไปโหทางนู้นนี่มืดเลย
1: ครับ
2: เมื่อตอนเที่ยงเข้าไปออฟฟิศมีฝนแต่พอกลับออกมาข้ามสะพานตากสินมาไม่มีฝนแล้วถนนแห้งเลย
1: เออแบบว่าห่างกันนิดเดียวนะบางทีฝนมันตรงนี้มีไปอีกหน่อยไม่มีอะไรแบบเนี้ยจะเป็นลักษณะนั้นครับ
2: แล้วก็นะถึงเวลานี้ก็โซนนี้ยังไม่เห็นถนนยังแห้งๆอยู่เลยไม่น่าจะมีฝน
1: ครับ2-3วันที่ผ่านมาโซนนั้นค่อนข้างรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคุณธันวรินทร์หรือเปล่า
2: ใช่ใช่รถไม่ค่อยเยอะ
1: ครับ
2: แล้วไปทางอะไรนะควันยายกองคลักหลานชายเรียนอยู่ที่มสว
1: ก็อยู่
2: น
1: ่
2: าจะยังไม่ไปไม่ได้
1: เดินทางไปไม่ได้เนาะครับ
2: ยังหยุดอยู่บ้านอยู่เขาบอกว่าน้ำเยอะ
1: ใช่ยังหนักอยู่ครับได้เลยตอนนี้ถึงตรงไหนแล้ว
2: ตอนนี้ถึงตรงตัดเส้นพระเทพถนนกาญจนาใช่ไหมตัดกาญจนาตรงนี้ละรถก็เยอะแต่ว่ายังไปได้เรื่อยๆแต่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยคือเหมือนกับมีการเทยางมาต่อยมั้งแล้วมันไม่มีเส้นให้เราเห็นเลยว่าเราอยู่เลนไหน
1: โอ้เข้าใจ
2: ต้องเดากันเองทั้งขาเข้าขาออกเลย
1: ต้องแบ่งกันเองอ่ะต้องระวัง
2: ใช่ใช่ต้องระวังกันเอง
1: ยาวไหมระยะทางตรงนั้นนะครับ
2: ยาวยาวยาวตรงนี้จะไปถึงนู่นน่ะเกือบฟู้ดวิลล่าเลยแหละ
1: ครับ
2: พอก่อนจะข้ามสะพานฟู้ดวิลล่าก็คือมีเส้นแต่ว่าคือเส้นมันแทบจะมองไม่เห็นแล้ว
1: อ๋อมันจางใช่ไหม
2: ใช่ใช่มันจาง
1: แล้วช่วงนี้ฝนตกลงมาด้วยไง
2: ใช
1: ่ครับ
2: เราเอาว่าเราอยู่เลนกลางเลน
1: ให้เรามาระวังด้วยนะครับตรงนี
2: ้ได้ค่ะ
1: ครับ
2: แต่ตรงนี้รู้สึกเหมือนมันมีน้ำเปียกๆน่าจะมีฝนลงแต่ที่รถเนี่ยไม่มีมันน้ำมาจากไหนถนนมันเปียก
1: ๆเป
2: ียกทุกข้างหน้าน่าจะมีหรือเปล่า
1: เปียกทุกช่องทางไหมฮะ
2: ทุกช่องทาง
1: อ๋ออาจจะก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่ฝนตกหรือไม่
2: น่าจะก่อนหน้านี้ที่มีฝน
1: ครับเพราะเดี๋ยวนี้มันตกแบบไม่ทั่วไงอาจจะตกจุดนั้นจุด
2: เดียวตอนนี้ก็เลยเห็นเมื่อวานเนี้ยเห็นรถจะไปไม่วันนี้แหละที่ตอนที่เข้าสีลมอ่ะเห็นรถจักรยานยนต์แบบฝนมันลงมาโค้งหนึ่งเห็นจอดแบบเป็นร้อยเลยนะก็เลยยังคุยกับเพื่อนบอกเราน่าจะไปซื้ออะไรนะเสื้อฝนติดในรถไว้เพราะเห็นบางคนไม่มีอ่ะแล้วเขาต้องจอดรอไง
1: ครับ
2: ก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองไปหาดูเสื้อกันฝนติดในรถไว
1: ้
2: ถ้าเจอ
1: จะซื้อมาแจกหรือว่าไง
2: เขาขับขี่มอเตอร์ไซค์อะไรนะคะ
1: จะซื้อมาแจกแล้วครับหรือว่า
2: ใช่ใช
1: ่โอ้โหดีจัง
2: คุยกับเพื่อนกันบอกว่าเดี๋ยวเราไปหาซื้อมาติดไว้ในรถเวลาเจอเพราะบางทีแบบเห็นที่เด็กซ้อนท้ายคุณพ่อคุณแม่มาแล้วไม่มีโอ้โหแบบ
1: ใช่ใช่ใช่เด็กช่วงนี้ไม่สบาย
2: ไม่คิดว่าจะมีฝนลงอ่ะเพราะตอนนี้ฝนก็จะแบบนึกจะมาก็มา
1: ครับอาจจะต้องซื้อติดรถไว้อะเนาะสำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
2: ใช่ใช่
1: นะช่วงเนี้ยจริงๆนึกจะมาก็มาจริงๆตอนเนี้ยคาดไม่ถึงคาดแบบคาดเดาไม่ได้อ่ะฝนตอนเนี้ย
2: มันนึกจะคืมมันก็คืมแวบเดียวเลย
1: นี่แหละ
2: ก็เดี๋ยววันสองวันเนี้ยคุยกับเพื่อนกันอยู่ว่าเดี๋ยวเราไปหาซื้อมาใส่ในรถไว
1: ้ครับครับแหมดีมากนะฮะ
2: จะได้ช่วยกัน
1: โอ้ดีมากเลยนะครับได้อนุโมทนาด้วยนะครับ
2: ข
1: อบคุณมากนะครับคุณธันวรินทร
2: ์
1: สวัสดีครับขอบคุณนะครับนะช่วง
2: สวัสดี
1: ครับช่วงวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็ยังมีฝนตกหนักนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกด้วยส่วนภาคใต้ตอนบนสำหรับทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงนะครับคือยังมีฝนอยู่แหละภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับ กรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนั่นแหละนะครับต่อเนื่องพรุ่งนี้และเดี๋ยววันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางก็จะมีฝนไปทางนั้นด้วยนะครับช่วงนี้19 นาฬิกาเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการได้นำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 19:11 นะครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับโดยรอบแยกอโศกนะเวลานี้นะครับถ้าเราดูทางด้านของขาเข้าจากทางทองหล่อมาทางพร้อมพงเนี่ยดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นแล้วครับจะมีติดช่วง26-24สุขุมวิทนะฮะเท่านั้นนะครับเท่าที่ดูส่วนผ่านหน้าห้างเอ็มโซเฟียมาทางด้านของซอยสุขุมวิท22นะครับสายน้ำผึ้งอะไรตรงเนี้ยก็ไม่ติดแล้วนะครับเข้าได้แล้วก็ในซอยอโศกมนตรีฝั่งมุ่งหน้าไปอโศกเพชรก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่กลางซอยยังรถเยอะอยู่แล้วก็กลับกันที่มาจากทางอโศกเพชรมาทางด้านของอโศกสุขุมวิทนะครับก็จะมีเคลื่อนตัวช้านิดนึงตรงช่วงเข้าแยกนะครับแถวซอยคาร์บอยตรงเนี้ยรถจะหนาแน่นนะครับแล้วก็ทางด้านของนานาเข้ามาทางอโศกก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ท้ายอยู่ประมาณสุขุมวิทซอย13แต่ว่าตอนนี้สั้นลงมาเล็กน้อยท้ายประมาณซอย15ซอย19เนี่ยตรงเนี้ยหน้าห้างเทอร์มินอล21เนี่ยนะครับคือตรงเนี้ยจะมีทั้งรถสาธารณะด้วยนะครับที่เข้าไปส่งผู้โดยสารนี่ก็จะเยอะนะครับแล้วก็ในซอยสุขุมวิทสุขุมวิท19นะครับเข้าออกซอยเนี่ยก็หนาแน่นในซอยช่วงผ่านหน้าห้างเทอร์มินอลเนี่ยก็มีท้ายสะสมเข้าไปกลางซอยนะครับแถวๆทางออกของห้างเซนขออภัยทางออกของห้างโรบินสันสุขุมวิทตรงนั้นนะฮะก็จะค่อนข้างจอแจนะครับมีทางคุณอัญชิสานะครับนะรายงานเข้ามาทาง YouTube ให้ด้วยนะครับก็บอกว่าอโศกมนตรีใช่ไหมไม่สักครู่เห็นเว็บอโศกมุ่งหน้าอโศกสุขุมวิทนะครับรถโล่งวิ่งสะดวกค่ะอ๋อนะครับคือจะมีนิดนึงช่วงเข้าแยกนะครับสัญญาณไฟนะครับสวัสดีทางคุณขอบคุณคุณอัญชิสาด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะแล้วก็มีทางคุณบุญชนะนะครับบอกว่าวันนี้ที่อยุธยาฝนเพิ่งหยุดตกครับไม่มีฝนครับช่วงบ่ายมีฝนฟ้าคะนองครับรอช่วงค่ำครับนะฮะใช่เดี๋ยวต้องลุ้นกันอีกทีนะคุณบุญชนะยังไงอัปเดตได้นะครับว่าช่วงค่ำเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลายคนก็ลุ้นกันอยู่เพราะว่าณเวลานี้เนี่ยก็ถ้าเราอัปเดตทางเรดาร์นะครับ19:00 นที่ผ่านมากรุงเทพก็ยังมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางอ๋อไม่มีคำว่าหนักแล้วนะตกเล็กน้อยถึงปานกลางเขตมีนบุรีครับหนองจอกคลองสำวาและจังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราด้วยเช่นกันนะครับนี่นะเท่าที่ดูกลุ่มฝนก็ลดระดับลงมานะครับจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะฉะเชิงเทรายังมีตกอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านของลาดกระบังก็อยู่ระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่านอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพเวลา18:00 นที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนโปรยฝนฟ้าคะนองที่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางลำพูนแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและกำแพงเพชรด้วยนะครับแล้วก็มีรายงานเมื่อช่วง18:30ก็บอกว่าฝนที่กรุงเทพสมุทรปราการฉะเชิงเทราบอกว่าแนวโน้มเนี่ยลดลงนะครับนี่อัปเดตจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็เป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะครับคุณฟังถ้าดูเรื่องของสภาพการจราจรนะครับหลายๆเส้นทางก็เริ่มดีขึ้นนะเริ่มดีขึ้นนะเวลานี้มอเตอร์เวย์สาย7ด้านฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้ที่มีรถเคลื่อนตัวช้าช่วงจุดพักรถลาดกระบังตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับขาเข้าดีขึ้นแล้วแต่ว่าช่วงที่จะเข้าต่างระดับสุวรรณภูมิปริมาณรถเริ่มมากขึ้นนะครับนะมาถึงด้านของต่างระดับร่มเกล้าส่วนกลับกันในด้านขาออกจากต่างระดับพับช้างไปร่มเกล้ารถยังมากอยู่นะครับยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ส่วนรถที่ออกมาจากทางด้านของวงแหวนตอนออกนะฮะที่จะวนมาทางด้านของมอเตอร์เวย์ขาออกเนี่ยเริ่มที่จะมีปริมาณรถเยอะนะครับช่วงที่จะวนขวาไปชลบุรีไปต่างระดับทับช้างนะครับมีท้ายเนี่ยสะสมนะครับช่วงมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกตั้งแต่กม7ท้ายสะสมอยู่ประมาณ3 กิโลนะครับยังหนาแน่นนะฮะเพราะว่าล่าสุดที่ผมดูกล้อง CCTV ของทางกรมทางหลวงเนี่ยปริมาณรถยังถือได้ว่าเคลื่อนตัวช้านะครับโดยเฉพาะช่วงใต้ต่างระดับทับช้างกิโลเมตรที่7ฝั่งขาออกของมอเตอร์เวย์สาย7แต่ว่าถนนแห้งนะครับตรงเนี้ย ถนนแห้งผิดกับช่วงลาดกระบังที่ถนนเปียกเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนมาหนักนะครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ดูก็หยุดไปแล้วนะทางลาดทางถนนลาดกระบังนะครับมอเตอร์เวย์สาย7อ่ะเดี๋ยวขอไปในพื้นที่ของสนหัวหมากนะครับมีอุบัติเหตุนะบนยกระดับรามคำแหงนะครับคุยกับทางด้านของร้อยตำรวจโททองใบแสนน้อยรองสารวัตรจราจรสนหัวหมากสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมเป็นเหตุยังไงอ่ะครับรองสารวัตรอุบัติเหตุบนยกระดับ
1: รถเก๋งจำนวน3คันชนกันทางลงยกระดับรามคำแหงขาออกใกล้ๆหน้าโรงพยาบาลรามคำแหงนะครับขาออกจนกันช่องซ้ายสุด3คัน
0: โอ้เหตุเกิดนานหรือยังอ่ะครับ
1: เหตุเกิดนานประมาณสักครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วครับตอนนี้นำพ้นจิตความทุกทั้ง3คันแล้ว
0: อ๋อก็เลยสงสัยว่าไอ้ก่อนหน้านี้ทำไมรถติดจังเลยบนยกระดับอ๋อมี
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าติดต่อเนื่องถึงนู่นเลยถึงแยกคลองตันตอนนี้หมดปัญหาแล้วไอ้จากคลองตันมาแยกรามได้ดีแล้วครับ
0: ครับเขามา
1: ไอ้รถจากรามก็ขึ้นมาได้ดีแล้วครับผม
0: เขามากันยังไงครับถึงได้ชนกัน
1: เขามาชนท้ายต่อเนื่องเลย3คันท้ายสุด
0: ชนม
1: ากน่าจะเหม่อลอยหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ชนหนักไหมครับ
1: เจ็บเล็กน้อยคนหนึ่งนะเจ็บเล็กน้อยคนหนึ่งไปโรงพยาบาลเพชรบุรีครับผม
0: ชนกันรุนแรงไหมครับช่วงนั้น
1: ชนกันก็คันกลางอ่ะก็ค่อนข้างจะแรงอยู่คันกลางก็เสียหายเยอะอยู่คร
0: ับก็เลยต้องใช้เวลา
1: แต่ก็ใช่คันหน้ากับคันหลังไม่เท่าไหร่คันกลางอ่ะเสียหายเยอะอยู
0: ่
1: คือคันกลางเหมือนจะโดนไอ้ชนบีอยู่ตรงกลางแต่ไม่มีคนเจ็บมากครับเพราะว่ารถเก๋งอย่างว่าแหละแล้วก็นำพ้นขีดความเรียบร้อยแล้วครับตอนนี
0: ้
1: สภาพการจราจรเป็นไปตามปกติแล้วตอนนี
0: ้ครับผมมีจุดไหนที่ยังมีปัญหาผลกระทบบ้างไหมครับการจราจรในพื้นที
1: ่ตอนนี้ก็เหลือแต่รถเฉลี่ยไปจากแยกรามไปถึงลำตะลีนี่แหละครับที่อื่นก็หมดปัญหาหมดแล้วครับ
0: อ๋อครับด้านหลังรามคำแหงหัวถนนหัวหมากอะไรก็ไม่มีปัญหาเนาะตอนนี
1: ้ไม่มีครับวันนี้ไม่มีรถค่อนข้างจะน้อยกว่าปกติตอนนี
0: ้ครับก็เรียบร้อยนะครับตรงนี้ได้เลยครับ ขอบพระคุณมากมากครับ
1: ครับครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจโททองใบแสนน้อยครับรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากเพราะก่อนหน้านี้ที่ผมรายงานไปสักช่วงที่แล้วนะครับเห็นรถมันตึงๆนะครับจากคลองตันข้ามยกระดับรามไปลำสาลีตึงมากอ๋อมีอุบัติเหตุเคลื่อนย้ายแล้วนะครับจริงๆด้านบนเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยเคยเห็นเกิดเหตุบ่อยแต่ช่วงเย็นไม่ค่อยเท่าไหร่ผู้ฟังยังไงเพิ่มความระมัดระวังนะเพราะว่ารถที่ทยอยต่อๆกันเนี่ยบางทีเหมือนเดียวนะชนท้ายกันได้นะครับนะรถที่วิ่งต่อๆกันเนี่ยนะครับอันตรายนะนะตอนนี้ก็จะเหลือผมเท่าที่ดูเนี่ยก็เหลือตกค้างนิดหน่อยนะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับนะเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นตามลำดับนะเพราะตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยส่วนศรีนครินทร์ที่จะเข้าไปลำสาลีเนี่ยตอนนี้ยังมีท้ายยาวนะครับท้ายนี่ก็อยู่เดี๋ยวนะประมาณเกือบถึงต่างระดับกรุงเทพกรีฑาเหมือนกันนะก็ช่วงที่จะผ่านตรงข้ามกับโรงพยาบาลวันเวลาอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยตรงนี้เจอรถหนาแน่นเหมือนกันนะครับเข้าแยกลำสาลีส่วนจากทางด้านของบ้านม้าเข้ามาทางลำสาลีไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้นะฮะตอนนี้ก็จะเหลือบนสะพานข้ามแยกลำสาลีเล็กน้อยนะที่จะลงไปทางด้านของบ้านม้านะครับแล้วก็ทางแยกบางกะปิเข้ามาทางลำสาลีท้ายก็ไม่ยาวนะครับเคลื่อนตัวได้ศรีนครินทร์ขาออกจากพื้นที่หัวหมากมาทางด้านของพัฒนาการนะประเวศเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับอ่อนนุชไปอุดมสุขผ่านหน้าห้างซีคอนไม่มีปัญหานะครับช่วงลงอุโมงค์ศรีอุดมปริมาณรถมากหน่อยนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้เพราะว่าพอขึ้นมาเนี่ยก็จะไปเจอท้ายสะสมอีกช่วงข้ามแยกสีเอี่ยมจนนี้เป็นจุดประจำนะสีเอี่ยมมาทางลาซานรถมากนะครับแต่ถ้าเลยทางด้านของสีด่านซอย24นะก่อนถึงแมคโครเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับนะจะมีชะลอช่วงแยกสีลาซานหรือว่าสีครินเท่านั้นนะครับขาเข้าดีนะครับจากการไฟฟ้าไปสีเทพานะหลังซอยวัดด่านไปแบลลิงลาซานสีเอี่ยมดีครับนะเคลื่อนตัวได้ยาวๆเลยนะครับทางด้านของสีและครินนะคุณชัยรัตน์อยู่ทางคลองหลวงสวัสดีครับคุณชัยรัตน์ครับ
2: สวัสดีครับคุณพัฒน์สวัสดีพี่น้องผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
0: ครับผม
2: เมื่อสักครู่ผมมาจากนู่นเหรอครับแถววัชรพลขึ้นด่วนมาแล้วก็ไป ติดตรงจตุโชตนิดหนึ่งครับผม
0: ครับ
2: เลยจตุโชตมาแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวได้แล้วก็ลดลงลำลูกกาในหางแถวยาวยาวคุณพัด
0: โอ
2: ้ตอนผมมานี่เลยด่านช่างมาแล้วติดขัดมากแต่ว่ามุ่งหน้าที่จะมาคลองหลวงนี่วิ่งกันสบายเลยตรงรังสิตนครนายกก็ไม่ติด
0: ครับ
2: เคลื่อนตัวได้ดีสองฝั่งแล้วผมก็ลงคลองหลวงมุ่งหน้าที่จะมาทางธรรมศาสตร์ฝั่งนี้วิ่งสบายคุณพัดแต่ว่าฝั่งกลับกันนี่ติดขัดมาก
0: ครับ
2: ล่าสุดนี่ส่วนหางแถวนี่เกือบจะถึงทางด่วนนะครับผมจะลงทางด่วนมานิดหนึ่งก็เห็นหางแถวเลยเฉพาะรถที่ขึ้นยกระดับที่จะไปทางคลองหลวงมุ่งหน้าไปทางตลาดไทยพัฒนากายทางนู้นนะครับผม
0: โอ้รถเยอะมากตรงนี้
2: เพราะว่าจะเป็นแนวก่อสร้างแล้ววันนี้เป็นวันทำงานวันแรกด้วยแต่ที่น้ำท่วมมาก็ค่อนข้างติดขัดแต่ว่าผมผู้โดยสารเสร็จผมก็ได้ผู้โดยสารมาทางพหลโยธินขาออกหรือว่าตรงไอยาลาแถวเทพคุณชน32อ่ะครับผม
0: ครับดีไหมตรงนั้น
2: ก็เลยจอดก็ไปยูเทิร์นตรงสะพานที่ยูเทิร์นกลับไปตลาดไทยวันนี้สะพานยูเทิร์นตรงนี้ไม่ค่อยติดนะครับผม
0: ครับ
2: ชะลอตัวทางขึ้นนิดเดียวแค่นั้นเอง
0: ครับ
2: ไม่ได้แย่งกันมากยูเทิร์นมาแล้วผมก็มาเข้าถนนสีขาวแล้วก็มาเรียบคลองที่จะมุ่งหน้ามาทางถนนไอยาลานะครับตรงนี้เขาเรียก
0: ครับ
2: เดี๋ยวที่ส่งเสร็จผมก็เลี้ยวซ้ายออกเทพคุณชร32เพื่อจะกลับไปพหลโยธินอีกรอบหนึ่งแถวนี้ไม่มีปัญหาการจราจรครับผม
0: วนๆอยู่แถวนี้เนาะตอนนี้นะ
2: ก็อยากเข้าเมืองอ่ะครับก็ภาวนาให้ผู้โดยสารเรียกแล้วสามารถขึ้นโทเวหรือว่าวิ่งเส้นหลักๆได้โดยที่ไม่ต้องลุยน้ำครับผม
0: เออครับ
2: กลัวที่สุดคือกลัวน้ำเมื่อคืนแถวลาดเท้าที่ผมอยู่ก็ท่วมอีกนะครับ
0: เออเป็นยังไงบ้างตอนเข้าบ้านไปนั่งนิวาส
2: เดินลุยน้ำครับผม
0: ต้อง
2: จอดรถไปที่หน้าพิพาทตรงเซเว่นแต่ผมตอนผมไปน้ำมันลงไปครึ่งหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจขับรถไปจอดหน้าบ้านเลยครับผมหน้าบ้านชั้นของญาติแต่ว่าต้นไม้ล้มทับบ้านนะครับผมโดนที่จอดรถเป็นต้นหูกวางขนาดใหญ่แล้วก็แต่ต้นมะขามนี่ใหญ่มากอายุประมาณน่าจะเกิน40ปีอันนี้ก็ล้มไปที่ว่างก็เลยรอดไป
0: ครับ
2: ครับก็รอดไปแต่ว่าเมื่อเช้าช่วงสายๆผมบอกมาน้ำก็เหลือตามไหลทางนิดเดียวครับคุณปั๊ด
0: ได
2: ้น่ากลัวที่สุดก็คือเนี่ยวันนี้กับพรุ่งนี
0: ้
2: รอดก็คือโชคดีไป
0: เดี๋ยวอาจจะได้อัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยขอบคุณมากเลยครับคุณ
2: ครับก็ขอจบรายงานถนนเทพคุณชร32ขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอไปอัปเดตล่าสุดนะครับในพื้นที่ของสน.ทุ่งมหาเมฆนะฮะกรณีของถนนสวนพลูนะครับที่มีต้นไม้ล้มทับสายไฟแล้วก็เสาไฟนะครับกับทางร้อยตำรวจโทสุดสาครบุญล้อมรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆสวัสดีครับรองสารวัตร
3: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับล่าสุดอัปเดตให้หน่อยครับดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยเลยครับ
3: เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เจ็บตกนิดหน่อยแต่เราเปิดการจราจรให้เข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับแต่จะมาเบี่ยงที่หน้าตลาดมีรถเจ้าหน้าที่จอดอยู่เป็นช่วงๆคันสองคันแต่รถสามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกติแต่ถ้ารถใหญ่มาก็ให้ชะลอไว้ก่อนนะครับก็ชะลอถ้าให้รถเรียบขาดไปก่อนนะครับตรงนี้เราเปิดให้เข้าแล้วทั้งปากซอยสนภูแล้วก็ทางที่สี่นะครับ
0: ครับเหลือกี่ช่องทางครับที่วิ่งผ่านได้ตอนนี้เปิดกี่ช่องทาง
3: ทุกช่องทางครับแต่ยังมีเหลือรถเจ้าที่เก็บสายไฟที่ไปครับเป็นรถปิกับไม่ใช่รถใหญ่รถการไฟฟ้าไปหมดแล้ว
0: อ๋อครับโอ้ดำเนินการไวเหมือนกันนะครับรองสารวัตร
3: โอ้ไวผมนึกว่าจะประมาณสักสองสามทุ่มเหลือประมาณเนี่ยออกมาทุ่มกว่าก็เสร็จแล้ว
0: ครับ
3: ไวมาก
0: ตอนนี้การจราจรคลี่คลายแล้วใช่ไหมครับ
3: ครับพี่คายแล้วครับพี่คายหมดแล้วครับ
0: ได้เลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับรองสารวัตร
3: ครับผมครับก็ขอขอบคุณประชาชนนะที่ให้ความร่วมมือด้วยนะครับ
0: ครับ
3: พอได้รับพันบอกให้เข้าก็ไม่เข้ากันนะโอเคครับผม
0: ดีมากเลยขอบคุณครับ
3: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจโทสุสาครบุญล้อมนะครับรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆด้วยนะก็เข้าไปใช้ได้แล้วนะครับซอยสวนพลูเข้าจากทางด้านของสาทรเข้าไปได้เลยนะครับตอนนี้นะก็ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันนะครับกับเรื่องของข่าวสารนะครับในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ติดตามกับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพาคุณครับ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณวัฒนพรครับ
5: สวัสดีค่ะคุณพัฒน์
0: ค
5: ่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้ไปประชุมกับคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุม ประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะครั้งที่3ทับ2569โดยมีคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะโดยกล่าวถึงเน้นย้ำถึงนะคะความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับโลกในครั้งนี้และกำชับให้ทุกภาคส่วนนะคะบูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อรองรับผู้นำระดับโลกและผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งก็จะมีกว่า 10,000 คนค่ะนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลระบบการเดินทางเข้าประเทศขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและการอำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานอย่างเข้มงวดนะคะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขัดข้องใดๆหวังจะสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้กลุ่มนักลงทุนระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะแล้วก็นายกบอกว่าขณะนี้มีประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมการประชุมแล้วถึง19ประเทศโดยมีทั้งประมุขแห่งรัฐหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรระหว่างประเทศเดินทางมาร่วมงานคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 10,000 คนนะคะซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ล้วนแต่เป็นผู้รับผิดชอบและตัดสินใจด้านการเงินโดยตรงและก็จะมีกำลังทุนแล้วก็การสนับสนุนหลายประเทศได้ตัดสินใจที่จะนำเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศไทยตลอดจนมอบความช่วยเหลือและก็สร้างความร่วมมือในด้านต่างๆดังนั้นการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจขยายตัวทางการค้าและก็การเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยบนเวทีนานาชาตินะคะนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำไปยังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะคะทออทและก็สายการบินต่างๆให้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังโดยจัดให้มีช่องทางพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทั้งนี้ได้กำชับเด็ดขาดนะคะว่าต้องไม่เกิดปัญหาขัดข้องเช่นเดียวกันกับสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความล่าช้าในการลำเลียงกระเป๋าสัมภาระระบบปัญหาระบบเช็คอินหรือการยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากว่าผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากจะต้องใช้บริการสายการบินภายในประเทศเพื่อเดินทางต่อไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะนอกจากนี้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเตรียมการให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งงานด้านพิธีการระบบรักษาความปลอดภัยการบริการสาธารณสุขการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการภาพรวมให้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพและทำงานร่วมกันอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและทำให้การประชุมครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติค่ะ
0: ครับ
5: พูดถึงเรื่องของกระเป๋าสัมภาระนะคะล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้าจากการบินไทยค่ะเปิดเผยภาพรวมการบริการอาการบริการฟื้นตัวนะคะบอกว่ากลับสู่เข้าสู่ภาวะเกือบทั้งหมดแล้วเหลือการจัดการสัมภาระคงค้างโดยเที่ยวบิน TG ขาเข้าขาออกนี่ทำการบินได้ตามแผน 100% ขาเข้า122เที่ยวบินแล้วก็ขาออก123เที่ยวบินนะคะส่วนเรื่องของสัมภาระคงค้างค่ะทางการบินไทยก็บอกว่าสัมภาระคงค้างเนี่ยคงเหลืออยู่ประมาณ150ชิ้นนะคะจากคงค้างสูงสุดคือ 7,175 ชิ้นนะคะแนวโน้มเนี่ยก็ลดลงต่อเนื่องยังคงค้างเหลืออยู่ประมาณ712ชิ้นนะคะจากค้างสูงสุดเนี่ย 5,423 ชิ้นโดยผู้โดยสารติดต่อขอรับสัมภาระแล้ว300ชิ้นดังนั้นเหลือที่จะต้องจัดบริหารจัดการอีกทั้งหมด412ใบการบริหารจัดการกำลังพลตอนนี้พนักงานเข้าปฏิบัติงานจริงบอกว่า 105.48% นะคะก็คือ 1,348 คนจากแผนคือ 1,278 คนนะคะมีเพิ่มนะคะด้านคลังสินค้าหรือคาร์โก้ก็ไม่มีสินค้าค้างคลังแล้วแล้วก็ยังมีความต้องการใช้พื้นที่นะคะคลังสินค้ารองรับชิปเปอร์แล้วก็เข้ามารับสินค้าที่เบรกดาวน์เรียบร้อยไม่มีปัญหานะคะตอนนี้ก็เคลียร์ได้นะคะมาอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นการประชุมนะคะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางโดยคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ก็เป็นประธานการประชุมนะคะ ครั้งนี้เป็นครั้งที่5ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยมีผู้หน่วยงานที่เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมไม่ว่าจะเป็นทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนแล้วก็และการคาดการณ์ล่วงหน้า 7-10 วันเพื่อที่จะประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์คุณเอกนิติเนี่ยรับผิดชอบพื้นที่ภาคกลางนะคะโดยคุณเอ็นติบอกว่าที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์และคาดการณ์สภาพอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในจังหวัดภาคกลางซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าวันที่5ตุลาคมนะคะก็วันนี้ใช่ไหมคะเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนนะคะในระลอกนี้โดยบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกสะสมมากกว่า100มิลโอ้โหโดยเฉพาะอันนี้ก็ยังไม่รอดวันนะยังลุ้นต่อคืนนี้โดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันตกและแนวเทือกเขาก่อนที่ปริมาณฝนจะลดลงในช่วง 6-8 ตุลาคมขณะที่ช่วง 10-12 ตุลาคมก็จะมีฝนระลอกใหม่เข้ามาอีกครั้งโดยเฉพาะวันที่ 10-11 ตุลาคมต้องติดตามพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและพื้นที่ด้านตะวันตกเป็นพิเศษสำหรับลุ่มน้ำเพชรบุรีนะคะได้ติดตามสถานการณ์เขื่อนแก่งกระจานซึ่งมีปริมาณน้ำเกินความจุแล้วก็ยังมีน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่องนะคะโดยกำชับให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับกรณีที่มีฝนตกหนักในช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมขณะที่เขื่อนปราณบุรีก็เร่งระบายน้ำเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนที่จะอาจจะเข้ามาเพิ่มเติมนะคะโดยคุณเอกนิติบอกว่าทุกหน่วยงานต้องมีการเชื่อมข้อมูลและทำงานไปในทิศทางเดียวกันใช้ชุดข้อมูลเดียวกันแล้วก็มองสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อให้จังหวัดสามารถระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับสถานการณ์และก็แจ้งเตือนประชาชนได้อย่างแม่นยำและทันเวลานะคะทางนี้ได้มีการกำชับให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในแต่ละลุ่มน้ำบูรณาการข้อมูลด้านพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนน้ำท่าและสถานการณ์น้ำของแต่ลุ่มน้ำให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกันขณะที่กรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้บูรณาการข้อมูลน้ำเข้าน้ำออกการระบายน้ำแล้วก็ผลกระทบแล้วก็พร้อมระบุจุดแล้วก็พื้นที่เสี่ยงของแต่ละจังหวัดให้ชัดเจนเพื่อที่จะให้จังหวัดได้นำข้อมูลไปกำหนดพื้นที่เสี่ยงในระดับอำเภอและตำบลพร้อมทั้งเตรียมเครื่องจักรนะคะเครื่องจักรกลนะคะสาธารณภัยจุดอพยพและทรัพยากรที่จำเป็นรวมถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ตรงกับพื้นที่แล้วก็ทันต่อสถานการณ์นะคะโดยได้มีการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบนะคะหรือว่าเป็นโมเดลทั้งด้านการบริหารข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและก็เตรียมความพร้อมในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลจากส่วนกลางส่งต่อไปให้จังหวัดใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพโดยมอบหมายให้ปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานงานนะคะโดยปภ.จะเป็นฝ่ายเลขานุการซึ่งจะประสานงานและก็เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมกับติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนจังหวัดและก็หน่วยงานในพื้นที่ในการกำหนดพื้นที่เสี่ยงวางแผนเตรียมความพร้อมและก็แจ้งเตือนประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันเวลานำไปสู่การยกระดับการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางที่เป็นระบบและสามารถนำไปเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆต่อไปได้นะคะ
0: ครับ
5: มาดูอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของการเยียวยาค่ะทางคุณสิริธรสมสุวรรณนะคะผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เขาก็วันนี้ได้ให้สัมภาษณ์แถลงนะคะผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้พูดถึงเรื่องของการเยียวยาประชาชนนะคะส่วนหนึ่งก็คือเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยได้ดำเนินการทยอยสำรวจข้อมูลความเสียหายแล้วก็เริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยแล้วแล้วก็ส่วนที่สองคือเงินตามมติครม.ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรณีน้ำท่วมที่อยู่อาศัยประจำไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายรวมถึงกรณีน้ำขังติดต่อกัน 7วันขึ้นไปนะคะที่จะช่วยเหลือครอบครัวครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนที่อยู่อาศัยประจำและอาคารสูงที่ถูกน้ำล้อม7วันขึ้นไปจะช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งดำเนินการซึ่งทางปภ.ก็ได้มีการประสานไปยังกรุงเทพมหานครและก็จังหวัดอีก75จังหวัดที่จะทำการช่วยเหลือให้ดำเนินการสำรวจและก็ยืนยันข้อมูลกลับมาให้ปภ.นะคะซึ่งทางปภ.ได้ดำเนินการประสานไปแล้วและหากท้องถิ่นหรือว่ากรุงเทพมหานครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดได้ส่งข้อมูลมาให้ปภ.ก็จะสามารถส่งข้อมูลยืนยันให้กับธนาคารออมสินและก็จะสามารถโอนเงินเยียวยาให้ได้นะคะภายใน 2-3 วันหรือไม่เกินภายในสัปดาห์นี้นะคะก็ขอฝากไปยังพื้นที่นะคะให้เร่งดำเนินการเรื่องของการสำรวจข้อมูลแล้วก็ส่งมาให้ปภ.นะคะส่วนการเยียวยาประชาชนที่เข้ามาลงทะเบียนนะคะผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐนั้นคุณสัตย์ธรบอกว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลณ 7:00 น.ของวันนี้นะคะคุณพัชมียอดลงทะเบียนเข้ามาแล้วถึง1ล้านนะคะ 56,361 ครัวเรือนค่ะแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 458,987 ครัวเรือนนะคะสมุทรปราการรองลงมา149,194 ครัวเรือนปทุมธานี 130,010 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 42,531 ครัวเรือนแล้วก็ระยอง 36,016 ครัวเรือนนะคะดังนั้นก็ขอแนะนำให้ประชาชนที่กรอกข้อมูลแล้วแต่ว่าขึ้นว่าข้อมูลเนี่ยแจ้งขึ้นมาว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรือว่าอยู่นอกพื้นที่ประสบภัยให้ตรวจสอบพื้นที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตในพื้นที่นั้นให้ดีนะคะก่อนที่จะกดเลือกพื้นที่ประสบภัยเพราะหากเลือกที่อยู่ผิดระบบจะไม่สามารถกดยืนยันได้ส่วนหากลงทะเบียนสำเร็จหรือว่าขึ้นข้อมูลแล้วประชาชนก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดและแก้ไขข้อมูลได้ที่คำร้องของฉันนะคะกดไปตรงนั้นเพื่อที่จะขอแก้ไขข้อมูลพร้อมกับขอให้ตรวจสอบการเลือกวันที่เกิดภัยพิบัตินะคะตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยให้ตรงกับเงื่อนไขที่มีการกำหนดระยะเวลาอยู่ที่7วันขึ้นไปนะคะต่อนอกจากนั้นคุณสถิธรก็ยังทิ้งท้ายบอกว่าปภ.ได้กำชับแล้วก็ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและจังหวัดนะคะโดยให้ตรงกับเงื่อนไขที่มีการกำหนดระยะเวลาอยู่ที่7วันขึ้นไปนะคะต่อนอกจากนั้นคุณสถิธรก็ยังทิ้งท้ายบอกว่าปภ.ได้กำชับแล้วก็ประสานไปยัง

0: ความชัดเจนและก็ความรวดเร็วในการยื่นนะคะยื่นขอลงทะเบียนนะคะ
1: ครับ
0: มาที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,576.45 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 4.83 จุดนะคะวันนี้มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 55,047.95 ล้านบาทค่ะการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกนะคะในกรอบจำกัดโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,582.90 จุดและก็จุดต่ำสุดที่ 1,568 นะคะจุด61จุดค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยตามคาดอัพไซด์ยังจำกัดนะคะแม้ว่าตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐจะออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการแต่ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังอยู่ในระดับสูงนะคะจากความกังวลเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันที่ยังไม่ผ่อนคลายนะคะรวมทั้งความกังวลในฐานะการคลังโดยวันนี้กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังคงเป็นกลุ่มที่ประคองดัชนีแต่ก็ถูกแรงกดดันจากหุ้นหลายกลุ่มอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้หุ้นไทยก็บวกไปที่ 4.83 จุดค่ะ
1: okay.
0: ส่วนตลาดหุ้นจีนนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ยังคงปิดทำการเนื่องจากว่าเป็นวันชาติจีนนะคะติดต่อกันแล้วปิดมาคือวันชาติจีนนี่เขาจะหยุดกันเป็นสัปดาห์เลยนะคะก็ยังปิดอยู่นะคะส่วนฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้นะคะปิดบวกค่ะโดยฟื้นตัวหลังจากที่ร่วงลงไปถึง 2.60% เมื่อวันศุกร์นะคะเนื่องจากว่านักลงทุนมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้หลังจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่ต่ำกว่าคาดการนะคะวันนี้ฮั่งเส็งปิดที่ 24,040.34 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 68.05 จุดนะคะส่วนดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวนะคะปิดพุ่งขึ้นในวันนี้ค่ะโดยแตะระดับนะคะ 70,000 จุดได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาค่ะก่อนที่จะย่อตัวลงนะคะโดยแรงซื้อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะคะหลังจากที่นักลงทุนมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้นะคะก็น่าจะประมาณวันที่28นะคะประชุมของเฟดซึ่งก็ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนให้คึกคักขึ้นนะคะวันนี้นิกเกอิปิดที่ 69,946.86 จุดค่ะพุ่งขึ้น 1,637.40 จุดนะคะมาดูทองคำในประเทศค่ะคุณพัชทองคำในประเทศวันนี้นะคะเปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยบวกไป200บาทหลังจากนั้นก็ปรับมีทั้งบวกและลบนะคะทั้งวันเนี่ยปรับไปทั้งหมด18ครั้งโดยเป็นปรับบวก12ครั้งแล้วก็ปรับลบไป6ครั้งปิดตลาดยังคงบวกอยู่400บาทนะคะแล้วก็ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,150 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,350 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,824.16 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,150 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,158 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.73 บาทนะคะมาดูเงินบาทบ้างนะคะวันนี้เงินบาทปิดตลาดช่วงเย็นที่ 33.66 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะอ่อนค่าจากช่วงเช้านะคะช่วงเช้าเปิดที่ 33.56 บาทนะคะต่อดอลลาร์สหรัฐระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.55 ถึง 33.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าตามภูมิภาคขณะที่ดอลลาร์นะคะยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องโดยได้ปัจจัยหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะนอกจากนี้ตลาดก็ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการคลังของฝรั่งเศสส่งผลให้เงินยูโรปรับตัวอ่อนค่าลงทำสถิติในรอบ17เดือนเลยนะคะนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.50 ถึง 33.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูราคาน้ำมันตลาดโลกนะคุณพัชก็สำหรับเวสเท็กซัสนะคะมีการปรับตัวลงค่ะปรับตัวลงนะคะลงไปอีก1เหรียญอ๋อไม่ถึงละตอนนี้ล่าสุดนะคะดิฉันรีเฟรชใหม่ล่าสุด ลงไปอีก77เซนนะคะ

0: ราคาขายอยู่ที่ 90.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์เนี่ยขึ้นนะคะส่วนทางขึ้นเป็นเพิ่มขึ้นอีก36เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 102.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะเบรนท์สูงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวข่าวต่างประเทศเนี่ยมีข่าวดีนะคะงั้นมาดูข่าวต่างประเทศนะคะทางซาอุดิอาระเบียค่ะซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางประกาศปรับลดราคาน้ำมันดิบงวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายนนะคะสำหรับลูกค้าในภูมิภาคเอเชียนะคะซึ่งนับเป็นการดำเนินการที่เหนือความคาดหมายแต่ก็กลับไปปรับขึ้นราคาน้ำมันดิบสำหรับลูกค้าในกลุ่มภูมิภาคยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือและก็เมดิเตอร์เรเนียนแทนค่ะข้อมูลการกำหนดราคาซึ่งมีการเผยแพร่ในวันนี้นะคะระบุว่าบริษัทซาอุดีอารามโกนะคะซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้มีการกำหนดราคาขายอย่างเป็นทางการหรือว่าเขาเรียกว่า OSP นะคะสำหรับน้ำมันดิบชนิดที่ชนิดอารับไรท์งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายนให้กับลูกค้าเอเชียไว้ที่ระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของราคาน้ำมันโอมานและก็ดูไบอยู่5ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเลยนะคะซึ่งถือเป็นการปรับลดราคาลง3ดอลลาร์จากเดือนก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเป็นการปรับลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2563เลยค่ะการปรับลดราคาดังกล่าวสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าซาอุดิอาระเบียจะมีการปรับเพิ่มราคานะคะ OSP เดือนพฤศจิกายนสำหรับลูกค้าในเอเชียขึ้น3ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางราคาอ้างอิงในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปรับสูงขึ้นนะคะนอกจากนี้ซาอุดีอารามโกนะคะก็ยังได้ปรับลดราคา OSP สำหรับน้ำมันดิบชนิดอารับมีเดียมนะคะแล้วก็อารับเฮฟวี่ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนที่ขายกับเอเชียลงมากถึง5ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่ทางกลับกันซาอุดีนะคะอารามโกก็ได้ปรับขึ้นน้ำมันทุกชนิดนะคะงวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายนที่ขายกับลูกค้าในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนืออีก3ดอลลาร์นะคะต่อบาร์เรลหลังจากที่เขากลับมาส่งออกนะคะน้ำมันที่ท่าเรือยันบูในทะเลแดงอีกครั้งขณะเดียวกันนะคะก็ได้คงราคาน้ำมันไว้เท่าเดิมสำหรับลูกค้าในอเมริกานะคะทั้งนี้กลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันแล้วก็ชาติพันธมิตรหรือว่า OPEC Plus มีมติคงนโยบายผลิตน้ำมันสำหรับเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นการคงนโยบายที่ติดต่อกันเป็นเดือนที่2การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในวันอาทิตย์นะคะโดยแถลงการของกลุ่ม OPEC Plus ระบุว่าประเทศสมาชิกครั้ง7ตัดสินใจที่จะคงระดับการผลิตน้ำมันประจำเดือนพฤศจิกายน69ไว้ที่ระดับเดิมนอกจากนี้สมาชิกครั้ง7นะคะก็เห็นพ้องที่จะจัดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่1พฤศจิกายนเพื่อจะทบทวนภาวะตลาดและก็ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการผลิตในขั้นต่อไปค่ะ
1: ครับ
0: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณครับคุณวัฒนพรครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขงวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ่
5: ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: คุณผู้ฟังครับทางด้านของ MEA นะครับการไฟฟ้านครหลวงฝากมา5ข้อนะครับ5ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยนะครับในการใช้ไฟฟ้าหลังจากน้ำลดนะครับมาดูกันหน่อยนะครับข้อ1ครับก็คือสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับสวมรองเท้ายางและถุงมือยางทุกครั้งเมื่อต้องเดินเข้าไปในพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วครับข้อ2นะครับโครงการตัดไฟไว้ก่อนนะปลดเมนสวิตช์หรือเบรกเกอร์ย่อยที่น้ำท่วมถึงนะครับนะต้องควรตัดไฟไว้ก่อนนะครับนะส่วนข้อ3นะครับไม่ควรใช้ปลั๊กไฟสวิตช์และเต้ารับนะครับที่อยู่ระดับต่ำกว่าน้ำท่วม4ก็คือไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมหรือเปิดใช้งานทันทีและให้ช่างไฟฟ้าตรวจเช็คสภาพภายในและเป่าแห้งอย่างถูกวิธีก่อนใช้นะครับส่วนข้อ5นะครับควรให้ช่างไฟฟ้าตรวจสอบระบบสายไฟตู้ควบคุมและอุปกรณ์ภายในบ้านให้แน่ใจนะครับว่าไม่มีความชื้นหลงเหลือก่อนจะเปิดไฟใช้งานอีกครั้งนะครับ MEA ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคนนะครับขอบคุณ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับกับจส100ในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมีคุณจรัญแจ้งเข้ามานะครับบอกว่าสุขสวัสดิ์ด้านขาออกนะครับช่วงระหว่างแยกบางประแก้วมุ่งหน้าแยกราชพัฒนาการเคลื่อนตัวช้านะครับเพราะว่าปากซอยสุขสวัสดิ์25ครับมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ไปจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายนะครับเห็นบอกว่ารถติดมากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วนะครับนะก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับคุณจรัญเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยคุณจรัญสวัสดีครับคุณจรัญสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับ
0: ครับได้ยินครับคุณจรัญเพิ่มเติมให้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับตรงตอนช่วงที่ผ่านมาครับ
1: บริเวณสุขสวัสดิ์นะครับจากแยกพระราม2บางปะแก้วเลี้ยวเข้าถนนสุขสวัสดิ์นะครับ
0: ครับ
1: บริเวณสุขสวัสดิ์25ครับมีรถตู้มีรถคอนเทนเนอร์จอดเสียครับ
0: ชิ
1: ดขอบทางด้านซ้ายครับทำให้ตอนนี้รถวิ่งได้แค่2เลนรถจะติดช่วงนั้นเลยครับพอผ่านพ้นไปคล่องตัวเลยครับครับผม
0: ติดแบบพอไปกันได้ไหมครับหรือว่ามันหยุดนิ่งเลย
1: ติดแดงครับติดแดงแต่พอขยับได้เพราะว่าช่องขวาสุดยังใช้การได้เลยครับ
0: อ๋อ
1: ครับผมแต่ผมเห็นมีเจ้าหน้าที่จราจรสน.ราชบูรณะลงพื้นที่แล้วนะครับ
0: อ๋อฮะ
1: ครับผม
0: ไม่รู้ว่าจอดเสียเนื่องจากอะไรอ่ะเนาะ
1: ใช่ครับไม่รู้ว่าจอดเสียเนื่องจากได้อะไรจากอะไรแต่ผมแนะนำถ้าผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับให้แนะนำวิ่งด้านขวาเลยนะครับวิ่งมาช่องทางด้านขวาจะโฟกว่าเพราะว่าด้านขวามันจะมีช่องกลับรถมันจะโฟกว่าครับ
0: อ๋อ
1: ครับผม
0: ครับก็ติดแค่ตรงนี้จุดเดียวเนาะคุณ
1: จุดเดียวครับพอผมผ่านพ้นไปโฟเลยครับ
0: อ๋อครับ
1: ครับผม
0: รถเยอะเลยนะตรงนี
1: ้ครับพี่ลองดูก็ได้ครับแมปจะแดงเลยครับ
0: ใช่
1: ครับครับ
0: ได้ครับฝน
1: พ้นหน้าโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งไป
0: คล่องตัวใช่ไหม
1: ได้ดีเลยครับ
0: มีฝนตกมีร่องรอยฝนบ้างไหมฮะก่อนหน้านี้มีตกไหม
1: ไม่มีฝนตกเลยครับถนนแห้งครับผม
0: ครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณจรัญ
1: ครับขอบคุณครับเช่นกันครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับครับ
0: ครับผมก็มีท้ายสะสมมาถึงซอยสุขสวัสดิ์17แล้วนะครับตอนนี้นะที่จะผ่านจุดดังกล่าวนะครับบริเวณปากซอยสุขสวัสดิ์25นะครับมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายรถติดมากนะครับนะท่านใดตามหลังอยู่ให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับด้านหน้ามีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จอดเสียอยู่คือต้องเลยโรงพยาบาลบางประกอบ1ไปก่อนนะก็จะคล่องตัวกับการด้านขาเข้าไม่มีปัญหานะครับก็อัปเดตกันได้จุดไหนที่มีอุปสรรคการเดินทางคุณผู้ฟังถ้าทราบสาเหตุก็ช่วยเพิ่มเติมนะครับสาทรใต้เริ่มดีขึ้นนะครับเข้าแยกนรินทร์ท้ายสั้นนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของแยกสุรศักดิ์สาทรมีสะสมอยู่ช่วงสาทรซอย11นะแล้วก็ทางด้านของกลับกันในฝั่งขาเข้าคล่องตัวแล้วสีลมหมดปัญหาแล้วนะครับเข้าออกดีนะครับมเหสักสุรศักดิ์ยังมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับที่จะออกมาทางด้านของสุรศักดิ์ขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะยังมีท้ายสะสมนะครับก่อนเข้าสีลมนะประมาณซอยปราโมทย์2นะครับแล้วก็ดูทางฝั่งของพระราม4ดีขึ้นนะครับขาออกนะฮะแต่จะยังมีรถอยู่ช่วงหน้าสวนลุมนะครับสะพานไทเบอริเอียมแต่เคลื่อนตัวตามได้ขาเข้าไม่มีปัญหาครับนะแล้วก็ทางด้านของวิทยุที่จะออกพระราม4ราชดำริออกพระราม4อังรีดูนังก็ไม่มีปัญหาพญาไทเข้ามาทางด้านของสามย่านเคลื่อนตัวดีๆนะครับ เพชรบุรีนะครับยังมีตกค้างบ้างเล็กน้อยนะครับช่วงแนวเบี่ยงการก่อสร้างแต่ว่าตรงช่วงเพชรพระรามเข้าแยกราชเทวีคล่องตัวประตูน้ำนะครับมีปริมาณรถมากนะครับโดยรอบแยกราชดำริเข้าแยกประตูน้ำยังมีสะสมช่วงทางออกของห้างเซ็นทรัลเวิลด์ส่วนราชปรบดีขึ้นนะครับตอนนี้นะจะมีสะสมช่วงที่จะมุ่งหน้าไปทางมักกะสันจากทางประตูน้ำมีสะสมช่วงหน้าอินทราสแควร์กลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอรัตนาทูลค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกในโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ซึ่งปีนี้สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติมอบแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมจำนวน7คนจากนั้นพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน2คนพร้อมพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน12คนและพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณรวม15คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 3,022 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตกาญจนบุรีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยศาสนศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ดุริยางคศิลป์วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศในการนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตความสำคัญว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่ต่อจากนอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรก วันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและเสด็จเข้าห้องประชุมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี2567และ2568รวมจำนวน5คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสิ่งแวดล้อมและคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,110 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความตอนหนึ่งว่าในการดำเนินชีวิตอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังคงต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นและประพฤติปฏิบัติดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโรคที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและรองคณะเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธวันนี้เวลา 15:05 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการประธานพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและรองเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุทธจำนวน3รูปดังนี้ทรงแต่งตั้งให้พระเทวชิรสุนทรวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูสุนทรวินัยรสวินัยวัดเฉลิมทุ่งสว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมยุทธและพระครูธีระวรวัฒน์สุบินวัดสุภารมจังหวัดนครพนมดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมธรรมยุทธโอกาสนี้ประทานพระโอวาทแก่พระสังฆาธิการผู้ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อความเป็นสัพพสิริมงคลสืบไปมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ดยในวันนี้มูลนิธิได้เชิญไปมอบณชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตาหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13เขตคลองสามวารวม309ชุดและเชิญไปมอบณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เขตลาดกระบังรวม300ชุดรวมจำนวนถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบในวันนี้ทั้งสิ้น609ชุดองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พันเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังบ้านสารวัตรตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ให้แก่ราษฎรบ้านสารวะบ้านไล่โว่บ้านทิไล่ป้าและบ้านจะแก่ตำบลไล่โว่รวมจำนวน20รายเพื่อรับรองสิทธิ์ของราษฎรในการทำกินและอยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเป็นเครือข่ายดูแลรักษาพื้นป่าป้องกันการบุกรุกใหม่และลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไปกล่าวแก่ราษฎรในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลไล่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับอาทิด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านกองม่องท้าสาขาไล่โว่ที่จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมมาศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน72คนมีครูและบุคลากร9คนโดยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-NET ระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยด้านสาธารณสุขในพื้นที่บ้านไล่โว่มีโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านไล่โว่ให้บริการรักษาสุขภาพเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรือนอนามัย1คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.6คนมีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนน้อยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องท้าสาขาไล่โว่จำนวน5คนโดยในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนกันยายน2569มีราษฎรในพื้นที่ไปรับบริการรักษาสุขภาพทั่วไปจำนวน 1,125 ครั้งโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารโรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกตามลำดับต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งเมื่อปี2565ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนการก่อสร้างหอพักนอนรวงผึ้งเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกล ดยปีการศึกษา2569มีนักเรียนจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน161คนปัจจุบันโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีนักเรียน 2,175 คนมีครูและบุคลากร111คนทั้งนี้จากการที่โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจึงได้จัดสร้างหอพักครูและนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลังเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชชธิดาด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมภาคเอกชนคณะบุคคลและสมาคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดราชนัดดารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดสระเกศรวมจำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเต็นจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและบริษัทเชียงใหม่ชาวมิเชลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปฐุมวนารามและวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขลารามและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดนางนวลและวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตและวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17 นาฬิกาจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์จำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19 นาฬิกาบริษัทพระพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนนานาชาติบางกอกพรีแพราทอรี่แอนด์เซคคันดารีและครอบครัวประสมพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจำนวน8รูปหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัททีซีซีแลนด์จำกัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปทุมคงคาวัดอรุณราชวรารามและวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดแขนอกและวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรจังหวัดนนทบุรีรวมถึงวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 น.บริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทแอสเซทเวิลด์คอร์ปจำกัดมหาชนและกลุ่ม BJC Big C ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดไผ่สนศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดหนองไผ่พิทยารามวัดซอกทรายและวัดของยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดวังโพรงเข้จังหวัดลพบุรีรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัท Frasers Property ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท Uni Venture จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือรวมทั้งบริษัท NCC Management and Development จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์จากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่าแดดวัดป่าข่อยใต้วัดสันทรายต้นกอกและวัดเทพนิมิตจังหวัดเชียงใหม่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์และวัดดงลือสีจังหวัดลำพูนและเวลา 19:00 น.มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนรวมทั้งบริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆรวมถึงประชาชนจากทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะครูโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรและคณะโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลคณะครูนักเรียนและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารคณะครูโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรคณะครูนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเต็นจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งข้าราชการและพนักงานศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำมันท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออัญเชิญแม่ผัวชมยอมควันวันนงด้วยกันเพื่อโลกทั้งหลายตุกโสดร้อแลโลกไทยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองกันตุกมากไม่ไกลกอง
0: บาทพิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

20:33 นะครับมาติดตามไปต่อกับจอสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีแจ้งเข้ามาจากทางด้านของข้อมูลองครักษ์ถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวนี่นะฮะช่วงระหว่างวัดอรุณรังสีองครักษ์นะครับมุ่งหน้ามาทางวัดสุนทรพิชิตตารามนะฮะการเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีน้ำท่วมขังนะครับด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันนะครับมีน้ำท่วมขังบริเวณตรงหน้าวัดสุนทรพิชิตตารามนะครับน้ำจากแม่น้ำนครนายกเนี่ยไหลท่วมถนนนะครับแล้วก็น้ำแรงมากนะครับรถเล็กโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับอันนี้ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับรถเล็กต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางเลยนะครับส่วนสถานการณ์ช่วงมศวองครักษ์นะครับคุณผู้ฟังที่มีน้ำท่วมขังสูงบนถนนรังสิตนครนายกล่าสุดเนี่ยที่เขามีการเปิดให้เบี่ยงนะครับมีทางเบี่ยงมศวองครักษ์เนี่ยนะครับปกติเขาจะเปิดถึงช่วงเวลา20:00 น.ล่าสุดนี้นะฮะมีการขยายเวลาทางเบี่ยงนะครับช่วงมศวองครักษ์นะครับเปิดถึง5 ทุ่มนะ23:00 น.นะครับอันนี้อัปเดตจากทางด้านของสภ.องครักษ์นะครับก็เปิดให้ใช้ทางเบี่ยงถนนเลียบมศวองครักษ์นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำท่วมขังบนถนนรังสิตนครนายกเนี่ยนะครับเขาจะอนุญาตเฉพาะรถเล็กเท่านั้นนะครับมอเตอร์ไซค์ได้รถเก๋งได้รถปิกอัพได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถบรรทุกนะรถบัสขนาดใหญ่เนี่ยนะครับอันนี้ยังเดินทางในเส้นทางของรังสิตนครนายกได้ตามปกติเนื่องจากทางเบี่ยงนะครับจะมีความคับแคบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผิวทางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ล่าสุดในอัปเดตมาก็คือขยายเวลาให้ใช้ทางเบี่ยงถนนเลียบมศวองครักษ์จนถึง5 ทุ่มนะครับนะก็จะเป็นช่วงเบี่ยงจุดที่มีน้ำท่วมสูงนะครับบริเวณรังสิตนครนายกช่วงมศวองครักษ์ตรงนี้นะฮะคือเราขึ้นกราฟิกให้ดูตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังสีแดงก็คือเป็นเส้นที่จะไปบ้านนานครนายกส่วนสีน้ำเงินเนี่ยก็คือเป็นเส้นทางหลักที่น้ำท่วมสูงอันเนี้ยก็จะเป็นทางที่เขาเบี่ยงให้เลี่ยงนะครับนะก็คือเป็นเส้นทางที่ได้เฉพาะรถเล็กขอความร่วมมือนะคือรถใหญ่เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของความเสียหายต่อผิวทางด้วยนะครับแล้วก็รถใหญ่เนี่ยก็ยังวิ่งบนถนนรังสิตนครนายกได้นะครับนะก็อัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับใครที่จะไปทางนั้นเนี่ยต้องพิจารณานะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันท่วมระดับสูง30-35 เซนแล้วก็น้ำมันเชี่ยวด้วยนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังนะรถเล็กยังไงก็อาจจะต้องพิจารณากันก่อนนะครับเนี่ยตรงรังสิตนครนายกนะครับช่วงแยกองครักษ์ต่อเนื่องไปทางโค้งอุโมงค์กิโลเมตรที่44+078นะตั้งแต่กิโลเมตรที่44+078-48เนี่ยนะฮะระยะทางตรงนี้ประมาณสักเกือบ4 กิโลเมตรมีน้ำท่วมขังนะครับบนผิวการจราจรช่วงแยกองครักษ์ต่อเนื่องมาที่เซเว่นนะครับร้านสะดวกซื้อตรงกม44นะตรงนี้เนี่ยสูงประมาณเป็นคือน้ำเนี่ยมันท่วมขังเป็นระยะทางยาวด้วยนะครับตั้งแต่กิโลเมตรที่44+078-46นะเป็นช่วงที่ยาวสูงประมาณ5-13 เซนระดับน้ำลดลงเรื่อยๆนะตรงนั้นช่วงโค้งอุโมงค์เป็นช่วงสั้นๆ สูงประมาณ3-5 เซนนะครับบอกว่าลดระดับเรื่อยๆเหมือนกันขณะนี้สามารถสัญจรได้นะครับระดับน้ำกำลังลดลงเรื่อยๆแต่ว่าช่วงหน้ามศวเนี่ยตรงนี้ยังท่วมอยู่นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยส่วนกรณีที่ต้นไทรล้มนะครับแล้วก็ไปทำให้เสาไฟเนี่ยล้มมา4 ต้นที่ซอยสวนพลูที่เราอัปเดตกันไปก่อนหน้านี้นะฮะจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ก็ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยนะเขาบอกว่ามิชชั่นคอมพลีทนะฮะอันนี้โพสต์จากทางสำนักงานเขตสาทรนะฮะก็คือดำเนินการเรียบร้อยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้ซ่อมแซมจนสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ใช้การได้ตามปกติแล้วพร้อมกับเปิดถนนให้สัญจรได้2 ช่องทางแล้วนะครับนี่นะฮะก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเท่าที่เข้าไปดูการจราจรสภาพการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับ
นะเพราะว่าด้านนอกเองสาทรใต้นี่ก็หมดปัญหานะซอยสวนพลูก็กลับมาใช้การได้ตามปกตินะครับจุดอื่นๆที่อาจจะยังมีตกค้างเรื่องของสภาพการจราจรก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยรายงานกันขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันเพิ่มเติมล่าสุดนี่กลุ่มฝนเป็นยังไงบ้างณเวลานี้นะครับกรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะครับกรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนแล้วนะครับทางสุดทางด้านของฉะเชิงเทราอาจจะยังมีตกบ้างนะครับกระจายตัวอยู่เล็กน้อยถึงระดับปานกลางนะฮะทางบางคลานี่น่าเป็นห่วงนะฉะเชิงเทราด้วยขออภัยทางด้านของปราจีนบุรีด้วยเพราะว่าเรียกได้ว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงอีกเขาบอกกระจายตัวอยู่เล็กน้อยถึงระดับปานกลางนะฮะทางบางคลานี่น่าเป็นห่วงนะฉะเชิงเทราด้วยขออภัยทางด้านของปราจีนบุรีด้วยเพราะว่าเรียกได้ว่า

0: พื้นที่รับน้ำสุดท้ายของจังหวัดปราจีนบุรีนะบอกว่าถนนหลักถนนรองถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงนะครับรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้รถยกสูงหรือว่าเรือเท่านั้นนะครับส่วนถนนสายพนมบ้านสร้างนะครับทางหลวงหมายเลข3076ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันโอ้ก็เรียกได้ว่าฝนก็ลงมากระหน่ำซ้ำเติมด้วยนะทางด้านของฉะเชิงเทราบางคล้านี่ก็ยังหนักนะฮะปราจีนบุรีบ้านสร้างนี่ก็หนักมากๆนะครับคือเห็นภาพมุมสูงที่อำเภอบางคล้านี่โอ้โหน้ำนี่ท่วมแบบกลายเป็นทะเลไปเลยนะครับให้กำลังใจนะครับชาวบ้านที่ฉะเชิงเทรานะอำเภอบางคล้ารวมไปถึงทางด้านของปราจีนบุรีที่ยังหนักๆอยู่โดยเฉพาะอำเภอบ้านสร้างด้วยนะครับ20:40 เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทร.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทร.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ย

0: ุณแฟนครับช่วงนี้นะครับทางด้านของกรมทางหลวงเขาเปิดทดลองวิ่งฟรีนะครับมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วนะฮะตลอดสาย25กิโลเมตรนะครับซึ่งประชาชนสามารถใช้มอเตอร์เวย์สาย M82 ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วเป็นการเพิ่มทางเลือกการเดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑลสู่ภาคใต้เสริมศักยภาพการจราจรบนถนนพระราม2นะครับโดยประชาชนสามารถใช้ทางขึ้นลงได้4แห่งนะได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วนะครับเชื่อมต่อกับถนนพระราม2นะครับเพื่อจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามนะทางแยกต่างระดับวังมะนาวนะครับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดต่างๆทางภาคใต้นะครับส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดใช้เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับทั้งนี้ครับการเปิดใช้บริการมอเตอร์เวย์สาย M82 ฟรีตลอดสายเนี่ยนะครับเป็นการนำโครงสร้างพื้นฐานส่วนที่มีความพร้อมมาเปิดให้บริการประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วนะครับตามนโยบาย Quick Win ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมซึ่งการเดินทางบนมอเตอร์เวย์สาย M82 ก็จะช่วยแยกการจราจรระยะไกลและการจราจรในพื้นที่นะครับเป็นการแบ่งเบาปริมาณการจราจรด้านล่างและเพิ่มความคล่องตัวครับในการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและช่วงเทศกาลนะครับคุณฟังมอเตอร์เวย์สาย M82 สามารถเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สาย9หรือถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้และถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตกและในอนาคตนะครับก็จะเชื่อมโครงการสายทางด้านของโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกนะครับก็จะทำให้โครงข่ายเกิดโครงข่ายคมนาคมที่ต่อเนื่องจากกรุงเทพผ่านจังหวัดสมุทรสาครสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้นะครับสำหรับการเปิดทดลองใช้เส้นทางทั้งครั้งนี้นะครับกรมทางหลวงกำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผู้ใช้ทางสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางมอเตอร์เวย์ M82 ได้ที่สายด่วนโทร1586นะครับโทร1586กด82นั่นเองนะฮะก็อัปเดตให้นะครับสำหรับทางด้านของมอเตอร์เวย์ M82 นะฮะหลายๆท่านก็มีโอกาสได้ขึ้นไปใช้ก็บอกว่าคล่องตัวดีมากๆเลยนะครับส่วนช่วงนี้มาติดตามกันต่อนะครับกับจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรนะฮะเดี๋ยวดูข้อมูลนิดนึงนะอุบัติเหตุยังไม่มีแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมแต่ว่าที่เดี๋ยวก่อนนะดูนิดนึงกรณีที่มีอุบัติเหตุพหลโยธินนะครับที่มีคุณวุฒิรายงานเข้ามานะครับพหลโยธินด้านขาออกจังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเชียงรายก็บอกว่าช่วงอำเภอโกสัมพีนครนะฮะมุ่งหน้าไปทางด้านของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคือสวนไทยเฮงอินทผาลัมอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะครับทางคุณวุฒิเนี่ยก็บอกว่าโทรสอบถามว่าเอ๊ะรถติดอะไรขับมาอยู่ดีๆแล้วสภาพการจราจรนี่หยุดนิ่งนานเลยนะครับมีฝนตกหนักด้วยนะจส.ร้อยเราสอบถามไปทางสภ.วังเจ้าจังหวัดตากก็แจ้งเพิ่มเติมมานะครับบอกว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่ครับล้มขวางถนนทุกช่องทางนะครับนะแล้วต้นไม้เนี่ยก็ไปทับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนะครับตอนนี้ฝนยังตกหนักมากนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หมวดการทางของจังหวัดตากเนี่ยกำลังเรียกได้ว่าวิ่งสวนทางไปยังที่เกิดเหตุด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับเนี่ยเป็นเหตุที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มแล้วก็ไปทับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์วันนี้ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับใครที่ใช้เส้นทางนะทางด้านของผลโยธินในส่วนของพื้นที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากด้านขาออกเนี่ยนะครับฝนยังตกหนักด้วยนะก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับแหมก็หลายๆเส้นทางนี้ช่วงนี้จะเดินทางไปต่างจังหวัดคุณผู้ฟังต้องตรวจสอบให้ดีๆนะครับนะเพราะว่ามีฝนที่ตกลงมาแล้วก็มีเรื่องของสิ่งกีดขวางนะครับถนนบางเส้นทางเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่า ยังต้องอัปเดตนะว่าเดินทางไปโดยเฉพาะทางด้านของภาคตะวันออกเนี่ยอย่างที่เราเพิ่มเติมไปก่อนหน้านี้อย่างปราจีนบุรีบางคล้าเนี่ยนะฉะเชิงเทราเนี่ยยังเรียกได้ว่ามีอีกหลายเส้นทางนะครับที่ถูกตัดขาดโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างด้วยส่วนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยมีการรายงานนะครับว่าในพื้นที่ของถนนสุวินทวงศ์ด้านขาออกบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวาสุวินทวงศ์ด้านขาออกมีปริมาณน้ำเนี่ยสูง30เซนนะครับรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้นะครับจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวาส่วนบริเวณขาเข้าสุวินทวงศ์ก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกมีนบุรีก็มีน้ำท่วมขังนะครับเมื่อช่วงเย็นระดับน้ำเนี่ยระดับฟุตบาทนะครับ2ช่องจราจรรถสามารถวิ่งได้2ช่องจราจรด้านขวาชิดเกาะกลางนะครับก็อาจจะเป็นอีกเส้นทางนึงที่ต้องหลีกเลี่ยงนะโดยเฉพาะใครที่จะกลับรถนะครับบริเวณใต้สะพานข้ามคลองสามวาเนี่ยระดับน้ำยังท่วมสูงนะครับรถทุกชนิดก็ต้องหลีกเลี่ยงก่อนคุณฟังครับวันนี้เป็นอีกวันนึงที่จะมีภารกิจนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่193นะครับช่วงเวลาประมาณ 21:30 นนะครับก็เป็นภารกิจนะครับนำส่งหัวใจดวงที่193ไปยังโรงพยาบาลปลายทางนะครับต้นทางเนี่ยคือออกจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะปลายทางก็คือโรงพยาบาลศิริราชอาคาร84ปีนะครับก็จะใช้ถนนรามินทราถนนคลองลำเจียกนะครับต่อเนื่องประดิษฐ์มนุธรรมขึ้นทางด่วนโยธินพัฒนานะครับลงด่วนยมราชเข้าแยกสวนมิสกวันเลี้ยวซ้ายถนนราชดำเนินต่อเนื่องแยกจปรเลี้ยวขวาขึ้นสะพานพระราม8ต่อเนื่องสะพานอรุณอมรินทร์ที่หมายคือโรงพยาบาลศิริราชอาคาร84ปีนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่พบเห็นรถพยาบาลรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริช่วยกันเปิดทางนะครับช่วยหลบซ้ายหรือว่าหลบขวานะช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับย้ำนะครับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 21:30 นาทีนะครับก็อีกสักพักหนึ่งนะเพราะฉะนั้นใครที่พบเห็นรถพยาบาลรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับก็เป็น2วันต่อเนื่องแล้วนะเมื่อวานนี้ก็มีภารกิจนะครับเป็นการนำส่งหัวใจดวงที่192เมื่อวานวันนี้ก็ต่อเนื่องเป็นดวงที่193นะครับก็เดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนะเผื่อว่าหลายๆท่านที่ใช้เส้นทางก็จะได้รับทราบแล้วก็ช่วยเปิดทางช่วยนะอำนวยความสะดวกให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับคุณชัยรัตน์นะครับตอนนี้มาอยู่ทางลำลูกกานะคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านเมื่อสักครู่ที่ผมรายงานไปรอบหนึ่งที่ไปธรรมศาสตร์นะครับผม
0: อ๋อครับ
1: ก็พอดีไปได้น้องผู้โดยสารน้องก็เป็นกะเหรี่ยงผู้ชายแล้วเขาอยู่คลองลำลูกกา11นะครับผม
0: ครับ
1: เขาก็ให้ราคาเหมามาก็กดมิเตอร์ก็ราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับผม
0: ครับ
1: ช่วยเหลือกันแต่เขายืนยันว่าน้ำไม่ท่วมก็ไม่ท่วมจริงๆนะครับผมผมไปใช้เส้นทางพหลโยธินขาเข้ามันจะมีน้ำเล็กน้อยก็ตรงไม่เล็กน้อยหรอกครับเพราะว่าตรงทูปัตเตมีอ่ะคุณปันที่จะเลี้ยวเข้าลำลูกกาน้ำยังลึกอยู่นะครับผม
0: หร
1: อแต่ว่าผมคิดขวาขึ้นคิดขวาขึ้นยกระดับตรงอนุสรณ์สถานนะครับผม
0: ได้ไหมถ้าคิดขวา
1: คิดขวาไม่มีน้ำนะเปียกเฉย
0: ครับ
1: แล้วก็ตรงมาปาตรงแยกประตูกรุงเทพครับผมไม่มีปัญหาการจราจรแล้วมาขึ้นยกระดับตรงสถานีคูคตตรงนี้จะชะลอตัวนิดหนึ่งเพราะว่าพี่น้องประชาชนเอารถมาจอดบนสะพานก็เลยเวลารถจะแย่งช่องทางกันก็เลยทำให้รถชะลอตัวผ่านมาที่คูคตก็ไม่มีปัญหาการจราจรครับผมมุ่งหน้ายาวๆมาถึงนี่เลยมาถึงประมาณคลอง6ก็ยังใช้ได้อยู
0: ่ครับ
1: ตรงวัดปทุมราชตรงนั้นก็เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาเข้าได้ปกตินะคุณพัดแต่เมื่อ3วันก่อนผมมานี่เขาปิดการจราจรเพราะว่าเลี้ยวเข้าไปน้ำมันจะลึก
0: ครับ
1: ตอนนี้ใช้ได้ปกติคลอง7ก็ไม่มีปัญหาใช้กันได้ดีแต่ว่า ผมเห็นรถที่วิ่งออกมาจากถนนนิมิตใหม่รู้สึกมันจะเปียกทุกคันนะครับผม
0: ล้อใช่ไหมล้อเปียกๆแล้วครับ
1: ใช่คือเปียกถนนเลยครับผม
0: อ๋อ
1: เปียกเลยก็น่าจะลากน้ำมาหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: อ
1: ๋
0: อครับ
1: คงมาแยกคลอง8ก็ไม่มีปัญหาการจราจรคลอง9คลอง10นี่ผมมาส่งน้องเขาที่คลอง11เข้าซอยไปประมาณ3กิโลเศษในคลอง11เนี่ยไม่มีน้ำนะครับผม
0: ครับ
1: แห้งสนิทเลยแล้วก็ตอนนี้ออกมาถนนหลักแล้วตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าจากคลอง11ก็ลบไปเรื่อยๆครับคลอง10คลอง9คลอง8ไปเรื่อย
0: ๆมีบอกว่าวิ่งไปลุ้นไปเหมือนกันใช่ไหมคุณชัยรัตน
1: ์ลุ้นไปลุ้นไปแต่ว่าถ้ามีผู้โดยสารเรียกก็ต้องตรงไหนเรียกก็ต้องบอกเขาครับว่าไปไม่ได้อะไรประมาณนี
0: ้ครับ
1: หมายปลายทางถ้าไปถึงลำลูกกาแล้วถ้ามีผู้โดยสารเข้าเมืองก็จะกลับลาดเท้าเลยแหละครับผม
0: ครับ
1: ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะคุณพัชที่ไม่ค่อยได้ลุยน้ำเท่าไหร
0: ่ใช่
1: ไม่ค่อยเจอน้ำ
0: หลายคนถ้าไปทางนั้นนี่อาจจะไม่ค่อยกล้าไปคุณชัยรัตน์ก็อัปเดตให้แล้วว่ามาได้นะ
1: กลับมาได้มาได้ไม่มีปัญหาแต่จะมาลำลูกกาแต่ว่าเลยคลอง11ไปแล้วไม่ทราบนะ
0: ครับ
1: แต่คลองอื่นไม่ทราบคลองย่อยอื่นๆที่ออกรังสิตนครนายกเนี่ยไม่ทราบ
0: ก็
1: ถ
0: ือ
1: ว่าร ังสิตนครนายกเมื่อกี้มีแจ้งเตือนมาว่าแถวคลอง16อะไรรถเล็กผ่านไม่ได้
0: ใช่
1: น่าจะมีน้ำหนุนขึ้นที่คลองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับผม
0: ใช่
1: แต่ขอให้ผ่านอุปสรรคไปได้ครับผม
0: ครับ
1: ให้เป็นเหมือนปี54เลยเพราะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากรวมทั้งตัวผมด้วย
0: ครับผม
1: แล้วก็ขอจบรายงานตรงลำลูกกาขาเข้าคลองติดครับขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับปวริสาวรสิริประภาค่ะปภ.ส่งเซลบัตแคสแจ้งเตือนหลายจังหวัดระวังฝนตกหนักและธนานรเศรษฐ์ยื่นปปช.ตรวจสอบกรณีสส.สุชาดาปรากฏภาพสวมโรเล็กซ์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอบ้านหลวงอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นอำเภอแม่จริมอำเภอบ่อเกลือและพื้นที่ใกล้เคียงเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลปางหมูตำบลจองคำตำบลผาบ่องอำเภอแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกรายงานว่าเมื่อเวลา 18:15 น.แจ้งชาวบ้านตำบลพระอาจารย์ตำบลศรีศักระบืออำเภอองครักษ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังที่ปลอดภัยเนื่องจากบวนน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวเข้ามาแล้วทั้งนี้ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนที่ทำการปกครองอำเภอราชสารแจ้งเตือนประชาชนระวังจระเข้กรณีที่วันนี้มีชาวบ้านพบเห็นจระเข้ในพื้นที่หมู่4ตำบลบางคาอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทรารอยติดต่อที่ติดตำบลดงน้อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาตามจับหากผู้ใดพบเห็นแจ้งได้ที่ที่ทำการปกครองอำเภอราชสารหรือสำนักงานประมงอำเภอราชสารโทรศัพท์หมายเลข0830142648ปลัดอำเภองานป้องกันโทรศัพท์หมายเลข0639017532ทนายนรเศรษฐ์ยื่นปปช.ตรวจสอบกรณีส.ส.ไอเดียสุชาดาหลังปรากฏภาพสวมใส่นาฬิกาโรเล็กซ์มูลค่าราว3ล้านบาทตั้งข้อสังเกตได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือไม่คุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายนรเศรษฐ์นาหนองทูมทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อปปช.ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนางสาวสุชาดาช่างแทนทรัพย์หรือส.ส.ไอเดียส.ส.จังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยหลังปรากฏภาพสวมใส่นาฬิกาหรูโรเล็กซึ่งมีการประเมินมูลค่าประมาณ3ล้านบาทโดยระบุว่าจากการตรวจสอบภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ของนางสาวสุชาดาพบการสวมใส่นาฬิการุ่นดังกล่าวหลายครั้งจึงตั้งข้อสังเกตว่านาฬิกาเป็นทรัพย์สินของใครและมีการแจ้งไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.หรือไม่โดยได้นำภาพและข้อมูลการสวมใส่นาฬิกาในหลายช่วงเวลาให้กับปปช.ประกอบการพิจารณาพร้อมระบุว่าหากนาฬิกาดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องแจ้งแต่ไม่ได้แจ้งก็ขอให้ปปช.ตรวจสอบว่าเข้าข่ายการจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งหรือไม่ส่วนกรณีที่อาจมีการชี้แจงว่านาฬิกาไม่ได้เป็นของนางสาวสุชาดาแต่เป็นของเพื่อนแฟนหรือคนรู้จักหรือบุคคลในครอบครัวและนำมาให้ยืมก็ต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาตามข้อเท็จจริงและแนวคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องว่ามีภาระหนี้หรือหน้าที่ต้องคืนทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่รวมถึงมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อปปช.หรือไม่ขณะที่หากมีการชี้แจงว่าเพิ่งมีการซื้อนาฬิกาภายหลังการยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วก็ยังมีประเด็นต้องตรวจสอบเนื่องจากปรากฏภาพการสวมใส่ช่วงใกล้การเลือกตั้งโดยเฉพาะวันที่4ส่วนกรณีที่อ้างว่านาฬิกาในภาพเป็นของเลียนแบบไม่ใช่ของโรเล็กซ์แท้เห็นว่าควรตรวจสอบตัวเรือนนาฬิกาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเป็นของแท้หรือของเลียนแบบรวมถึงพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อครณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 21:14 นครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงนี้เห็นทาง YouTube ก่อนหน้านี้นะครับทางคุณตู่ระยองนี่เขารายงานอุบัติเหตุเข้ามาบอกว่าพระราม2ขาเข้ามีอุบัติเหตุรถปิกอัพบรรทุกของพลิกตะแคง2เลนขวานะครับบอกว่าก่อนถึงสมุทรสงครามประมาณ 1.5 กม.นะว่าอย่างนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วนะครับบริเวณที่เกิดเหตุเปิดสัญญาณไฟให้กับผู้ใช้เส้นทางนะครับก่อนหน้านี้ชะลอตัวนะฮะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายหรือยังเนี่ยน่าจะเป็นข้อมูลที่แจ้งมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับเนี่ยพอดูการจราจรณเวลานี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับเนี่ยก็ด้านของอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากที่มีอุบัติเหตุนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับคุณวุฒินะครับคุณวุฒิสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณวุฒิเป็นยังไงบ้างช่วงที่ผ่านมาตอนจุดที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นนะฮะ
2: ตอนนี้ยังนิ่งอยู่เลยครับยังขยับไม่ได้เลยครับ
1: ยังอยู่ที่เดิมเลยหรือเปล่าเนี่ย
2: ครับผมยังอยู่ที่เดิมครับ
1: โอ้มันไม่ขยับเลยเหรอครับ
2: ครับผมแต่ว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่เปิดเลนพิเศษฝั่งตรงข้ามมาวิ่งย้อนกลับไปเลนนะครับแต่ว่าผมเข้ามาติดอยู่ในเกาะแล้วไม่สามารถ
1: ออกไปได
2: ้ย้อนไม่ได้ครับ
1: ไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงอำเภอวังเจ้าเนาะใช่ไหม
2: ครับผมระหว่างวังเจ้าระหว่างสพวังเจ้ากับสพแม่ท้อครับก่อนถึงสามแยกที่จะเลี้ยวซ้ายไปแม่สอดนะครับ
1: อ๋อก่อนถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายไปแม่สอด
2: ครับผม
1: แล้วพอทราบเหตุใช่ไหมคุณ
2: มีเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่ามีต้นไม้ล้มครับจนโดนรถตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เกิดอุบัติเหตุครับ
1: มันขวางทุกช่องทางเลยอ่ะตอนนี้
2: ทุกช่องทางครับได้ครับ
1: ฝนมันตกหนักเหรอคุณตรงคุณวุฒิ
2: ฝนตกหนักมากเลยครับแต่ว่าตอนนี้เบาแล้วล่ะ
1: โอ้แล้วมันมีน้ำท่วมขังอะไรยังไงบ้างไหมที่เราผ่าน
2: ไม่มีครับน้ำท่วมขังไม่มีครับตรงนี
1: ้วันนี้ติดมาเท่าไหร่กี่นาทีแล้วครับเนี่ย
2: น่าจะประมาณ60น่าจะประมาณชั่วโมงนึงแล้วล่ะคร
1: ับ โอ้เป็นชั่วโมงยังอยู่ที่เดิมเลย
2: ครับผมยังนิ่งอยู่เลยคร
1: ับ แล้วเห็นแต่ว่ารถที่เขายังเข้ามาไม่ถึงตรงจุดนี้ก็คือใช้ช่องทางพิเศษที่เจ้าหน้าที่ก็เปิดได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: อันนี้กำลังเดินทางไปไหนครับคุณวุฒิ
2: ผมจะไปที่แม่สอดครับ
1: โ
2: อ้เดินทางจากสมุทรปราการจะไปแม่สอดครับ
1: ออกมาจากสมุทรปราการตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย
2: ครับผมออกจากสมุทรปราการตั้งแต่11โมงครับ
1: โอ้แล้วเป็นยังไงบ้างฮะตลอดทางนี่ฝนตกมาตลอดไหม
2: ก็ตกมาตั้งแต่จากนครสวรรค์นะครับตกมาตลอด
1: ม
2: าสวรรค์กำแพงถึงโกสัมพีพอถึงฝนเจ้าก็ยังตกหนักอยู่ต่อเนื่องพอรถติดก็ฝนก็ฟ้าลงไป
1: แต่ว่าตั้งแต่เดินทางมาจากสุพรรณบุรีไม่เจอน้ำท่วมนะ
2: ไม่เจอครับ
1: ไม่เจอนะ
2: ท่วมที่สมุทรปราการออกจากสมุทรปราการมาก็ไม่มีน้ำท่วม
1: ฮะอ๋อตรงสมุทรปราการนี่ออกมาตั้งแต่จากตรงไหนฮะ
2: จากผมออกมาจากอำเภอบางพีครับถนนกิ่งแก้วซอย41ครับหมู่บ้านกิษณาครับธนาซิตี้น้ำท่วม มาตั้งแต่วันที่น่าจะเป็นวันที่27-28นะครับยังน้ำยังไม่ลดเลย
1: กิ่งแก้ว14/1ใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
1: ท่วมสูงไหมครับเนี่ยในซอย
2: ประมาณ150เซนนะครับ
1: ฮะ
2: ประมาณ150เซน
1: เมตรครึ่งเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อู
2: ้ก็คือต้องใช้เรือครับ
1: โอ้แล้วน้ำมันเป็นยังไงมันเน่าหรือยังเนี่ย
2: ตอนนี้เริ่มเน่าแล้วครับเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วครับ
1: เฉพาะในซอยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเฉพาะในซอยในบริเวณตรงนั้นที่เขาเรียกว่าธนาซิตี
1: ้
2: ครับแต่ฝั่งบางนาตาไม่ท่วมเลยครับฝั่งท่วมเฉพาะฝั่งบางถนนกิ่งแก้วเพราะว่าซอยนี้เข้าได้2 ฝั่ง 2 ทาง
1: แล้วซอยอื่นๆทราบไหมครับว่ามันท่วมด้วยหรือเปล่าเนี่ยใกล้เคียง
2: ถนนกิ่งแก้วก็ท่วมเป็นบางซอยครับเป็นบางซอยแต่ก็อาจไม่ได้เยอะมากเหมือนซอย14/1ครับ
1: ตั้งแต่วันไหนแล้วครับเนี่ย
2: ประมาณวันที่28-29เลยนะครับ
1: โอ้ตรงนั้นมันอยู่ใกล้กับคลองลาดกระบังด้วยนะ
2: คลองลาดกระบังใช่ครับคลองลาดกระบังของภูเขา
1: โอ้มันมันในคลองมันยังสูงอยู่ไงใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้แถว อ๋อก็ไม่ไกลอ๋อตรงกิ่งแก้วทางฝั่งลาดกระบังอืม
2: ครับผม
1: จากก็เข้าจากทางเทพรัตน์มาไม่ไกลมากเนอะตรงเนี้ย
2: ไม่ไกลมากคร
1: ับ โอ้โหแสดงว่าบริเวณระแวกโดยรอบตรงเนี้ย14/1 16นี่ทั่วไหม16 18
2: ท่วมครับท่วมคร
1: ับ เหรอโอ
2: ้
1: แต่ว่าถนนนี่ไม่มีปัญหาใช่ไหม
2: ถนนไม่มีปัญหาครับท่วมแต่ในซอยในหมู่บ้าน
1: มันเป็นระดับที่มันต่ำกว่าถนนเยอะเหรอครับตรงนั้นน่ะ
2: ก็ต่ำกว่าเยอะนะครับประมาณนั้นแหละประมาณเมตรกว่า
1: แล้วฝั่งตรงข้ามล่ะฝั่งพวกซอยกิ่งแก้วซอย7อะไรเงี้ยพวกต่ำแถวนั้นน่ะซอย9อะไรเงี้ยท่วมไหม
2: ท่วมท้ายซอยครับท้ายซอย
1: โอ้แต่ว่าตรงนั้นมันติดคลองเนาะอ๋อใช่ตรงฝั่งนู้นมันติดคลองหรือว่าไงคลองลาดข้าวอะไรเนี่ยชวดอ๋อของชวดโอเคใช่
2: ของชวดลาดข้าวครับ
1: อืมโหยังไงเอาใจช่วยนะเนี่ยนี่ออกมาก็คือต้องพายเรือนั่งเรือออกมา
2: ครับตอนที่เขาประกาศว่าจะมีน้ำท่วมผมก็ไปอยู่นครนายกไปอยู่นครนายกก็โดนท่วมก่อนเลยครับโดนที่นครนายกผมโดนแม่น้ำนครนายกออกไปไหนไม่ได้เลยติดเกาะอยู่3-4 วันแล้วพอที่นครนายกยุบผมก็เอารถบรรทุกจากนครนายกวิ่งฝ่าน้ำมาธัญญามาลำลูกกาม าหนองจอกก็คือท่วมมาตลอดครับรถเล็กวิ่งลำบากหน่อยผมก็ใช้รถบรรทุกวิ่งมาถึงสมุทรปราการกิ่งแก้ว14/1ก็
1: ค
2: ือน้ำก็ท่วมรถบรรทุกก็คือถึงถังน้ำมันนะผมก็รีบไปขนของจากที่บ้านพอ14/1ขึ้นไปไว้ที่ชั้น 3หมดแล้วก็ออกมากลับไปอยู่ตอนนี้กลับไปอยู่ในคอนายก
1: ครับ
2: แล้วก็มาทำธุระที่แม่สอดนะครับแล้วก็มาเชื่อรถติดอยู่ที่บางแก้ว
1: โอ้ให้กำลังใจมากๆไปไหนก็ลำบากเลยนะตอนช่วงเนี้ยนะ
2: ครับ
1: ค
2: ุ
1: ณเอาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราอาจจะได้อัปเดตกันนะฮะกรณีของต้นไม้ล้มตรงเนี้ยนะ
2: ครับ
1: เอารถเยอะเลยไหมครับที่ติดอยู่กับคุณวุฒิตอนเนี้ย
2: ก็ท้ายแถวก็มองไปสุดลูกสุดตาเลยครับ
1: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตกันเดี๋ยวเราก็กำลังประสานเพื่อจะขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะตรงนั้นนะครับ
2: ครับผม
1: ยังไงฟังลองเดี๋ยวติดตามอัปเดตฟังจอสร้อยผ่าน YouTube ก็ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้นะครับเดี๋ยวจะได้เพิ่มเติมให้นะ
2: ครับผมครับ
1: ได้ครับเอาใจช่วยเดี๋ยวยังไงคุณวุฒิถ้ามีความคืบหน้าก็ช่วยเพิ่มเติมได้นะครับข้อมูลนะ
2: ครับผมครับผม
1: ได้ครับให้กำลังใจคุณวุฒินะ
2: ครับขอบคุณมากคร
1: ับ คุณวุฒิสวัสดีครับขอบคุณคุณวุฒิมากๆเลยสวัสดีครับเดี๋ยวขอไปที่คุณสายจากทางคุณอรรถพลนะอยู่ทางพระราม2คุณอรรถพลสวัสดีครับคุณอรรถพลสัญญาณน่าจะหลุดนะน่าจะหลุดเห็นบอกว่าพระราม2มีแท่งปูนหล่นอยู่ช่องทางซ้ายนะฮะแท่งปูนหล่นอยู่ช่องทางซ้ายเหรอคุณอรรถพลนะแจ้งมาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะได้คุยกันคุณอรรถพลเพิ่มเติมได้คุณอรรถพลสายหลุดไปนะครับตรงไหนยังไงมีปัญหามีผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้กับผู้ใช้เส้นทางด้วยนะฮะมันยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นฝั่งขาเข้าหรือขาออกถนนพระราม2นะครับเดี๋ยวอาจจะรอทางคุณอรรถพลอีกสักรอบหนึ่งนะคุณอรรถพลสายหลุดไปนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องติดตามความคืบหน้ากรณีของถนนพหลโยธินที่คุณวุฒิใช้เส้นทางอยู่นะฮะช่วงอำเภอวังเจ้านะครับที่จะต่อเนื่องไปทางด้านของสามแยกแม่สอดเดี๋ยวคุณอรรถพลมาแล้วนะฮะอีกรอบหนึ่งคุณอรรถพลสวัสดีอีกครั้งครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับเป็นยังไงฟังไหน
3: ผมจะรายงานเกี่ยวกับแท่งคอนกรีตขนาดใหญ่อะประมาณเมตรคูณเมตรอะครับสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เลยครับหล่นอยู่บนเกือกมหายูเทิร์นตรงหน้าไทยวัสดุมหาชัยครับ
1: หน้าไทยวัสดุมหาชัย
3: ใช่ครับ
1: ไทยวัสดุนะ
3: เป็นแท่งคอนกรีตขนาดใหญ่นะกลัวมากโอ้โหเมื่อกี้มอไซค์เกือบชนครับ
1: มันหนาไหมมันหนาแค่ไหนครับ
3: หนามากครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเมตรคูณเมตรอะประมาณนั้นแหละ
1: โอ้น่าจะแบบเหมือนกับหล่นจากรถบรรทุกคันไหนอะไรอย่างเง
3: ี้ยหล่นจากรถบรรทุกมาแน่ๆเลยผมว่า
1: ขาเข้าพระรามสองใช่ไหม
3: มันอยู่บนเกือกม้าแหละครับจะกลับรถไปมาใช่ครับ
1: อ๋อฝั่งกลับรถจากฝั่งไทยวัสดุไปฝั่งขาออกอ๋อ
3: ครับ
1: แล้วขึ้นมากี่เมตรถึงได้เจอครับ
3: ขึ้นมามันจะช่วงสุดยูเทิร์นจะตรงอ่ะมันลงตรงนั้นพอดี
1: หมายถึงทางโค้งเหรอ
3: ตัวไง
1: ตรงทางโค้งตัวยูหรือเปล่าฮะ
3: ใช่ทางโค้งตัวยูเลยพอสุดตัวยูปุ๊บเจอเลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวมาก
1: อย่างนี้ถ้ารถเขาวิ่งมาไม่เห็นนี่อันตรายมากเลยนะเนี่ย
3: โอ้โหตูมเต็ม
1: อ๋อคือ คือโค้งแรกอะไม่มีแต่ว่าโค้งที่จะลงอะใช่ไหม
3: โค้งที่จะลงครับใช่ครับเป็นคอนกรีตขนาดใหญ่มากเลย
1: โอ้แล้วมันมืดไหมครับด้านบนเน
3: ี่
1: ย
3: ใช่นะทำหล่นแล้วก็ไม่ดูแลจัดการ
1: มืดมืดไหมคุณอาทิตย์
3: มืดมากครับ
1: โอ้ยได้ได้เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเร่งประสานเจ้าหน้าที่ให้นะ
3: ครับ
1: แต่ไม่มีรถคันไหนชนใช่ไหม
3: ยังไม่มีใครชนครับครับ
1: เลนมันอยู่ตรงกลางเลนซ้ายเลยไหมหรือว่าเข้าไปทางไหนครับ
3: อยู่ริมนะริมแบเรียร์ไอ้ตัวอยู่เลย
1: ครับชิดแบเรียร์มากไหมครับ
3: ใช่ใช่ชิดอยู่
1: โอ้แต่มันชิ้นใหญ่อะนะมันลักษณะมันขวางมากหรือว่ามันเป็นแนวยาว
3: มันนอนตะแคงเฉียงอยู่ครับ
1: โอ้มันเฉียงคือไม่ได้ขวางแบบเต็มอะนะแต่เฉียงอยู
3: ่ใช่ใช
1: ่แล้วก็ไม่ได้ชิดซะทีเดียว
3: มันน่าจะหล่นจากรถบรรทุกลงมาแล้วก
1: ็
3: กระแทกกับไอ้แท่งบารีเออร์เกือบมาเนาะ
1: ยืนยันนะว่าอยู่
3: บริเวณนั้นเลยใช่ครับ
1: ยืนยันว่าอยู่บริเวณด้านบนนะด้านบนของเกือบมาจุด
3: อยู่ตรงกับมาเลยใช่
1: ก็คือทางโค้งที่จะลงอะนะตรงทางโค้งนั้นพอดี
3: ใช่ใช
1: ่โอ้โห
3: เชื่อก็เชื่อประสานหน่วยงานมา
1: ได้
3: ย้ายออกส่วนเลยครับ
1: มีพวกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไป
3: กับรถ
1: อ๋อใช่ไหมมีด้วย
3: ใช่ครับ
1: เอาได้ครับได้ครับเดี๋ยวเร่งประสานให้เลยสะพานกลับรถหน้าไทยวัสดุมหาชัย
3: ใช่ใช่ครับ
1: โอเคได้แล้วรถของคุณอัจฉริยะนี่ก็เกือบไปแล้วเหมือนกันหรือเปล่า
3: ใช่ฮะเกือบชนโ
1: อ
3: ้โหดีนะไม่ได้มาเร็ว
1: นั่นน่ะสิถ้าใครมาด้วยความเร็วแล้วมันไม่เห็นไงเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลบมุมด้วยอ่ะ
3: มืดมืดมากเลยอ่ะบนเกือบมาใช่
1: เข้าใจเลยได้ผมขอบคุณมากๆที่ช่วยกันแจ้งมานะคุณอรรถพล
3: ครับ
1: ขอบคุณมากเลยขอบคุณครับสวัสดีครับคุณฟังระวังนะครับใครใช้ถนนพระราม2จะขึ้นไปกลับรถสะพานเกือกม้าหน้าไทยวัสดุมหาชัยนะครับคุณขึ้นไปแล้วเนี่ยเลี้ยวโค้งแรกไปยังไม่เจอแต่ทีเนี้ยมันจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ตรงโค้งตรงทางลงนะครับตรงโค้งทางลงด้านบนนะย้ำนะอยู่ด้านบนสะพานกลับรถแล้วอยู่เลนซ้ายนะครับลักษณะขวางเอียงอยู่นะครับไม่ได้ขวางเต็มๆนะแต่ว่ามันเอียงมันก็ไม่ได้แบบว่าเรียบไปทางแบรีเออร์นะอยู่แต่ว่าอยู่ชิดแบรีเออร์อยู่ชะลอความเร็วก่อนให้ชิดขวาไว้ก่อนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ชิ้นใหญ่เลยนะครับเป็นแท่งคอนกรีตกว้าง1เมตรนะครับก็ค่อนข้างหนาเลยแหละกว้าง1เมตรก็ยาวกว่า1เมตรอ่ะเอาง่ายๆนะโอ้โหอันตรายนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยสะพานกับรถมืดด้วยใครใช้พระราม2จะขึ้นเกือกม้าหน้าไทยวัสดุลดความเร็วก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะเข้าไปนะครับฝากระวังก่อนนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังช่วงกลางคืนเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเดินทางไปไหนอย่าเพิ่งใช้ความเร็วบางทีมันจะมีสิ่งของอะไรที่มันตกหล่นอยู่บนถนนเนี่ยผมเจอมาแล้วนะเดินทางกลางคืนไปต่างจังหวัดเนี่ยอันตรายมากเราวิ่งมาด้วยความเร็วเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าข้างหน้ามีอะไรแล้วพอเราห้ามล้อไม่ทันเรียบร้อยหักหลบก็เสี่ยงเสียหลักพลิกตะแคงเสียหลักออกข้างทางเพราะฉะนั้นถ้าเราลดความเร็วได้อยู่ในความเร็วที่สามารถที่จะเรียกได้ว่าหักหลบก็พ้นจะเบรกก็ทันอันนี้ดีกว่าแต่ถ้าคุณใช้ความเร็วที่มันเกินไปบางทีความเร็วไม่เกินกฎหมายกำหนดคุณผู้ฟังอาจจะไม่ต้องเป๊ะๆขนาดนั้นบางทีแบบ90คุณวิ่งถ้า90บางทีอาจจะไม่ทันนะนะครับคือให้ช้ากว่านั้นก็ได้ดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยเราประสานไปทางด้านของศูนย์นรสิงห์ให้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะครับอยู่ระหว่างไปดำเนินการนำออกให้นะครับเนี่ยถ้าเห็นอะไรแบบนี้แจ้งเข้ามาเถอะนะขอบคุณมากๆคุณอรรถพลขอบคุณเลยนะครับคืออย่าเพิกเฉยนะครับบางทีเราเห็นเนี่ยรีบแจ้งเลยแล้วอันนี้มันเป็นแท่งปูนที่บอกว่าโอ้ไม่รู้ตกมาจากรถคันไหนนะครับก็ต้องฝากด้วยนะรถบรรทุกที่คุณบรรทุกสิ่งของหนักๆอะไรมาแล้วคุณทำหล่นเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบด้วยนะครับอย่างน้อยๆอย่าเพิ่งเดินทางต่ออ่ะอยู่ตรงนั้นแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนแต่ก็ต้องหาจุดจอดที่มันปลอดภัยอ่ะนะครับอาจจะหาอะไรมาทำสัญญาณเตือนให้กับ
4: พื่อนผู้ใช้เส้นทางคนอื่นเขาได้ทราบด้วยนะว่ามันมีของตกหล่นจากรถของเรานะบางทีทำหล่นก็ไม่ทราบก็มีเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่ารถที่ทำหล่นนี่เขาทราบหรือเปล่านะเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะครับเนี่ยฝากไปก่อนนะครับใครที่ใช้ถนนพระราม2ลดความเร็วก่อนนะครับเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อ่ะก็ต้องฝากคุณผู้ฟังเรื่องของการขับรถด้วยความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญการเคารพกฎระเบียบวินัยการจราจรเป็นเรื่องที่รถทุกคันต้องปฏิบัตินะครับการขับรถดีเป็นเรื่องที่จะเซฟตัวเราช่วยลดผลกระทบต่อผู้อื่นลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดด้วยเพราะอุบัติเหตุแต่ละครั้งเวลาเกิดเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ได้หนักมันอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดความสูญเสียแต่มันเกิดปัญหาทำให้มีผลกระทบการจราจรด้วยคุณฟังชวนเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยจัดทำโครงการคนรักรถนะครับเพื่อหวังจะให้ทุกท่านได้ช่วยกันครับขับรถดีมีวินัยการจราจรเพราะอะไรครับเพราะว่าโครงการนี้เขามีสิทธิประโยชน์มอบให้นะครับสำหรับคนขับรถดีนั่นคือกองทุนเงินคืนให้ใครที่ขับรถดีการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนถ้าหากสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70%สรุปง่ายๆก็คือถ้าคุณขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดคุณมีโอกาสรับเงินกองทุนที่เขาจะเฉลี่ยคืนให้ในแต่ละปีด้วยเห็นไหมค่าเบี้ยจ่ายไปแต่มีเงินคืนให้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อๆไปให้ด้วยกรณีที่รถเราไปประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับนี่คืออีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ของประกันประเภทที่1ยืมรถสำรองได้คุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภท1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกนะครับย้ำนะครับอายุรถต้องไม่เกิน7ปีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลส่วนถ้ารถที่อายุเกิน7ปีล่ะไม่เป็นไรเขามีทางเลือกให้นะครับนั่นคือการทำประกันประเภท3ก็จะได้รับสิทธิเหมือนกับประเภทที่1ก็คือมีสิทธิ์รับเงินกองทุนคืนในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสำหรับการทำประกันประเภทที่3นะครับสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถกระบะส่วนบุคคลรถกระบะเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับมีเงินกองทุนคืนให้สินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยนะครับแล้วก็สามารถผ่อนได้ 0% 3เดือนแต่ประกันประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลสอบถามค่าเบี้ยลองจดเบอร์ไว้ก่อนนะครับสอบถามตรงไปได้กับบริษัทวิริยะประกันภัยขับรถดีมีเงินคืนเนี่ยฟังมาจากจสร้อยอยากเข้าร่วมโครงการนี้จังโทรไปได้เลยครับ02150888นะครับ02150888นะครับขอบคุณทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับ02150888ครับก่อนหน้านี้มีเหตุเพลิงไหม้กองขยะถนนสุวินทวงศ์รับแจ้งจากสายด่วน199นะครับเพลิงไหม้กองขยะใกล้เคียงกับซอยสุวินทวงศ์37ถนนสุวินทวงศ์แขวงลำผักชีเขตหนองจอกแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับว่าทางด้านของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอกถึงที่เกิดเหตุเพลิงสงบแล้วนะฮะส่วนถนนมิตรภาพช่วงอำเภอสีคิ้วครับเมื่อเวลา 20:45 นในพื้นที่มีฝนตกหนักส่งผลให้น้ำท่วมขังนะครับบนผิวการจราจรฝั่งขาเข้ามิตรภาพช่วงด่านช่างสีคิ้วนะครับตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วมีน้ำท่วมขังบนถนนครับทำให้รถขนาดเล็กเนี่ยสัญจรได้ยากลำบากนะครับแล้วค่อนข้างอันตรายด้วยผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวก่อนนะครับเนื่องจากเพราะว่ามีรายงานว่ารถจักรยานยนต์หลายคันนะครับเครื่องยนต์ดับครับลุยน้ำแล้วเครื่องยนต์ดับก็ให้ใช้รถก็ เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะรถเล็กนะฮะลดความเร็วนะครับรถใหญ่ก็อย่าเพิ่งวิ่งเร็วนะน้ำมันกระเซ็นมันผมเห็นหลายคันนี่อย่างวันนี้เห็นมีข่าวนี่ไม่แน่ใจถนนที่ไหนโอ้โหรถกระบะนี่บอกว่าไม่ยอมกันเลยครับลุยน้ำสาดน้ำใส่กันลุยกลับสาดมาสาดกลับไม่โกงเห็นในคลิปแล้วบอกโอ้โหแล้วถนนเส้นนี้นี่แม่มีแต่รถกระบะทั้งนั้นเลยใจเย็นๆครับนะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันถ้าเราลดความเร็วได้ในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันก็ไม่เกิดน้ำมันก็ไม่กระเซ็นกระเด็นไปโดนใครคือหนักสุดคือคนที่เขาเดินเท้าอ่ะรถเล็กอ่ะก็หนักรถมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ครับเออนะอย่าไปโมโหฉุนเฉียวใส่กันครับนะแค่วิกฤตของน้ำท่วมมันก็หนักพอแล้วนะครับใจเย็นๆครับเอื้อเฟื้อกันนะมีน้ำใจขอบคุณกันดีกว่านะครับส่วนเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อคุณฟังย้ำนะสำหรับกรณีของการนำส่งหัวใจนะครับดวงที่193นะก็ฝากคุณผู้ฟังช่วยนะครับอำนวยความสะดวกเปิดข้อมูลผมไปนะโอเคนะครับในส่วนของการเปิดทางนะครับให้กับในส่วนของรถพยาบาลนะแล้วก็รถจักรยานยนต์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในโครงการพระราชดำรินะครับที่เขามีการเคลื่อนดวงใจหัวใจเนี่ยนะฮะดวงที่193นะครับจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีน่าจะออกเดินทางแล้วนะครับเพราะว่ากำหนดการก็คือ21:30 นนะเขาก็จะใช้เส้นทางถนนรามินทราต่อเนื่องถนนคลองลำเจียกต่อเนื่องถนนประดิษฐ์มนุธรรมเรียบทางด่วนรามินทรานะครับแล้วก็ขึ้นทางด่วนที่โยธินพัฒนามาลงที่ทางด่วนยมราชเข้าแยกสวนมิสกวันแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับถนนราชดำเนินต่อเนื่องแยกจปรเลี้ยวขวาขึ้นสะพานพระราม8ขึ้นต่อเนื่องสะพานอรุณอมรินทร์ที่หมายคือโรงพยาบาลศิริราชนะครับอาคาร84ปีโรงพยาบาลศิริราชท่านได้พบเห็นนะครับรถพยาบาลแล้วก็รถจักรยานยนต์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในโครงการพระราชดำริช่วยเปิดทางอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะครับหลบซ้ายก็ได้หลบขวาก็ได้นะครับก็ฝากกันนะครับคุณผู้ฟังก็ยังไงก็เดี๋ยวอาจจะได้อัปเดตว่าถึงโรงพยาบาลหรือยังนะครับเมื่อไหร่น่าจะเริ่มภารกิจนะครับเมื่อช่วง21:30 นที่ผ่านมามีทางคุณ I am not you ในถามว่าแจ้งวัฒนะน้ำท่วมไหมคะไม่ท่วมแล้วครับถนนนะถนนแจ้งวัฒนะไม่มีท่วมแล้วนะครับใช้การได้แล้วนะครับงามวงวานก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับแต่ว่าในซอยย่อยต่างๆเนี่ยอาจจะมีบ้างนะแต่ว่าก็ลดไปเยอะมากแล้วนะแจ้งวัฒนะก็ไม่น่าจะมีตกค้างอะไรแล้วนะครับคุณกระปุกแดงเพิ่มเติมมาให้อุณหภูมิ28องศาที่สมุทรปราการนะครับนะณตอนนี้พื้นที่กรุงเทพนะครับ21:00 นก็ยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็ฝนที่ตกรอบๆกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้ก็ลดระดับลงมาค่อนข้างเยอะนะปราจีนบุรีก็ทางบ้านสร้างเนี่ยลดฝนลดแล้วนะฝนน่าจะเริ่มหยุดแล้วนะฮะตอนนี้เท่าที่เข้าไปดูทางเรดาร์เนี่ยนะอาจจะมีตกเล็กน้อยนิดเดียวนะเห็นเป็นจุดนิดเดียวตรงบ้านสร้างเนี่ยนะครับจุดนิดๆนะครับน่าจะแนวโน้มลดลงนะครับ21:39 นครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงนี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ

0: โอ้ยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้อะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: คุณแฟนครับช่วงนี้เนี่ยมีการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพนะครับรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยกับเจ้าภาพอินโดนีเซียนะฮะเป็นรอบชิงนะก็มีผลกับการนับคะแนนอันดับโลกล่าสุดเนี่ยอินโดนีเซียขึ้นนำไปแล้วนะครับ1ประตูต่อ0จากการยิงลูกฟรีคิกนะครับก็ถูกนำไปแล้วนะครับ1ประตูต่อ0อ่ะอัปเดตให้เพราะเชื่อว่าหลายคนน่าจะลุ้นกันอยู่นะสำหรับทีมชาติชุดใหญ่นะครับที่ลงทำศึก FIFA อาเซียนคัพอยู่นะฮะในนาทีที่84นะครับเดี๋ยวผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับส่วนช่วงนี้มาอัปเดตเรื่องนี้กันหน่อยทางด้านของสำนักงานเขตบางซื่อนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณถนนประชาชื่นฝั่งขาออกตั้งแต่ช่วงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ต่อเนื่องถึงทางแยกขึ้นทางด่วนนะครับพรุ่งนี้นะครับ10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีเนื่องจากมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day นะครับขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับ10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีมีการทำกิจกรรม Big Cleaning Day นะครับให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนประชาชื่นฝั่งขาออกนะครับตั้งแต่ช่วงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นนะครับถึงทางแยกขึ้นทางด่วนนะหลายคนก็อาจจะใช้เส้นทางนี้ในวันพรุ่งนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงก่อนช่วงสักครึ่งชั่วโมงเนี่ย10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีนะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับใครที่อาจจะไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับคุณฟังสถานการณ์น้ำท่วมที่ทางด้านของรังสิตนครนายกเนี่ยช่วงจุดกลับรถสะพานคลอง1แล้วก็คลอง2เนี่ยยังไม่สามารถกลับรถได้นะครับมีน้ำท่วมสูงนะฮะต้องไปกลับรถบนถนนรังสิตนครนายกทั้งหมดนะครับคือถ้าไปกลับรถใต้สะพานทั้งคลอง1ทั้งคลอง2ใต้สะพานยังกลับรถไม่ได้ก็เลยเป็นสาเหตุทำให้รถติดนะครับแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะเท่าที่ล่าสุดที่ดูเนี่ยลงจากต่างระดับรังสิตนะครับนะช่วงโค้งโรงพยาบาลเปาโลรังสิตเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ช่วงคลอง1นะฮะยังมีปริมาณรถอยู่แถวๆตั้งแต่ที่ทำการไปรษณีย์รังสิตตรงเนี้ยนะครับแต่ดีขึ้นเยอะนะครับก็อย่างที่บอกคือสาเหตุก็มาจากเรื่องของจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลอง1แล้วก็คลอง2เนี่ยมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับจุดกลับรถคือที่จะไปน้ำทีเนี้ยจุดกลับรถปากซอยรังสิตนครนายก27อันนี้ได้แล้วก็จุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลบางประกอบรังสิต2ได้ก็คือให้เลี่ยงไปใช้2จุดนี้ทดแทนนะครับนะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาโทรเวย์ออกขาออกเนี่ยก็มีปัญหาลงรังสิตนครนายกท้ายก็ค่อนข้างยาวแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเอาล่าสุดอัปเดตไทยตีเสมอได้แล้วนะครับโอ้ยิงมายิงกลับทันทีเลยตีเสมอได้แล้ว1ประตูต่อ1นะครับในนาทีที่87นะฮะเอาหนังชีวิตครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่มีใครทำประตูได้ก็ต้องไปตัดสินด้วยการยิงจุดโทษนะครับลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยนะครับก็ติดตามกันต่อควบคู่กันไปนะกับเรื่องของกีฬาเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนน่าจะลุ้นแล้วก็ดูกันอยู่ด้วยนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับทาง YouTube นะฮะมีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับข้อมูลกันต่อเนื่องใครติดตามอยู่ทางไหนกันบ้างนะครับก็เข้ามาติดตามพวกเราทาง YouTube ได้คุณมานพสวัสดีนะครับเมื่อช่วง 19:00 นเห็นคุณมานพบอกว่าศรีนครินทร์ช่วงหน้าห้างธัญพักคล่องตัวทั้ง2ฝั่งนะครับก็วันนี้ศรีนครินทร์เขาก็คลี่คลายเร็วนะณเวลานี้การจราจรเดี๋ยวค่อยๆดูนิดนึงตรงถนนพระราม2ด้านขาเข้าก่อนถึงต่างระดับบางขุนเทียนมีปริมาณรถนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของแนวก่อสร้างทั้งสองด้านเลยนะครับทั้งสองด้านแล้วก็รอบในหน้าศูนย์การค้าพระราม1นะครับปทุมวันราชประสงค์ก็เคลื่อนตัวตามได้นะครับค่อนข้างจะดีขึ้นนะฮะส่วนทางด้านของพญาไทนี่ไม่มีปัญหาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพญาไททั้งเข้าออก นะจาก3ย่านยาวๆไปจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับด้านกลับกันก็คล่องตัวราชปรารภยังมีตกค้างบ้างนะครับช่วงหน้าอินทราสแควร์ไปทางแยกมักกะสันนะส่วนด้านกลับกันจากมักกะสันมาทางประตูน้ำไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้ดีนะโดยรอบแยกอโศกตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติกรณีของต้นไม้ที่ล้มทับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่พื้นที่สภ.วังเจ้านะฮะเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจโทเกียรติธาดามงคลชโยศรีนะครับท่านรองผู้กำกับสภ.วังเจ้านะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับพี่ครับ
0: ครับท่านรองครับสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้รถที่ว่าโดนต้นไม้ทับสามารถจะเคลื่อนออกได้แล้วครับรถเดินรถเคลื่อนรถได้รถยนต์เคลื่อนรถได้ช่องขวาสุดของการจราจรเคลื่อนได้แล้วครับแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยตอนนี้มันมีต้นไม้สองต้นต้นแรกคือล้มทับรถคอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับเอาออกได้แล้วมีต้นที่สองก่อนหน้านั้นคือล้มฝั่งซ้ายได้ยินเสียงเลื่อยใช่ไหมครับตอนนี้กำลังเอาเลื่อยรถเอ้ยเลื่อยต้นไม้ฝั่งซ้ายสุดครับกำลังเอาออกครับแต่ว่ารถสามารถเคลื่อนตัวได้แล้วครับ
0: เป็นต้นใหญ่ไหมครับต้นก่อนหน้านี้
1: ต้นขนาดพอเหมาะนะครับก็สามารถไม่สามารถที่จะขับรถผ่านได้ครับ
0: ขวางทุกช่องเลยเหรอครับ
1: ขวางทั้งสองช่องเลยครับเพราะว่าต้นไม้ที่ล้มทับเนี่ยล้มทับใส่รถตู้คอนเทนเนอร์แต่ว่าไม่ได้เสียหายมากนะครับเพราะว่ารถใหญ่แล้วก็ต้นไม้ค่อยๆเอ็นลงมา
0: แสดงว่ารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คันนี้ไปต่อได้ใช่ไหมฮะ
1: ณตอนนี้ไปได้แล้วครับแต่ว่าณตอนนั้นคือต้นไม้มันขวางอยู่ตรงบริเวณหน้ารถ
0: ก็แสดงว่ารถไม่ได้เสียหายเยอะนะ
1: รถไม่ได้เสียหายเยอะครับแต่ผมก็เชื่อว่ารถน่าจะมีประกันดีๆอยู
0: ่อ๋ออ่ะต้นที่2นี่หมดปัญหาไปแล้วทีนี้อีกต้นนึงที่กำลังตัดทอนอยู่ตอนนี้คืบหน้าถึงตรงไหนแล้วครับ
1: ตอนนี้กำลังหมวดการทางหนองบัวใต้กำลังเลื่อยอยู่ครับแล้วก็ผมอำนวยการจราจรอยู่ตำรวจในสภ.เจ้าก็ตอนนี้อำนวยความสะดวกอยู่ครับผม
0: ครับท้ายแถวที่มีสะสมอยู่ตอนนั้นก่อนหน้านี้นิ่งเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเคลื่อนตัวได
1: ้ผมคิดว่าไม่น่าเกิน1กิโลเมตรครับที่รถติดสะสมอยู่แต่ว่าตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับในหนึ่งช่องการจราจรทางฝั่งขวาสุดครับ
0: อ๋อครับแล้วฝั่งกลับกันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวได้คล่องตัวดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: ก็จะมีฝั่งที่จะไปทางแม่สอดใช่ไหมตรงเนี้ยนะ
1: ก็มีทั้งขาขึ้นแม่สอดและขาลงจากแม่สอดแต่ขาลงจากแม่สอดเนี่ยคือรถว่างๆครับรถคล่องตัวได้ดีแต่ว่าขาขึ้นเนี่ยก็คือรถอาจจะติดสะสมนะตอนที่ต้นไม้ล้มแต่ตอนนี้คือเคลื่อนตัวได้แล้วครับสบายแล้ว
0: หมายถึงว่าเปิดได้1ช่องทางก็เหลืออีกช่องทางนึงใช่ไหมครับที่ต้นไม้ยังเรียกได้ว่ายังดำเนินการต่อ
1: ใช่ครับคือช่องฝั่งขวาสุดเนี่ยวิ่งได้แล้วครับรถเก่งรถใหญ่ได้หมดแล้วครับตอนนี้ครับ
0: ครับฝนยังตกอยู่ไหมครับท่านรอง
1: ฝนยังตกอยู่ปล่อยๆครับตอนนี้กําลังเจ้าที่กําลังทํางานอย่างขมักเขม้นเลยครับผม
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตกหนักมากก็ลดระดับลงมาแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือมีฝนตกแล้วก็มีลมพายุพัดเข้ามาด้วยมันเลยทําให้ต้นไม้ล้มเพราะว่าก่อนหน้านี้คือฝนก็ตกเยอะแล้วก็ดินชุ่มแล้วดินไม่สามารถจะรับน้ำได้แล้วพอโดนลงมาหน่อยวันนี้ก็เลยโค่นทับครับแต่ว่าต้นไม้ที่โค่นเนี่ยคือโค่นแบบเหมือนค่อยเอียงลงครับไม่ได้แบบขวางล้มขนาดนั้น
0: อ๋อครับก็เดี๋ยวดำเนินน่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในคืนนี้ไหม
1: ไม่น่าเกิน20นาที15นาทีเนี่ยครับ
0: น่าจะเสร็จเดียว
1: ครับผม
0: ในจุดอื่นของพื้นที่มีปัญหาแบบนี้ด้วยไหมครับ
1: ไม่มีนะครับยังไม่มีครับแจ้งครับก็น่าจะปลอดภัยดีทุกเส้นทางครับบางเจ้าน่าจะปลอดภัยครับมีแค่จุดนี้ครับกำลังเอาต้นไม้ออกอยู
0: ่โอเคครับแหมขอบพระคุณมากมากครับท่านรองผู้กำกับ
1: ครับผมครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับคุณวุฒิน่าจะเดินทางต่อได้แล้วมั้งคุณวุฒิเพิ่มเติมหน่อยเดินทางถึงไหนแล้วเพราะก่อนหน้านี้ผมติดนิ่งเลยอ่ะไม่ไปไหนเลยชั่วโมงนึงนะถนนพหลโยธินนะครับด้านขาออกนะคุณผู้ฟังที่จะต่อเนื่องไปทางแม่สอดเนี่ยบริเวณช่วงสวนไทยเฮงอินทผลัมอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากที่มีต้นไม้ล้มนะครับแล้วก็ไปทับใส่ต้นไปทับใส่รถตู้คอนเทนเนอร์แต่ว่าตรงเนี้ยต้นเนี้ยเคลื่อนย้ายแล้วนะครับแล้วก็รถตู้คอนเทนเนอร์ก็ไปต่อได้แล้วแต่ว่าอีกต้นนึงที่ยังต้องตัดทอนอยู่นะฮะเดี๋ยวขอเวลาประมาณสัก20นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับก็น่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จตอนนี้เปิด1ช่องทางด้านขวาได้แล้วนะครับเนี่ยอย่างที่บอกเดินทางไปไหนต่างจังหวัดต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับผู้ฟังนะช่วงนี้21นาฬิกากับ55นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับปวริสาวรัตรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการประชุม IMF World Bank 2026ย้ำต้องอำนวยความสะดวกทุกด้านโดยเฉพาะทอทสายการบินอย่าให้ติดขัดซ้ำรอยสัปดาห์ก่อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระบุว่าเหลือเวลาอีกเพียง1สัปดาห์ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งเรามีความพร้อมและมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้ดีที่สุดอีกทั้งระบุว่าได้พูดในหลายเวทีที่มีการสอบถามว่าเป็นเจ้าภาพเราได้อะไรจึงตอบไปว่าไทยจะได้ประโยชน์เยอะมากถ้าเราสามารถดำเนินการให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะประเทศที่ตอบรับและร่วมประชุมมี191ประเทศอีกทั้งยังมีทั้งประมุขประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆที่จะเข้ามาด้วยซึ่งคาดการว่าจะมีผู้ร่วมหลักหมื่นคนที่พร้อมจะดูขออภัยค่ะที่พร้อมจะมาดูว่าประเทศไทยของเรามีความพร้อมในทุกๆด้านอย่างไรบ้างซึ่งเขาไม่ได้มาประชุมเพียงอย่างเดียวแต่ยังตัดสินใจนำเม็ดเงินต่างๆเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและมีเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆด้วยที่พร้อมให้ความร่วมมือกับเรานายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าการประชุมในวันนี้ขอให้ที่ประชุมติดตามหารือในประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมอาทิเรื่องวีซ่าการตรวจคนเข้าเมืองการจัดการของสายการบินดังนั้นขอฝากทางบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือทอทเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบสัปดาห์ที่แล้วที่มีกระเป๋าติดค้างเช็คอินล่าช้าหรือยกเลิกไฟลท์บินเพราะมีหลายคนที่ใช้บริการสายการบินที่อยู่ในประเทศไทยจึงขอให้ทอทและสายการบินเตรียมการอย่างเต็มที่มีช่องพิเศษที่ทำให้เขาเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนประธานวิปรัฐบาลระบุสัปดาห์นี้มีพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นป้องกันทุจริตส่วนกรณีแหล่งที่มางบไทย PBS เป็นแค่การเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจัดเก็บงบประมาณเพื่อความโปร่งใสคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายครวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีปัญหาการแก้ไขกฎหมายแหล่งที่มาของงบประมาณไทย PBS ที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากส่วนตัวเห็นว่ากฎหมายนี้มีการเสนอเข้ามาและอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นแต่ในส่วนนี้ก็จะมีเรื่องอื่นๆเช่นกองทุนกีฬากองทุนผู้สูงอายุที่นอกเหนือจากไทย PBS รวมอยู่ด้วยและเพื่อรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านก็คงจะมีการนำเสนอต่อไปยังนายกรัฐมนตรีเพราะถือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินหากนายกรัฐมนตรีลงนามตรงนี้แล้วก็จะนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ยืนยันว่ากฎหมายนี้เป็นร่างที่เสนอโดยส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีการคิดว่าเงินต่างๆที่เป็นเหมือนภาษีเหล้าและบุหรี่ก็ควรที่จะถูกใช้อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนจริงๆไม่ใช่ตัดภาษีส่วนนี้ออกไปและไปให้กับหน่วยงานแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบก็คงจะไม่ถูกต้องซึ่งเจตนาอย่างแท้จริงก็คือต้องทำให้เกิดการตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสส่วนการตัดภาษีนี้ออกไปจนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะเป็นการเอื้อนายทุนหรือไม่นั้นส่วนตัวเห็นว่าในหลักการคือแทนที่จะเอาเงินส่วนนี้ตรงไปยังหน่วยงานที่รับงบประมาณเลยอาทิไทย PBS ก็จะเอามาเป็นกองทุนกลางหากหน่วยงานไหนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณอย่างไรก็เขียนรายละเอียดมาเพื่อรับเงินกองทุนได้สรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
5: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
3: พระบุญญามหาราชินีนา
0: ถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

0: 22:13 น.ครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเนี่ยก็ใครเดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างครับมีเรื่องของอุปสรรคการเดินทางยังไงหรือเปล่าอย่างล่าสุดเนี่ยมีอุบัติเหตุนะครับถนนสุวินทวงศ์ครับด้านขาออกนะฮะสุวินทวงศ์ด้านขาออกช่วงปากซอยสุวินทวงศ์15ครับมีรถเก๋งชนโอ้มีชนคนข้ามถนนนะฮะเสียชีวิตครับเป็นชายนะครับเสียชีวิตขวางอยู่2ช่องทางกลางกับขวานะครับขวางอยู่2ช่องช่องขวาและช่องกลางมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับรถวิ่งได้1ช่องทางด้านซ้ายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับสุวินทวงศ์นะครับปากซอยสุวินทวงศ์15นะครับคุณผู้ฟังมีเหตุรถชนคนเสียชีวิตครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะสภาพการจราจรติดนะครับเนี่ยรถติดนะช่วงผ่านซอยสุวินทวงศ์15เพราะว่าเป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิตนะที่จะมุ่งหน้าข้ามมาทางด้านของฝั่งขาออกเนี่ยมีรถชะลอตัวอยู่นะครับก่อนถึงปากซอยสุวินทวงศ์15นะครับย้ำนะครับผ่านได้ช่องทางขวา1ช่องนะครับรู้ฟังขออภัยผ่านได้ช่องทางซ้าย1ช่องนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุขวางขวากับกลางนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่มไทรนะครับสุวินทวงศ์11สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมล่าสุดนี้ตอนนี้ดำเนินการยังไงแล้วครับ
1: ตอนนี้ร้อยเวรอยู่ที่เกิดเหตุแล้วนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับแล้วก็มูลนิธิผู้ไอร่มไทรนะครับ
0: ครับ
1: แล้วที่เกิดเหตุแล้วตอนนี้กำลังหาคนตัวคนขับรถเก๋งอยู่นะคร
0: ับ เ
1: น
0: ื่อง
1: จากที่เกิดเหตุเนี่ยไม่อยู่ที่เกิดเหตุนะครับ
0: มีใครเห็นเหตุการณ์แล้วให้ข้อมูลไหมครับว่ามันเป็นเหตุมายังไงอะครับ
1: เหตุการณ์คนข้ามถนนเนี่ยคนเนี่ยเป็นคนในพื้นที่อยู่ใกล้ๆเคียงสุวินทวงศ์ต่อ15นะครับเป็นคนละแวกแถวนี
0: ้
1: และชอบเดินข้ามไปข้ามมาถ้าชาวบ้านเขาบอกว่าสติไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยครับชอบข้ามฝั่งถนนไปมาตลอดเลยครับเพราะว่าบริเวณที่เขาข้ามเนี่ยเป็นใต้สะพานลอยใต้สะพานลอยพอดีแล้วคนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเขาได้ยินเสียงดังมากครับเขารู้ว่ารถเก่งชนกับรถมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็วิ่งกันมาดูกันก็ปรากฏว่าเป็นชาย
0: ค
1: นนี้ครับอายุประมาณปี 40-45 ปี
0: ครับแล้วญาติเขาทราบหรือยังครับเนี่ย
1: รับทราบแล้วเพราะบ้านเขาอยู่ตรงนี้ครับแม่เขาป่วยติดเตียงนะครับอยู่ในบ้านพักครับผม
0: มีใครเห็นไหมครับว่าเป็นรถลักษณะรถที่ชนเนี่ยเป็นรถยังไงลักษณะยังไง
1: รถอยู่ที่เกิดเหตุครับเพราะรถพังเสียหายเยอะมากคร
0: ับ อ๋อแต่ตัวคนขับมันไม่อยู่ใช่ไหม
1: คนขับไม่อยู่ครับลักษณะแบบทิ้งรถไปครับ
0: โอเคแล้วมีใครเห็นจังหวะตอนที่เขาหลบหนีไหมครับ
1: น่าจะเป็นช่วงชุลมุนมากกว่าครับแล้วเขาก็หายไปเลย
0: เป็นรถอะไรอ่ะครับ
1: เป็นรถมาด้านะครับเก่งมาด้าสีขาวนะครับเก่งมาด้าสีขาว
0: ครับ
1: แจ้งหมายเลขทะเบียนได้ไหมครับ
0: ครับผม
1: หมายเลขทะเบียนนะครับขอไข่รอเรือ6308หมวดจังหวัดระยองนะครับเป็นมาด้า3นะครับสีขาว
0: ครับขอไข่รอเรือ6308ระยองนะฮะ
1: 6308ระยองครับ
0: ครับโอ้สภาพนี่คือมันเสียหายหนักยังไงครับไปต่อไม่ได้หรอ
1: หนักมากครับคือการชนข้างหน้าหม้อน้ำเนี่ยยุบเข้าไปหาเครื่องเลยครับผมส่งรูปไปในระบบให้ดีร้อยแล้วครับ
0: เขาชนกับอะไรที่อยู่ข้างทางไหมครับชนเสาชนอะไรหรือเปล่า
1: ไม่ชนเลยครับอันนี้ชนคนอย่างเดียวเลยครับ
0: โอ้โห
1: รูปส่งไปในระบบแล้วนะครับ
0: ได้ครับตอนนี้นอกเหนือจากคุณแม่เขาที่ป่วยติดเตียงแล้วมีญาติคนอื่นมาที่เกิดเหตุไหมครับเนี่ย
1: มีพี่สาวเขามาแล้วครับ
0: ครับโอ้ยต้องขอแสดงความเสียใจด้วยตอนนี้ก็คือขวางอยู่ช่องทางไหนบ้างครับ
1: ตอนนี้การจราจรนะครับสุวินทวงศ์ขาออกจากเชิงเทาอ่ะนะครับปิดการจราจรหน้าสุวินทวงศ์15นะครับบริเวณช่องเลนขวากับเลนกลางนะครับ
0: ครับ
1: ช่องเลนซ้ายได้ใช้ได้อยู่ช่องทางเดียวนะครับ
0: ครับร้อยเวรก็อยู่ที่เกิดเหตุแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับร้อยเวรสน.ลำบักเคนะครับอยู่ที่เกิดเหตุแล้ว
0: มีฝนตกไหมครับในพื้นที
1: ่ในพื้นที่ฝนยังไม่ตกนะครับ
2: ครับครับได้ครับยังไงเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันต่อแต่ว่าตอนนี้รถก็เริ่มติดเหมือนกันเนาะมีสะสมมันเพราะ
1: ใช่ตอนนี้รถสะสมประมาณ500เมตร500ถึง800เมตรครับตอนนี้
2: โอ้โหได้ครับได้ครับอาจจะต้องใช้เวลาใช่ไหมครับในการดำเนินการ
1: ครับใช้เวลาสักครู่ครับเดี๋ยวตอนนี้ร้อยเจ้าที่ตำรวจกำลังค้นหาหลักฐานคนขับรถอยู่นะคร
2: ับ ครับได้ครับขอบคุณมากมากครับสุวินทวงศ์11
1: ได้ครับ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณขอบคุณสุวินทวงศ์11นะครับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิร่มไทรนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวคือน่าสงสารเนาะเพราะว่าแม่ก็ป่วยติดเตียงด้วยแล้วก็ตัวเองก็เนี่ยมาประสบเหตุโดนรถชนโอ้ยนะคือมีสะพานลอยแต่เขาไม่ค่อยข้ามนะครับก็น่าจะมีปัญหาเรื่องของสติด้วยอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือกรรมการให้การของคนระแวกนั้นนะครับก็ท่านใดที่อาจจะพบเห็นคนขับในจังหวะที่เขาหลบหนีนะยังไงเพิ่มเติมได้หนูแต่ว่ารถคันที่ก่อเหตุนี่ยังอยู่ตรงนั้นนี่ก็ตามกันไม่ยากหรอกนะครับตามกันไม่ยากอยู่แล้วนะตอนนี้การจราจรมีสะสมอยู่ประมาณ 5-800 เมตรนะครับสุวินทวงศ์ด้านขาออกนะครับคุณผู้ฟังปากซอยสุวินทวงศ์15ผ่านได้ช่องทางซ้ายช่องเดียวนะครับส่วนด้านกลับกันขาเข้าไม่มีปัญหานะครับช่วงกลางคืนแบบนี้นี่ใครจะเดินทางไปไหนยังไงลดความเร็วกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยบางทีตามถนนหนทางในช่วงกลางคืนมืดๆแต่บางทีก็มีคนเขาเดินข้ามถนนเดินอยู่บนช่องทางสวนทางรถอะไรนู่นเยอะมากนะครับที่มีแจ้งเข้ามาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงกลางคืนเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้นะครับโอ้โหผมเห็นสภาพรถแล้วคุณผู้ฟังรถที่ชนคนเสียชีวิตนี่นะฮะสภาพรถนะครับโอ้โหนี่ชนคนอย่างเดียวเหรอครับเนี่ยโอ้ยฝากระโปรงครับยุบเหมือนกับชนรถด้วยกันเองเลยอะนะครับมาเร็วขนาดไหนครับเนี่ยกันชนหน้าหลุดคานด้านในกันชนยุบหักน่าจะถึงหม้อน้ำเลยนะครับเนี่ยโอ้โหฝากระโปรงนี่คือยุบลงมาเลยนะครับยุบแบบหนักคุณผู้ฟังเข้ามาดูภาพนะทาง YouTube นะนี่คือเหตุที่รถชนคนเสียชีวิตนะครับไม่ได้ชนอะไรอย่างอื่นชนคนเต็มๆครับดูสภาพความเสียหายของรถคันนี้นะครับโอ้ยจริงเหรอครับเนี่ยที่ไม่โดนเสาหรือว่าอะไรเลยเหรอครับโอ้ยทำไมสภาพมันยับเยินขนาดนี้อะครับกูฟังช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่ามองยังไงกูรู้ฟังเห็นยังไงนะฮะโอ้โหนี่หนักมากเลยนะครับอะเข้ามาดูทาง YouTube JS Voice Radio ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราน่าจะได้เพิ่มเติมทางด้านของ Facebook ด้วยนะฮะโอ้โหผมอธิบายไม่ถูกเลยครับชนคนเสียชีวิตนะครับเนี่ยมันหนักมากนะครับนี่คือรถเสียหายเอาไปต่อไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันถึงโอ้โหหม้อน้ำน่าจะพังเลยครับนี่มันแข็งมากเลยนะเพราะว่าข้างในกันชนเนี่ยที่มันหลุดร่วงออกมามันจะมีลักษณะของเหล็กที่เป็นคานอยู่มันหักเลยนะครับเนี่ยมันงอเลยครับฝากระโปรงนี่คือไม่แน่ใจนะว่าร่างของเขาเนี่ยร่างผู้เสียชีวิตอาจจะกระเด็นลงมาแล้วตกลงฝากระโปรงหรือเปล่านะอันนี้ผมสันนิษฐานนะโอ้โหฝากระโปรงนี่คือแบบมันยุบลงไปเลยครับ ครที่อาจจะไม่ได้เห็นภาพทาง YouTube นะฮะโอ้โหเอาหนักจริงๆครับคุณผู้ฟังคือรถนี่เหมือนจะว่าเหลือแต่ซากนะครับเนี่ยโอ้โหขอแสดงความเสียใจจริงๆนะครับกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับโอ้ยน่าสงสารเนาะอ่ะก็เดี๋ยวต้องติดตามนะสำหรับคนขับที่หลบหนีเนี่ยน่าจะตามไม่ยากนะคุณผู้ฟังหนึ่งคือมีอาการเมาหรือเปล่ามาด้วยความเร็วแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวคงจะต้องอยู่ในขั้นตอนของการติดตามตัวผู้ขับขี่มาก่อนนะก็ย้ำฝากกันใครที่จะใช้เส้นทางสุวินทวงศ์ด้านขาออกจุดเกิดเหตุอยู่ปากซอยสุวินทวงศ์15นะครับตอนนี้เนี่ยขวางไป2ช่องทางนะครับกลางกับขวาเหลือแค่1ช่องทางซ้ายที่วิ่งได้นะครับแล้วรถที่ผ่านก็น่าจะชะลอดูกันทำให้การจราจรชะลอตัวนะครับท้ายเนี่ยสะสมประมาณสักเดี๋ยวดูล่าสุดนะก็เริ่มดีขึ้นนะผมเข้าใจว่าบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเร่งระบายรถอยู่นะเนี่ยนะก่อนหน้านี้มีสะสมประมาณ 5-800 เมตรแต่ตอนนี้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ดีขึ้นก็น่าจะเร่งระบายรถไม่เช่นนั้นถ้าชะลอดูกันมันเหลือเลนซ้ายเลนเดียวอะครับรถก็จะติดยาวเพิ่มขึ้นด้วยแต่ตอนนี้ดีขึ้นนะฮะก็เป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิตนะครับรุนแรงมากๆนะจากเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องน้ำท่วมกันหน่อยคุณชัยรัตน์นะฮะแจ้งเข้ามานะครับบอกว่าเสรีไทยขาเข้าระหว่างช่วงแยกมินบุรีมุ่งหน้ามาทางแยกสวนสยามหน้าโรงพยาบาลสินแพทย์นะครับมีน้ำท่วมสูงรถเล็กต้องวิ่งชิดขวานะครับว่าอย่างนั้นหน้าโรงพยาบาลสินแพทย์นะครับมีน้ำท่วมสูงรถเล็กต้องวิ่งชิดขวานะส่วนเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณผู้ฟังก็มีการประกาศฉบับที่9นะครับเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับในช่วงระหว่างวันที่5ถึงวันที่9ขออภัยวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคมนะครับวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆในช่วงเวลาดังนี้นะครับระหว่างวันที่5ถึง6ตุลาคมก็คือวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีผลกระทบนะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนลดลงส่วนในช่วงวันที่7ตุลาคมนะครับก็จะมีผลกระทบด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้ครับเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะครับในช่วงระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกลมกันโชกแรงนะครับฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะว่าฟ้าแรงป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงที่อาจจะล้มลงมาได้ส่วนช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็จะเป็นระลอกที่2หลังจากนี้นะฮะ โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยมาดูรายภาคกันหน่อยนะครับพยากรณ์ในรอบ24ชั่วโมงทางด้านของภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักประกอบกับลมกันโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยจะมีฝนตกหนักมากนะครับบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยครับอุณหภูมิต่ำสุด21สูงสุด25สูงสุด37องศานะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกันโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์นะครับอุณหภูมิอยู่ระหว่าง21องศาถึง35องศาเซลเซียสภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งด้วยนะครับบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ด้วยนะครับส่วนทางด้านของภาคตะวันออกนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับมีลมกันโชกแรงนะครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศานะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด35องศานะครับทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34องศาเซลเซียสนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80นะคุณผู้ฟังมีฝนตกหนักกับมีลมกันโชกแรงบางแห่งด้วยนะครับอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเตือนต่อด้วยนะครับช่วงระหว่างวันที่5ถึง7ให้เตรียมรับมือกับฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักหลายพื้นที่ครับก็จะมีช่วงระหว่างวันที่5ถึง6ตุลาคมก็เตือนตามกรมอุตุเลยครับภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบน7ตุลาคมฝนตกหนักด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทีนี้เรื่องของน้ำนะครับน้ำท่าแล้วก็น้ำในแม่น้ำบอกว่าท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครยังต้องเฝ้าระวังน้ำในเขื่อนเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกว่า 82% ของความจุส่วนเรื่องน้ำทะเลหนุนช่วงระหว่างวันที่5ถึง10ตุลาคมช่วงบ่ายของทุกวันจะมีน้ำทะเลหนุนสูงเน้นปรับเวลาการระบายน้ำให้สอดคล้องกับน้ำขึ้นน้ำลงแนวโน้มสถานการณ์จะมีฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนครับให้จังหวัดในพื้นที่ที่เฝ้าระวังเตรียมรับมือกับสถานการณ์หากมีผลกระทบจากสาธารณภัยสามารถโทรติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัยของปภ.นะครับ1784ตลอด24ชั่วโมงครับส่วนทางสทนช.นะครับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศฉบับที่9นะครับเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากนะครับและน้ำล้นตลิ่งหลังจากติดตามสภาพอากาศพบว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางสธนช.ได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกับการคาดการณ์ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำรวมถึงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากดินโคลนถล่มจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีนะครับพบว่าช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมเนี่ยมีหลายพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังภาคเหนือพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีครับภาคกลางครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยารวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกฉะเชิงเทรานครนายกเนี่ยนะฮะยังหนักนะปราจีนบุรีด้วยสระแก้วชลบุรีระยองจันตราดระยองเนี่ยดีขึ้นมาแล้วนะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ยังหนักก็คือเนี่ยฉะเชิงเทราปราจีนบุรีเนี่ยหนักมากด้วยนะครับภาคตะวันตกก็คือกาญจนบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้นะครับชุมพรระนองสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสนะครับเนี่ยเป็นแต่ละภาคนะครับที่จดสทนช.เขาแจ้งเตือนนะครับให้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะแล้วก็ยังให้เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 80% ของความจุกักเก็บได้แก่อ่างเก็บน้ำกิ่วลมและกิ่วคอหมาจังหวัดลำปางบึงบัวเพชรจังหวัดนครสวรรค์อ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดสระบุรีอ่างเก็บน้ำขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกและอ่างเก็บน้ำคลองสียัดจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและประแสที่จังหวัดระยองด้วยนะครับที่ว่าเรียกได้ว่าต้องเฝ้าระวังนะครับส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณพรเพ็ญเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบังคือมีการแจ้งพบคนพัดหลงนะฮะนั่นคือเดี๋ยวไปคุยกันนะครับสวัสดีครับคุณพรพันธ์
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้หน่อยนะคุณจาริกาใช่ไหมที่เจ้าหน้าที่ดูแลให้อยู่เขามายังไงไปเจอที่ไหนยังไงครับ
3: คือเบื้องต้นนะคะทางศูนย์พักพิงที่เทคโนโลยีกระบังอะค่ะได้รับการส่งตัวต่อมาจากสน.ร่มเกล้าอะค่ะ
2: ครับ
3: ซึ่งในวันนี้ทางพื้นที่ร่มเกล้าอะค่ะน้ำแห้งแล้วแล้วก็ไปพบป้าคนนี้ที่ศูนย์พักพิงซึ่งศูนย์ดังกล่าวก็จะยุบแล้วแล้วก็คุณป้าจำความไม่ค่อยได
2: ้
3: จำเบอร์โทรศัพท์ญาติหรือลูกที่ติดต่อไม่ค่อยได้อะค่ะทางสน.ร่มเกล้าก็เลยนำคุณป้ามาพักพิงที่ส่วนพักพิงที่เทคโนโลยีกระบังต่ออะค่ะ
2: โอ้
3: ใช่ค่ะทีนี้ทางสำนักงานเขตก็ไม่ทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลย ก็เลยจะให้ช่วยทางจสร้อยช่วยประกาศตามหาญาติถ้าเกิดมีใครรู้จักคุณป้าท่านนี้ค่ะให้มาติดต่อได้ที่ทางเทคโนโลยีกระบังได้เลยค่ะ
2: เดี๋ยวบอกชื่อเต็มๆให้หน่อยคุณป้าชื่ออะไรครับ
3: คุณป้าที่เจอนะคะสักครู่นะคะชื่อคุณนางจาริกามาดาเมนค่ะ
2: นางจาริกามาดาเมนนะครับมาดาเมน
3: ใช่ใช่ค่ะในตามบัตรประชาชนนะคะเกิดเมื่อวันที่29 มกราคม 2490ค่ะค่ะ
2: ภูมิลำเนานี่ตามบัตรนี้เป็นคนที่ไหนอะ
3: ภูมิลำเนาตามลำบัตรนะคะอยู่แขวงบางคอแหลมเขตบางคอแหลมค่ะแต่ที่เราไปพบก็คือในร่มเกล้าม
2: ีการประสานเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับไปที
3: ่เบื้องต้นก็จากพอได้รับมาก็ประสานหาลูกสาวอะค่ะแต่คุณป้าก็จำเบอร์อะไรไม่ได้เลยใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวถ้าเป็นวันพรุ่งนี้เราก็อาจจะตามหาตามทะเบียนราษฎร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีข้อมูลติดเพิ่มเติมไหม
2: คุณป้านี่สภาพตอนนี้เป็นยังไงแกอิดโรยไหมแก ยังแข็งแรงอ
3: ิดโรยอยู่นิดหน่อยค่ะอิดโรยอยู่ค่ะ
2: พูดจา
3: ใช่ค่อนข้างจะมีอายุพูดจาจำได้แค่ว่ามีลูกสาวไปทำงาน
2: เออ
3: แล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยค่ะเบอร์โทรติดต่อญาติก็ไม่มีอยู่ที่ไหนก็จำไม่ได้เหมือนมาวนไปวนมาอย่างเงี้ยค่ะ
2: ผมยกขึ้นภาพให้ดูนะคุณผู้ฟังคุณป้าจาริกานะครับเนี่ยตามภาพนี้เลยใครเป็นญาตินะครับก็ติดต่อได้ที่ศูนย์พักพิงเทคโนลาดกระบัง
3: ะ
2: นะครับหรือว่าประสานงานที่จสร้อยก็ได้การแต่งกายนี่คือตามภาพเลยหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะตอนที่รับมาก็คือตามภาพเลยค่ะ มีแค่กระเป๋ามาใบเดียว
2: โอ้ครับ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่อย่างน้อยก็ยังมีเอกสารมีบัตรประชาชนที่อาจจะตามต่อได้
3: มาใช่ค่ะใช่
2: อ่ะได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวย้ำให้นะครับเน
3: า
2: ะ
3: ได้ค่ะ
2: โอเคครับยังไงฝากดูแลไว้ก่อนนะคร
3: ับ ได้ค่ะได้
2: ครับผม
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณผ้าก็จะตัวแบบผอมๆเล็กๆกันนะคุณผู้ฟังนะครับก็เนี่ยเราขึ้นภาพของคุณบ้าให้ดูนะครับไปใส่เสื้อคอกระเช้าสีออกชมพูลายๆนะแล้วก็ศีรษะผมเนี่ยคือเป็นลักษณะเหมือนผมบ๊อบอะเนาะแล้วก็มีสีดอกเลาแซมๆดำนะครับคุณป้าจาริกามาดามเมนอายุ79ปีนะฮะใครที่เป็นญาตินะครับก็สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้นะครับที่ศูนย์พักพิงเทคโนลาดกระบังนะหรือว่าประสานงานเข้ามาได้ที่จสร้อยนะครับนะก็สภาพก็อิดโรยมากๆด้วยนะคุณป้านะครับอ่ะช่วงนี้22นาฬิกากับ40นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะ
2: ครับ
4: พออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยกับเพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะ
2: ครับ
4: พออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อม

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอกลับไปคุยกับคุณวุฒิอีกรอบนึงนะครับที่จะเดินทางไปทางด้านของแม่สอดนะฮะคุณวุฒิสวัสดีอีกครั้งครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณวุฒิเป็นยังไงบ้างผ่านไปได้ช่วงกี่โมงอ่ะตอนนั้นนะฮะ
1: ผมออกมาจากจุดเกิดเหตุได้ประมาณ40นาทีแล้วครับ
0: ครับแล้วหลัง
1: ก็เคลื่อนตัวได้หมดแล้ว
0: หลังจากที่เราคุยกันล่าสุดเนี่ยคุณวุฒิยังติดอยู่หลังจากที่วางสายอ่ะ
1: ประมาณ30นาทีคร
0: ับ โอ้โหรวมๆแล้วนี่ก็
1: ประมาณ30นาท
0: ีรวมๆก็ประมาณชั่วโมงครึ่งได้ไหม
1: ใช่ครับได้ครับประมาณชั่วโมงคร
0: ึ่
1: ง
0: ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการยังไงครับช่วงที่ผ่านได้
1: ก็ตัดกิ่งไม้ก็คือตัดทางปลายไล่เข้าไปครับเพราะว่าล้มพาดถนนก็คือปลายก็คือทับไปทั้งสองเลนเลยก็ตัดจากทางปลายไล่เข้าไปแล้วก็เอารถบรรทุกออกพอรถบรรทุกออกได้ก็เริ่มทำงานเร็วขึ้นตัดเข้าไปก็เปิดหนึ่งช่องทางก่อนผมอยู่ช่องทางขวาพอดีก็เลยรอดมาก่อนช่องทางซ้ายก็พยายามเบียดเข้ามากันอยู่ตอนนี้ผมน่าคิดว่าน่าจะเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเขาเอารถบรรทุกออกได้การทำงานสะดวกขึ้นนะครับ
0: เห็นเขาบอกรถบรรทุกไม่ได้เสียหายอะไรมากด้วย
1: ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายครับเพราะว่าลงไม่แรงครับต้นไม้ลงแบบไม่แรงค่อยเอ็นลงมาม
0: ันค่อยๆเอ็นอ๋อ
1: ใช่ครับ
0: เห็นเขาบอกมีนอกเหนือจากต้นนี้มีอีกต้นหนึ่งด้วยกำลังตัดทอนกันอยู่ก่อนหน้านี
1: ้ครับผม
0: ไม่แน่ใจคุณวุฒิได้เห็นอีกต้นหรือเปล่า
1: ไม่เห็นครับเห็นต้นนี้ต้นเดียวครับแต่ว่าต้นบ้านก็ค่อนข้างใหญ่ครับต้นเส้นผ่านกลางลงมาประมาณ60 เซนนะครับ
0: หูใหญ่นะโอ้
1: ก็ใหญ่ครับใหญ่เพราะว่าเป็นพุ่มใหญ่เลยลงมาปุ๊บ
0: มันเป็นต้นไม้ที่อยู่ข้างทางหรือว่าอยู่บนไหล่เขาหรือไง
1: อยู่ข้างทางครับตรงนั้นไม่มีเขาคร
0: ับ อ๋อไม่มีเขานะ
1: เป็นต้นไม้ธรรมชาติต้นประดู่อะไรพวกนี้

0: อย่างข้างทางเนี่ยดินมันชุ่มน้ำไหมคุณ
1: ชุ่มน้ำครับชุ่มน้ำมากเลย
0: โอ้ครับแล้วข้างทางมันมีน้ำท่วมบ้างไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่นะ
1: ตรงนี้มาจะมีช่วงเลี่ยงเมืองนครสวรรค์มาคือข้างทางน้ำท่วมมาตลอดทุกพอถึงในเพชรก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าฝนตกหนักตลอด
0: แต่บนถนนก็ไม่ได้มีน้ำท่วมนะ
1: ครับไม่มีครับแต่ก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่าหรือว่าน้ำมันไปหมดแล้วว่าไม่
0: เดินทางถึงไหนแล้วครับคุณวุฒิ
1: ตอนนี้พอดีผมมาแวะที่ใกล้ๆสพ.แม่ท้อครับ
0: ห่างจาก
1: เป็นแม่สอดครับ
0: อ๋อห่างจากจุดที่ติดไกลไหม
1: ประมาณสัก10 กิโลเมตร
0: อ๋อจะเดินทางต่อไหมครับหรือว่าอาจจะแวะพักก่อน
1: เดินทางต่อครับเดินทางต่อครับเดี๋ยวจะไปนอนพักที่แม่ละมาด
0: ฝนก็ยังไม่มีใช่ไหมจงตรงช่วงเนี้ย
1: ก็มีปล่อยๆครับ
0: อ๋อยังตกไปปล่อยอยู่
1: ครับผม
0: นะก็ยังไงเดินทางเพิ่มความระมัดระวังนะคุณวุฒินะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ให้ถึงที่หมายปลายทางด้วยความปลอดภัยนะครับ
1: คร
0: ับ ได้ครับคุณวุฒิขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับคุณวุฒิขอบคุณนะครับก็เห็นใจคุณวุฒิเหมือนกันนะเพราะว่าแกก็เจอทั้งน้ำท่วมที่นครนายกแล้วก็ที่กิ่งแก้วก็ท่วมสูงเนี่ยเห็นบอกว่าเกินเมตรนึงอะนะตอนเนี้ยนี่ก็จะไปที่แม่สอดนะครับก็มาเจอปัญหาต้นไม้ล้มอีกนะครับโอ้โหให้กำลังใจคุณวุฒินะเอาก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ต้องย้ำนะใครจะเดินทางไปต่างจังหวัดขึ้นเหนือขึ้นอีสานหรือแม้กระทั่งลงใต้เนี่ยคุณผู้ฟังต้องตรวจสอบเส้นทางให้ดีๆนะครับแล้วก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวอัปเดตนิดนึงนะผลฟุตบอลชิงแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศนะครับโอ้โหต่อเวลานะครับหลังจากจบ90นาทีเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับต่อเวลาในช่วง120นาทีปรากฏว่าไทยยิงนำขึ้นไป 2-1 อินโดนีเซียตามตีเสมอได้ 2-2 ล่าสุดจบด้วยผลเสมอ 2-2 ต้องดวลจุดโทษนะครับทีมไทยเหลือ10คนนะครับเพราะว่ามินิโคลัสมิเคลสันโดนไล่ออกไปโดนใบแดงนะครับนะเดี๋ยวลุ้นกันยังต้องหาแชมป์อยู่นะครับส่วนช่วงนี้กลับมานะครับติดตามสถานการณ์คุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุรับแจ้งจากทาง LINE @JS100 นะครับถนนจันทร์ช่วงระหว่างแยกสาธุมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกนราธิวาสรัชนครินทร์แยกสาธุประดิษฐ์มุ่งหน้าแยกนราธิวาสนะครับบริเวณปากซอยจันทร์16มีอุบัติเหตุเมื่อช่วง 21:30 นจักรยานยนต์ชนกับรถปิกอัพมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง2รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์อินเตอร์นะครับพื้นที่ของสน.ยานนาวาครับการเคลื่อนตัวช้านะครับช่วงที่เกิดเหตุแต่ว่าเหตุเกิดตั้งแต่ช่วง 3:30 แล้วนะก็เดี๋ยวดูนิดนึงนะข้อมูลส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำครับคุณผู้ฟังวันนี้เองเนี่ยทางด้านของกรมชลประทานนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับสถานการณ์น้ำนะบอกว่ามั่นใจนะครับในเรื่องของการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยไม่กระทบเขตเมืองกรุงเทพปริมณฑลโดยทางด้านของกรมชลประทานนะครับได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่ติดตามกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งมีเขื่อนหลักอยู่2เขื่อนก็คือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 68% เขื่อนสิริกิติ์มี 81%จากการรายงานของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ระบุว่ามีฝนตกในภาคเหนือยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งมีช่องว่างความจุเพียงพอในการรองรับน้ำเหนือนะส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเมื่อน้ำมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอปากน้ำโพก็จะไปรวมกับแม่น้ำที่มาจากแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีปัจจุบันทั้ง2แห่งเนี่ยน้ำมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันที่บอกว่าจำเป็นจะต้องมีการโครงการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากต้องพร่องน้ำบริเวณเหนือเขื่อนชัยนาท และเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่บอกว่าจะมีฝนตกบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและอุทัยธานีเพื่อให้มีช่องว่างเพียงพอในการรองรับสถานการณ์น้ำที่บอกว่าอาจจะตกเพิ่มขึ้นในเขตแม่น้ำปิงจึงจำเป็นจะต้องระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวก็คือ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีนี้ก็บอกว่าอัตราการระบายน้ำนี้เนี่ยจะส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและสมุทรปราการดังนั้นปริมาณน้ำที่ระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาถึงกรุงเทพและไหลผ่านสมุทรปราการแล้วก็คงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดและตรวจตาคันกั้นน้ำบริเวณจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีนี่นะฮะส่วนตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับกรมชลประทานตรวจสอบคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาบอกว่าก็ยังมั่นใจนะครับในระดับน้ำที่เราระบายในปริมาณดังกล่าวไม่มีผลกระทบในการที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพหรือว่าจังหวัดโดยรอบปริมณฑลเข้าสู่ตัวเมืองอย่างแน่นอนนะบอกว่ายังมั่นใจส่วนการเฝ้าระวังก็ยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะฝนนะครับน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ช่วงวันที่5ตุลาคมและอีกระลอกหนึ่งก็คือ10กับ11ตุลาคมที่จะมีฝนตกมากในภาคกลางด้วยส่วนภาคตะวันตกเขตลุ่มแม่น้ำกลองแม่น้ำแม่กลองลุ่มน้ำแม่กลองนะครับก็จะบอกว่าการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองเนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆส่วนปริมาณน้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์กับเขื่อนศรีนครินทร์นะบอกว่าต้องมีการบริหารจัดการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและระบายลงมาให้มีความเหมาะสมเพื่อไม่ให้มีผลกระทบเร็วมากเกินไปว่าอย่างนั้นเหมือนเป็นการชะลอน้ำนะทีนี้บอกว่าจากสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังในเขตลุ่มน้ำบางประกงซึ่งปัจจุบันน้ำกำลังท่วมอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีและมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆและกำลังมารวมกับน้ำที่มาจากแม่น้ำนครนายกซึ่งบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีการลดการระบายของเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วจึงต้องมีการติดตามเฝ้าระวังเพราะว่ามวลน้ำที่ผ่านปราจีนบุรีมาถึงแม่น้ำบางประกงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดปราจีนบุรีก็จะเริ่มลดลงแต่ว่ามันลดลงช้าๆว่าอย่างนั้นส่วนจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยทางกรมชลก็บอกว่ามีการมอบหมายให้สำนักชลประทานในพื้นที่ตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณเขื่อนแก่งกระจานเพื่อเร่งพร่องน้ำให้ตรวจตาการระบายน้ำในจังหวัดเพชรบุรีให้มีความพร้อมในการใช้งานยืนยันบอกว่าขณะนี้มีความพร้อมในการใช้งานนะครับ 100%ในการรับน้ำกรณีน้ำล้นเขื่อนแก่งกระจานหรือถ้ามีฝนตกในปริมาณมากนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะฮะของการเพิ่มเติมข้อมูลจากทางด้านของกรมชลด้วยทีเนี้ยส่วนฝนนะครับที่ตกในภาคใต้ที่จะมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงวันที่10 11ตุลาคมนะก็มีการมอบหมายให้สำนักงานชลประทานในพื้นที่นะครับเตรียมความพร้อมในการรับมือโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรนครศรีธรรมราชสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำแล้วก็บอกว่าจะรับน้ำในพื้นที่เนี่ยเรื่องของการระบายน้ำก็คือมีการเร่งระบายน้ำที่จะรับน้ำในเขตของภูเขาแล้วก็ที่จะไหลหลากมาในพื้นที่เมืองตรงนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมกันไว้แล้วนะครับอ่ะก็ฟังแล้วก็อาจจะใจชื้นกันได้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนะเรื่องของน้ำเหนือวันนี้ทางกรมชลก็ออกมานะครับเพิ่มเติมข้อมูลนะครับให้ประชาชนได้มั่นใจนะ22:56 นครับบางขุนนนท์มีฟ้าแลบฟ้าร้องในคืนนี้จะมีฝนตกไหมนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าณกุลพีนะเพราะว่าณเวลานี้ดิก็ยังไม่มีกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าเห็นมีกลุ่มฝนอยู่ในอ่าวตัวกอนะครับยังตกแบบนิ่งๆยังไม่แน่ใจว่าจะขึ้นทางฝั่งไหนเหมือนกันเนี่ย เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามแนวโน้มนะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

23:13 นะครับมาติดตามไปต่อกับจอสร้อยครับวิทยุข่าวสารรายการจราจรเดี๋ยวอัปเดตผลฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างทีมเจ้าภาพอินโดนีเซียนะครับที่ชิงกับเทอร์นาของทีมชาติไทยชุดใหญ่ผลปรากฏว่าเสมอกันในเวลานะครับ2-2ต้องตัดสินด้วยการดวลลูกโทษที่จุดโทษปรากฏว่าของเรายิงพลาดไป2คนนะครับก็เลยทำให้อินโดนีเซียเอาชนะไทยในการดวลจุดโทษ4-2นะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพครั้งที่1ไปครองต้องบอกว่าครั้งที่1เพราะว่ามีฟีฟ่านะครับนะสมาพันธ์ฟุตบอลนะครับมาสนับสนุนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับก็เรียกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ของฟีฟ่าเดย์นะครับนะไม่เป็นไรเสมอในเวลา 2-2 นะครับก็เป็นผลการแข่งขันที่เอามาอัปเดตการขอบคุณคุณระพีด้วยนะครับมาช่วยอัปเดตผลให้ด้วยส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังมาติดตามกันหน่อยมีอุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามาทาง LINE @js100 นะครับถนนเพชรเกษมด้านขาออกนะครับช่วงระหว่างตลาดหัวหินจังหวัดประจวบมุ่งหน้าอุทยานราชพักเขาตะเกียบเนี่ยนะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณก่อนถึงห้างบลูพอร์ตหัวหินมีรถเก๋งชนกัน2คันขวางช่องทางซ้ายพื้นที่ของสภ.หัวหินนะครับไม่มีคนเจ็บเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตอนนี้ย้ายพ้นอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับในการเคลื่อนย้ายนะฮะก็การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้เป็นอุบัติเหตุรายที่29นะครับที่มีแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยของเราคุณฟังเรื่องของสถานการณ์น้ำที่จังหวัดระยองตอนนี้เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้6โมงเช้าถนนสุขุมวิทนะครับช่วงจุดยูเทิร์นจุดกลับรถโปรเกตถึงสี่แยกตะพงเนี่ยเขาจะเปิดเส้นทางให้รถวิ่งสัญจรได้นะครับก็มีทางด้านของกรมทางหลวงนะครับออกมาเปิดเผยนะครับว่า6โมงเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็จะเปิดให้สัญจรได้ตามปกติบริเวณตั้งแต่ยูเทิร์นจุดกลับรถปลวกเกตไปจนถึง4แยกตะพงนะครับฝั่งไปทางด้านบ้านเพแกลงจันทบุรีเปิดวิ่งได้ส่วนฝั่งจากบ้านเพเข้าเมืองระยองก็เปิดวิ่งได้เช่นเดียวกันในวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการเร่งสูบน้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่นะครับก็คาดหมายว่าพรุ่งนี้ก็จะเปิดได้ตามปกตินะครับระดับน้ำก็เรียกได้ว่าลดลงนะฮะส่วนที่ปราจีนบุรีเนี่ยยังมีปัญหาท่วมอยู่นะครับคุณผู้ฟังสถานการณ์ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรียังหนักถนนทุกสายถูกตัดขาดห้ามรถทุกชนิดสัญจรโดยเด็ดขาดนะครับมีการเร่งอพยพคนในศูนย์นะพักพิงเนี่ยเพื่อหนีน้ำท่วมด้วยนะครับเพราะว่าระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมีผลกระทบนะครับสถานการณ์น้ำท่วมครับที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีด้านการจราจรถนนทุกสายถูกตัดขาดทั้งหมดก็ประกอบไปด้วยถนนสาย3481ปราจีนบุรีบางขนาดถนนสาย3076ถนนปจ5050ปจ4002ปจ4049รวมทั้งถนนภายในหมู่บ้านทุกสายมีปริมาณน้ำท่วมสูงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ปรากฏว่าโรงเรียนศรีราชบำรุงตำบลบางตาลอำเภอบ้านสร้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเขาใช้เป็นศูนย์พักพิงของชาวบ้านในตำบลบางตาลตรงนี้มีชาวบ้านที่เข้ามาที่ศูนย์นี้เกือบ200ชีวิตปรากฏว่าในพื้นที่โรงเรียนถูกน้ำท่วมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้อาคารชั้นที่2ใกล้จะถูกท่วมแล้วนะครับทางด้านของพื้นที่เองเนี่ยก็ต้องตัดสินใจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กทั้งหมดนะครับย้ายไปพักที่โรงเรียนวัดแหลมไผ่ตำบลไม้เข็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีแต่การอพยพคนในศูนย์พักพิงก็ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
คือจะไม่ยอมอพยพไปยังที่ใหม่นั่นเองก็ต้องมีการเข้าไปพูดคุยนะครับก็เรียกได้ว่าอธิบายให้เข้าใจขอร้องให้ย้ายเพื่อความปลอดภัยจากนั้นก็มีการนำรถนะครับของทางอบจ.เนี่ยมาเคลื่อนย้ายพาชาวบ้านนะครับไปขึ้นเรือต่อไปที่รถบรรทุกนะฮะที่เขามีการจัดเตรียมเพื่อจะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงแห่งใหม่ก็เรียกได้ว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าระดับน้ำมันสูงมากบอกว่าใช้เวลาในการเดินทางฝ่ากระแสน้ำเนี่ยซึ่งมีความยากลำบากแล้วก็ระยะทางนี่กว่า40กิโลเมตรเพื่อจะไปที่ศูนย์ใหม่นะฮะโหหนักจริงๆครับคุณผู้ฟังนี่คือที่ปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างนะครับนอกเหนือจากคนที่ได้รับผลกระทบสุกรครับที่เลี้ยงไว้โอ้โหคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่นี่บอกว่ามีการลุยน้ำท่วมระดับเอวเข้าไปขนย้ายซากสุกรกว่า 2,000 ตัวตายจากน้ำท่วมฟาร์มที่ปราจีนบุรีส่งผลกระทบนะครับฟาร์มเลี้ยงสุกรหลายแห่งโดยเฉพาะที่ตำบลดงพระรามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมีฟาร์มแห่งหนึ่งเขาบอกว่าได้รับผลกระทบคือผมเห็นภาพตอนที่เขาไปถ่ายในฟาร์มเนี่ยตอนนั้นเนี่ยหมูเนี่ยลอยคออยู่นะครับก็เรียกได้ว่าทุกตัวนี่ก็ดิ้นเอาตัวรอดนะน้ำนี่ก็ขึ้นมาสูงมากนะครับแต่ละตัวต้องชูคอหายใจปรากฏว่าท้ายที่สุดมีสุกรตายประมาณ 2,000 ตัวล่าสุดวันนี้ทางจังหวัดปราจีนบุรีมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการขนย้ายซากสุกรออกจากพื้นที่ฟาร์มไปยังบริเวณที่ทางฟาร์มเนี่ยจัดเตรียมไว้เพื่อดำเนินการฝังกลบอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยเรื่องของเชื้อโรคคือถ้าทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของเชื้อโรคที่แพร่กระจายสู่ชุมชนได้เบื้องต้นทางฟาร์มก็มีการประสานขอความช่วยเหลือมาตั้งแต่ก่อนระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นแต่เป็นเพราะว่าเนื่องจากอุปสรรคด้านการขนย้ายและสภาพพื้นที่รวมถึงเส้นทางภายในฟาร์มเนี่ยมันถูกน้ำท่วมนะครับทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายสุกรออกมาได้ทันจนทำให้มีสุกรเสียชีวิตประมาณ 2,000 ตัวเลยครับสำหรับการช่วยเหลือในวันนี้เนี่ยบอกว่าก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 40-50 คนพร้อมรถบรรทุกขนาดใหญ่2คันมีเรือจากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเข้าไปดำเนินการขนย้ายซากสุกรออกจากพื้นที่ฟาร์มขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประเมินสภาพพื้นที่นะครับทั้งระยะห่างจากชุมชนความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะใช้ฝังกลบรวมถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงานก็เรียกได้ว่าการไปขนย้ายซากสุกรเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับทางกรมปศุสัตว์ก็มีการระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับกองสารวัตรและกักกันและด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกก็มารวมกันนะครับมาร่วมกันกว่า50คนนะครับพร้อมเข้าพื้นที่นะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการลำเลียงสุกรนะครับไปฝังกลบตามหลักวิชาการสัตวแพทย์แล้ว50ตัวคือมันไม่ง่ายนะ 2,000 ตัวนี่เยอะมากนะครับคุณผู้ฟังแล้วพอหลังจากนั้นก็จะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและบริเวณโดยรอบนะครับการที่การจัดการซากสุกรส่วนที่เหลือยังดำเนินต่อเนื่องนะครับโดยทางด้านของนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์นะครับก็ได้เปิดเผยนะครับทางด้านของนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์นะครับได้เปิดเผยว่ามีความห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากอุทกภัยก็มีการกำชับให้กรมปศุสัตว์นะโดยทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการกำชับให้กรมปศุสัตว์เนี่ยเร่งจัดการซากสัตว์ตามหลักวิชาสุขภิบาลควบคุมและป้องกันโรคระบาดควบคู่ไปกับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยก็บอกว่าทางกรมปศุสัตว์ยังได้ประชุมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขป
ัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยสำหรับความเสียหายในทางกรมปศุสัตว์บอกว่าอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็จ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกระทรวงการคลังก็เรียกได้ว่าต้องเร่งสำรวจนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ก็ไม่เฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีเท่านั้นนะครับก็ให้กำลังใจนะเกษตรกรแล้วก็สงสารหมูครับเห็นโอ้โหเห็นภาพแล้วแบบน่าสงสารลอยคอกันแต่ท้ายที่สุดก็ 2,000 ตัวนะครับที่ต้องจมน้ำตายทั้งหมดถือว่าหนักมากคุณฟังครับวันนี้ทางด้านของนางสาวรดิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาแถลงข่าวที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับถึงสถานการณ์สภาพอากาศบอกว่าได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพในพื้นที่กรุงเทพบอกว่าระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเส้นทางสัญจรไปมาซึ่งเหลือเส้นทางที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่บริเวณถนนฉลองกรุงซึ่งประชาชนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวส่วนชุมชนเคหะร่มเกล้าทางกทม.ได้ทำการระบายน้ำลดลงไปแล้วกว่า 30-70% กว่า 30-70 ซมโดยมีเป้าหมายในการระบายน้ำอย่างน้อยอยู่ที่25เซนติเมตรต่อวันส่วนในเขตมินบุรีประเวศสะพานสูงได้มีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเพื่อที่จะผลักดันน้ำไปสู่คลองแสนแสบชุมชนสายไหมและอเงินได้นำเครื่องสูบน้ำจากเขตตอนนี้บอกว่าน้ำแห้งแล้วนะครับก็คือมีการสมทบเครื่องสูบน้ำมาเพิ่มเติมรวมถึงใช้เรือผลักดันน้ำนะออกไปก็คาดว่าน้ำน่าจะแห้งภายใน2วันในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้คาดการสูงสุด1เมตร72เซนซึ่งต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพประมาณ1เมตร28เซนส่วนมาตรการการเตรียมรับมือฝนที่ตกหนักในช่วงวันที่5และ6ตุลาคมรวมถึงวันที่10ถึง11ตุลาคมมีการเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักเพื่อรับมือฝนที่จะเกิดขึ้นและเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไปประจำในจุดที่คาดว่าจะมีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงเช่นพื้นที่สายไหมเขตสายไหมเขตลาดกระบังเขตคลองสำวาเขตสะพานสูงสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วกรุงเทพมหานครได้จัดเก็บขยะลอยน้ำซึ่งที่ผ่านมาบอกว่าได้เก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม 1,400 ตันเศษและปัจจุบันมีผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ประมาณ 4,000 รายออกขอไว้ 40,000 รายโดยสิทธิ์การช่วยเหลือประกอบไปด้วยค่าดำรงชีพค่าซ่อมแซมบ้านค่าอุปกรณ์ยังชีพซึ่งมี3เขตที่มีผู้ลงทะเบียนสูงที่สุดได้แก่เขตลาดกระบังเขตสายไหมและเขตบางกะปิครับในช่วงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพเราได้เห็นฮีโร่รถเมแดงหลายคนชื่นชมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่โอ้โหอึดถึกทนนะซึ่งหลายคนน่าจะได้ทราบข่าวที่เขาจะมีการเปลี่ยนนะครับมาใช้เป็นรถไฟฟ้ารถเมย์ไฟฟ้าก็จะมีการโละรถเมย์ครีมแดงออกไปวันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับก็มีการเปิดเผยจากทางด้านของขสมกเป็นแผนที่บอกว่าจะมีแผนในการเก็บรถเมล์ครีมแดงไว้700คันเพื่อใช้ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินปรับบทบาทเป็นรถสำรองเฉพาะกิจเพื่อรักษาเอกลักษณ์หรือว่าไอโคนิกของกรุงเทพแล้วก็รองรับภารกิจในยามฉุกเฉินด้วยในโลกโซเชียลนี่หลายคนชื่นชมนะครับสำหรับรถเมล์ครีมแดงที่บอกว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับจนตอนนี้อายุมากแล้วก็ยังเห็นอยู่แม่ถือว่าเป็นพระเอกในยามวิกฤตจริงๆ
ันนี้มีการเปิดเผยนะครับผมว่าขสมกเดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลในการจัดหารถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV จำนวน 1,520 คันภายใต้สัญญาเช่า7ปีโดยจะรับมอบรถแรก500คันในเดือนมีนาคม2570รถที่2 500คันในเดือนเมษายนและรถสุดท้าย520คันในเดือนพฤษภาคมปีหน้าเนี่ยนะครับนอกจากนี้ครับกระทรวงคมนาคมยังจัดสรรงบเพื่อหาจัดหา EV เพิ่มเติมอีก800คันคาดว่าจะได้รับรถเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้ภายในสิ้นปี2570รถโดยสารของขสมกจะเป็นระบบ EV 100% ก็จะช่วยลดมลพิษลดต้นทุนด้านพลังงานและการซ่อมบำรุงได้ปัจจุบันที่บอกว่าขสมกมีรถร้อนนะครับหรือว่ารถครีมแดงนะฮะก็หลากหลายยี่ห้อนะครับรวมประมาณ 1,520 คันอายุการใช้งานราว35ปีโดยจะคัดเลือกคันที่มีสภาพที่แข็งแรงให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้เหลือประมาณ700คันเพื่อนำมาปรับปรุงยกเครื่องนะยกเครื่องนี่ก็หมายถึงว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยนะแล้วก็ปรับระบบไอเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมทีนี้บอกว่ารถที่ผ่านการปรับปรุงเนี่ยนะครับก็จะนำนะก็จะเปลี่ยนจากการให้บริการประจำวันมาเป็นรถสำรองเฉพาะกิจอย่างเช่นใช้รับส่งประชาชนในช่วงกิจกรรมสำคัญหรือตามคำร้องขอของหน่วยงานหรือภาคเอกชนหรือกรณีรถไฟฟ้าขัดข้องรวมถึงรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นน้ำท่วมเนี่ยนะฮะตลอดจนพิจารณาต่อยอดเชิงการตลาดอย่างเช่นนะคาเฟ่ตามอู่หรือรถท่องเที่ยวซึ่งก็บอกว่าอยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียดนะครับรวมทั้งตัวเลขงบประมาณในการปรับปรุงด้วยก็น่าจะไม่น้อยนะเพราะว่าการยกเครื่องเนี่ยโอ้โห700คันนี่งบประมาณสูงมากนะครับทีนี้ก็บอกว่าแนวคิดดังกล่าวเนี่ยเกิดจากเสียงเรียกร้องของประชาชนและผู้โดยสารที่ต้องการให้เก็บรถเก็บรักษารถคลีนแดงเอาไว้โดยเฉพาะจากประสบการณ์ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานี่ก็สามารถลุยน้ำได้ลึกถึง80เซนติเมตรครับโอ้จึงถือว่ามีศักยภาพในการใช้งานเป็นรถสำรองในภาวะวิกฤตได้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าหลายคนบอกเป็นฮีโร่เลยนะครับในช่วงน้ำท่วมนะโดยทางด้านของคุณกิตติการจอมดวงนะครับผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกนะก็ได้มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับนะในโพสต์นี่ก็บอกว่าสรุปมาบอกว่าผมจะไม่ทิ้งรถครีมแดงของพวกเราพร้อมทั้งระบุว่ารถครีมแดงไม่ได้เป็นเพียงตำนานที่ให้บริการมากกว่า30ปีแต่ในมุมมองทางวิศวกรรมเป็นยานพาหนะที่มีความแข็งแกร่งและมีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในภาวะฉุกเฉินโดยเฉพาะความสามารถในการลุยน้ำและเติมเชื้อเพลิงเพื่อกลับมาให้บริการได้อย่างรวดเร็วแนวทางต่อไปคือการคัดเลือกรถที่ยังแข็งแรงมาปรับปรุงทั้งระบบรวมถึงยกระดับเครื่องยนต์และมาตรฐานไอเสียก่อนปรับบทบาทเป็นรถสำรองเฉพาะกิจเพื่อชุบชีวิตรถเมล์ครีมแดงให้กลับมามีคุณค่าในภารกิจรูปแบบใหม่ควบคู่กับการรักษาเอกลักษณ์ของขสมกนะฮะเอาจริงๆรถรุ่นนี้เนี่ยถือว่าก็เก่านะแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้อู๋มันมีรถที่เก่ากว่านี้นะรถเมย์แบบผมว่าคือถ้างบประมาณเพียงพอในการยกเครื่องเหรอความทนทานของตัวถังเนี่ยเขายังค่อนข้างแข็งแรงแข็งแกร่งมากๆนะครับแต่ถ้าเป็นรถ EV สมมติเปลี่ยนทั้งหมดจากรถคลีนแดงเป็นรถ EV ยกชุดไม่มีรถคลีนแดงมาเป็นรถสำรองเลยเนี่ยโอ้ยลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าลักษณะกายภาพของพื้นที่กรุงเทพเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับเวลาฝนตกลงมาน้ำท่วมรถ EV นี่ยากนะครับน้ำท่วมระดับ 30-40 เซนเอาอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจสำหรับรถเมย์ EV แต่ก็หลายคนก็เห็นด้วยประชาชนก็โอ้เรียกได้ว่าเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะครับเพราะว่าได้เห็นชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นพระเอก
ท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมจริงๆรถเมล์ครีมแดงนะครับลุยน้ำที่สูงถึง80เซนนะฮะโอ้นะเพราะว่าคือบางที่เนี่ยมันท่วมสูงถึงบันไดอ่ะบันไดรถบันไดขึ้นนะครับแต่ก็ยังเอาอยู่นะครับเขาก็ยังลุยได้นะครับเพราะว่าบันไดเขาจะค่อนข้างอยู่สูงนะตัวหมายถึงว่าตัวพื้นรถที่เราเหยียบขึ้นไปด้านบนเนี่ยอยู่สูงนะครับบางที่เห็นภาพเนี่ยมิดล้อเกือบจะมิดล้อแล้วนะซึ่งล้อเขาก็ใหญ่มากนะครับก็มีความสูงอยู่ก็ยังวิ่งได้เรียกได้ว่าทนมากๆแกร่งสุดๆลุยเยี่ยมมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่หลายๆคนเห็นด้วยนะฮะสำหรับกสมกที่จะนำรถเมล์ครีมแดงมาปรับปรุงนะครับเพื่อให้เป็นรถสำรองแล้วก็ใช้ในยามฉุกเฉินได้ด้วยนะก็มาอัปเดตข่าวเดี๋ยวพวกคุณที่ติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับส่วนณเวลานี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพก็ยังไม่มีกลุ่มฝนนะคุณผู้ฟังแล้วก็เราเห็นกลุ่มฝนที่อยู่ในอ่าวตัวกอเนี่ยเหมือนจะขยายขึ้นมาทางด้านของสมุทรสาครนะครับแต่ดูฝนเขาตกนิ่งๆแช่อยู่ในอ่าวไทยนะเคลื่อนขึ้นฝั่งมาเล็กน้อยนะครับทางด้านของฝั่งสมุทรสาครแถวๆอำเภอเมืองตรงนี้มีฝนตกนะส่วนทางด้านของจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้ก็เริ่มลดลงนะครับแต่ก็ยังมีตกอยู่บ้างแถวๆสนามชัยเขตเนี้ยนะเป็นหย่อมที่มีตกระดับเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางแต่ก็น่าจะสลายตัวไปหรือเปล่าในช่วงต่อไปเดี๋ยวต้องติดตามนะแต่กรุงเทพยังไม่มีการก่อตัวขึ้นมานะครับก็ยังต้องติดตามเฝ้าระวังนะครับในช่วงนี้เพราะว่าฝนในพื้นที่กรุงเทพทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่ายังมีฝนอยู่ร้อยละ80ของพื้นที่นะครับในรอบ24ชั่วโมงนี้ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของจักรร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
2: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

ุณแฟนครับมีทางคุณเข้มนะกด SOS เข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับบอกว่ารถยางด้านหลังซ้ายแตกนะครับยางด้านหลังซ้ายแตกนะครับเป็นรถกระบะตู้ทึบสีขาวครับคุณแฟนครับมีทางคุณเข้มนะกด SOS เข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับบอกว่ารถยางด้านหลังซ้ายแตกนะครับยางด้านหลังซ้าย

ัดกับสุขาภิบาล5นะครับตรง3แยกตลาดวงศกรล่าสุดเนี่ยเราประสานไปกับทางสน.สายไหมให้แล้วนะครับก็ประสานเจ้าหน้าที่ให้เดี๋ยวคุณเข้มนะถ้าได้ใครไปช่วยเจ้าหน้าที่มาช่วยหรือยังก็เพิ่มเติมกลับจสร้อยด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอแล้วก็อัปเดตกันคุณผู้ฟังณเวลานี้นะครับถนนพระราม9ก็มีการทำงานนะจุดเดิมนะครับสะพานข้ามแยกรามนะทำให้ตอนนี้รถมีสะสมอยู่นะครับช่วงด้านของพระราม9ขาออกแถวๆเลยอาคาร KPN มาเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยรถจะมีเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับต่อเนื่องมาทางแยก92ขึ้นสะพานข้ามแยกรามเนี่ยนะครับมีผลกระทบนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับตรงนั้นก็รอบจังหวะสัญญาณไฟด้วยส่วนฝั่งกลับการฝั่งขาเข้านี่ก็มีผลกระทบเหมือนกันนะช่วงแยกเพชรพระรามนะครับแยกโรงปูนมาทางด้านของแยก92นี่ก็มีรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าส่วนจุดอื่นเท่าที่ตรวจสอบดูนี่ก็หมดปัญหาไปแล้วนะครับการจราจรรอบในก็ถือว่าคล่องตัวแล้วนะณเวลานี้ฝนก็ยังไม่มีเข้ามานะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีทาง YouTube นะทางคุณพินโยนะครับบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิฝนตกแล้วนะครับโอ้เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูกล้องล่าสุดนิดนึงนะฮะทางสนามบินสุวรรณภูมินะมีฝนตกลงมาแต่มอเตอร์เวย์ยังไม่ตกนะมอเตอร์เวย์ช่วงต่างระดับสุวรรณภูมินี่ยังไม่มีฝนนะครับแต่ว่าขาออกบริเวณกิโลเมตรที่13บวก400เนี่ยมีเลนขวาน่าจะมีรถของทางเจ้าหน้าที่นะครับจอดทำงานอยู่นะครับเป็นรถของทางกรมทางหลวงเนี่ยจอดเปิดไฟวับวาบอยู่นะรู้สึกว่าน่าจะเป็นบนต่างระดับสุวรรณภูมินี่แหละนะครับยังไงใครใช้เส้นทางก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยแต่ว่ารถน่ะไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้ตลอดนะฝนยังไม่มานะตรงเนี้ยแต่ว่าในสนามบินนี่ไม่มีกล้องก็เลยไม่แน่ใจเห็นนะคุณพินโยบอกว่าฝนเริ่มตกแล้วนะครับตกหนักหรือเปล่าคุณพินโยเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวดูทางด้านนี้นิดนึงนะวงแหวนตะวันออกนี่ก็ไม่มีฝนนะช่วงต่างระดับวัสลุดนะครับทางด้านทับช้างเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่มีฝนนะครับถนนแห้งไปแล้วนะครับช่วงก่อนหน้านี้ที่มีฝนแถวลาดกระบังเดี๋ยวดูเรดาร์หน่อย มีฝนสุวรรณภูมิเหรอก็อาจจะตกลงมาเล็กน้อยหรือเปล่าเดี๋ยวฝากคุณพินโยเพิ่มเติมได้นะครับโอเคนะเนี่ยถ้าเราดูจากหน้าจอเรดาร์นี่ก็คือมันจะมีฝนในอ่าวตัวกอนะตรงเนี้ยแล้วก็เคลื่อนขึ้นทางฝั่งของสมุทรสาครเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นฝนกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังที่เราดูจากหน้าจอเรดาร์นะตรงเนี้ยแต่ทางสมุทรปราการนี่ก็มีเป็นจุดๆนิดนึงนะตรงบางบ่อแล้วก็แถวๆโอ้บางพลีฮะใช่ละบางพลีสมุทรปราการเนี่ยก็เริ่มมีฝนก่อตัวขึ้นแล้วก็โอ้ตอนนี้ทางแถบกาญจนบุรีนี่ตกหนักนะกาญจนบุรีนี่กลุ่มใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยผู้ฟังลองดูในหน้าจอเรดาร์นะฉะเชิงเทรานี่ตอนนี้ลดลงแล้วนะครับเหลือนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็ชลบุรีจะมีทางศรีราชาเล็กน้อยนะครับนี่คืนนี้ต้องจับตานะอาจจะมีฝนที่ก่อตัวเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่านะในพื้นที่กรุงเทพเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีหลายจุดอยู่เหมือนกันนะทางด้านของลำลูกกาปทุมธานีแล้วก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงตรงสมุทรปราการนี่แหละแถวๆลาดกระบังนี่ก็เหมือนจะมีฝนเริ่มก่อตัวขึ้นมาอีกนะเนี่ยเอาใครเดินทางอยู่ตรงจุดไหนยังไงรายงานเพิ่มเติมได้นะครับณเวลานี้นะเห็นเริ่มมีฝนเริ่มก่อตัวเหมือนกันอัปเดตกันได้นะครับที่จสร้อยนะครับเดี๋ยวดูทางกรมอุตุกันหน่อยก็ยังไม่ได้มีรายงานเพิ่มเติมแต่ว่า
ช่วงนี้พอเราดูจากเร

0: ด้าแล้วเนี่ยเหมือนจะมีกลุ่มฝนเริ่มก่อตัวกันอีกนะครับเอาเป็นว่าฝากเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังเดือนนี้นะครับแน่นอนก็จะมีการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกนะครับแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านของ IMF นะครับออกมาแสดงความเชื่อมั่นนะต่อการเป็นเจ้าภาพของไทยในการจัดประชุมประจำปีดังกล่าวนะครับเปิดเผยระบุในเว็บไซต์นะครับบอกว่าการจัดประชุมประจำปีที่กรุงเทพสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการประชุมและการประสานความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกนะครับตลอดจนสะท้อนถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าด้านสถาบันและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับประเทศพันธมิตรในระดับนานาชาติตลอดช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมา IMF บอกว่าประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวครั้งล่าสุดในปี1991บอกว่าการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหลังจากผ่านไปเป็นเวลานานแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยและภูมิภาคโดยรวมและเป็นการยอมรับถึงบทบาทสำคัญของเอเชียในการกำหนดวาระด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของโลกในปัจจุบันบอกว่าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนี่ยบอกว่าจะรวบรวมผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีด้านการพัฒนาผู้บริหารภาคเอกชนตัวแทนภาคประชาสังคมนักวิชาการจากทั่วโลกนะครับมาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและประเด็นที่ประชาคมโลกให้ความสนใจอย่างเช่นแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพด้านการเงินรวมไปถึงการลดความยากจนบอกว่าการประชุมดังกล่าวนี่ถือว่าเป็นการรวมตัวในลักษณะนี้เพียงแห่งเดียวในโลกและเป็นเวทีที่มีความโดดเด่นสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกรอบนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ IMF บอกว่าคาดว่าผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีด้านการพัฒนาผู้บริหารเอกชนตัวแทนภาคประชาสังคมนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกจะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมที่ประเทศไทยและก่อให้เกิดเรื่องของความตื่นตัวทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้นะครับก็เรียกได้ว่าใกล้แล้วนะครับสำหรับการประชุมที่เราก็พูดคุยทุกวันนะครับทุกคนสามารถที่จะร่วมการเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการให้การต้อนรับนะครับผู้นำนะทางด้านของเศรษฐกิจโลกก็เรียกได้ว่าก็จะมีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางของแต่ละประเทศนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอย่างเนี้ยของแต่ละประเทศที่จะเข้าร่วมก็เรียกได้ว่าเป็นแขกระดับ VIP นะฮะช่วงวันที่12ตุลาคมนะเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าถือเป็นงานใหญ่ระดับโลกนะครับคุณผู้ฟังโอ้นานมากแล้วนะที่เราไม่เคยเป็นเจ้าภาพปี1991จนปีนี้2026นะครับก็ติดตามกันนะครับวันที่12ถึง18ตุลาคมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกลุ่มธนาคารนะครับหรือ World Bank Annual Meeting 2026นะครับ AM 2026 Thailand นั่นเองส่วนเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมที่เพิ่งจบลงไปอย่างเป็นทางการเมื่อวานเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังที่เราทราบว่าทัพนักกีฬาไทยกวาดเหรียญทองได้แบบทะลุเป้า18เหรียญทองก็เป็นการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคุณผู้ฟังหลายสมาคมกีฬานะครับวางเป้าไว้แต่ก็เกินเป้าหมายที่วางเอาไว้นะครับเขาบอกว่าสรุปเป้าหมายรวมที่เขาวางเอาไว้เนี่ย14เหรียญทองนะครับแต่นักกีฬาไทย คว้าไปได้18เหรียญทองก็ถือว่าทะลุเป้าจาก11สมาคมกีฬานะครับก็ประกอบไปด้วยตะกร้อนะครับตั้งเป้าว่ากวาดเรียบทั้ง4เหรียญทอง4อีเวนท์ที่ลงแข่งเทคบอลนะครับ3ทองคูราต1ทองยูยิสุ1ทองเทควันโด1ทองอันนี้ที่เขาตั้งเป้านะที่เขาตั้งเป้าแต่ขณะที่สิ่งที่ได้เนี่ยเหมือนเกินเป้านะครับอย่างถ้าเป็นสมาคมกรีฑาเนี่ยนะเขาตั้งเป้าไว้1เหรียญทองแต่ว่ากรีฑาก็กวาดมาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะครับก็ถือว่าเป็นอีก1สมาคมกีฬาที่เรียกได้ว่าทำได้เกินเป้านะ18เหรียญทองทั้งหมดเนี่ยนะฮะ13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงจบอันดับ7นะครับได้จาก12สมาคมกีฬานะครับนอกเหนือจากกรีฑาก็จะมีเทคบอลได้3เหรียญทองอันนี้ก็เกินเป้าตะกร้อ2เหรียญทอง2เหรียญเงินเรือใบ2ทอง1เงินและ2ทองแดงเทควันโด1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดง e-sport 1ทอง1เงิน1ทองแดงขี่ม้า1ทอง1เงินแล้วก็แบดมินตันได้1ทอง1ทองแดงวอลเลย์บอลก็1วอลเลย์บอล1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงยูยิสู1เหรียญทอง2เหรียญทองแดง MMA 1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองนะครับมีเพียง4สมาคมกีฬาที่ทำผลงานทะลุเป้ากรีฑาหวัง1ทองได้มา3นะครับเรือใบหวัง1ทองทำได้มา2เหรียญทองนะครับส่วนขี่ม้าหวัง1ทองขี่ม้าได้มา1ทองอันนี้เขาไม่ได้หวังนะใช่ไหมแล้วก็ MMA ด้วยก็ได้มา1เหรียญทองอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเกินเป้าที่ตั้งไว้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นักกีฬาไทยโกยเหรียญมาได้เยอะมากนะครับถ้านับในภูมิภาคอาเซียนของเราเราก็ครองเบอร์1ของชาติอาเซียนนะครับจบอันดับที่7อีก2ชาติที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมได้เกินเป้ามาเลเซียนี่เขาก็เกินเป้านะอินโดนีเซียด้วยนะครับก็มาเลเซียเป็นอันดับ2นะครับได้อันดับ11บนตารางเหรียญรวมส่วนอินโดนีเซียครองเบอร์3ของอาเซียนได้อันดับ16บนตารางเหรียญรวมนะครับนะก็ยินดีกับทุกชาตินะครับของอาเซียนด้วยนะฮะส่วนอินโดนีเซียได้4เหรียญทองเวียดนามได้4เหรียญทองเท่ากันแต่ว่าจำนวนเหรียญเงินอินโดนีเซียทำได้ดีกว่านะครับก็ยินดีกับนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีกับ MVP เจ้าบิวภูริพลบุญสอนนะครับเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ได้ MVPในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ผมขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับแล้วก็ในทุกช่องทางนะที่ติดตามทั้งทางวิทยุ FM 100ทางเรดิโอออนไลน์รวมไปถึงทาง YouTube JS 100ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุนะครับในรอบวัน5ตุลาคมนะครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามา29รายครับในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต1รายก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: วันนี้เวลาผมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมีคุณอนัชชาฉิมตระกูลนะครับจะมาอัปเดตข่าวสารในช่วงดึกให้กับพวกเราจอสร้อยด้วยนะครับแน่นอนนะติดตามสารคดีกับจอสร้อยในช่วงค่ำคืนด้วยนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยผมพัฒน์อภิธนการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะมีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่เห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

ื่อถึงเทศกาลออกพรรษาพุทธศาสนิกชนมีประเพณีสำคัญเนื่องในการบำเพ็ญกุศลทั้งของหลวงและของราชตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12รวม1เดือนเรียกว่าประเพณีทอดกฐินพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงต่างๆทั้งในพระนครและในหัวเมืองเรียกว่าพระกฐินหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายเองบ้างทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐินแทนบ้างและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการคณะบุคคลหรือบุคคลที่สมควรรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดตามพระอารามหลวงทั่วพระราชอาณาจักรเรียกว่ากฐินพระราชทานหากเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์เรียกว่าพระกฐินต้นในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในเทศกาลออกพรรษาณพระอารามหลวง16พระอารามตามราชประเพณีหากเป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชจะทรงถวายราชสการะพระบรมราชสรีรางคารพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระรูปสมเด็จพระสังฆราชซึ่งประดิษฐานณพระอารามนั้นๆด้วยเช่นวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามทรงถวายราชสการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสเป็นต้นนอกจากนี้ยังโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์โดยการถวายพระกฐินต้นณวัดในท้องถิ่นต่างๆตามพระราชอัธยาศัยที่สำคัญยิ่งคือการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งนอกจากเป็นการฟื้นฟูขนบประเพณีแต่ครั้งโบราณแล้วเรือพระราชพิธีที่เป็นงานศิลปกรรมล้ำค่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาอย่างได้รับการบูรณะซ่อมแซมจัดเข้าในริ้วกระบวนพยุหยาตราที่สวยงามเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งชาติการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในเทศกาลออกพรรษาในรัชกาลปัจจุบันนับเป็นการสืบทอดราชประเพณีที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณได้อย่างครบถ้วนอันเป็นการเจริญรุ่งพระพุทธศาสนาและเป็นสวัสดิมงคลยิ่งแก่บ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร์

โขนละครนาฏศิลป์ที่มีรูปแบบเฉพาะซึ่งได้รับการสืบทอดต่อเนื่องกันมาแต่โบราณจึงย่อมมีครูเป็นผู้ฝึกหัดสั่งสอนแก่ศิษย์ทีละขั้นทีละตอนนับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงตามลำดับผู้ที่ฝึกหัดเล่าเรียนวิชาโขนละครจึงเคารพและมีธรรมเนียมปฏิบัติเนื่องด้วยการคารวะครูในอดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงพระเป็นเจ้าสูงสุดของพราหมณ์ซึ่งถือว่าเป็นใหญ่ในทางนาฏศิลป์และดนตรีและครูปัทยาคือหัวโขนต่างๆที่ใช้ในการแสดงพิธีไหว้ครูโขนละครถือว่าพิธีครอบเป็นพิธีที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการครอบเพื่อเคารพครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและรับเข้าเป็นผู้มีอาชีพอย่างเดียวกันตลอดจนครอบเพื่อรับสืบทอดเป็นครูให้นำวิชาไปสั่งสอนศิษย์และเป็นครูผู้ทำพิธีครอบสืบต่อไปโดยเฉพาะผู้ที่จะทำพิธีครอบและประกอบพิธีไหว้ครูแก่ผู้ศึกษาวิชานาฏศิลป์ตามประเพณีไทยแต่ครั้งโบราณได้นั้นต้องเป็นผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงครอบพระราชทานเพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพทรงเป็นบรมครูแห่งศิลปศาสตร์ทั้งปวงหากผู้ที่ได้รับพระราชทานครอบเป็นประธานครอบไหว้ครูโขนละครมีน้อยลงและยังไม่ได้มอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ใดต้องขอรับพระมหากรุณาธิคุณให้ทรงแต่งตั้งและพระราชทานครอบขึ้นในวาระอันควรในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณทรงประกอบพระราชพิธีพระราชทานครอบประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2506เมื่อถึงปี2525คงเหลือครูผู้เป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครเพียงคนเดียวเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมศิลปากรคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติพร้อมเมื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพระราชพิธีพระราชทานครอบประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครพร้อมกับพระราชทานครอบองค์พระพิราบในคราวเดียวกันณศาลาดุสิตดาลัยเมื่อวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคมพุทธศักราช2527การนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานครอบประธานไหว้ครูโขนละครจำนวน5คนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ศิลปิน7คนรับมอบการต่อท่ารำหน้าพาดองค์พระพิราบจากนั้นผู้รับมอบพระราชทานครอบและศิลปินผู้รับมอบการต่อท่ารำหน้าพาดองค์พระพิราบรวม12คนรำถวายมือตามประเพณีแล้วจึงโปรยข้าวตอกดอกไม้ณที่บูชาซึ่งตั้งหัวโขนตามลำดับได้แก่พระมหาเทพทั้ง3คือพระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหมพระฤาษีหัวโขนที่ใช้ในการแสดงรวมทั้งเครื่องประดับศีรษะละครและอาวุธของละครแล้วกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนับแต่นี้ผู้ที่ได้รับพระราชทานครอบประธานไหว้ครูโขนละครมีสิทธิ์ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครและทำพิธีครอบได้ตามประเพณีของนาฏศิลป์ไทยและยังมีสิทธิ์ที่จะประสิทธิ์ประสาทให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นมีความรู้ความสามารถในการแสดงมีความประพฤติดีอยู่ในศีลในธรรมและเป็นที่นับถือของศิษย์ทั้งหลายสามารถเป็นผู้สืบทอดการประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครต่อไปได้ด้วย

เมื่อรัตนโกสินทร์ศก127ตรงกับพุทธศักราช2451ประเทศไทยได้มีการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ในอดีตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพระราชพิธีนี้ว่าพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกในครั้งนั้นมหาชนชาวไทยได้พร้อมใจกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเฉลิมพระขวัญขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระบรมรูปขึ้นไว้เป็นอนุสาวรีย์แห่งความจงรักภักดีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นพระบรมรูปทรงม้าอย่างเช่นที่นิยมสร้างกันในยุโรปสมัยนั้นประดิษฐานณพระลานพระราชวังดุสิตที่แท่นฐานด้านหน้าจารึกข้อความส่วนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิยะมหาราชเนื่องจากพระบรมราชานุสรณ์สร้างเป็นพระบรมรูปประทับบนม้าทรงชนทั่วไปจึงเรียกกันว่าพระบรมรูปทรงม้าและนับแต่เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453พระบรมรูปทรงม้าได้เป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งความผูกพันที่ประสบนิกรชาวไทยมีต่อสมเด็จพระปิยมหาราชสืบมาในส่วนที่เป็นพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมชนกนาถและถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชสืบเนื่องในพระราชพิธีชัตรมงคลชื่อว่าการพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้ถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าณพระลานพระราชวังดุสิตเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2454ปีต่อมาโปรดให้เปลี่ยนเป็นจัดการพระราชพิธีในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคมและถวายราชสักการะพระบรมรูปทรงม้าณพระลานพระราชวังดุสิตมีแบบแผนการพระราชพิธีต่างกันบ้างในแต่ละรัชสมัยเช่นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชื่อพระราชพิธีนี้ว่าการพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตหลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงดอกไม้และถวายสักการะพระบรมรูปณพระลานพระราชวังดุสิตแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในสมัยรัชกาลที่8คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ปฏิบัติการพระราชพิธีในพระปรมาภิไธยเรียกชื่อว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันที่ระลึกรัชกาลที่5แล้วเรียกพระบรมรูปทรงม้าว่าพระบรมรูปปัญจมราชานุสรณ์ในรัชกาลปัจจุบันเรียกว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาพระบรมราชานุสรณ์ที่พระลานพระราชวังดุสิตแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระบรมมหาราชวังพวงมาลาหลากหลายที่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเชิญมาถวายราชสักการะในวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระปิยมหาราชอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสร้อยค่ะวันนี้วันที่6ตุลาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะแล้วก็วันนี้เราอยู่กับคุณโบวิมลพันธ์ค่ะแล้วก็คุณยอดนะคะตอนนี้เมื่อตอน18นาฬิกาของวันที่5ตุลาคมนะคะทางเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.ป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนลงพื้นที่สำรวจเหตุน้ำป่าไหลหลากที่บ้านห้วยละพบบ้านเรือนเสียหายกว่า 80% นะคะโดยปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงและรถสามารถสัญจรได้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำเคลียร์พื้นที่แล้วก็รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมเข้าฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปนะคะตอนนี้หลายพื้นที่เลยนะที่ยังมีน้ำท่วมกันอยู่นะคะส่วนของแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงนะคะทางหลวง305นะคะกม41บวก800ยังให้คำแนะนำไว้เช่นเดิมค่ะคือรถเล็กควรเลี่ยงปิดทางเลี่ยงผ่านบนถนนเลียบคลองหน้ามสวองคลักษ์แล้วนะคะแนวกระสอบทรายพังทลายส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรสูงประมาณ17-27เซนติเมตรการสัญจรผ่านได้ลำบากนะคะผู้เดินทางทั้งสองฝั่งเลยนะคะว่าจะไปนครนายกหรือว่าจะมุ่งหน้ากรุงเทพแนะนำใช้ทางหลวง33ถนนสุวรรณสอนหินกองนครนายกเป็นเส้นทางเลี่ยงนะคะแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องผ่านบริเวณตรงจุดนี้นะคะขอใช้ช่องทางที่มีระดับน้ำต่ำสุดก็คือถ้าจะมุ่งหน้าไปทางนครนายกก็ให้ขับชิดซ้ายระดับน้ำประมาณ17เซนติเมตรถ้ามุ่งหน้ากรุงเทพก็ขับชิดขวานะคะระดับน้ำประมาณ17เซนติเมตรเหมือนกันก็คือเกาะตรงพื้นที่ตรงกลางๆไว้เพราะว่าถนนมันโค้งๆอะนะคะทางไหลถนนจะมีน้ำท่วม

0: なんか、น้ำหลายๆพื้นที่ยังไม่ลงเลยนะคะส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะบอกว่ายังมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่ใน26จังหวัดนะคะตอนนี้ก็คือลำปางนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนะคะนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์แล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะปภ.ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลเร่งเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะนายนิรัตพงศ์สิทธาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าปภ.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงประสานหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการระดมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องนะคะหากสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายก็จะเข้าฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเพื่อประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะคะส่วนของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะตอนนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีนะคะมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุ391ล้านลูกบาศก์เมตรก็ตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ82ของความจุอ่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกินอัตรา80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมเนี่ยเขาจะปล่อยน้ำที่50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะส่วนของกรมการค้าภายในนะคะก็บอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและก็มีอุทกภัยในพื้นที่เพาะปลูกสำคัญว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำให้มีผลกระทบด้านคุณภาพโดยเฉพาะผักใบนะคะนอกจากนี้การขนส่งที่ใช้เวลานานขึ้นยังส่งผลต่อคุณภาพสินค้าและเป็นปัจจัยให้ราคาผักบางรายการปรับตัวสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงประสานแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญอาทิตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสีเมืองแล้วก็ตลาดล้านเมืองนะเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและช่วยให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะคะก็ไปสำรวจราคาที่ตลาดสี่มุมเมืองก็พบว่าตอนนี้ราคาขายส่งผักบางรายการเริ่มมีแนวโน้มลดลงนะคะแล้วก็ยังคงติดตามสถานการณ์ผักอย่างต่อเนื่องทั้งปริมาณราคาและการกระจายสินค้าโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจนะคะแล้วก็พื้นที่ที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้มีผักและสินค้าเพียงพอต่อความต้องการค่ะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงก็ให้การต้อนรับนางวาเลรี่ฮิกกี้ผู้อำนวยการระดับโลกฝ่ายสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจสีน้ำเงินประจำกลุ่มธนาคารโลกหารือในประเด็นการพัฒนากลไกคาร์บอนเครดิตการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนากลไกทางการเงินเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงเศรษฐกิจสีน้ำเงินสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะส่วนของกระทรวงแรงงานนะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหารือนายสตีเฟนเอ็นดีว่าผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตลาดแรงงานไทยให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปก็มุ่งไปที่5ประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจงานดีและการยกระดับทักษะแรงงานการยกระดับขีดความสามารถด้านข้อมูลการเตรียมจัดตั้งฐานข้อมูลแรงงานแห่งชาติภายในปี2570เพื่อรองรับระบบจับคู่งานอัจฉริยะนะ Smart Job Matching นะแล้วก็ขอรับ การสนับสนุนจากธนาคารโลกในการพัฒนาเครื่องมือเตือนภัยตลาดแรงงานและการยกระดับศักยภาพบุคลากรในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการปฏิรูปการลงทุนกองทุนประกันสังคมนะคะแล้วก็มีเรื่องของการจัดทำไทย Global Labor Opportunity Map นะแล้วก็มีโครงการ Talent Zero Dropout ในมิติแรงงานนะโดยดำเนินการช่วยเหลือผู้หลุดออกจากระบบการศึกษาให้มีความพร้อมในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับระบบแรงงานของประเทศในระยะยาวนะคะส่วนของต่างประเทศนะคะมีรายงานกระทรวงกลาโหมสหรัฐเคลื่อนย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้ง12ลำออกจากฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักรทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงลอนดอนอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความกังวลเกี่ยวกับแผนก่อการร้ายที่มุ่งเป้าโจมตีฐานทัพแห่งนี้นะคะและแฟร์ฟอร์ดเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐต่ออิหร่านนะแต่นี้ในแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐทั้งหมดตอนนี้ถูกส่งกลับไปที่ฐานทัพสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีรายงานของ Scope Rating บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะฮะเตือนว่าหนี้ของรัฐบาลสหรัฐอาจเพิ่มขึ้นจนแตะประมาณ 160% ของ GDP ภายใน10ปีข้างหน้าขณะที่ต้นทุนดอกเบี้ยสุทธิอาจเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงเป็นพิเศษภายในปี2574การขาดดุลงบประมาณจำนวนมากและการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจทำให้สหรัฐอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อภาระดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเป็นแรงกดดันต่อฐานะการคลังก็เตือนว่าแนวโน้มการคลังสหรัฐในปัจจุบันยังไม่ยั่งยืนในระยะกลางหากไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นหรือการปรับเพิ่มรายได้ของรัฐบาลและลดการใช้จ่ายลงอย่างมีนัยสำคัญหากไม่สามารถเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจได้นะหรือปรับฐานะการคลังครั้งใหญ่ด้วยการเพิ่มรายได้หรือการลดรายจ่ายนะคะส่วนที่ญี่ปุ่นนะคะมิโนรุคิฮาระเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นยืนยันว่าญี่ปุ่นยังไม่มีแผนระบายน้ำมันดิบออกจากคลังสำรองแห่งชาติเพิ่มเติมในขณะนี้เพราะว่าเขาเพิ่งจะปล่อยน้ำมันเข้าสู่ตลาดใหม่เมื่อเร็วๆนี้เองนะคะแล้วก็กลุ่ม G7 เนี่ยเพิ่งจะมาบรรลุข้อตกลงให้ระบายน้ำมันดีเซลและมันน้ำดิบจากคลังสำรองฉุกเฉินรวม100ล้านบาร์เรลคิฮาระบอกว่าญี่ปุ่นระบายน้ำมันออกจากคลังสำรองมาระยะหนึ่งแล้วยังไม่มีแผนที่จะระบายเพิ่มเติมอีกในตอนนี้นะคะมีรายงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคของภูมิภาคอาเซียนบวก3หรือ AMRO นะคะเขารายงานเสถียรภาพการเงินประจำปี2569บอกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เนี่ยเผชิญความเสี่ยงสูงกว่าเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของโลกหากว่ากระแสความนิยมเทคโนโลยี AI ชะลอตัวลงหรือล่มสลายอาจจะจุดชนวนให้เกิดผลกระทบที่ลุกลามไปทั่วตลาดการเงินและเศรษฐกิจที่แท้จริงได้นะการผลิตส่วนใหญ่ในวัตจักรเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเกิดขึ้นในเอเชียตั้งแต่การผลิตชิปหน่วยความจำในเกาหลีใต้ไปจนถึงการประกอบเซมิคอนดักเตอร์ในมาเลเซียภูมิภาคนี้มีสัดส่วน2ใน3ของการเติบโตการค้าโลกที่เกี่ยวข้องกับ AI หากว่าอุปสงค์ด้าน AI ชะลอตัวลงอย่างฉับพลันการลดลงของการใช้จ่ายด้านทุนนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้จากการส่งออกการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างนะคะในที่รายงานของสื่อในเมียนมานะเขาก็บอกตอนนี้เมียนมาเนี่ยรับผู้อพยพกลับมาจากมาเลเซียแล้วเกือบ10,000คนนะคะในปีนี้และกลุ่มล่าสุดก็มีจำนวนประมาณ 1,500 คนนะพี่เพิ่งจะเดินทางมาถึงนะคะแม้ว่าสหประชาชาติจะภาควิจารณ์การผลักดันของมาเลเซียในการส่งขับผู้อพยพนะซึ่งเขากังวลว่าสมาชิกชนกลุ่มน้อยโรฮิงญาที่กลับมาเมียนมาเนี่ยมีความเสี่ยงที่ถูกปราบปรามอย่างรุนแรงนะคะมาเลเซียยืนว่าทุกคนที่ถูกส่งกลับเนี่ยเขาสมัครใจที่จะเดินทางกลับเองแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เขาพักอยู่ในศูนย์กักกันนะแล้วทางกลุ่มสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขารายงานสภาพความเป็นอยู่ที่ศูนย์กักกันเนี่ยเป็นไปอย่างเลวร้ายแต่ว่าทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติเองเขาก็ยอมรับว่าก็ได้แต่รับรายงานเข้ามาแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบยืนยันได้ว่าที่รายงานมาที่มีสื่อมาพูดว่าสภาพความเป็นอยู่เลวร้ายเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงยังไงเพราะว่า ม่ได้รับอนุญาตได้ลงพื้นที่นะคะแต่ก็พยายามที่จะยืนยันว่าการตัดสินการเดินทางกลับของผู้อพยพเหล่านั้นเนี่ยเป็นไปโดยสมัครใจแล้วก็เขาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนประกอบการตัดสินใจกลับเมียนมาเนี่ยอย่างแท้จริงนะคะขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะและคุณระพีด้วยนะทักทายมาทาง YouTube นะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ
1: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ดงพญาเย็นเมื่อก่อนนี้เป็นป่าใหญ่เรียกว่าดงดิบมีสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ช้างเสือกระทิงเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าใครจะล่าสัตว์ใหญ่จะต้องมาพากันมาที่ดงพญาเย็นนี้ต่อมามีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเมื่อผู้คนอพยพเข้าไปป่าก็สิ้นสภาพลงอันนี้ต้องถามคุณดำรงว่าป่าดงพญาเย็นหมดไปเพราะอะไร
1: ดงพญาเย็นตั้งแต่ใต้จังหวัดเลยลงมาถึงดงพญาเย็นตอนล่างคือดงพญาเย็นที่มีเขตติดต่อกัน3ตอนตั้งแต่เหนือจดใต้ไม่คิดเลยว่าป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลใต้ภูกระดึงจะหมดไปก่อน 2,500 ที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็เพียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราหลงเหลืออยู่

0: ดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าที่น่ากลัวเป็นป่าที่ทึบมากคนที่เดินผ่านป่าข้ามจังหวัดไปได้แต่ละจังหวัดเนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันมีความค่ายอยู่มากคนกลัวมากเป็นเมืองแห่งความตายเลยคนที่เดินผ่านเขากว่าจะเดินผ่านไม่ต้องใช้เวียนเดินเท้าเท่านั้นทางอื่นไม่มีเลยพระปิ่นเกล้าได้ทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ว่าชื่อดงพญาไฟนี้เป็นที่ขั้นคลามของชาวบ้านขอให้เปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมา
1: ดงพญาเย็นเต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานถึงความลึกลับของป่าดงดิบที่เป็นปราการกั้นดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากภาคกลางความหวั่นเกรงกลัวภัยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนในอดีตจึงเป็นเสมือนดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากแวะเวียนผ่านเข้าไปแต่ผืนป่าดงพญาเย็นไม่อาจอยู่รอดพ้นกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงได้นานนักเมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรัชสมัยของรัชกาลที่5โดยตัดผ่านใจกลางป่าดงพญาเย็นงานก่อสร้างทางรถไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งสัตว์ร้ายไข้ป่าที่คร่าชีวิตคนงานเป็นจำนวนมากจนเกิดคำเล่าลือกันต่างๆนานาว่าเป็นอาถรรพ์ของพูดผีที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้ไม่มีใครมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นการอุทธรณ์ของผืนป่าที่ฟ้องออกมาด้วยโรคภัยและสัตว์ร้ายนานาประการเมื่อคนงานล้มตายจึงเกิดความหวาดกลัวกันไปทั่วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างที่สถานีทับกวางทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปร.ไว้ผู้คนจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าผาเสด็จและเพื่อให้คนงานคลายความหวาดกลัวจึงมีพระราชดำรัสว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของผืนดินทั้งหมดทรงประทับตราแผ่นดินไว้เสมือนเป็นการตัดไม้ข่มนามเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาคนงานการเอาชนะธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการก่อสร้างทางรถไฟสำเร็จไปด้วยดีหลังจากนั้นเส้นทางรถไฟสายต่างๆก็ได้สร้างผ่านป่าดงพญาเย็นเพิ่มอีกหลายสายขณะเดียวกันราษฎรจากที่ต่างๆได้เริ่มอพยพเข้าจับจองพื้นที่ทำกินและขยายอาณาบริเวณไปอย่างกว้างขวางป่าไม้สัตว์ป่าถูกรุกรานครั้งยิ่งใหญ่นี่เป็นภาพสะท้อนจากผืนป่าดงพญาเย็นก่อนที่จะมีการตัดถนนผ่านเข้าไป

และในที่สุดพื้นป่าดงดิบแห่งนี้ก็มาถึงจุดจบสิ้นอย่างแท้จริงเมื่อการพัฒนาจำเป็นสำหรับความเจริญในปีพุทธศักราช2498ถนนมิตรภาพได้รับการก่อสร้างขึ้นขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผู้คนอพยพเข้าไปตามเส้นทางที่ถนนตัดผ่านในเวลาไม่นานป่าที่เคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปกล้ำกรายพลิกผันเป็นบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาจากป่าที่หนาแน่นก็เหลือแต่พื้นดินเปล่าโล่งภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ป่าก่อนที่จะมีเส้นทางคมนาคมแต่หลังจากนั้นที่ที่เคยหนาแน่นด้วยต้นไม้ก็ว่างเปล่าภายในเวลาอันสั้นเมื่อไม่มีป่าไม้ไข้ป่าหรือสัตว์ร้ายที่เคยเป็นเรื่องลึกลับก็ได้เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วว่าอีสานเคยมีป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ชื่อดงพญาเย็น

พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นในอดีตที่หลุดรอดจากการถูกทำลายเขาใหญ่คือชื่อเรียกเทือกเขาสูงที่ทอดตัวขวางกั้นภาคกลางและภาคอีสานออกจากกันขณะที่ดงพญาเย็นกำลังถูกแผ่วถางทำลายอย่างหนักบนเขาใหญ่ก็มีราษฎรจากจังหวัดนครนายกอพยพขึ้นมาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ถางป่าทำไร่จนสภาพป่าถูกทำลายไปจำนวนมากข่าวคราวที่ว่าตำบลเขาใหญ่มักเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มโจรผู้ร้ายทางราชการจึงประกาศยุบตำบลเขาใหญ่และให้ราษฎรอพยพลงสู่ที่ราบบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านจึงถูกทิ้งร้างร่องรอยหลงเหลือในปัจจุบันนี้คือบริเวณทุ่งหญ้าที่มีกระจายอยู่ทั่วไปบนเขาใหญ่เหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ผ่านไปล้วนแล้วแต่ฆ่าทำลายชีวิตของผืนป่าใหญ่ให้สูญสลายจะมีครั้งไหนที่ป่าเขาใหญ่จะรอดพ้นและครองตัวสงบอย่างแท้จริงเวลาเช่นนี้จะมีหรือไม่

18กันยายนพุทธศักราช2505เขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นสิบแปดกันยายน

การด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวที่จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดครั้งนั้นเป็นความหวังอันงดงามของหลายๆฝ่ายที่อยากจะเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รอดพ้นจากการถูกย่ำยีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,355,000 ไร่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี

ลังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแล้วป่าเขาใหญ่ซึ่งมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนเพราะเป็นพื้นที่อันอุดมไปด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่าที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรคและเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในด้านการเกษตรในอนาคตคุณประโยชน์ของป่าเขาใหญ่มีมากมายจนเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกทำลายใต้เงื้อมือของบุคคลเพียงบางกลุ่ม

กระแสความขัดแย้งระหว่างนักอนุรักษ์และฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเขื่อนเหวนรกได้ก่อตัวขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่มีการริเริ่มที่จะสร้างเขื่อนขึ้นที่นี่ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสิ้นแต่ภาพความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ณเบื้องล่างนี้คือบทพิสูจน์ความถูกต้องด้วยตัวมันเอง

ัศนียภาพอันงดงามประกอบกับมีบริเวณป่าเขาที่ร่มครึ้มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด

หากแต่ข่าวคราวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ซึ่งโหมกระหน่ำผืนป่าแห่งนี้อีกครั้งทำให้ป่าเขาใหญ่ต้องถูกตัดออกจากการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ผืนป่าที่บริสุทธิ์และเพียบพร้อมอีกต่อไป

0: ว่าจะเสนอกลับขึ้นใหม่ๆก็คงจะต้องพิจารณาที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายเพิ่มความดีเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งในแง่นี้ก็รวมถึงการที่จะขยายพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยรวมกับทับลานและปางสีดาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ความกระจ่างเขาเกี่ยวกับการที่ว่าไอ้โครงการที่เคยพูดมาในอดีตว่าจะมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในบริเวณอุทยานนั้น เราจะยังคงทำหรือว่าจะเลิกในแง่นี้เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องคำนึงถึงเรื่องการก่อสร้างภายในและก็โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพราะเมื่อกักเก็บน้ำขึ้นมาก็จะต้องมีบริเวณน้ำท่วมซึ่งพืชพันธุ์ที่มีอยู่นั่นก็จะต้องตายสัตว์ในบริเวณนั้นก็จะต้องอพยพไปแล้วก็ที่ซึ่งสัตว์จะมาหากินมาพักอาศัยมาลี้ภัยมาผสมพันธุ์ก็จะต้องน้อยลงไปนั่นก็จะทำให้บริเวณเขาใหญ่ซึ่งขนาดนี้ก็ในแง่มาตรฐานของโลกเขาก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอมันก็จะต้องยิ่งลดลงไป
1: มันเป็นตำนานอันน่าจดจำนับจากป่าดงพญาไฟมาถึงดงพญาเย็นจนกระทั่งป่าเขาใหญ่มนุษย์ก็ยังคือผู้ทำลายล้างชั้นเยี่ยมอยู่นั่นเอง

การพยายามแก้ปัญหาของรัฐคือการปิดกั้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเด็ดขาดสามสิบเอ็ดมกราคมพุทธศักราช2535รัฐบาลประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้จะยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานจนถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ไม่อนุญาตให้มีการพักแรมเหมือนอย่างแต่ก่อนสนามกอล์ฟโรงแรมร้านอาหารซึ่งดำเนินงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกสั่งปิดเช่นกันการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้คาดหมายกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาการรบกวนและบุกรุกทำลายสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมบนป่าเขาใหญ่ได้มากขึ้น

วันนี้เวลาที่ป่าเขาใหญ่จะครองตัวอย่างสงบมาถึงแล้วแต่จะเป็นความสงบท่ามกลางพายุร้ายที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ยากที่จะทำนาย

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กลางป่าใหญ่โป่งคือที่หากินอันสำคัญของสัตว์นานาชนิดรอยเท้าของสัตว์ป่าจำนวนมากนี้จะพบอยู่ตามบริเวณที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ

พราะประกอบด้วยแร่ธาตุเช่นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมทำให้เนื้อดินมีความเค็มเจือปนอยู่สัตว์กีบซึ่งกินพืชเป็นอาหารจะได้รับเกลือโซเดียมจากดินโป่งมาทดแทนการสูญเสียแร่ธาตุต่างๆซึ่งเสียไปกับการขับถ่ายและการคลอดลูกสัตว์มีเขาจะกินดินโป่งเพื่อให้แคลเซียมไปบำรุงเขาให้งอกงามแข็งแรงหนองน้ำเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าใกล้กับหนองน้ำจึงมักจะมีโป่งที่เกิดจากการเบิกหน้าดินของสัตว์ป่าลักษณะของโป่งที่พบโดยทั่วไปจะอยู่ตามบริเวณป่าที่ค่อนข้างราบเพราะเป็นบริเวณที่ได้รับแร่ธาตุจากการพังทลายของดินจากที่สูงลงมาสะสมไว้ทั้งโป่งน้ำและโป่งดินจึงเป็นแหล่งอาหารที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าจำนวนมากโขลงช้างป่าจำนวน26ตัวเดินออกจากป่าลงมากินดินโป่งในช่วงเวลาเย็น

แม่ช้างจะพาลูกๆที่ยังเล็กออกหาอาหารและคอยสอนพฤติกรรมการดำรงชีวิตจนกว่าลูกช้างจะโตเต็มที่

ในโขลงช้างหนึ่งจะมีจ่าโขลงซึ่งเป็นช้างตัวเมียเป็นตัวนำในการออกหาอาหารคอยระวังภัยให้กับสมาชิกในโขลงและยังช่วยสอนลูกช้างที่ยังเด็กด้วย

การลงโป่งแต่ละครั้งนอกจากจะได้แร่ธาตุจากดินแล้วฝุ่นที่ช้างใช้พ่นใส่ลำตัวยังช่วยขับไล่แมลงที่มาติดกับตัวช้างด้วย

ดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นโป่งแต่ละคืนจะมีสมาชิกช้างป่าสับเปลี่ยนแวะเวียนมากินดินโป่งอยู่เสมอการแยกตัวออกจากกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อช้างตัวผู้เจริญเติบโตเต็มที่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวผู้ที่ออกหากินเพียงลำพังเรียกว่าช้างโทนช้างเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละวันจึงต้องการอาหารเป็นจำนวนมากประมาณได้ว่าใน1วันช้างกินพืชราว200กิโลกรัมน้ํา200ลิตรซึ่งจะต้องอาศัยพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างสำหรับการดำรงชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรช้างป่าประมาณ250ตัวตัวเลขที่ได้นี้เป็นเพียงการคาดเดาเพียงคร่าวๆเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีนักสัตววิทยาในเมืองไทยได้ทำการศึกษาเรื่องของช้างป่าอย่างจริงจังมาก่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ประชากรช้างป่าบนเขาใหญ่อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าตัวเลขที่มีรายงานอยู่ก็เป็นได้ไม่เฉพาะแต่ช้างเท่านั้นสัตว์อื่นๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นกันภายใต้ภาวะที่ป่าเขาใหญ่ยังคงถูกทำลายลงไปทุกวันคดีการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้สถิติการปราบปรามและการจับกุมยังมีรายงานอยู่ตลอดเวลาปีพุทธศักราช2534เกิดคดีขึ้นทั้งหมด705คดีจับผู้ต้องหาได้800คนยึดของกลางคือรถยนต์1คันเลื่อยยนต์9เครื่องและปืน12กระบอก

แม้ช่วงเวลานี้ก็อาจมีกลุ่มผู้ลักลอบทำผิดกำลังปฏิบัติการคุกคามสมดุลของระบบนิเวศที่ใดที่หนึ่งที่ฝ่ายปราบปรามไม่อาจพบกลางป่าเขาใหญ่ภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2516สีแดงเข้มที่เห็นจากภาพหมายถึงบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นป่าเขาใหญ่ในปีนั้นยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2534ภาพที่ปรากฏบ่งบอกได้ชัดเจนว่าพื้นที่ป่าของเขาใหญ่ได้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจสภาพเขาใหญ่ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศในปีพุทธศักราช2525มีป่าไม้ถูกทำลายไปกว่า 60,000 ไร่คิดเป็นพื้นที่ 4% ของพื้นที่ทั้งหมดนี่คือพื้นดินว่างเปล่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ปกคลุมป่ากันชนที่อยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แทบจะไม่หลงเหลือสภาพที่เรียกว่าป่าได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบจึงต้องหาทางออกในการยังชีพโดยการเข้าป่าล่าสัตว์และนำของป่าออกมาขายซึ่งเป็นปัญหาต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอันมาก

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยจึงได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านโดยการแนะนำให้มีการเพาะปลูกพืชที่ใช้สำหรับการยังชีพและหากผลผลิตมีเหลือพอก็จะนำส่งขายตลาดนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของป่าเขาใหญ่โดยการชักจูงให้ชาวบ้านเลิกเข้าป่าแต่หันมาช่วยกันรักษาป่าแทนซึ่งหากว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จคงจะช่วยลดจำนวนของชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์และเก็บหาของป่าจากเขาใหญ่ลงได้บ้างป่าเขาใหญ่ในยามนี้จึงเป็นเสมือนผืนป่าเพียงกลุ่มเดียวที่รายล้อมด้วยป่าเสื่อมโทรมและเมืองที่เจริญทางวัตถุอยู่ทุกขณะ

0: ในเรื่องการพัฒนาสิ่งต่างๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ย่อมส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าพื้นในพื้นที่อื่นๆผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรภาคเอกชนหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปทำผลประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเหล่านี้ได้ศึกษาจัดทำเรื่องของ EIA แต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมป่าไม้ยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการศึกษา EIA ขึ้นเลย
1: EIA หรือ Environmental Impact Assessmentหมายถึงเอกสารที่ระบุถึงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพชีวภาพและด้านสังคมซึ่งหากมีการก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าและมีการศึกษาถึงผลกระทบก็จะสามารถบอกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถหามาตรการป้องกันโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
0: ในเรื่องของถนนที่มีการตัดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สายปราจีนบุรีนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสัตว์ป่าเพราะว่าการตัดถนนนั้นมีผลทำให้สัตว์ป่านั้นถูกตัดขาดเส้นทางในการหาอาหารและทำกิจกรรมตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ซึ่งอาศัยเรือนยอดของต้นไม้ในการเป็นเส้นทางเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งทำให้การบ่งชีวิตของสัตว์พวกนี้มีขีดจำกัดมากขึ้น
2: เราหิ้วกล้องวิดีโอไปด้วยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเห็นสภาพช้างแล้วน่าสงสารมาก
3: ผมได้เฝ้าดูนะครับตั้งแต่โมงเช้าจนกระทั่งถึง 11:30 นนี้นะครับเห็นพฤติกรรมของช้างด้วยความเศร้าสลดใจมากเลยนะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปนั้นผมต้องการที่จะไปเก็บภาพซากของช้างตัวที่1ที่ตกลงไปนะครับแล้วไปเจออีกตัวหนึ่งซึ่งยังไม่ตายนะครับมีช้างเนี่ยเป็นลูกช้างนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็พยายามอย่างยิ่งที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกช้างแล้วก็ขาหลังข้างขวานี่หักนะครับหักแล้วใช้การไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้ช้างเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนินหินนะครับอย่าลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าหลายครั้งเลยที่ช้างไปมาบริเวณนั้นวนเวียนอยู่
2: จนกระทั่งบ่าย2 โมงกว่าๆเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกว่าช้างเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปจนแล้ว

เหวนรกชื่อที่สะท้อนถึงอันตรายและความน่ากลัวและในครั้งนั้นเหวนรกได้ตอกย้ำความหมายของชื่อนี้ไว้อย่างสะเทือนใจคนทั้งประเทศพื้นที่ป่าบริเวณน้ำตกเหวนรกนั้นนักชีววิทยาหลายท่านได้ยืนยันว่ามีจำนวนประชากรของช้างป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่ามากที่สุดในเขตเขาใหญ่การก่อสร้างและการพัฒนาในพื้นที่นี้จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยกันอย่างถ่องแท้ก่อนที่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจะตามมาและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะสายเกินไปเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2535เดือนของฤดูฝนที่ก่อเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากหลั่งไหลลงมาจากขุนเขาความงดงามของสายน้ำบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่แวดล้อมน้ำตกเหวนรกเป็นหน้าผาสูงชันชั้นแรกของน้ำตกหน้าผาสูงเกือบ60เมตรส่วนชั้นที่2และชั้นที่3นั้นอยู่ลึกในหุบเขาไม่สามารถที่จะลงไปถึงได้ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะกลับมาซ้ำรอยเดิมเมื่อคืนวันที่2สิงหาคมลูกช้างพลัดตกลงไปตามความรุนแรงของสายน้ำผ่านหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเหวเบื้องล่างครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของช้างป่าในเมืองไทย

จากร่องรอยบริเวณน้ำตกพบรอยเท้าของโขลงช้างเดินลงไปยังลำธารใกล้กับหน้าผาสูงซึ่งความกว้างของสายน้ำช่วงด้านบนของน้ำตกนั้นกว้างประมาณ4เมตรโขลงช้างคงพยายามเดินข้ามความเชี่ยวรุนแรงของกระแสน้ำมีบางตัวข้ามผ่านไปได้เพราะฝั่งตรงข้ามมีมูลช้างและรอยเท้าปรากฏอยู่แต่ช้างเคราะห์ร้ายจำนวน8ตัวที่พลัดตกลงไปกระทบกับโขดหินเบื้องล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของอุทยานและกำลังนายทหารทั้งหมดประมาณ30คนจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพียงใดช้างป่า8ตัวเสียชีวิตทั้งหมด

0: สำหรับกรณีช้างตกเหวนรกนั้นมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็น เรื่องที่เราไม่ป้องกันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ช้างจะตกมันเป็นจังหวะที่ว่าต้องน้ำป่ามาด้วยเราถึงเรียกว่าอุบัติเหตุแต่เที่ยวนี้อุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับหลายเชือกหลายตัวนะครับประมาณ8ตัว
1: ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดนั่นก็คือการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของช้างป่าเส้นทางสายปลาจีนขึ้นเขาใหญ
2: ่จากการตัดมันในครั้งนั้นทำให้ป่าเขาใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยสิ้นเชิงนะครับคือส่วนแรกนั้นได้ถูกตัดมีถนนตัดขึ้นมาจากอำเภอปากช่องนะครับขึ้นมาที่ทำการนะครับแล้วขึ้นไปสถานีเรดาร์แล้วตอนนี้ก็ตัดลงมาจากที่ทำการลงไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเนี่ยด้านนั้นเนี่ยทำให้ป่าเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วในบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกเหวนรกนะฮะที่ช้างตกเนี่ยเราจะพบว่าระหว่างทางช่วงนั้นประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะฮะช่วงนั้นประมาณกิโลเมตรที่10นะครับนับจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาเนี่ยจะมีฝูงช้างป่านะปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นชัดว่าช้างนั้นหากินอยู่บริเวณใกล้ๆถนนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยได้อีกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณพื้นที่หากินสำคัญของช้างป่าที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเมื่อถนนตัดผ่านไปแล้วเนี่ยมีรถวิ่งนะครับมีคนไปเที่ยวเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีผลทำให้ช้างต้องคอยระมัดระวังและหลบหลีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสังเกตอันหนึ่ง

บริเวณเหวนรกเป็นเส้นทางที่ช้างป่าใช้หากินเป็นประจำเรียกว่าด่านช้างการที่โขลงช้างเดินข้ามสายน้ำเพื่อไปหากินยังฝั่งตรงข้ามเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นด่านช้างที่สืบทอดกันมานานแล้วนั่นเองการจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของช้างป่าให้ห่างจากหน้าผาสูงจึงเป็นเรื่องยากการสรุปถึงสาเหตุแท้จริงในกรณีช้างตกเหวนรกคงไม่อาจชี้ชัดไปได้นอกจากจะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์การสูญเสียช้างป่าอย่างมากมายของเขาใหญ่ไม่ว่าบทเรียนที่ได้จะมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดในการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของสัตว์ป่าจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอยู่บ่อยๆหรือในประเด็นการไล่ล่าจากพรานป่าที่มาจากหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ผลที่ตามมาคงไม่ใช่เพียงแค่การไว้อาลัยต่อชีวิตของสัตว์ป่าที่จบสิ้นไปแล้วหนทางแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับผิดชอบให้ความสำคัญอย่างแท้จริงแค่ไหนหรือต้องไว้อาลัยให้กับช้างป่าและสรรพชีวิตนานาพันธุ์ที่ล้มหายตายไปอยู่ทุกปีกระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

นักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

พราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่า

ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

0: ิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่1หมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: คุณหลอก

เมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

กวางป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าแดงรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังที่

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ลูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเพื่อเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวควิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอาณาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์การแบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

หวายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

ต้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ผลิดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทุสอาร์เชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆ

0: มวลชีวิตที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.นะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26%จากจุดนี้เองที่เป็นแรงผลักดันของการเริ่มต้นงานค้นคว้าวิจัยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โครงการศึกษานิเวศวิทยาของนก

0: ือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้น่าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออาซูโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทิดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรพ์จากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรชิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรพ์ที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

ือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มี

เกินตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลืองขึ้น

ข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปากใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีก

0: เป็นชนิดที่พบได้ยากที่สุดในเขาใหญ่เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมเครื่องเนี่ยนะทีนี้เราก็มาเดี๋ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคตรังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

นกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารังแต่ไม่เสมอไปทั้งนี้เพราะบางปีอาจไม่มีการผสมพันธุ์เกิดขึ้น

เมื่อตัวเมียตกลงใจยอมเข้ารังขั้นตอนต่อไปคือการบินหาโพรงไม้ตามธรรมชาติเข้าสู่ฤดูทำรังตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้ไ

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเยอะๆจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอะสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเนี่ยเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะคะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทำนองนี้ถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะคะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงเนี่ยนะคะมันก็มีในเวียดนามด้วย

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

ความวิจัยในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำด้วยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

แม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะ

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่าง

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว

การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก

0: ข่ายคือตามันใหญ่พิเศษใช่ไหม
1: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตะข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร

การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกหูกี่เมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทน

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ไหลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

ากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะฮะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะฮะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะฮะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะทั้งนั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลทั้งหมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกคงจะไม่เป็นการทุ่มแรงกายและแรงใจอย่างสูญเปล่า

ับในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจักสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจกับความงามที่เหล่าจิตรกรช่วยกันแต่งแต้มให้กับอาณาจักรแห่งนี้

ภายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผีเสื้อส่ว

เมื่อหนอนโตขึ้นความต้องการใบไม้เพื่อเป็นอาหารก็เพิ่มมากขึ้นแต่การกินนี้มีส่วนช่วยต้นไม้ด้วยเช่นกัน

่วนหัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆเรียกว่าสปินเนอร์เรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่บนต้น

หนอนหายใจผ่านทางรูหายใจข้างลำตัวเมื่อตัวหนอนข้างในเติบโตขึ้นและขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบออก

ก่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอร์เร็ตทำสายใยเกี่ยวตัว

นี่คือการเปลี่ยนไปสู่ดักแด้ของหนอนใบรักผิวหนังที่อยู่ภายในอีกชั้นหนึ่งจะปริตัวออกห่มคลุมให้มีรูปร่างเป็นตัวดักแด้

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึดติดอยู่บนกิ่งไม้

อาหารที่สะสมเอาไว้อย่างมากเมื่อเป็นตัวหนอนเพียงพอต่อการเข้าดักแด้ระยะที่เป็นดักแด้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครั้งสุดท้ายอวัยวะของตัวหนอนเริ่มถูกทำลายไปและมีอวัยวะของผีเสื้อ

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ปีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นดักแด้มีชื่อว่ามิวโคเนียม

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้วก็สามารถโบกบินไปได้ออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้วก็สามารถโบก

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดานไนดี้อย่างผีเสื้อหนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกันภัยจาก

เหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกต้าซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้สะดวกยามเช้าผีเสื้อต้องอาศัยไออุ่นจากแสงแดดเพื่อปรับร่างกายให้เป็นปกติเช่นเดียวกับสัตว์เลือดเย็น

แต่ละปล้องมีขาติดอยู่หนึ่งคู่ปีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่าแอนโดรโครเนียหรือแถบเพศทำหน้าที่กระตุ้นความ

การสื่อสารระหว่างกันของแมลงนั้นใช้สารสัญญาณทางเคมีซึ่งสกัดออกมาจากต่อมภายนอกที่เรียกว่าฟีโรโมนฟีโรโมนมีหลายชนิดรวมทั้งฟีโรโมนทางเพศที่อยู่บริเวณปลายท้องตัวเมียจะปล่อยกลิ่นออกมาตัวผู้ที่ได้รับกลิ่นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแสดงความพึงพอใจจากนั้นวิถีทางของการสืบเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามคันลอง

ผีเสื้อหนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเลยเมื่อตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วก็จะตายลงและหลังจากตัวมี

แม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: แล้วทางนี้คงไม่มีนะเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่อยู่ไม่ได้
1: แล้วไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ ไนยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาพิไทยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันธุ์ใหม่นี้ว่าพริโคเทลพูซาสิรินทรไนยเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครปและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลาสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งก้างปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกหงาวที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหงาวที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกหงาวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดีห ลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปู่เจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธุ์
1: เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะเขาเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมีอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่สองหมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

ป่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งจ้ะนี่แหละชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาสีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กบวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้น

973กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามลายูซึ่งเรียกว่าทะเลออบันโลกออบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลถล่มโลกคือทะเลรอบันรอบันคือถล่มคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนั่นเขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
2: ที่นั่นแต่ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำหรือล่ะมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำหน้าเนาะหน้าเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเรื่อยๆแต่ว่าเนาะป้าของลุงลาวลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะสิบผลเลยลองกินแล้วเลยอายุมันตัดได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก็ในนั้นถล่มสามคืนสามวันเข็มระเทือนจะตายเนาะบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มเดี๋ยวต้องลงบุญในแก่วันโน้นก็เลยก็เอาประโยคออกคนข้าวคนแกล้งคนหมายคนร้ายเราออกหมดบุกคนโน้นแล้วก็ขอนร้ายโน้นยังเลยบุกคนโน้นเขาหลาวหลาวโน้นยังเลยเนาะมึงจะเป็นบาดทุบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั้นก็ทำร้ายกินแต่เวลานี้นั้นทำมาอย่างได้โตเลยโตหน้าถาป้าลงในเริ่มลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แรงไหมโตในนั้นเดี๋ยว
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

พายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายขาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายธารใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระโตกกระไปดอกไม้กระไปเตียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปเป็นผู้ชายกันนั้นไปกินกันโห่ห้าวห้าวอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงตอนนั้นแต่ก่อนนู้นเวลานี้ไม่เลยเนาะเวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรแล้วเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกๆวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นที่พิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปอย่างนี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสก์ฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านก็ส่งพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัป

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริมสองฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคีนกยูงในป่าห้วยแข้งมีเวลานานครับพบว่าในช่วงนั้นมีนกมีประชากรนกยูงประมาณ300-400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่านะครับผมจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัวการออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซ้ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

การนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวและหากมีผู้รุกล้ำอาณาเขตพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจก็จะปรากฏ

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิม

สีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

าเกี้ยวพาราสีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

ขนหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ 40-50 ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี่นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูหรือกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำให้มันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: วันที่จดไปแล้วนะ
1: ที่จดแล้วที่จดแล้ว
2: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
1: เทียบระหว่างป่ากับในที่จังหวัดสุรินทร์สภาพ
3: มันใช้เล็กนะเนี่ยมันจนหลวมมือเนี่ย
4: น่าใจ
3: มัน
5: ทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นคำถามอะไรที่น่าสนใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่นะข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
2: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัทนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี
6: ้ที่เข้ามาศึกษาที่ห้วยกับแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะก็จะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
2: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียม

0: วัดที่จังหวัดตราด
1: ใช่ค่ะพอดีเลยเห็นไหมคะตอนที่เราจุดเอาความลาดได้ดีด้วยนะ
0: เอา
1: จุดนี
0: ้เอาเทปเล็กมาคร
1: ับ ค่ะประมาณ
2: การประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
1: ลองลาบอันนี้สเตทอะไร
2: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได
1: ้แล้วก็สเตทนี้คือสเตท C1ของวันที่ที่1เนี่ยนะคะ C1ให้ไปตัดท้ายคือป่าเบญจพรรณ
0: ตัดไปเลยใช่ไหมตัดตรง
2: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้วปีพุทธศักราช 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลและต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

สมัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

ังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

นำช้างออกตระเวนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

เที่ยวนี้ได้เงินป่าหลากไม้หลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30 บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีเที่ยวนี้ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้นานๆทีก็เจอกันก็มีครับทักกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านได้ยังก็บอกว่า

0: ิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นทำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ทีนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินพวกชาวบ้านก็อยากได้ชาวบ้านมีนายทุนครับอันนี้ต้องทำทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอ้ยูคาลิปต์นะครับมันกินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่กูบอกโอ้กูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไปเพื่ออยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างจะได้อยู่บ้านเป็นล่ำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

าวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

เดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีก1ปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

ั้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
2: ่
1: ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเอี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเอี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเอี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก็เราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทําบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเร่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พืชเขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหือดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมหรือว่าผลงานของศิลปาชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะริเภาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องคร่ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วเมื่อผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกว่านี้เองวินทาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วผมตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้วส่วนมากป่าผัดใบนี่เป็นส่วนมากมักจะชอบความแห้งแล้งต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดใบไม่ว่าสนนี่ก็ชอบแห้งแล้งเหมือนกันถ้ามีไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟถ้าสมมติเรากันไฟไว้นานๆนะในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นพอดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพมันชุ่มชื้นไปไอ้ไม้ที่มันชอบความแห้งแล้งเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได
0: ้มีไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแสนนานแล้วแม้ว่าโดยสภาพอากาศของป่าเขตร้อนเช่นนี้ไฟที่เกิดขึ้นจะมิได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนไฟป่าในเขตอบอุ่นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาก็ตามสำหรับป่าไม้ผลัดใบคือป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณไฟเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการรักษาสภาพของป่าเช่นนี้เอาไว้หากไม่มีไฟเกิดขึ้นเลยความชุ่มชื้นในป่าจะสูงขึ้นจนพืชเกิดการทดแทนของชนิดพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แต่ความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อยู่อย่างนั้นซ้ำซากทุกๆปี
0: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: และขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร
0: ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสักเพียงใดความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียว

ในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็น

0: ็นแบบที่ก็เผาอิฐนะไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆเค้าไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะเค้าเรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เป็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบาดหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมีความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดำรงบุญอย่างทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
1: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินในบริเวณที่ถูกไฟไหม้อยู่เสมอจะลดลงจากปกติถึง 38%ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
0: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกับปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวเนี่ยมันจะกวาดเอาไอ้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยวาดลงไป 3-30 เท่าตัวของมันเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะฮะเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากเกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับนี้มีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรหลุดไปถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
1: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
2: ปัญหาผลกระทบนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนเนี่ยที่มันตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอันนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ยจะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
1: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ
2: ์ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามีเขื่อนเก็บกักขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะก็จะประมาณ300ปีอะไรเนี่ยนะถ้าตะกอนที่มาตกจมในอ่างมากเกินไปอายุอ่างอาจจะเพียง100ปีอะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะครับ
1: นี่คืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาที่เคยประมาณเอาไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานถึง300ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาศก์เมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาศก์เมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม

0: ครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีนะครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับเขื่อนลำพระเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วทั้งๆไม่ถึง100ปี
1: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าร่มป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงหรือที่เรียกว่ามีหมอกแดดในฤดูร้อนเพราะอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในควันไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตาทัศนวิสัยที่ลดลงซึ่งอาจจะกินเวลานานนับเดือนนี้สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรและสร้างปัญหาต่อการขึ้นลงของเครื่องบินโดยเฉพาะในสนามบินขนาดเล็กที่ยังขาดอุปกรณ์นำร่องอันทันสมัยนอกจากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2: คุณลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยเนี่ยฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการสังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีหนึ่งเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวครับ
1: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3พฤ

0: ป่าไม้ได้เริ่มบุกเบิกงานด้านนี้มาแล้วถึง10ปี
1: ช่วยงานในหน่วยผมมีอะไรก
0: ็จนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกระจายกันออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้ประมาณ 13% ของพื้นที่ป่าทั่วทั้งประเทศเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองในการเข้าดับไฟนะฮะจะต้องระลึกถึงอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือตัวเราเองเวลาจะไป

่อนเราไม่รู้ว่าแบบมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ใช่ไหมคะ

0: ได้รับในวันนี้กลับมาใช
1: ้แม้ในวันข้างหน้าเด็กๆที่ผ่านการฝึกอบรมนี้จะมิได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงในการดับไฟป่าแต่พวกเขาคือความหวังที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อผู้คนรอบข้างอีกเป็นจำนวนมาก

0: ราะการดับไฟเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าไปถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะยังไงครับถ้าเราเข้าไปช้าไฟเนี่ยการเริ่มเกิดไฟไหม้มันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
1: เป็นเวลานานกว่า1ทศวรรษที่งานควบคุมไฟป่าถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบกระทั่งปัจจุบันประมาณ 12% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้รับการดูแลป้องกันไว้โดยความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมไฟป่าสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรมป่าไม
2: ้ถือว่าเราไม่ได้มีความเตรียมพร้อม
3: ศูนย์เหนือพี่จะรอศูนย์เหนือ
1: ตลอดช่วงฤดูไฟป่าตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมหน่วยดับไฟทุกหน่วยจะจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์และกำลังคนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานหน่วยลาดตระเวนถูกผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจหาไฟในขณะที่กำลังส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่หน่วยเพื่อให้ออกดับไฟเมื่อได้รับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง

0: พนักงานดับไฟที่ถูกจัดไว้เป็นหมู่ละ15คนกับไม้ตบไฟและถังฉีดน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากถังน้ำมันหรือถังฉีดยาฆ่าแมลงของเกษตรกรคือวิธีพื้นฐานในการต่อสู้กับไฟป่าภายในกลุ่มควันและความร้อนระอุรอบตัวนี้นอกจากอุปกรณ์ในมือแล้วก็ดูจะมีเพียงทักษะเฉพาะตัวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างกันเท่านั้นที่พวกเขาต้องใช้ระหว่างการทำงานเงื่อนไขและข้อจำกัดบางอย่างกำหนดให้งานควบคุมไฟป่าในประเทศไทยยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยบางชนิดที่ใช้กันในต่างประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ไม่ได้ทำงานกันอย่างโดดเดี่ยวนักความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นในบางโอกาสทำให้ภารกิจของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือ CL215 เครื่องบินในสังกัดของกองทัพเรือที่เคยเข้าร่วมสนับสนุนงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือมาหลายครั้งแล้วคุณลักษณะของเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อตักน้ำโดยตรงได้อย่างคล่องตัว CL215 จะบินขึ้นดับไฟเมื่อได้รับแจ้งขอการสนับสนุนในกรณีที่เกิดไฟรุนแรงบนภูเขาสูงยากที่หมู่ดับไฟจะเข้าถึงได้โดยง่าย
1: Audio and live DC power
2: check
1: live
2: on
1: Audio and live
2: on
0: นอกจากเครื่องบินแบบนี้แล้วการสกัดกั้นเพลิงด้วยการใช้อากาศยานยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรที่ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงานจะมีเครื่องบินขนาดเล็กจากกองบินเกษตรเป็นผู้นำทางและชี้เป้าหมายน้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งกระจายลงมาจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามลดความรุนแรงของไฟเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้โดยสะดวก

0: มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ไฟในคืนนี้ค่อนข้างจะรุนแรง
1: หลบขึ้นทางนู้นได้มั้ย
0: ลมพัดจนไฟลามขึ้นมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็วสภาพป่าเป็นป่าสนที่เนื้อไม้มีสารน้ำมันปะปนอยู่มากพื้นที่สูงชันอันตรายต่อการไปให้ถึงต้นเพลิงแม้ว่าหมู่ดับไฟจะมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งแต่พวกเขาก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่พอจะกระทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการสกัดการลุกลามไม่ให้ไฟข้าไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาการขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ทำไม่ได้เพราะเวลากลางคืนอันตรายเกินไปสำหรับการบินมาดับไฟบนภูเขาสูงในความเป็นจริงแล้วตลอดพื้นที่ป่าเพียง 12% ที่มีหน่วยดับไฟประจำอยู่นี้ก็ยังมีไม่กี่แห่งที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหรืออุปกรณ์ดับไฟที่ทันสมัยการปฏิบัติงานแทบทั้งหมดดำเนินไปได้ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้เท่านั้น
2: ฉีดน้ำกันไว้ก่อนเถอะลมแบบนี้เอาไม่อยู่หรอกระวังลมตีโอ้ย
0: ไฟในคืนนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่มหาศาลแต่พวกเขาก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้วพนักงานดับไฟป่าที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ซึ่งรับสมัครมาจากชาวบ้านในพื้นที่เคยผ่านการฝึกหัดมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับความรู้ในการดับไฟป่าพวกเขาส่วนหนึ่งถูกคัดเลือกมารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นำในหมู่ดับไฟของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าการดับไฟจะเป็นงานที่พวกเขาคุ้นเคยแต่นี่ก็ไม่ใช่การฝึกที่เปล่าประโยชน์เพราะประสบการณ์จากนักผจญเพลิงรุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่พวกเขาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประชาสัมพันธ์ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและศึกษาวิชาการป่าไม้เพราะต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงประชาชนปลูกฝังทัศนคติในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในงานป้องกันและในงานดับไฟป่า

ถึงแม้ช่วงฤดูที่จะเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะกินเวลาเพียง4เดือนแต่งานควบคุมไฟป่านั้นดำเนินไปตลอดเวลาเพราะไฟที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการชักจูงประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุของไฟป่าอีกต่อไป

0: มีโอกาสได้หันเพราะได้ถูกทำ
1: การออกประชาสัมพันธ์พบปะกับชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากไฟป่าและสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันไฟเป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนำมาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
0: และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
1: นอกจากนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนี้

0: ความแตกต่างทางด้านภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟในท้องถิ่นของตนเองและสำหรับนักเรียนเล็กๆเหล่านี้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่รู้จักหวงแหนและถนอมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่าที่เหลืออยู่ไว้เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไป
1: มันไม่ถ่ายออกซิเจนออกมาให้เรามันทำอาหารนะครับมันปรุงอาหารมันทำอาหารต้นไม้มันทำอาหาร
0: ยิ่งใกล้ถึงฤดูแล้งการเตรียมป้องกันไฟก็ยิ่งต้องดำเนินไปหลายด้านขึ้น
2: ก็ลองไฟข้างหน้า
3: เอาน้ำไปตะพูนน้ำมาตะพูน
0: การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะถูกเลือกทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟสูงเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นการเผาในเวลากลางคืนไฟมีความรุนแรงน้อยแต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพป่าบางส่วนการชิงเผาเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบคุมการจัดการเชื้อเพลิงอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่เสมอคือการถากพื้นดินทำแนวกันไฟตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงบนพื้นป่าเพื่อให้ไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามขยายบริเวณหยุดการลุกลามอยู่เพียงเท่านี้แนวกันไฟที่ทำขึ้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางตรวจหาไฟและลำเลียงพนักงานดับไฟป่าขณะออกปฏิบัติงานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตั้งในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอยู่เสมอพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนต่างๆช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าคนและอุปกรณ์กระจายกันออกประจำแต่ละพื้นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกพบชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรที่มาร่วมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

กว่า10ปีที่การดำเนินงานค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าขอบเขตของการปฏิบัติงานจะยังครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่มากนักแต่วันนี้งานควบคุมไฟป่าของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมากด้วยประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในอนาคตมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้จะเหลืออยู่ก็เพียงแต่ความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันดูแลมิให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกเท่านั้นที่จะบันดาลความสำเร็จให้กับการปฏิบัติงานนี้

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วัดพระศรีรัตนศาสดารามสร้างอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อยกบนบุษบกทองคำนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยซึ่งงานสถาปัตยกรรมในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่ยังคงได้รับอิทธิพลจากศิลปะสมัยกรุงเก่าเรื่อยมาเช่นเดียวกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่สร้างตามแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่ถูกฟ้าผ่าส่วนยอดเกิดไฟไหม้ทั้งองค์ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้ทรงมนดบซ้อน7ชั้นที่มุมไม้12ของยอดมีครุฑยุทธนาครองรับอยู่ทั้ง4มุมช่อฟ้าใบรากาและหางหงทำเป็นนาค3เสียนซ้อนติดกันเรียกว่านาคเบือนประดับขึ้นพร้อมๆกับมุงกระเบื้องเคลือบสีที่มีการซ่อมแซมใหม่ในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งนาคเบือนหมายถึงการบิดหัวนาคให้ตรงกับทางเดินและที่นิยมทำเป็นรูปนาคนั้นมาจากคติที่ว่าพญานาคเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนามาทุกยุคทุกสมัยถนนสีลมที่ไม่เคยหลับไหลย้อนกลับไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพื้นที่บริเวณทุ่งลำพองถูกขุดคลองเพื่อสร้างถนนตามแบบของยุโรปเพื่อให้บ้านเมืองงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีชื่อว่าสีลมและเมื่อสัมปทานรถรางเริ่มเปิดใช้ในปี2436ความเจริญและชีวิตของถนนสีลมก็เริ่มต้นขึ้นรถรางสายบางรักประตูน้ำสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางระหว่างถนนเจริญกรุงแหล่งธุรกิจสมัยนั้นไปจนถึงคลองเตยเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วทำให้สีลมที่อยู่ระหว่างย่านชุมชนนี้กลายเป็นย่านที่พักอาศัยที่สะดวกในการคมนาคมภายหลังจากรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีมติให้ยกเลิกรถรางและถมคลองสีลมเพื่อเพิ่มผิวการจราจรถนนสีลมจึงมีขนาดกว้างกว่าถนนสายอื่นๆในบริเวณนั้นกลายเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของกรุงเทพที่เปลี่ยนผ่านมาตามยุคสมัยจนกลายเป็นย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพที่มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โรงแรมอาคารสำนักงานแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมรวมถึงระบบขนส่งรถไฟฟ้าสมัยใหม่ที่ทำให้ตลอดถนนสายนี้ไม่เคยหลับไหลจวบจนปัจจุบันสายสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวจีนมีมาเนิ่นนานตั้งแต่ยุคการค้าสำเภาในสมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงธนบุรีชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงเลือกชุมชนจีนแห่งนี้เป็นที่สร้างพระบรมมหาราชวังใหม่และให้ชาวจีนย้ายหลักแหล่งไปยังบริเวณคลองสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสำเพ็งด้วยเป็นคนต่างด้าวและขยันขันแข็งชาวจีนจึงประกอบอาชีพทุกประเภทการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและตัดถนนใหม่หลายเส้นในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ทำให้ย่านสำเพ็งเติบโตกลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญในเวลาต่อมาและปฏิเสธไม่ได้ว่าเราสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ที่สำเพ็งสีสันของตลาดยามเช้าและความจอแจของผู้คนจึงกลายเป็นเสน่ห์ของวิถีชุมชนชาวจีนแห่งนี้ตลอดความยาวกว่า 1.5 กิโลเมตรถนนเยาวราชเป็นแหล่งรวมการค้าทองย่านธุรกิจร้านค้า อาคารเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามและอาหารสตรีทฟู้ดหลากหลายที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกถนนสายมังกรแห่งนี้จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวจีนที่มีมายาวนานจนถึงปัจจุบันพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนอกจากจะเป็นความภาคเพียรของเกษตรกรแล้วนับแต่โบราณมาพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงทำนุบำรุงทั้งการจัดหาที่ทำกินแหล่งน้ำและสร้างเสริมกำลังใจด้วยการประกอบพระราชพิธีอันเป็นสิริมงคลเป็นประจำทุกปีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมี2พระราชพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นระยะเวลาเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวไทยเมื่อพระยาแรกนาและเทพีทำพิธีไถหวานแล้วพราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ำยาพระโคกินสิ่งใดคำทำนายล้วนเป็นสิริมงคลทั้งสิ้นและพันธุ์ข้าวที่นำไปไถหวานในพระราชพิธีนี้เป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาสาธิตถือกันว่าเป็นพันธุ์ข้าวมงคลที่เกษตรกรจะนำกลับไปหว่านในไร่นาของตนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจสืบไปวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีนต้นกำเนิดแห่งคณะสงฆ์ธรรมยุทธกนิกายแห่งแรกในประเทศไทยพระอารามแห่งนี้เป็นวัดที่รัชกาลที่4รัชกาลที่6รัชกาลที่7และรัชกาลที่9ทรงผนวดทั้งยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์คือพระสุวรรณเขตหรือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระประธานองค์แรกของอุโบสถวัดนี้อัญเชิญมาจากวัดสะตะพานจังหวัดเพชรบุรีและพระพุทธชินสีห์ที่อัญเชิญมาจากวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในจังหวัดพิษณุโลกผนังตกแต่งด้วยภาพเขียนของครัวอินโคงจิตรกรฝีมือเอกที่มีทั้งภาพปริศนาธรรมและบ้านเมืองแบบยุโรปผนังของวัดนี้จึงไม่ได้มีแต่เรื่องวรรณคดีโบราณเท่านั้นแต่ยังสะท้อนสภาพสังคมบันทึกเหตุการณ์แต่ละยุคสมัยรวมถึงการเขียนขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์อีกด้วยอีกหนึ่งความสำคัญของพระอารามหลวงแห่งนี้ภายใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงเคยผนวดณวัดแห่งนี้ถนนราชดำเนินบอกเล่าเรื่องราวและการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยในทุกยุคทุกสมัยเรื่อยมาอนุสรณ์สถานที่จอมพลป.พิบูลสงครามสร้างขึ้นใจกลางถนนราชดำเนินเพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนายหมิวอภัยวงศ์ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ใส่ความหมายของเลขรหัสต่างๆประกอบด้วยกำแพงปีกทั้ง4ด้านสูงจากพื้น24เมตรและรัศมีจากจุดกึ่งกลางไปถึงยอดปีกมีระยะ24เมตรซึ่งหมายถึงวันที่24มิถุนายนอันเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านรัฐธรรมนูญมีความสูง3เมตรแทนตัวเลขเดือน3ตามการนับแบบไทยซึ่งจะเท่ากับเดือนมิถุนายนอันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองและปี2475แทนเลขรหัสด้วยปืนใหญ่ที่ฝังไว้โดยรอบจำนวน75กระบอกที่ป้อมรองผ่านรัฐธรรมนูญมีประตู6ประตูซึ่งหมายถึง นโยบายหลัก6ประการของคณะราษฎรได้แก่หลักเอกราชหลักความสงบหลักเศรษฐกิจหลักความเสมอภาคหลักเสรีภาพและหลักการศึกษาใต้ฐานมีงานประติมากรรมทั้ง8ด้านด้วยการรังสรรค์จากอาจารย์ศิลป์พีระศรีแสดงเรื่องราวการทำงานและการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งมี4เรื่องด้วยกันคือภาพการวางแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองภาพการต่อสู้ของทหารภาพการพัฒนาทั้งเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมและภาพอุดมการณ์ที่ดีงามในสังคมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสมอภาคที่มีความหมายและทรงคุณค่าคู่ถนนราชดำเนินเรื่อยมา
3: จากคติความเชื่อสู่งานวิจิตรศิลป์ปราสาทเขาน้อยในพื้นที่ตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสถานที่แห่งนี้เป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิไวยสนพนิกายและไสวนิกายตัวปราสาทเป็นโบราณสถานไม่ก่ออิฐสอปูนจากการบูรณะเมื่อปี2531ค้นพบว่าอาคารเหล่านี้หันหน้าสู่ทิศตะวันออกตามแบบแผนการสร้างปราสาทมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12โดยสันนิษฐานจากอายุทับหลังประดับปราสาทองค์กลางซึ่งเป็นศิลปะแบบสมโบไพรกุกโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดพบถูกนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีอาทิทับหลังปราสาทเขาน้อยแผ่นจารึกศิวลึงต่างๆฐานเสารูปหัวช้างบันไดปราสาทเป็นต้นทับหลังปราสาทเขาน้อยหลังนี้เป็นงานประติมากรรมสลักจากหินทรายผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและพราหมณ์มีลวดลายศิลปะทวารวดีและเขมรโบราณและเป็นศิลปะแบบสมโบไพรกุกซึ่งยูเนสโกได้ประกาศให้โบราณสถานปราสาทสมโบไพรกุกเป็นมรดกโลกในปี2561
4: ดินแดนอีสานของไทยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นมีการค้นพบเมล็ดข้าวในชั้นดินและแกรบในเครื่องปั้นดินเผามีอายุ 5,000 ปีและพบขวานสำริดที่เป็นทองแดงและดีบุกมีอายุ 4,000 ปีรวมถึงพบเบ้าหลอมสำริดแม่พิมพ์ขวานและหอกสำริดในบริเวณเดียวกันเมืองโบราณฟ้าแดดสูงยางเมืองโบราณในแอ่งโคราชปัจจุบันคือเมืองเสมาอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ลักษณะผังเมืองเป็นรูปใบเสมามีการขุดพบซากศาสนสถานกว่า14แห่งซึ่งมีการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนโบราณตั้งแต่ 2,000 กว่าปีมาแล้วเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ลัทธิหินยานได้แพร่เข้ามาในภาคอีสานที่น่าสนใจก็คือจำนวนเสมาหินที่มีมากกว่า100ชิ้นซึ่งเป็นคติความเชื่อจากวัฒนธรรมหินตั้งเพื่อแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษต่อมามีการสลักลวดลายเป็นกลีบบัวบ้างเรื่องราวชาดกและพุทธประวัติบ้างเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองมีการถวายเสมาหินเพื่อเป็นพุทธบูชาเพิ่มมากขึ้นอีกร่องรอยอารยธรรมที่ศิลปินสมัยโบราณได้ฝากฝีมือไว้นั่นคือบนผนังถ้ำและแผ่นหินบนหน้าผาบอกเราเรื่องราวการดำเนินชีวิตและวิถีความเชื่อเช่นที่ผาแต้มโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่มีอายุราว 3,000 ถึง 4,000 ปี
2: พระที่นั่งอนันตสมาคมพระที่นั่งหินอ่อนองค์เดียวในประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นทดแทนพระที่นั่งองค์เดิมในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรุดโทรมจนต้องรื้อทิ้งไปแต่กว่าการสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลากว่า8ปีจึงเสร็จสิ้นในปี2458พระที่นั่งก่อขึ้นด้วยหินอ่อนจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีตามแบบสถาปัตยกรรมอิตาเลียนเรเนซองซึ่งเป็นเหมืองหินอ่อนแห่งเดียวในโลกที่มีหินอ่อนครบทุกสี มีหลังคาเป็นรูปโดมใหญ่เล็กซ้อนกันอยู่7ยอดภายในตัวอาคารยังผสมผสานงานในยุคบาโรกและโรโกโกไว้อย่างกลมกลืนใต้ยอดโดมใหญ่กลางพระที่นั่งประดับด้วยพระปรมาภิไธยย่อจปรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบนเพดานของโดมทั้ง6ยอดแต่งแต้มด้วยงานจิตรกรรมขนาดใหญ่โดยจิตรกรชาวอิตาเลียนแสดงถึงพระราชกรณียกิจในเหตุการณ์สำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่6พระราชดำริที่สร้างพระที่นั่งองค์นี้ก็เพื่อเสด็จออกมหาสมาคมประกอบพระราชพิธีและต้อนรับทูตานุทูตจากประเทศตะวันตกภายในจึงตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกและมีความยิ่งใหญ่กว่าพระที่นั่งองค์ใดๆที่เคยมีมาเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณถูกสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาลที่9เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเมื่อปี2539โดยกองทัพเรือและกรมศิลปากรซึ่งได้นำโขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณที่เคยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่4มาเป็นต้นแบบมีขนาดเท่ากับเรือสุพรรณหงส์ใช้ระยะเวลาในการต่อเรือยาวนานกว่า2ปีหัวเรือแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือพญาครุฑลำเรือทำจากไม้ตะเคียนทองแกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกอย่างปราณีตงดงามตลอดทั้งลำเรือการต่อเรือพระที่นั่งลำนี้จึงนับเป็นการอนุรักษ์ช่างฝีมือในหลากหลายแขนงทั้งช่างต่อเรือช่างแกะสลักและการลงรักปิดทองเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปการฝึกซ้อมฝีพายถือเป็นอีกแกนหลักสำคัญในการฝึกความอดทนความพร้อมเพรียงอยู่เสมอเพื่อประกอบในพิธีพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งการฝึกแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเหเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยากด้วยลีลาการร้องและทำนองจะต้องตรงตามจังหวะของฝีพายและมีลูกคู่คอยประสานเสียงควบคู่กันไป

าณาจักรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่13ครั้งพระนางจามเทวีโปรดให้เจ้ามหายศโอรสองค์แรกครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระองค์เจ้าอนันตยศโอรสองค์ที่2ได้ทูลขอพระราชานุญาตออกไปครองเมืองใหม่ส่งเลือกชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวังแล้วสถาปนาอาณาจักรใหม่ขึ้นว่าเขลางนครเจ้าอนันตยศขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าอินทระเกิงกรเขลางนครพบกับความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยมาเป็นระยะด้วยทำเลที่ตั้งเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญจึงมักถูกยึดครองทั้งจากอาณาจักรล้านนาและจากพม่าในปี2272หนานทิพช้างนำกำลังพลเข้ากอบกู้เขลางนครจากการยึดครองของพม่าได้สำเร็จราษฎรจึงพร้อมใจกันยกให้หนานทิพช้างเป็นเจ้าครองนครนามว่าพระยาสุลวลือชัยสงครามความเป็นปึกแผ่นของนครเขลางได้ดำเนินสืบต่อมาจนปัจจุบันด้วยเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมายาวนานจึงมีตำนานเรื่องเล่าต่างๆมากมายแม้กระทั่งที่มาของชื่อจังหวัดมีตำนานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้25พรรษาได้เสด็จมาที่บ้านลำพะการีวันแล้วพระองค์ทรงทำนายว่าภายหน้าณที่นี่จะเป็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุนามว่าลำพะกัปปะเจดีย์แล้วประทานพระเกศาให้จึงมีการนำไปฝังและสร้างเจดีย์ขึ้นต่อมาบริเวณดังกล่าวจึงมีผู้เรียกกันว่าลำพะกัปปะนครจนมาเป็นนครลำปางแทนเขลางนครเดิมในที่สุดและพระธาตุในตำนานคือที่ตั้งของวัดพระธาตุลำปางหลวงศาสนสถานเก่าแก่คู่เมืองลำปางที่มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมแบบล้านนาอันงดงามในอดีตบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำยมแห่งนี้คือแหล่งกำเนิดอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองสังคมและอารยธรรมอันล้ำค่าที่รู้จักในนามอาณาจักรสุโขทัยซึ่งหมายถึงดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุขเมื่อผู้นำสังคมลุกขึ้นต่อสู้กับอาณาจักรของโบราณจนได้รับชัยชนะและสถาปนาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์พระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้ก่อตั้งเมืองใหม่กรุงสุโขทัยเมื่อปี1781กรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีเมืองภายใต้การปกครองมากมายและเอกลักษณ์ของชนชาติไทยได้เกิดขึ้นในสมัยนี้เมื่อพระองค์ทรงประดิษฐ์ลายสื้อไทยสลักไว้บนหลักศิลาเมื่อปี1826นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งวัฒนธรรมทางภาษาที่ได้มีการพัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันแต่เมื่อสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชดินแดนก็เสื่อมลงกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาแม้อาณาจักรจะล่มสลายไปนานแล้วแต่โบราณสถานแห่งนี้ได้ทิ้งร่องรอยที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทยในอดีตเอาไว้อย่างน่าสนใจโบราณสถานอันกว้างใหญ่ที่มีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าเมืองสุโขทัยเมื่อครั้งอดีตนั่นคือเมืองศรีสัชนาลัยเมื่อ700กว่าปีก่อนศรีสัชนาลัยมีความสำคัญในฐานะเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านในอาณาจักรสุโขทัยต่อมาจนแม้กระทั่งสุโขทัยตกอยู่ภายใต้อำนาจของกรุงศรีอยุธยาจึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกว่าเมืองสวรรคโลกและเป็นเมืองสำคัญที่ผลิตภาชนะเครื่องเคลือบสังคโลกให้แก่กรุงศรีอยุธยาอีกด้วยวัดวาอารามที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปในเมืองศรีสัชนาลัยเกิดขึ้นด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนาและคตินิยมของผู้คนที่นิยมสร้างวัดเพื่ออุทิศให้แก่บรรพชนเจดีย์ประธานทรงกลมของวัดช้างล้อมตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองรายรอบฐานเจดีย์ด้วยช้างศิลาแรง39เชือกสลับกับเสาประทีปโคมไฟเหนือขึ้นไปเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปนั่ง
ลักษณะสถาปัตยกรรมเหล่านี้สะท้อนความรู้สึกสงบตามแบบศาสนสถานสุโขทัยได้อย่างลงตัวภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเมืองศรีสัชนาลัยถูกทิ้งร้างไประยะหนึ่งและต่อมาจึงได้จัดตั้งเมืองสวรรคโลกขึ้นใหม่และในสมัยรัตนโกสินทร์เมืองศรีสัชนาลัยถูกนำไปตั้งเป็นชื่ออำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งได้รวมเอาพื้นที่ของเมืองศรีสัชนาลัยยุคโบราณไว้ด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกรวมกับอุทยานชื่ออำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งได้รวมเอาพื้นที่ของเมืองศรีสัชนาลัยยุคโบราณไว้ด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่อง

ดีความซื่อสัตย์และความเร้นลับอีกด้วยตามประวัติแต่โบราณกุหลาบเป็นไม้ป่ามีถิ่นกำเนิดจากทวีปเอเชียมีกลีบดอกเพียงชั้นเดียวไม่ซับซ้อนสวยงามเหมือนอย่างในปัจจุบันนับย้อนไปราว40ล้านปีเราสามารถพบเห็นกุหลาบรูปทรงนี้ได้ในรัฐโคโลราโดของสหรัฐอเมริกาเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงและได้กวาดต้อนคนไทยกลับสยามรวมถึงชาวมอญที่ได้นำกุหลาบพันนี้เข้ามาด้วยกุหลาบมอญจึงถือเป็นกุหลาบพันแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยการปลูกกุหลาบจะปรากฏแต่ในเขตพระราชฐานจวบจนรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ทรงมีพระบรมราชโองการให้ปลูกกุหลาบขึ้นในบริเวณพระบรมมหาราชวังเพื่อเก็บดอกมาใช้ในราชพิธีต่างๆจนเป็นที่มาของพระตำหนักสวนกุหลาบพระตำหนักสวนกุหลาบได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีมาตลอดจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดปรานกุหลาบมากจนก่อให้เกิดงานศิลปะหลายแขนงขึ้นในตำหนักของพระองค์จากตำหนักถูกแปลสถานภาพเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของบรรดาลูกหลานข้าราชบริพารต่อมาจึงได้ย้ายมาตั้งบนถนนตรีเพชรและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปัจจุบันปี1893สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองได้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีนับเป็นราชธานีที่มีอายุยืนยาวที่สุดของประวัติศาสตร์เอเชียด้วยอยุธยามีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในทางยุทธศาสตร์โดยมีลักษณะเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายได้แก่แม่น้ำลพบุรีแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำอยุธยาจากหลักฐานภาพเขียนเมืองอยุธยาของชาวต่างประเทศในสมัยนั้นล้วนแสดงถึงความรุ่งเรืองความเป็นประเทศเอกราชและเมืองแห่งการค้าขายราชธานีแห่งนี้มีเสรีภาพทั้งด้านศาสนาและการพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก่อนหน้านี้มีฐานะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยายังได้นำมาเป็นแม่แบบสำคัญในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เช่นการวางระเบียบผังเมืองลักษณะอาคารบ้านเรือนตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตอีกทั้งการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นในภาคพื้นเอเชียซึ่งไม่สามารถพบเห็นในที่อื่นๆและไม่สามารถสร้างทดแทนได้ในปัจจุบันซากโบราณสถานที่ปรากฏในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาคือหลักฐานแห่งอารยธรรมที่แสดงถึงระยะเวลาอันสงบสุขและมั่นคงตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษแห่งราชธานีจากอาณาจักรกัมพูชาข้ามผ่านทิวเขาพนมดงรักมาสู่แผ่นดินอีสานใต้ของไทยในปัจจุบันปรากฏศาสนสถานขอมกระจายอยู่หลายแห่งเทวสถานแห่งลัทธิไสวนิกายที่มีความงดงามและมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งตระหง่านอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วบนเทือกเขาพนมดงรักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อปราสาทหินพนมรุ้งปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตะเป๊กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เขาพนมรุ้งและปราสาทบนยอดเขาจึงเปรียบเสมือนเขาไก่ลาดอันเป็นที่ประทับของพระศิวะและยังเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาลอีกด้วยจากข้อความในศิลาจารึกทำให้ทราบได้ว่าเริ่มมีการก่อสร้างมาหลายยุคสมัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่15ถึง18และยังปรากฏชื่อผู้สร้างปราสาทคือนเรนทราทิตย์อนุชาในพระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงโปรดให้สร้างปรางประธานขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเพื่อถวายสักการะแด่พระอิศวรโดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมประติมากรรมภาพสลักอันงดงามที่ประดับอยู่โดยรอบตัวปราสาท

และอีกหนึ่งความอัศจรรย์ของเทวสถานแห่งนี้ปรากฏการที่พระอาทิตย์จะขึ้นตรงช่องประตูปราสาทและสามารถเห็นได้โดยมองทะลุผ่านประตูทั้ง15ช่องในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าแสงสว่างที่ส่องมานั้นจะก่อให้เกิดพลังซึ่งใน1ปีมีเพียง4ครั้งเท่านั้นผู้คนจึงต่างหลั่งไหลมาเทวสถานแห่งนี้ด้วยความนับถือศรัทธาและกลายเป็นมรดกของแผ่นดินกรมศิลปากรได้ซ่อมแซมและบูรณะปราสาทหินพนมรุ้งและเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอย่างเป็นทางการในวันที่21พฤษภาคมปี2531ในน่านน้ำไทยมีการค้นพบหลักฐานชุมชนก่อนประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุหลายยุคสมัยหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับท้องทะเลและการใช้เรือค้นถ่ายสินค้าในสมัยนั้นกองเปลือกหอยภาพเขียนสีและกระดูกมนุษย์เหล่านี้พบอยู่ทั่วไปตามถ้ำและเกาะต่างๆในอ่าวพังงาและกระบี่แสดงให้เห็นว่าคนก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้มีความชำนาญในการจับปลาและการใช้เรือกลองมโหระทึกที่ถูกค้นพบบนเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเป็นรูปแบบวัฒนธรรมดองซอนมีถิ่นกำเนิดอยู่ลุ่มแม่น้ำทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามในช่วง500ปีก่อนคริสตกาลสันนิษฐานว่าติดมากับเรือสินค้าในสมัยโบราณและลูกปัดหินคาเนเลียนมีแหล่งผลิตอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียพบที่ชุมชนโบราณคลองท่อมจังหวัดกระบี่พุทธศตวรรษที่9ถึง10มีการค้าขายระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตกมีเส้นทางการเดินทางที่สำคัญสองสายคือทางบกหรือที่รู้จักในนามเส้นทางสายไหมและทางน้ำโดยแล่นเรือเลียบทางทะเลผ่านช่องแคบมาลากาและอ้อมไปจนถึงจีนโดยจะอาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเรือสำเภามาถึงเอเชียอาคาเนย์ขายสินค้าจำพวกผ้าไหมเครื่องเคลือบและหาซื้อของป่าของพื้นเมืองกลับไปขายยังเมืองจีนภาพเขียนสีรูปเรือสำเภาจีนนี้อยู่บนถ้ำไวกิ้งบนเกาะพีพีเลจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่แสดงว่าน่านน้ำชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายของชาวตะวันตกและตะวันออกมาช้านานจี้โบราณลูกปัดรูปหน้าโรมันทำจากหินคาเนเลียนและตัวอักษรภาษาสันสกฤตอายุราวพุทธศตวรรษที่10เหล่านี้ถูกพบที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่นอกจากนี้ยังมีแหวนโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นของชาวอาหรับอยู่ด้วยจนกระทั่งมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาก็นับเป็นแหล่งการค้าขายที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียอาคาเนย์ในสมัยนี้อยุธยาไม่เพียงค้าขายกับประเทศจีนเท่านั้นแต่ยังค้าขายกับพ่อค้าชาวยุโรปด้วยขิงและพริกไทยเป็นเครื่องเทศที่ตลาดยุโรปนิยมมากส่วนเครื่องถ้วยผ้าไหมจากจีนและอาวุธปืนจากยุโรปจะเป็นสินค้าขาเข้าที่สำคัญทำให้มีเรือสินค้าจากนานาประเทศเข้าออกในน่านน้ำไทยเป็นจำนวนมากเรือสำเภาหลายลำที่ไม่สามารถต้านทานคลื่นลมที่โหมกระหน่ำได้ก็ต้องสิ้นสุดการเดินทางอันยาวไกลที่กลางทะเลนี้เองแหล่งเรือจมบางแห่งกลายเป็นที่อยู่ของฝูงปลาและเป็นจุดดำน้ำของนักผจญภัยใต้ท้องทะเลอย่างเรือสุทธาทิพย์เป็นที่รู้จักทั้งนักดำน้ำชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มักจะเรียกชื่อเรือลำนี้ว่าฮาดิบซึ่งนอนสงบนิ่งอยู่ใต้ทะเลระหว่างเกาะจวงและเกาะโรมโขนนับตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2488เรือสุทธาทิพย์เป็นเรือกลไฟที่สร้างขึ้นเพื่อขนส่งสินค้าและถูกใช้ในระหว่างสงครามและถูกเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดอับปางลงแต่นอกเหนือไปกว่านั้นแหล่งเรือจมถือเป็นบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ที่รอคอยให้คนรุ่นหลังมาค้นพบและเปิดอ่านแต่ที่ผ่านมากลับถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติไปอย่างน่าเสียดาย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา 6:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดในรัสเซียเตรียมมาตรการป้องกันขอประชาชนมั่นใจชี้ความเสี่ยงเข้าไทยอย่างต่ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์ Helix Plus ในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: กรมควบคุมโรคติดตามกรณีนักไวรัสวิทยาชาวรัสเซียเฉยเสียชีวิตเผยยังไม่มีผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นกาฬโรคและยังไม่มีการแพร่ระบาดนอกพื้นที่พร้อมประเมินความเสี่ยงกรณีนำเข้าโรคสู่ไทยยังอยู่ในระดับต่ำคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขเรียนครับ
7: จากกรณีสื่อต่างประเทศรายงานข่าวหญิงอายุ28ปีซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันวิจัยป้องกันการระโรครัสเซียป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุและเสียชีวิตเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยมีการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมด197รายโดยนายแพทย์มนเทียคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมและยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตจากเชื้อการระโรครวมถึงยังไม่มีรายงานการแพร่เชื้อจากคนคนองค์การอนามัยโลกหรือ WHO จึงยังไม่มีประกาศเตือนหรือจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดทำให้ความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำมากขณะที่ในด้านของด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยต่อว่าในประเทศไทยกาฬโรคจัดเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558ซึ่งจะต้องมีระบบรายงานทันทีตั้งแต่พบผู้ป่วยต้องสงสัยโดยไม่ต้องรอผลตรวจยืนยันซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการคัดกรองพิเศษที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศเนื่องจากระบบเฝ้าระวังมีความปกติและมีความเข้มแข็งเพียงพอหากพบผู้เดินทางที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการปอดอักเสบรุนแรงและมีประวัติสัมผัสเสี่ยงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการแยกกักรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและสอบสวนโรคได้ทันทีทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: เขื่อนขุนด่านประการชนแจ้งการระบายน้ำในวันนี้เวลา 8:00 น.โดยจะปรับการระบายน้ำผ่านสปินเวย์เพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยจะยกระดับบานระบาย25เซนติเมตรคิดเป็นประมาณ 4% ของระยะยกและดำเนินการกับสปินเวย์จำนวน4บานการปรับแผนระบายน้ำครั้งนี้เป็นการเตรียมรองรับสถานการณ์ฝนในช่วงวันที่10ถึง14ตุลาคมนี้ซึ่งมีแนวโน้มเกิดฝนในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการระบายน้ำอาจส่งผลกระทบกับระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวทางน้ำไหลและมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
8: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portalเช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6:13 ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจสร้อยกันในทุกช่องทางนะคะทั้งช่องทางวิทยุค่ะ FM 100 MHz นะคะหรือว่าในช่องทางของทางออนไลน์ทางโซเชียลนะคะที่ YouTube ค่ะ JS Radio Official นะคะอันนี้ก็ติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วแถมยังอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะทั่วโลกเลยนะคะสามารถที่จะดู YouTube เราไปพร้อมๆกันได้นะคะหรือว่าในช่องทางของ TikTok ค่ะ JS Radio นะคะส่วนช่องทางที่เราสามารถติดต่อกันได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะส่วนในช่องทางของ S ค่ะที่ JS Radio นะคะหรือว่าติดตามกันนะคะใน Facebook ค่ะ JS Radio เช่นเดียวกันนะคะที่แต่ละช่องทางก็เลือกได้เลยนะคะว่าบานฟ้าบานดำแบนแดงนะคะสามารถติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนในเช้านี้นะคะดิฉันวีนาเสรีอรุโนค่ะนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนเดินทางกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก็ในเช้านี้นะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะคะฝนตกลงมาอย่างชุ่มฉ่ำมากๆนะคะคือตกไม่หนักแต่ว่าตกนานนะคะก็เลยทำให้ในหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะที่ยังคงมีน้ำนองที่จุดซึ่งเป็นแอ่งนะคะทำให้รถก็ไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วกันได้นะคะจากเมื่อคืนนี้ช่วงประมาณตั้งแต่ 3:00 นะคะที่ฝนตกลงมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะก็จะเป็นทางด้านของทั้งทางฝั่งตะวันออกนะคะแล้วก็พื้นที่ของกรุงเทพชั้นในค่ะนะคะแล้วก็ปริมาณฝนเมื่อคืนนี้นะคะประมาณ 3:30 เนี่ยที่ดาวคะนองที่เขตธนบุรีเนี่ย69มิลลิเมตรเรียกว่าไม่ใช่น้อยเลยนะคะที่ตกมานะคะอย่างหนักมากนะคะพื้นที่เขตธนบุรีวัดได้ 69.5 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ในขณะนี้นะคะฝนก็ยังคงอ้อยอิงกันอยู่นะคะยังเหมือนเป็นลักษณะตกแช่นะคะเพราะว่ากลุ่มฝนลมยังไม่พัดไปไหนเลยนะคะโดยในขณะนี้ค่ะกลุ่มฝนก็อยู่เป็นฝนเล็กน้อยนะคะในพื้นที่ของทางเขตหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนจอมทองทุ่งครุพระขนงประเวศลาดกระบังนะคะเคลื่อนตัวไปทางทิศใต้ค่ะแล้วปริมาณฝนสูงสุดยังอยู่ที่เขตธนบุรีนะคะอยู่ที่69.5 มิลลิเมตรนะคะอันนี้จะเห็นว่าเป็นฝนนั้นเซลใหญ่มากนะคะที่ในขณะนี้ปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็บริเวณจังหวัดใกล้เคียงมันจะเป็นทางนครปฐมทางจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็ทางจังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะคะรวมทั้งอีกกลุ่มใหญ่ก็อยู่ในอ่าวไทยนะคะซึ่งแนวนั้นคือลมนั้นดันลงมานะคะเคลื่อนตัวลงมาทางด้านของทิศใต้นะคะก็เลยทำให้ถนนนั้นยังคงเปียกเลื่อนกันอยู่แล้วก็ท้องฟ้านั้นยังแบบครึ้มๆนะคะแสงแดดยังไม่มาเท่าไหร่นะคะเอาละค่ะในช่วงของเช้านี้นะคะเราก็มาเริ่มรายงานการจราจรกันนะคะคุณสมบูรณ์ค่ะคุณสมบูรณ์นั้นแจ้งว่าใช้ถนนเทพรักษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะเป็นช่วงของบริษัทซีเกตมุ่งหน้ามาทางแยกศรีเทพาตอนนี้เนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่ามีน้ำท่วมขังนะคะตั้งแต่บริษัทซีเกตเลยค่ะมาถึงศรีเทพานะคะระดับน้ำเนี่ยไม่สูงมากค่ะประมาณ 5-10 เซนก็เลยทำให้รถเล็กต้องมาวิ่งช่องขวานะคะแนะนำว่ารถเล็กวิ่งช่องทางขวาค่ะส่วนพื้นที่ด้านหน้านะคะว่าถนนศรีนครินทร์จากศรีเทพามุ่งหน้าไปทางแบริ่งไม่มั่นใจว่าจะมีน้ำท่วมขังในช่องทางซ้ายเหมือนเดิมด้วยไหมนะคะเพราะเวลาฝนตกแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเผื่อว่าท่านใดนะคะใช้มานะคะนำหน้ามาแล้วค่ะก็แจ้งเพิ่มเติมได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณบอลค่ะก็อยู่เทพารักษ์เหมือนกันนะคะเป็นฝั่งขาเข้าจากศรีเทพามุ่งหน้ามาทางหมู่บ้านทิพวรรณนะคะก็เคลื่อนตัวช้าเพราะว่าช่วงของแยกศรีเทพานั้นมีน้ำท่วมขังในช่องทางด้านซ้ายค่ะแนะนำว่ารถนั้นควรจะวิ่งขวานะคะส่วนคุณวิมลเนี่ยแจ้งมาช่วงก่อน6โมงเช้านะคะบอกว่าใช้ถนนรามคำแหงในฝั่งขาเข้าจากแยกรามคำแหงมุ่งหน้ามาที่คลองตันสัญญาณไฟจราจรที่แยกรามคำแหงช่วงก่อน6โมงนะคะบอกว่ามันเป็นไฟเขียวมาครึ่งชั่วโมงละ ทำให้รถที่จะเลี้ยวขวาไปพระราม9ก็ไม่ได้สัญญาณสักทีหนึ่งนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยจสร.ได้ประสานงานไปทางศูนย์บพิตรของกรุงเทพมหานครให้แล้วนะคะคุณวันเฉลิมชัยถนนเทพรัตน์สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะอยู่ช่วงไหนคะ
2: อยู่ช่วงบรรยากาศจบ23ครับ
1: ค่ะแล้วเป็นไงบ้างบริเวณนั้น
2: ตอนนี้รถยังติดอยู่ครับไม่ขยับเลยครับ
1: คุณวันเฉลิมอยู่ฝั่งเข้าหรือออกกรุงเทพ
2: ผมอยู่ฝั่งขาออกกรุงเทพครับ
1: ขาออกกม23แบบนิ่งเลย
2: ครับผม
1: ทุกช่องทางทั้งด่วนทั้งคู่ขนานเลยเหรอคะ
2: อันนี้เป็นช่องคู่ขนานครับพี่
1: อ๋อคู่ขนานแต่ว่าในช่องด่วนเขายังวิ่งกันได้
2: ใช่ไ
1: หมเอ้มันจะมีน้ำท่วมหรือเปล่าเนี่ยกำลังเช็คให้
2: จะปี้อะพี่อ
1: ะไรนะคะ
2: ในทางเขาไม่จะเป็นช่วงวันโปรอะพี
1: ่ช่วงอะไรนะคะคุณมันเฉลิมสัญญาณมันไม่ค่อยชัด
2: เอาไปเป็นช่วงโปรกินค้าแล้วเทเลอร์มันไม่มีที่จับดังอะพี
1: ่เดี๋ยวนะดิฉันจับใจความไม่ได้ว่าสถานที่มันตรงไหนแล้วก็นิ่งมาประมาณกี่นาทีแล้วอะคะ
2: ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ
1: ฮะชั่วโมงหนึ่งซึ่งจุดที่อยู่เนี่ยไม่ได้มีน้ำท่วมใช่ไหมคะ
2: ไม่มีครับไม่มีครับ
1: เอ๋ชั่วโมงนึงเหรอคะไม่ขยับเลย
2: ตอนนี้ก็ยังไม่ขยับครับพอดีอยากให้การจัดร้อยแจ้งเจ้าหน้าที่มาดูหน่อยครับว่าด้านหน้ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
1: ค่ะได้นะคะเดี๋ยวเราสอบถามในพื้นที่ให้นะคะว่าทำไมมันถึงนิ่งนานขนาดนี
2: ้นะ
1: คะได้ค่ะนะคะยังไงเดี๋ยวจะสลับติดต่อไปนะคะเดี๋ยวเราแจ้งให้ทราบ
2: ค่ะขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเฉลิมสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ตอนนี้นะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาออกค่ะช่วงกิโลเมตรที่23นะคะซึ่งในช่องทางคู่ขนานบอกว่านิ่งมาเกือบชั่วโมงแล้วนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันน่าจะต้องมีเหตุอะไรแล้วล่ะนะคะอาจจะเป็นอุบัติเหตุไหมหรือว่ามีรถไปจอดเสียหรือเปล่านะคะยังไงท่านใดที่ใช้ฝั่งตรงข้ามค่ะใช้ฝั่งขาเข้าถ้าพอจะมีข้อมูลนะคะช่วยแจ้งกลับที่จสร.ด้วยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะว่าตรงช่วงกิโลเมตรที่23ถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกในช่องทางคู่ขนานนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะว่าทำไมการจราจรถึงติดนิ่งนะคะทำไมถึงติดนิ่งขนาดนี้นะคะตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นพื้นที่ของทางสภ.บางเสาธงนะคะซึ่งจะรอพยายามติดต่อนะคะทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับสายกันเลยนะคะก็เลยไม่รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาจากสาเหตุอะไรนะคะที่ทำให้การจราจรนั้นนิ่งขนาดนี้นะคะท่านใดทราบข้อมูลจะแจ้งมาในช่องทาง X ก็ได้นะคะใน X ค่ะ JS และ Radio นะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ของจสร้อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะที่ทำให้ถนนเทพรัตน์ถนนบางนาตราดในฝั่งขาออกตรงช่วงกิโลเมตรที่23นั้นคือติดนิ่งๆแล้วก็นานมากด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถขยับได้เลยนะคะว่ากม23นั้นมีสาเหตุอะไรจะบอกว่าน้ำท่วมก็ไม่น่าจะใช่นะคะไม่น่าจะใช่ค่ะนะคะตอนนี้กำลังตรวจสอบนะคะแล้วก็รอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากท่านที่ใช้เส้นทางกันด้วยนะคะว่าเกิดจากช่วงของสาเหตุอะไรนะคะที่ทำให้การจราจรนั้นติดนิ่งขนาดนี้นะคะบนช่องทางคู่ขนานของถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาออกนะคะซึ่งเดี๋ยวนะคะดิฉันดูในข้อมูลในแมปของ การจราจรเนี่ยนะคะรู้สึกว่ามันเหมือนจะติดมาจากในซอยที่ของถนนเทพรัตน์เนี่ยค่ะนะคะเลยทำให้ในคู่ขนานเนี่ยมันเลี้ยวไปไม่ได้นะคะแล้วก็การจราจรนะตอนนี้ท้ายแถวยาวมากทีเดียวนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะก็กำลังถามข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะว่ามันมาจากอุบัติเหตุไหมในซอยที่จะเลี้ยวจากบางนาตราดเข้าไปนะคะของถนนเทพรัตน์กิโลเมตรที่23ในคู่ขนานนะคะโดยในช่องทางด่วนเนี่ยมันยังวิ่งได้นะคะในช่องทางด่วนเนี่ยยังเคลื่อนตัวกันได้ค่ะนะคะแล้วก็จสรอยได้สอบถามไปทางสภ.บางเสาธงนะคะพันตำรวจโทอภิรักษ์โพขำสารวัตรจราจรสภ.บางเสาธงนะคะบอกว่าที่ติดเนี่ยมันมาจากในซอยในแมปมันก็เป็นอย่างนั้นนะคะว่าในซอยตรงช่วงของกม.23ที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปอะค่ะนะคะทางสารวัตรสภ.บางเสาธงบอกว่ามีรถบรรทุกมาส่งของกันเยอะนะคะแล้วก็มันไม่ธรรมดานะคะมันติดตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วติดมาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อคืนจนตอนเช้าก็ยังไม่คลี่คลายนะคะเนื่องจากว่าเข้าคลังสินค้าไม่ได้นะคะมีน้ำท่วมไหมอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคือเข้าไปในซอยเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะดูชื่อซอยว่าชื่อซอยอะไรนี่นะคะที่เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะคือเข้าไปในซอยหัวแถวเนี่ยมันมาจากตรงคลังสินค้านะคะแล้วตรงนี้มันใกล้ๆร้านป้าเล็กอาหารตามสั่งหัวแถวอยู่ตรงนี้อยู่ในซอยนะคะที่เป็นซอยวัดเสาธงกลางอะค่ะนะคะที่อยู่ตรงกิโลเมตรที่23นะคะทำให้รถในช่องทางคู่ขนานนั้นก็คือเลี้ยวเข้าไปมันก็เลี้ยวไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรถทางตรงก็เลยไปไม่ได้เพราะว่ารถที่เลี้ยวเข้าซอยวัดเสาธงกลางเนี่ยแหละนะคะที่ทำให้การจราจรบนช่องทางคู่ขนานของถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกนะคะคือบอกว่าติดนิ่งๆค่ะนะคะเนี่ยค่ะฟันธงแล้วว่าเป็นซอยวัดเสาธงกลางนะคะที่หามาจากในซอยนะคะเนื่องจากว่ารถบรรทุกที่เขาจะเข้าคลังสินค้าเนี่ยเหมือนกับเข้าไม่ได้หรือว่าของเยอะหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่รู้นะคะคือเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะซึ่งทางสภ.บางเสาธงบอกว่ากำลังปรับเรื่องของการจราจรกันอยู่ต้องไปอำนวยการจราจรกันนะคะว่าจะหมุนรถยังไงนะคะเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยมันทำให้ติดมาบนถนนสายหลักบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่23ในช่องทางคู่ขนานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านใดที่จะเดินทางนะคะมุ่งหน้าไปทางบางปะโกงไปทางชลบุรีนะคะมาจากบางนาก็ขอให้ขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีเลยนะคะขอให้ขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีเลยค่ะนะคะหรือว่าวิ่งในถนนเทพรัตน์ในช่องทางด่วนในช่องทางด่วนนั้นหรือว่าช่องทางหลักการจราจรในขณะนี้ยังใช้การได้นะคะแต่ว่ามันติดในช่องทางคู่ขนานนะคะหัวแถวเนี่ยมาจากกิโลเมตรที่23นะคะในขณะนี้เนี่ยท้ายแถวก็ประมาณสัก 2-3 กิโลเมตรแล้วนะคะก็เป็นข้อมูลสำหรับท่านที่กำลังเดินทางอยู่ณตอนนี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก็เรียกว่าในเช้านี้เนี่ยอุปสรรคน่าจะเริ่มมากันแล้วนะคะนอกเหนือจากที่ฝนตกมาตั้งแต่ช่วงตอนตี 3ตี 2 ตี 3ได้นะคะที่ฝนเริ่มตกลงมาคือตกไม่หนักแต่ว่าตกแช่นะคะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ทางด้านของตะวันออกด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้าก็ที่น้ำเนี่ยเรียกว่ากระหน่ำมานะคะซึ่งในขณะนี้ก็ยังระบายลงคลองกันไม่หมดนะคะทำให้ยังคงท่วมขังในพื้นที่นะคะแล้วก็ในเส้นทางนะตอนนี้นะคะที่สภาพการจราจรเคลื่อนตัวช้านะคะคุณผู้ฟังก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะย้ำนะคะดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะรับแจ้งว่าบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าจากแยกเอกมัยมาที่ศูนย์วิจัยในขณะนี้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าช่วงของตัดเอกมัยทองหล่อนะคะ ในขณะนี้มีน้ำท่วมขังในช่องทางซ้ายค่ะก็ระดับพอสมควรเหมือนกันคือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพอลุยได้แต่ว่าก็ช้านะคะซึ่งคุณฮามิดเนี่ยได้แจ้งเพิ่มเติมนะคะบอกว่าคือลงจากสะพานข้ามแยกคลองตันมาปุ๊บเจอน้ำท่วมเลยค่ะน้ำท่วมในช่องทางด้านซ้ายค่ะระดับเสมอทางเท้านะคะแล้วก็ยาวไปถึงเอกมัยเหนือยาวไปถึงเอกมัยเหนือแล้วก็มุ่งหน้าไปทางท้ายซอยทองหล่อด้วยนะคะในช่องทางซ้ายของบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคนะคะในขณะนี้ที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะก็จะเป็นแนวพื้นที่ทางด้านของตะวันออกเท่านั้นเลยนะคะที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงก่อน6โมงเช้านะคะที่จสร้อยเองก็รับแจ้งนะคะว่าในซอยลาดพร้าว64ในลาดพร้าว64เนี่ยมีน้ำท่วมขังตลอดทั้งซอยสูงประมาณ 10-15 เซนตลอดทั้งซอยเนี่ยเป็นข้อมูลเมื่อช่วงก่อน6โมงเช้านะคะที่จสร้อยรับแจ้งมานะคะซึ่งณขณะนี้เข้าใจว่าก็คงยังจะท่วมขังอยู่ไม่น่าจะระบายได้ทันนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำในคลองแสนแสบเองก็สูงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการเดินทางในช่วงของเช้านี้แหละนะคะที่เรื่องของฝนตกเมื่อคืนนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะคะระดับน้ำไม่สูงมากแต่ว่ามันก็ทำให้รถนั้นเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะยังมีเส้นทางไหนที่เป็นปัญหานะคะที่ทำให้รถในเช้านี้ที่จะเดินทางกันเช้านี้วันอังคารนะคะวันอังคารเช้าที่เรายังคงต้องมาทำงานกันเหมือนเดิมนะคะก็มีอุปสรรคที่เป็นระดับน้ำท่วมจากฝนที่ตกมาเมื่อช่วง 3:00 นะคะแล้วก็ยังดีหน่อยนะคะที่ประมาณสักก่อน 6:00 นเช้าเนี่ยฝนก็ได้หยุดไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ทิ้งไว้คือระดับน้ำที่ท่วมในช่องทางซ้ายเนี่ยก็ประมาณสัก 5-10 เซนทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยนะคะที่มันเกี่ยวพันกันหมดเลยนะคะแล้วก็ทางด้านของพื้นที่จังหวัดนครนายกนะคะก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งค่ะนะคะที่มีปัญหาได้รับผลจากน้ำท่วมนะคะรวมทั้งบนถนนสายหลักคือตรงช่วงของรังสิตนครนายกช่วงขององครักษ์นะคะที่มีน้ำท่วมเนี่ยคือรถเล็กเนี่ยผ่านได้ลำบากรถเล็กต้องไปใช้ตรงช่วงโลเคอลโรดนะคะที่ขนานกับรังสิตนครนายกตรงหน้ามสว.องครักษ์นะคะทีนี้ทางด้านของเขื่อนขุนด่านประการชนนะคะก็ได้มีประกาศว่าในวันนี้นะคะช่วงตั้งแต่8โมงเช้าค่ะจะมีการปรับการระบายน้ำผ่านทางสปินเวย์เพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำนะคะโดยระบายน้ำผ่านสปินเวย์ยกระดับบานระบาย25เซนติเมตรค่ะคิดเป็น 4% ของระยะยกค่ะแล้วก็จะดำเนินการกับสปินเวย์จำนวน4บานนะคะโดยการปรับแผนการระบายน้ำครั้งนี้เนี่ยเป็นการเตรียมรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นโดยเขื่อนนั้นเฝ้าระวังนะคะช่วงระหว่างวันที่10ถึง14ตุลาคมค่ะซึ่งจากพยากรณ์เนี่ยนะคะที่มีแนวโน้มการเกิดฝนในพื้นที่ทางตะวันออกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณนี้นะคะขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่าการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนนั้นอาจส่งผลต่อระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนค่ะแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวทางน้ำไหลด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่บริเวณอยู่ที่บริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนแล้วก็ริมลำน้ำนั้นก็ขอให้ติดตามประกาศจากทางเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมือหากมีการปรับเพิ่มหรือว่าลดการระบายน้ำในระยะต่อไปนะคะก็ถือว่าหนักจริงๆนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะที่ฝนเดี๋ยวจะมีอีกก้อนหนึ่งคือช่วงของปลายสัปดาห์นี้นะคะ9/10/11/12นะคะที่เป็นช่วงต้องเฝ้าระวังกันนะคะคุณทองเจริญค่ะอยู่ที่5แยกนรนองแจ้งว่ามีอุบัติเหตุด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
1: ค่ะมาจากฝั่งไหนคะ
3: ผมมาจากสี่แยกกรมศูนย์นะครับจะมาเลี้ยวขวามาสี่แยกของเตยเราเนี่ย
1: ค่ะค่ะ
3: เจอรถยนต์นะครับชนผู้หญิงครับนอนอยู่กลางสี่แยกนองเลย
1: เป็นคนข้ามถนนไหมคะคุณทองเจริญ
3: ผมว่าน่าจะเป็นแม่ค้านะครับผม
1: เหรอคะ แล้วรถอะไรคะที่ชนเขา
3: เป็นน่าจะเป็นรถกระบะนะครับที่มีหลังคา
1: คือตรงนั้นเนี่ยเป็นช่วงจุดที
3: ่กลางสี่แยกเลยครับ
1: กลางแยกเป็นจังหวะที่รถกำลังไฟเขียวหรือว่า
3: ผมไม่แน่ใจพอดีผ่านมาเจอเหตุพอดีนะครับ
1: แล้วตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพหรือยังอะคะ
3: ยังครับผมก็เลยแจ้งจสร้อยให้ช่วยเหลือก่อน
1: ได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้แล้วนะคะประสานงานตำรวจให้แล้วด้วยนะคะ
3: ก็ผ่านมาหน้าการจราจรก็ผ่านมาหน้าศูนย์ประชุม
1: ค่ะ
3: กิจแล้วผ่านมาแยกของแยกอโศกตอนนี้กำลังจะเข้าถนนแยกอโศกก็มีรถเยอะครับแต่ว่าผ่านได้
1: ค่ะฝนนี่หยุดแล้วนะคะ
3: ระวังนิดหน่อย
1: ยัง
3: ตกระวังนิดนึงมีโปรยมา
1: ค่ะ
3: ถนนอาจจะลื่นอะไรก็ได
1: ้ค่ะค่ะ
3: อุบัติเหตุได้ง่ายครับ
1: ได้เลยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณทองเจริญสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
1: ค่ะอันนี้ต้องฝากระวังกันเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าจากที่ก่อนหน้านี้ฝนตกมานะคะแล้วก็ตกเป็นชั่วโมงค่ะทำให้ถนนนั้นมันลื่นมากจริงๆนะคะบางจุดนั้นมีน้ำขังในตามแอ่งอะไรด้วยนะคะบางทีระยะเบรกคือเบรกทีมันก็ลื่นถลายไปนะคะมากกว่าที่เราเคยขับนะคะเพราะว่าถนนค่อนข้างลื่นค่ะนะคะฝากระวังกันเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จุดที่คุณทองเจริญแจ้งเอาไว้เป็นตรง5แยกนรนองทำมาจากทางสุนทรโกษามาจากทางกรมศุลกากรนะคะแล้วก็ตรง5แยกเลยค่ะนะคะที่กระบะชนคนข้ามน่าจะข้ามถนนนะคะเป็นผู้หญิงนะคะตอนนี้อยู่กลางแยกเลยนะคะจสร.ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้แล้วนะคะการจราจรฝากระวังกันด้วยนะคะในจุดตรงนี้ค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะแล้วก็ย้ำเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะทางด้านถนนเทพารักษ์ค่ะตรงแยกสีเทพานะคะที่ระดับน้ำเนี่ยประมาณ 5-10 เซนนะคะที่ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะคุณสมบูรณ์สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณวีนา
1: ค่ะคุณสมบูรณ์ผ่านแยกสีเทพามาใช่ไหมคะ
4: ผ่านมาแล้วครับตอนนี้ผมตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นด่วนบางนาแล้วครับ
1: ค่ะแล้วก็ตรงแยกสีเทพาระดับน้ำมันประมาณทางเท้า
4: สูงครับสูงประมาณฟุตบาทได้ครับน่าจะ5-10 เซนนะครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็รถเล็กก็ต้องวิ่งขวา
4: วิ่งขวาครับผมแต่ว่ารถปิกอัพเนี่ยสามารถวิ่งเลนกลางกับเลนซ้ายได
1: ้ค่ะ
4: แต่ทีนี้ว่าเลนซ้ายเนี่ยมันจะมีพ่อค้าแม่ค้าขายของจากช่วงหน้าโรงงานสีเกตไปถึงแยกสีเทพาครับต้องระวังนิดนึง
1: ขายบนถนนเหรอช่องซ้ายเหรอ
4: ขายครับผมขายอยู่บนฟุตบาทเลยครับ
1: อ๋อแล้วมีรถจอดซื้อแบบนี้หรือเปล่าคะ
4: มีใช่ครับผมก็จะมีรถจอดซื้อก็จะเสียช่องซ้ายเป็นหนึ่งช่องครับ
1: ค่ะรถก็เลย
4: แล้วก็อีกจุดนึงก็หน้าตลาดน้ำแดงครับ
1: ค่ะ
4: จากเลยป้อมมาเนี่ยประมาณ2เมตรก็จะมีรถผลไม้จอดขายอยู่2คัน
1: โอ้โหบนถนนเลย
4: ก็จะเสียครับผมอยู่บนถนนเลยครับก็จะเสียช่องทางด้านซ้ายเป็น1เลนครับ
1: ก็ยิ่งทำให้รถติดนะคะ
4: ครับผมอุปสรรคก็คือ1รถผลไม้2จะมีรถบัสรับส่งพนักงานก็จะจอดเลนกลางเลยครับ
1: อ๋อเพราะว่าซ้ายมีพวกรถขายของจอดอีก
4: ใช่ครับผมเขารถบัสเขาก็ไม่สามารถเข้าซ้ายไปรับพนักงานได้เขาก็ต้องจอดเลนกลางอะครับ
1: โอ้มันชุลมุนวุ่นวายไปหมดเลยนะเนี่ย
4: ครับผม
1: คือ
4: จริงๆอยากให้เจ้าหน้าที่มาเข้มงวดกับรถผลไม้นิดนึง
1: ค่ะ
4: เพราะเวลานี้มันเป็นเวลาห้ามจอดนะครับ
1: ใช่อันนี้เป็นพื้นที่โรงพักอะไรอะคะ
4: สำโรงเหนือครับผม
1: สำโรงเหนือนะคะสำโรงเหนือดูด้วย
4: คือผมผ่านเส้นนี้ประจำอะรถผลไม้สองคันเนี่ยก็จะจอดขายในเวลาเร่งด่วนเนี่ยประจำโดยไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาจับหรืออะไรเขาเลยนะฮะ
1: ค่ะ
4: ครับเขาจะขายไหมผมผ่านเส้นเนี้ยตั้งบางทีหกโมงหกโมงครึ่งเจ็ดโมงเขาก็จอดขายอยู่ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: มันไม่ได้นะ
4: คือนี่ผมไม่ได้ว่าเขานะเพราะว่าเขาทำมาหากินแต่คุณควรจะจอดในเวลาที่ว่าพ้นเวลาเร่งด่วนไปแล้ว
1: ใช่
4: แล้วบางทีนะฮะเขาจอดเสร็จปุ๊บเขาของลงไปกองที่ฟุตบาทอีก
1: เอา
4: ขายบนฟุตบาทด้วยและขายบนรถด้วย
1: เนาะคือมันไม่ได้มันต้องเปลี่ยนนะมันคือเมื่อก่อนอาจจะทำได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้นะเพราะมันรถเยอะอะไรขึ้นเนาะทุกคนก็ต้องไปทำงานเหมือนกันแหละไม่ใช่ว่า
4: ใช่แล้วตรงนั้นมันเป็นบริเวณหน้าตลาดใช่ไหม
1: ค่ะค่ะ
4: แล้วจากจุดตลาดน้ำแดงมาแล้วเนี่ยก็รถพอเลยตลาดปุ๊บรถคล่องตัวเลยนะครับ
1: ค่ะก็จะมี
4: ชะลอตัว
1: จะมี2จุดนะคะที่มีรถไปจอดขายของ1ตรงหน้าตลาดน้ำแดง
4: ครับผม
1: แล้วอีกจุดนึง
4: อีกจุดนึงอันนี้น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เขาจัดที่ให้ขายเนี่ยตรงฟุตบาทเลยครับเลยโรงงานหน้าโรงงานซีเกตเลยมาประมาณ5หรือ10เมตรเนี่ยครับ
1: อ๋อคือเขาไม่ได้จอดบนถนนเขาอยู่บนทางเท้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของท้องถิ่นไปไม่ได้มีแบบไปกีดขวางจราจรแต่ว่า
4: ครับ
1: คนเยอะ
4: แต่ว่าครับก็จะเสียช่องซ้ายนิดนึงทีคนก็จอดซื้อของอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: อ๋อค่ะแล้วก็พอคุณสมบูรณ์เนี่ยผ่านแยกศรีเทพามาปุ๊บเนี่ยเข้าศรีนครินทร์เป็นไงบ้างคะมีน้ำท่วมไหมคะ
4: โทษนะครับพอดีผมวิ่งมาทางสำโรงอะครับ
1: อ๋อไม่ได้มาศรีนครินทร์มาเทพารักษ์นะคะยาวมาเลย
4: ครับผมวิ่งยาวมาเลยผ่านหมู่บ้านทิพวันก็จะมีน้ำท่วมขังนิดหน่อยทางซ้ายมือ
1: ค่ะค่ะ
4: แล้วก็พอเลี้ยวขวาออกสุขุมวิทตรงสำโรงเนี่ยรถปริมาณรถเริ่มสะสมแล้วครับ
1: อ๋อค่ะแต่ไม่มีน้ำท่วมนะแยกเทพารักษ์ยังไปได้ดีนะคะ
4: ครับไปได้ดีฮะส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยจากแยกศรีเทพามุ่งหน้าบางพีเนี่ยรถวิ่งฉิวเฉลียวเลยครับ
1: อ๋อค่ะค่ะรายการได้ดีเลยขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณสมบูรณ์ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
3: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
9: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกับ

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
2: ่
1: ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอดแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะก็ย้ำหลายๆเส้นทางนะคะที่มีน้ำท่วมระดับไม่สูงมากแต่ว่าทำให้รถติดนะคะทางด้านถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของทางแยกเอกมัยเหนือนะคะที่มีน้ำท่วมในช่องทางด้านซ้ายค่ะก็เลยทำให้รถที่มาจากทางด้านของถนนรามคำแหงนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกคลองตันเนี่ยการจราจรก็เลยไปได้ช้านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณฮามิดเนี่ยที่ได้เพิ่มเติมนะคะว่าลงจากสะพานข้ามแยกคลองตันมาปุ๊บค่ะก็มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่องทางด้านซ้ายเลยนะคะนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกคลองตันเนี่ยการจราจรก็เลยไปได้ช้านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณฮามิดเนี่ยที่ได้เพิ่มเติมนะคะว่าลงจากสะพานข้ามแยกคลองตันมาปุ๊บค่ะก็มีปัญหา

0: ันแรกผ่านได
1: ้ค่ะแล้วก็มันแบบมันทำให้รถติดมากไหมคะลอง
0: ครับผม
1: ค่ะมันทำให้รถติดยาวแค่ไหนอะคะ
0: ก็สะสมครับสะสมช่วงที่ว่ารถชะลอตัวตั้งแต่บริษัทซีเกตมาครับชะลอตัวแต่ว่ารถไม่เยอะมากนะครับช
1: ่
0: วงเช้าที่ว่าชะลอตัวใจคนอาจจะแปลกใจว่าฝนตกไม่เยอะทำไมน้ำยังมีขังอยู
1: ่
0: ประมาณนี้ครับก็เลยชะลอตัวหน่อยแต่ว่ารถเล็กสามารถผ่านได้ครับ
1: ค
0: นไม่เยอะ
1: ค่ะ
0: แค่ขึ้นฟุตบาทครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็จากสี่แยกสีพาไปมุ่งหน้าไปปากน้ำครับ
1: ค่ะ
0: มุ่งหน้าไปปากน้ำท่วม2ช่อง3ช่องนั่งระยะทางประมาณ 300-400 เมตรแต่ว่ารถเล็กสามารถผ่านได้ครับม
1: ี
0: แค่2จุดครับผมมีแค่2จุดขาเข้าก่อนถึง4แยกแล้วก็จากสี่แยกมุ่งหน้าปากน้ำส่วนเส้นศรีนครินทร์เส้นเทพรัตน์ที่เคยท่วมวันนี้ไม่ท่วมครับ
1: ค่ะ
0: สุขุมวิทไม่ท่วม
1: ค่ะ
0: มีแค่สองจุดนี้ครับผม
1: ศรีนครินทร์จากศรีเทพรัตน์เข้าไปแบริ่งก็ไม่ท่วมนะคะ
0: ไม่ท่วมครับไม่ท่วม
1: ค่ะแล้วก็รองสารวัตรพอดีฝากเรื่องนึงพอดีมีท่านที่ใช้เส้นทางบอกว่าตรงช่วงของหน้าตลาดน้ำแดงมีรถผลไม้สองคันคุณพี่เขาก็จะจอดแบบเนี้ยในช่วงเช้าในช่องซ้ายทำให้รถรับส่งพนักงานจะเข้าซ้ายก็ไม่ได้แล้วมันทำให้รถติดอะค่ะ
0: ครับครับมีเจ้าที่จราจรคอยกดกันอยู่ครับแต่ว่าทีนี้เจ้าที่จราจรเรามีน้อยครับย
1: ิ
0: ่งดูทั้งเส้นศรีนครินทร์ยิ่งดูทั้งเส้นเทวราชครับอาจจะช้าหน่อยอาจจะช้าหน่อย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไปกดกันอยู่ครับล็อกล้ออะไรอยู
1: ่ค่ะ
0: ล็อกช้าหน่อย
1: เขาจะขายแบบนี้แบบทุกเช้าซึ่งมันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะคะก็เลย
0: ครับจะมีพวกแม่ค้าพ่อค้าที่เขาลงของครับ
1: ค่ะ
0: เอาของมาลงขายบนฟุตบาทช่วงเช้า
1: ค่ะ
0: ให้การให้รถสะสมหน่อยแต่ว่ามีเจ้าที่ไปกดผันอยู่เรื่อยๆอยู่ครับม
1: ี
0: อย
1: ู
0: ่แต่ว่าจะช้าหน่อยไม่ถูกใจทุกคนหรอกครับเพราะตำรวจจราจรมีน้
1: อ
0: ยไม่ถูกใจนะครับพ่อวิ่งดูทั้งเส้นศรีนครินทร์เส้นเทพรัตน์เส้นแบริ่งอะไรพวกนี้ครับถูกพิษครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือวิ่งแต่ว่ามันมีเจ้าที่น้
1: อ
0: ยต
1: ้
0: องถูกใจนะครับผม
1: ค่ะคือมันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะคะไม่ใช่ไม่ถูกใจไม่ถูกใจแต่ว่ามันหกโมงเช้ารถทุกคนก็ต้องออกมาทำงาน
0: ทุกที่ครับเข้าใจเร่งด่วนมีทุกที่เลย
1: ค่ะ
0: มีทั้งเส้นสุขุมวิทเส้นเทวราชเส้นเอแบริ่งไม
1: ่
0: ได้มีจุดเดียวนะครับเข้าใจอยู่เจ
1: ้
0: าที่กดขันอยู่เรื่อยๆครับผมเจ้าที่เราปวดขันอยู
1: ่ฝากด้วยนะคะ
0: ครับผมครับ
1: ขอบคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็แต่ว่าถึงจะมีน้อยแต่ว่าต้องทำนะคะเพราะว่ามันเป็นถนนในความรับผิดชอบนะคะของเจ้าหน้าที่นะคะก็ต้องปรับหรือว่าอะไรกันไปนะคะหรือว่าถ้าจะขายจะเอาของมาลงต้องนู่นตีห้านะคะคืออยากทำยังไงก็ได้ให้ก่อน6โมงเช้านะคะเพราะว่าเราดูอย่างเรื่องของถ้าเป็นสาธารณประโภคที่มีการทำงานเขายัง4ทุ่มถึงตีห้าเลยนะคะมันก็ต้องทำแหละนะคะเนื่องจากว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทุกคนต้องไปทำงานต้องไปโรงเรียนกันอะไรกันนะคะไม่ใช่การรังแกกันแต่อย่างใดค่ะนะคะแต่ว่าเป็นการใช้ถนนร่วมกันไม่ให้เกิดเป็นปัญหาเรื่องของการจราจรค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ส่วนกรณีอุบัติเหตุนะคะตรงแยก5แยกนรนองนะคะเป็นฝั่งทางด้านของถนนสุนทรโกษาที่มาจากแยกกรมศุลกากรนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทาง5แยกแล้วก็ตรง5แยกเลยนะคะเป็นรถกระบะชนคนที่น่าจะข้ามถนนคนที่เดินอยู่ค่ะตอนนี้ยังไม่ฟันธงว่าเป็นคนข้ามถนนหรือว่าอะไรยังไงนะคะแต่ว่าอันนี้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยจสรได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้แล้วนะคะก็จะทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะทางด้านของสุนทรโกษามานะคะมุ่งหน้ามาทาง5แยกค่ะส่วนทางด้านอื่นๆนั้นรถก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไม่ได้นะคะตามรอบของสัญญาณไฟนะคะแล้วก็มีรับแจ้งนะคะสภาพการจราจรที่รถชะลอตัวกันนะคะเนื่องจากว่าฝนตกน้ำท่วมค่ะบนถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะบริเวณตรงกันข้ามกับวัดเกตุมบดีมีน้ำท่วมผิวการจราจรทั้งช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางคู่ขนานค่ะก็เลยทำให้รถเนี่ยเคลื่อนไปได้ช้านะคะท้ายแถวสะสมประมาณ2กิโลเมตรแล้วนะคะบนถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าช่วงตรงข้ามวัดเกตุมบดีนะคะที่น้ำท่วมผิวการจราจรทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ช่อง

0: ทางคู่ขนานด้วยนะคะส่วนทางด้านของถนนเทพรัตน์ถนนบางนาตราดในฝั่งขาออกค่ะนะคะจุดนั้นคือกม23ในช่องคู่ขนานค่ะนะคะที่ในขณะนี้ก็ยังคงแบบติดนิ่งๆกันอยู่นะคะเนื่องจากว่าเป็นผลมาจากในซอยวัดเสาธงกลางนะคะที่ตรงช่วงของโกดังเป็นคลังสินค้าเหมือนกับเป็นคลังเก็บโกดังสินค้าพวกสีทาบ้านนะคะที่รถติดค่ะนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางเสาธงบอกว่าติดมั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะณขณะนี้ก็ยังคงติดอยู่นะคะก็เลยทำให้คนที่ใช้คู่ขนานของถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกนั้นนะคะที่ก็นิ่งไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นข้อมูลด้วยนะคะว่าท่านที่มาจากทางบางนานะคะที่จะมุ่งหน้าออกไปทางบางปะกงแล้วก็ใช้พื้นราบนะคะขอให้วิ่งในช่องทางหลักกันยาวๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าวิ่งคู่ขนานมาเนี่ยมันจะมาติดตรงช่วงก่อนถึงกม23แล้วก็ติดหนักมากติดนานมากนะคะเนื่องจากว่าในซอยวัดบางเสาธงที่เป็นปัญหาการจราจรนะคะที่เป็นข้อมูลส่วนในฝั่งกลับกันค่ะนะคะสภาพการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะเพิ่มเติมเส้นทางนะคะบนถนนลาดกระบังบนถนนลาดกระบังนะคะคุณแสงโซซายตี้นะคะก็แจ้งว่าตรงหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังค่ะมีน้ำท่วมผิวการจราจรทั้งสองฝั่งซึ่งระดับน้ำก็ไม่ได้สูงมากค่ะคือสูงประมาณสักทางเท้าได้ค่ะแต่ก็จะทำให้รถนั้นเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆนะคะบนถนนลาดกระบังค่ะทั้งสองฝั่งนะคะตรงช่วงของหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังรวมทั้งฝั่งตรงกันข้ามด้วยนะคะที่มีน้ำท่วมผิวการจราจรนะคะมี3ช่องก็ท่วมหมดเลยนะคะสูงประมาณสักเกือบๆบนทางเท้าช่องขวาจะสูงช่องขวาเนี่ยรถก็จะวิ่งช่องขวากันเพราะว่าช่องขวานั้นผิวถนนมันจะสูงสักหน่อยหนึ่งนะคะก็ทำให้การจราจรนั้นติดนะคะรถเคลื่อนตัวกันได้แบบเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆทีเดียวนะคะสำหรับบนถนนลาดกระบังตรงช่วงของหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังค่ะนะคะแล้วก็ยังมีจุดอื่นๆอีกไหมคะที่เป็นปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้ผ่านทางดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะคุณณรพลนั้นใช้ถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองมุ่งหน้ามาที่แยกบ้านแพ้วนะคะคุณณรพลบอกว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าตั้งแต่วัดกาหลงไปถึงตรงข้ามวัดเกตุมดีมีน้ำท่วมผิวการจราจรทั้งด่วนทั้งคู่ขนานเลยนะคะแล้วก็ระดับมันก็สูงด้วยค่ะคุณณรพลบอกว่ารถเล็กเนี่ยไม่ควรผ่านนะคะแนะนำว่ารถเล็กเนี่ยคงต้องไปใช้ทางด้านของถนนเพชรเกษมแทนนะคะก็อันนี้เป็นช่วงสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองมุ่งหน้ามาที่บ้านแผ่วค่ะนะคะตั้งแต่วัดกาหลงไปถึงตรงข้ามวัดเกตุมดีนั้นน้ำท่วมผิวการจราจรของถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าทั้งช่องทางด่วนช่องทางคู่ขนานนั้นคือท่วมหมดเลยนะคะแล้วก็รถเล็กเนี่ยไม่แนะนำให้ผ่านค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็เรียกว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะที่เรายังต้องเจอกับฝนกันอยู่นะคะที่ทำให้เป็นปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรนะคะรวมทั้งน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเองก็เยอะนะคะน้ำในคลองก็สูงค่ะนะคะดังนั้นการระบายน้ำเนี่ยมันก็อาจจะทำได้ไม่ระบายได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคที่สภาพของทั้งน้ำเหนือก็มานะคะช่วงนี้ไม่ได้มีช่วงของน้ำทะเลหนุนนะคะแต่ว่าระดับน้ำมันก็ยังสูงอยู่นะคะที่เป็นเรื่องของการจราจรที่ติดขัดทำให้น้ำเนี่ยมันก็ฝนตกทีค่ะระบายได้ค่อนข้างช้ากันสักหน่อยนะคะแล้วก็ในเส้นทางนะคะทางด้านพื้นที่จังหวัดนครปฐมเองก็เจอฝนตกน้ำท่วมเหมือนกันนะคะทางด้านของงานจราจรสภ.เมืองนครปฐมค่ะก็แจ้งว่าเนื่องจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะมีน้ำท่วมผิวการจราจรแล้วก็ขณะนี้ฝนก็ยังไม่หยุดนะคะจุดที่มีน้ำท่วมขังนะคะ บนถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าค่ะตรงหน้าโลตัสช่องทางคู่ขนานนะคะน้ำท่วมสูงนะคะประมาณสูงกว่าระดับทางเท้าด้วยนะคะรถเล็กควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะแล้วก็ตรงแยกราชินีถนนขวาพระและถนนหน้าพระค่ะที่มีน้ำท่วมแต่ช่วงเนี้ยรถเล็กสามารถผ่านได้นะคะจะมีจุดที่ถนนเพชรเกษมขาเข้าตรงหน้าโลตัสในคู่ขนานอันนี้รถเล็กควรหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเป็นแยกราชินีถนนขวาพระถนนหน้าพระมีน้ำท่วมแต่รถเล็กยังสามารถที่จะผ่านกันได้นะคะในพื้นที่ของทางสภ.เมืองนครปฐมนะคะส่วนในวันนี้นะคะเป็นวันที่2ของพิธีพระทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนนะคะก็คงจะมีรถหนาแน่นทางด้านของถนนงามวงวานทางด้านของแยกเกษตรเช่นเดียวกับเมื่อวานนะคะวันนี้เป็นวันที่2ของพิธีพระทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนค่ะรวมทั้งเป็นวันสุดท้ายพิธีพระทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่ศาลายาด้วยนะคะก็จะเป็น2สถาบันที่มีพิธีพระทานปริญญาบัตรค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันนะคะแล้วก็มาตั้งมาต่อในช่วงของหลัง7 นาฬิกาค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับศรีศักดิ์เชื่อประชุม IMF World Bank ส่งผลดีต่อประเทศไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เติมนี

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเส